0: มีมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมบทบาทสมมุติเด็กๆนะคะก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดได้เลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับมุมต่างๆกันมาแล้วถ้าเด็กๆสนใจนะคะก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดได้เลยแต่เมื่อเด็กๆค่ะได้ยินสัญญาณหมดเวลาหรือว่าคุณครูร้องเพลงให้เด็กๆเก็บของเล่นเด็กๆก็จะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้วก็เล่นตามมุมค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะก็ให้เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆในห้องเรียนของคุณครูพัดได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยเด็กๆฟังก่อนนะเมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เรียบร้อยแล้วให้เด็กๆมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำแถวแรกคือกิจกรรมปั้นอะไรคะปั้นดินน้ำมันประกอบอุปกรณ์แถวที่สองคือวาดอะไรคะวาดภาพด้วยสีเทียนแล้วแถวที่สามคือกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้คืออะไรลูกวาดอะไรคะวาดภาพด้วยสีน้ำเด็กๆอยากทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะอยากแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเลยค่ะเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวได้เลยนะคะน้องบ้านมาด้านนี้เลยลูกยกด้านนี้ค่ะ
1: อยากวาดสีน้ำค่ะคุณครูอยากวาดสี
0: เข้าแถวได้เลยค่ะน้องขนมหวานมาด้านนี้เลยลูกเข้าแถวได้เลยนะคะเด็กๆไปเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆอยากทำได้เลยค่ะ
1: เหมือนหนู
0: เข้าแถวตามกิจกรรมที่อยากทำได้เลยนะคะ
1: วาดแถวอยากวาดสีน้ำอ่ะ
0: ด้านนี้เลยค่ะน้องเดมี
1: ่แถว
0: ยกตรงนี้ค่ะ

0: เด็กๆขานี่ก็คือแถวที่เด็กๆเลือกทำกิจกรรมใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวแถวแรกค่ะสำหรับกิจกรรมปั้นดินน้ำมันประกอบอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นได้เลยค่ะแถวนี้เดินก่อนเลยค่ะเดินตามเพื่อนเลยค่ะเดินเลยค่ะน้องไม้มาเลยค่ะน้องแก้มใสกระปุกดินน้ำมันด้านนู้นเลยค่ะ
1: ไป
0: น้องแก้มใสค่ะไปหยิบกระปุกดินน้ำมันด้านนู้นเลยลูกไปหยิบกระปุกดินน้ำมันด้านนู้นเลยค่ะแถวนี้นะคะเดี๋ยวกิจกรรมใหม่รอคุณครูแป๊บนึงนะคะวาดภาพสีเทียนเดินมาหาคุณครูเลยค่ะมาเลยค่ะด้านนี้เลยค่ะมาครับน้องอาก้ามาด้านนี้ลูกเข้าแถวรอคุณครูด้านนี้นะคะเข้าแถวรอคุณครูด้านนี้ก่อนค่ะมาค่ะด้านนี้เลยต่อหลังเพื่อนครับต่อหลังเพื่อนเลยค่ะได้เลยครับหยิบกระดาษด้านนี้เลยครับหยิบสัญลักษณ์ตัวเองมาเลยมาด้านนี้ครับใช้มือข้างนี้จับ

เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ได้เลยค่ะเก็บของเล่นได้เลยนะคะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูพัดนะคะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆห้องคุณครูพัดค่ะก็ทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดก็จะให้ตัวแทนเด็กๆค่ะในห้องเรียนของเรานะคะมาพูดเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำกันค่ะวันนี้ใครหน้าที่จะออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเองค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆลองดูซิผลงานของใครนะผลงานของใครคะ
1: ของหน
0: ูออกมาได้เลยค่ะน้องมีอามาด้านนี้เลยค่ะน้องมีอาถือผลงานของตนเองค่ะน้องมีอาผลงานวาดภาพสีน้ำนี้หนูวาดเป็นอะไรคะ
1: หนูวาดเป็นฉลาม
0: เป็นฉลามอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่ที่ทะเล
0: อยู่ที่ทะเลยอดเยี่ยมมากเลยค่ะหนูใช้สีอะไรบ้างคะ
1: ใช้สีครีม
0: มีสีครีมอ๋อสีเหลืองใช่ไหมคะแล้วมีสีอะไรอีกลูก
1: มีสีฟ้าม
0: ีสีฟ้ามีสีอะไรอีกคะ
1: มีสีน้ำเงิน
0: มีสีน้ำเงินมีสีอะไรคะไหนดูซิ
1: สีเหลือง
0: มีสีเหลืองด้วยปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะเอาผลงานมาฝากคุณครูไว้ก่อนนะคะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นตัวอย่างผลงานของเด็กๆนะคะที่เด็กๆทุกคนเลยตั้งใจในการทำผลงานของตนเองนั่นเองค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะทุกคนเลยตั้งใจในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูพัดก็ต้องขอชื่นชมอีกหนึ่งเรื่องค่ะเพราะว่าเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาจากคุณครูเด็กๆก็ช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปล้างมือดื่มน้ำหรือว่าเข้าห้องน้ำกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเราเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปล้างมือกันค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะมีเกมการศึกษาใหม่มาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักกันด้วยเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะลองสังเกตนะคะเกมการศึกษาที่วางอยู่บนโต๊ะของคุณครูเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรค่ะมีรถไฟด้วยเหรอคะมีอะไรนะอ๋อมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีอะไรอีกคะมีโรงเรียนยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะนี่นะคะคือเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่อโรงเรียนแสนสนุกค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตนะคะภาพเกมการศึกษาเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าด้านบนนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะมีภาพที่สมบูรณ์แล้วนะคะให้เด็กๆได้สังเกตเพราะว่าวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เด็กๆนะคะได้เล่นเกมการศึกษานั่นก็คือเกมภาพตัดต่อคุณก็จะให้เด็กๆได้สังเกตตัวอย่างจากภาพที่สมบูรณ์แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณครูค่ะก็จะมีกรอบนะคะสำหรับให้เด็กๆค่ะได้วางชิ้นเกมการศึกษาของเด็กๆ ด้วยนะคะเด็กๆ ก็ต้องอย่าลืม

เลยนะคะนำชิ้นส่วนของเกมการศึกษาหรือว่าเกมภาพตัดต่อค่ะมาวางนะคะที่กรอบที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้ให้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณครูพัดค่ะจะมากระจายนะคะชิ้นส่วนของเกมการศึกษาเลยคุณครูก็จะวางกระจายไว้เลยค่ะคุณครูวางกระจายไว้แล้วนะแล้วเด็กๆค่ะลองสังเกตนะคะที่ภาพที่สมบูรณ์ของคุณครูค่ะภาพที่สมบูรณ์ของคุณครูอยู่ตรงไหนคะอยู่ด้านไหนคะอยู่ด้านบนเด็กๆค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าที่ภาพที่สมบูรณ์ของคุณครูมีอะไรหน้าที่อยู่ด้านบนมีอะไรคะมีโรงเรียนหรือว่ามีท้องฟ้าอยู่เด็กๆลองสังเกตจากที่มุมด้านบนด้านนี้ก่อนเลยก็ได้นะคะมีสีอะไรคะสีอะไรลูกด้านบนนี้สีฟ้าเพราะว่าคือท้องฟ้านั่นเองเด็กๆลองช่วยคุณครูหาสิคะว่าสีฟ้าหรือว่าท้องฟ้าอยู่ตรงไหนนะคุณครูพัดสังเกตเห็นแล้วค่ะภาพนี้นะคะมีสีฟ้าอยู่เดี๋ยวคุณครูพัดจะลองเอามาวางดูนะคะเด็กๆลองดูสิคะเหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางที่ไหนคะที่กรอบของเกมการศึกษานั่นเองคุณครูพัดนะคะก็จะติดชิ้นส่วนของเกมการศึกษาลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วเด็กๆนะคะลองสังเกตดูค่ะว่ามีส่วนไหนที่หายไปคะเด็กๆอย่าลืมสังเกตจากภาพที่สมบูรณ์ด้านบนส่วนไหนหายไปสีอะไรหายไปคะสีอะไรคะโอ้มีเด็กๆบอกว่ามีส่วนของโรงเรียนแล้วก็สไลเดอร์ที่หายไปเดี๋ยวเราจะลองหาดูค่ะว่าอยู่ตรงไหนเด็กๆสามารถสังเกตได้จากมุมหรือว่าจากสีที่หายไปนะคะอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องแบบนี้เลยใช่ไหมลูกคุณครูก็จะหยิบออกมาค่ะคุณครูนะคะก็จะไปวางเอ๊คุณครูพัดวางแบบนี้ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมคะไม่ถูกคุณครูก็จะมาวางแบบนี้ค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องแบบนี้เลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปช่วยคุณครูนะคะเล่นเกมภาพตัดต่อส่วนที่เหลือให้สมบูรณ์หรือว่าเรียบร้อยนั่นเองโดยเด็กๆนะคะจะสามารถค่ะเล่นได้นะคะทั้งเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้หรือว่าเกมการศึกษาเดิมก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆช่วยกันเก็บอะไรคะเก็บอะไรคะเก็บอะไรที่เรานั่งอยู่คืออะไรคะเก็บเก้าอี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ช่วยกันเก็บเก้าอี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเก้าอี้สีชมพูจะเก็บที่ไหนคะเก็บที่โต๊ะสีอะไรลูกเก็บที่โต๊ะสีชมพูแล้วเก้าอี้สีฟ้าเก็บที่โต๊ะสีอะไรคะที่โต๊ะสีฟ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเก้าอี้เข้าที่เลยนะเก็บเก้าอี้เข้าที่เลยค่ะอันนี้เกมการศึกษาใหม่นะคะเดี๋ยวเราค่อยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน

0: ไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้ก่อนได้เลยนะคะ
1: แบ่
0: งกันเล่นได้เลยค่ะขาแบ่งให้เพื่อนด้วยค่ะอุ๊ยมันหลุดเหรอคะไม่เป็นไรค่ะ
1: ไม่ใช่หนูแตะไว้
0: อ๋อมันหลุดใช่ไหมคะแบ่งเพื่อนด้วยค่ะอุ๊ยแบ่งให้เพื่อนอีกได้ไหมคะช่วยกันเลยค่ะไหนดูซิภาพแรกเป็นภาพอะไรดีเอาภาพอะไรดีคะภาพอะไรลูกเอามาวางภาพแรกเลยอ๋อภาพกรองใช่ไหมคะไหนช่วยหาหน่อยค่ะแบ่งกันค่ะ

เด็กๆคะตอนนี้นะคะกลุ่มไหนที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าได้เลยค่ะเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าเลยและเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยค่ะและเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยนะคะน้องมีอาค่ะน้องมีอาเก็บใส่ตะกร้าเลยค่ะน้องเกดเอาไปเก็บที่มุมเก็บการศึกษาให้คุณเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยค่ะแล้วมานั่งเลยนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะเก็บเก้าอี้เข้าที่ไหนคะนั่งหรือยังคะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะเด็กๆนะคะอาจจะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่แล้วก็เกมการศึกษาเดิมเลยนะคะเราค่ะสามารถพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นได้นะคะเด็กๆก็ยอดเยี่ยมทุกคนเลยนะคะเมื่อเล่นเกมการศึกษาเสร็จแล้วก็ต้องอย่าลืมให้ใครตรวจสอบด้วยคะให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะถ้าคุณครูตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วถึงเก็บอะไรได้คะถึงเก็บเกมการศึกษาได้นั่นเองแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็น่ารักมากเลยที่สามารถนำเกมการศึกษานะคะไปเก็บไว้ที่มุมเกมการศึกษาได้ด้วยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปทำอะไรเอ่ยไปรับประทานอาหารกันแล้วตอนนี้เด็กๆหิวกันแล้วหรือยังคะหิวแล้วถ้าเด็กๆหิวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกันเอ่ยร้องเพลงอะไรคะ
1: เพลงบายบาย
0: ร้องเพลงหมดเวลาบายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางด้วยคะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องMahidol Kidsของพวกเราด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-2 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่แว่นเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่แว่นลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วย
0: พี่แว่นอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วยช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิดดี้นี่วิดดี้วิดดี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิดดี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิดดี้จะขึ้นไปช่วยต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างไรครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิดดี้จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลย
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186

191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ดอนไปซื้อของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ 6,000 กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เห็นแค่ดวงสองดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอน2 ทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได
1: ้วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนเสียงสัตว์ปริศนารอบบ้านคุณตาคุณยายสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเยี่ยมคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดกันมีพื้นที่ให้เล่นเยอะแทนท้ายอยากออกไปเล่นสำรวจแล้วล่ะ
1: ใช่แล้วไม่โทชอบที่นี่มากๆเลยมาทีไรได้เล่นสนุกสนุกทุกทีเลย
0: แต่เพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปสำรวจกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยไม่โทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงช้างแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าช้าง
1: ขอตอบว่าคำนี้อ่านว่าช้างส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าช่าง
0: ใช่แล้วเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
1: เอ๊ะแทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
0: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงเป็ดแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าเป็ดกันนะ
0: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าเป็ดส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าเบ็ด
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
0: ไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยไม่โทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงหมูแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมู
1: ไม่โทรขอตอบคำนี้อ่านว่าหมูส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าหนู
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมากเลยแต่นี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วเรากลับเข้าบ้านกันเถอะ
1: ได้เลยไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
0: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงหมาแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมา
0: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าหมาส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าหมา
1: ถูกต้องเก่งมากเราเข้าบ้านกันเถอะ
2: เป็นยังไงบ้างไปเดินเล่นรอบๆบ้านมา
0: สนุกมากเลยครับคุณตาได้เจอสัตว์ต่างๆมากมายเลยครับ
1: มีทั้งช้างเป็ดหมูแล้วก็ได้เจอหมาด้วยครับ
2: ดีแล้วดีแล้วงั้นรีบไปอาบน้ำอาบท่าแล้วมากินข้าวด้วยกันนะ
1: ได้เลยครับ
3: เย
0: ้ตอนนี้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง

ทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่น
2: ตายแล้วอุ้ยหมดกัน

0: โอ้ยแย่เลย
1: เฮ้ยชึ้ง
0: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
2: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
3: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมว่าสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
6: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชการที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะน่ารักมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะเมื่อเรามาพบเจอกันเราก็จะกล่าวทักทายกันด้วยคำว่าสวัสดีนั่นเองมีคำว่าสวัสดีอะไรบ้างนะสวัสดีอะไรคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีอะไรคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็สวัสดีครับน่ารักมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถบอกได้ว่าเมื่อเราพบเจอกันเราจะต้องทำอย่างไรนั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นเลยจำกันได้ไหมคะว่าในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เราจะมาร้องเพลงอะไรกันนะเพลงอะไรคะร้องเพลงสวัสดีน่ารักมากเลยค่ะน้องมิอางั้นเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้น่ารักมากเลยลูกเดี๋ยวคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะมาร้องเพลงสวัสดีและทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วช่วยคุณครูพัดร้องเพลงด้วยนะ1 2 3สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพัน

0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะยอดเยี่ยมมากเลยแสดงว่าเด็กๆนะคะสามารถร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆได้แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะบอกเด็กๆไปแล้วว่ากิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรนะคะกิจกรรมที่เราร้องเพลงสวัสดีคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวต่างๆให้คุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังเอ๊ใครจะออกมาช่วยคุณครูดีนะใครดีนะเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะเอามือแตะผมเอามือแตะหูแตะแก้มไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องบาสครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยลูกสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสน้องบาสครับวันนี้น้องบาสมีอะไรมาเล่าให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างลูก
1: เหตุการณ
0: ์เหตุการณ์อะไรครับเรื่องอะไรดีนะหรือว่าระหว่างทางที่มาโรงเรียนน้องบาสเห็นอะไรบ้างลูก
1: โรงเรียน
0: เห็นโรงเรียนนอกจากเห็นโรงเรียนแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เพจของเล่น
0: เห็นของเล่นอ๋อเห็นของเล่นที่โรงเรียนใช่ไหมครับแล้วเวลาที่น้องบาสนั่งรถมากับคุณพ่อคุณแม่หรือมากับพี่เนี่ยระหว่างทางน้องบาสเห็นอะไรบ้างลูก
1: เห็นรถ
0: เห็นรถเห็นรถอะไรเอ่ยเห็นรถสีอะไรบ้างคะ
1: สีเหลือง
0: เห็นรถสีเหลืองเห็นรถสีอะไรอีกลูก
1: สีแดง
0: เห็นรถคันสีแดงด้วยแล้วระหว่างทางเจออะไรอีกคะเจออะไรอีกคะ
1: เจอเพื่อนเพื่อน
0: อ๋อเจอเพื่อนเพื่อนด้วยน้องบาสบอกว่าระหว่างทางที่น้องบาสมาโรงเรียนน้องบาสเจอเพื่อนเพื่อนด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: สนุก
0: สนุกมากเลยเวลามาโรงเรียนใช่ไหมคะปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะน้องบาสนะคะบอกว่าวันนี้ค่ะน้องบาสมาเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับการที่น้องบาสเดินทางมาโรงเรียนใช่ไหมคะน้องบาสเห็นรถคันสีอะไรบ้างคะลูก
2: สีแดง
0: เห็นรถคันสีแดงแล้วก็รถคันสีเหลืองนั่นเอง
2: สีเข
0: ียวอ๋อเด็กๆบางคนก็อาจจะเห็นนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่แตกต่างไปจากน้องบาสเดี๋ยววันอื่นๆนะคะคุณครูพัดจะให้เด็กๆผัดเปลี่ยนกันออกมาเล่านั่นเองเอ๊คนต่อไปใครดีนะแต่ว่าเด็กๆค่ะวันนี้ค่ะคุณครูพัดค่ะนอกจากจะถามเด็กๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วนะคะคุณครูพัดค่ะสังเกตเห็นว่าเด็กๆเนี่ยมาโรงเรียนกันหลายวันแล้วไหนเด็กๆคนไหนมาโรงเรียนหลายวันแล้วยกมือค่ะถูกต้องเลยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยมาโรงเรียนกันหลายวันแล้วคุณครูพัดก็เลยอยากจะลองถามเด็กๆดูค่ะว่าเด็กๆคิดว่าเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างเด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าประโยชน์ของการมาโรงเรียนคืออะไรใครดีนะคุณครูพัดให้เป็นกล่องอะไรดีนะกล่องอะไรดีคะ

0: ขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้ให้น้องอองปองค่ะค่อยๆเดินนะคะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องฟองค่ะ
0: น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองคิดว่ามาโรงเรียนมีประโยชน์ยังไงคะมาโรงเรียนหนูเจออะไรบ้างลูก
1: หนูเจอรถแท็กซี่
0: อ๋อเจอรถแท็กซี่ด้วยระหว่างที่มาโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเจออะไรอีกลูก
1: พ่อกับแม่มาส่งหนูที่โรงเรียนเอง
0: อ๋อคุณพ่อคุณแม่มาส่งหนูที่โรงเรียนแล้วหนูก็เจอรถแท็กซี่ใช่ไหมคะแล้วตอนที่น้องอองฟองมาถึงโรงเรียนที่โรงเรียนมีอะไรบ้างลูก
1: พ่ออรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีของเล่นที่โรงเรียนวันนี้เปิดเล่นได
0: ้อ๋อน้องอองฟองบอกว่าที่โรงเรียนของเรามีของเล่นใช่ไหมคะมุมที่เปิดเล่นได้ต้องเป็นสีอะไรคะ
1: เขียวค่ะ
0: อู้เก่งมากเลยค่ะแล้วมุมที่คุณครูปิดล่ะคะจะเป็นป้ายสีอะไรลูก
1: แดงค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะน้องอองฟองนะคะบอกว่าวันนี้น้องอองฟองคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะมาส่งน้องอองฟองแล้วระหว่างทางเจอรถอะไรนะลูกเจอรถอะไรคะเจอรถแท็กซี่แล้วน้องอองฟองยังบอกอีกนะคะว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีของเล่นเยอะเลยมีเด็กๆคนไหนชอบเล่นของเล่นที่โรงเรียนของเรากันบ้างคะเด็กๆชอบเล่นของเล่นกันใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เด็กๆค่ะเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องทำยังไงคะจะต้องเก็บของเล่นนั่นเองเด็กๆค่ะคุณครูพัดขอฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องค่ะถ้าเด็กๆเล่นของเล่นอยู่ที่มุมบทบาทสมมุติเด็กๆหยิบของเล่นไปเล่นที่มุมดนตรีได้ไหมคะได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ใช่ของเล่นที่อยู่ที่มุมบทบาทสมมุติก็จะต้องเล่นอยู่ที่มุมบทบาทสมมุตินั่นเองเพราะว่าถ้าเด็กๆเอาของเล่นไปเล่นที่มุมอื่นเด็กๆจะเก็บของเล่นถูกไหมลูก
2: ไม่ถูก
0: ดังนั้นเด็กๆก็ต้องช่วยกันนะคะดูแลของเล่นของเราแล้วก็เก็บของเล่นของเราเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะเอ๋คนต่อไปค่ะคุณครูพัชจะถามใครดีนะไหนเด็กๆกำมือค่ะแบมือกำมือแบมือกำมือแบมือ

0: Come, come, come, come, come, bear, bear, bear, come, come, come, bear. เอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงจริงไหนใครจะออกมาเล่าอีกนะเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะใครจะออกมาดีนะเด็กๆค่ะข้อตกลงของเราเวลาที่เด็กๆยกมือจะส่งเสียงดังหรือเปล่าคะส่งเสียงดังไหมเอ่ยไม่ส่งเสียงดังนะคุณครูจะสังเกตจากการที่เด็กๆยกมือนั่นเองได้ไหมคะเราจะไม่มีเสียงนะตอนที่ยกมือได้ไหมคะอีกหนึ่งครั้งค่ะไหนใครจะออกมายกมือน้องไมค์ค่ะน้องไมค์หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องไมค์ค่ะ
0: น้องไมค์น้องไมค์ค่ะน้องไมค์ชอบมาโรงเรียนไหมคะ
1: ชอบมา
0: ชอบมาที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วที่โรงเรียนของเรามีอะไรบ้างลูก
1: หนูเห็นรถสีแดง
0: ตอนที่มาโรงเรียนเห็นรถคันสีแดงใช่ไหมคะแล้วน้องไมค์ชอบมาโรงเรียนเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่ามีของเล่น
0: เพราะว่ามีของเล่นแล้วมีใครอีกลูก
1: เพื่อน
0: มีเพื่อนๆน้องไมค์ชอบเล่นกับเพื่อนๆไหมคะ
1: ชอบ
0: เวลาเล่นกับเพื่อน

0: เพื่อนรู้สึกยังไงลูก
1: รู้สึกอาย
0: รู้สึกอะไรนะคะ
1: รู้สึกอาย
0: อ๋อรู้สึกสบายใช่ไหมคะเวลาเล่นกับเพื่อนๆน่ารักมากเลยค่ะน้องไมค์นะคะบอกว่าเวลามาโรงเรียนน้องไมค์ก็เจอเพื่อนๆแล้วน้องไมค์ก็ชอบเล่นกับเพื่อนๆด้วยปรบมือให้น้องไมค์หน่อยค่ะเวลาเด็กๆมาโรงเรียนนะคะเหมือนที่น้องไมค์บอกเลยเด็กๆก็จะเจอเพื่อนๆแล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนๆเด็กๆชอบไหมคะชอบมาโรงเรียนไหมคะชอบมาโรงเรียนใช่ไหมคะลูกยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนนอกจากได้เจอคุณครูแล้วก็จะได้เจอเพื่อนๆอีกหลายๆคนเลยเล่นกับเพื่อนๆก็จะสนุกใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะลองให้เด็กๆอีกหนึ่งคนดีกว่าใครดีนะเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะใครดีนะน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกีตาร
0: ์ชื่อน้องกีตาร์ค่ะชื่อน้องกีตาร์ค่ะชื่อน้องกีตาร์
2: ใช่
0: น้องกีตาร์ชอบมาโรงเรียนไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบมาค่ะชอบมาค่ะ
2: ชอบมาค่ะ
0: ที่โรงเรียนหนูเจอใครบ้างคะ
2: เจอเพื่อน
0: เจอเพื่อนเพื่อนแล้วเจอใครอีกลูก
2: เจอคุณครู
0: เจอคุณครูที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะชอบทำอะไรที่โรงเรียนลูก
2: ชอบเล่นของเล่นที่โรงเรียน
0: ชอบเล่นของเล่นที่โรงเรียนแสดงว่าน้องกีตาร์เนี่ยชอบมาโรงเรียนเพราะว่าที่โรงเรียนของเรามีของเล่นให้เด็กๆได้เล่นกันใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่แล้วเวลาที่น้องกีตาร์เล่นของเล่นเสร็จแล้วจะต้องทำอะไรนะคะ
2: เก็บของเล่น
0: เก็บของเล่นยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องกีตาร์หน่อยค่ะค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะก็สามารถออกมาเล่านะคะข่าวเหตุการณ์หรือว่าได้ออกมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการมาโรงเรียนได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูพัดค่ะก็จะให้คุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: เด็กๆคะขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆคะตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวร่างกายกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูพัดนะคะมีเครื่องให้จังหวะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยเด็กๆจำได้ไหมคะว่าคืออะไรคืออะไรเอ่ยอ๋อน้องมีอาบอกว่าคล้ายๆกับแป้งเลยใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้นะคะคือเครื่องให้จังหวะของเราค่ะนั่นก็คือกลับมือนั่นเองเด็กๆพูดตามค่ะกลับมืออีกหนึ่งครั้งนะคะกลับมือถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกลับมือนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาทบทวนจังหวะแล้วให้เด็กๆบอกคุณครูนะว่าจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะอะไรพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันนะคะเด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าหรือเร็วลูกจังหวะช้าจังหวะเมื่อสักครู่นี้คือจังหวะช้านะคะเด็กๆก็ต้องเคลื่อนไหวแบบไหนลูกเคลื่อนไหวช้าช้าแล้วถ้าจังหวะนี้ล่ะคะเด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถูกต้องเลยต่อไปค่ะจังหวะสุดท้ายของเราแล้วตั้งใจฟังนะคุณครูพัดให้จังหวะสองครั้งติดกันคือจังหวะหยุดเด็กๆจะต้องหยุดเคลื่อนไหวทันทีเลยพร้อมไหมคะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวกันเอแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้หาพื้นที่ของตนเองเด็กๆยืนขึ้นค่ะเด็กๆสามารถหาพื้นที่รอบๆห้องเรียนของเราได้เลยเด็กๆกางแขนออกมาแล้วเดินหาพื้นที่ของตัวเองเลยค่ะใครได้พื้นที่ของตนเองแล้วให้หยุดเลยนะเอ๊ะเด็กๆสามารถเดินออกมาตรงนี้ได้นะคะที่ไม่ชนกับเพื่อนๆเดินได้เลยค่ะเดินหาพื้นที่ตรงนู้นได้เลยนะใครได้ที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนแล้วเอามือลงตอนนี้คุณครูพัดได้ที่ของครูพัดแล้วค่ะครูพัดก็จะเอามือลงถ้าชนกับเพื่อนขยับได้นะครับไหนลองกางแขนออกสิคะอ๋อลองกางแขนออกค่ะลองกางแขนออกแล้วหมุนดูถ้าชนกับเพื่อนหาที่ใหม่นะคะขยับมาด้านนี้ได้ลูกซึบขอโทษนะคะโอเคค่ะใครได้ที่แล้วเอามือลงเลยค่ะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เอามือลงเลยลูกต้องไม่ชนกับของในห้องเรียนด้วยนะคะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยตอนนี้ให้เด็กๆหยุดหาพื้นที่ของตนเองก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เด็กๆเดินไปเดินมาได้ไหมคะ
1: ไม่
0: เดินไปเดินมาได้ไหมลูกไม่ได้เด็กๆยืนขึ้นก่อนนะคะยังไม่นั่งนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะกันค่ะอยู่กับที่ก่อนนะคะอุ๊ยจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดแล้วต้องหยุดตัวแข็งเป็นก้อนหินเลยต้องหยุดเคลื่อนไหวแล้วค่ะหยุดเคลื่อนไหวแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะกันต่อนะคะ อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะ
1: เจ็บเท้าหนู
0: ระวังนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัชจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบมีทิศทางเด็กๆคะต่อไปเด็กๆสามารถเดินได้รอบๆห้องเรียนเลยเดี๋ยวเราจะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเคลื่อนไหวได้รอบห้องเรียนเลยนะพร้อมไหมคะเด็กๆฟังจังหวะกันนะฟังจังหวะนะคะระวังลูกจังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆค่ะคุณครูพัชขอเพิ่มข้อตกลงของเราอีกหนึ่งอย่างเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวเด็กๆเสียงดังได้ไหมคะถ้าเด็กๆเสียงดังจะได้ยินจังหวะคุณครูไหมลูกไม่ได้ยินดังนั้นเวลาเคลื่อนไหวเด็กๆไม่ต้องส่งเสียงดังนะ

0: ได้ไหมคะใช่เคลื่อนไหวแบบเลยเพราะว่าถ้าเด็กๆเสียงดังเด็กๆจะไม่ได้ยินจังหวะจากคุณครูนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะฟังจังหวะนะแล้วค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัชจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวตามคำบรรยายหรือว่าประกอบคำบรรยายนั่นเองเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะมีคำบรรยายแล้วก็ให้เด็กๆทำท่าทางตามคำบรรยายของคุณครูพัชนะคะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายกันค่ะเช้าวันหนึ่งที่อากาศแจ่มใสเด็กๆ กำลังจะเดินไปโรงเรียนเด็กๆค่อยๆเดินเดินเดินเดินไปโรงเรียนนะเราจะเดินไปโรงเรียนกันค่ะระหว่างทางค่ะที่เด็กๆ เดินไปโรงเรียนเด็กๆ ก็เห็นอุ๊ยเด็กๆลองมองขึ้นไปบนต้นไม้ค่ะเอ๊ะลองมองขึ้นไปสิบนต้นไม้มีอะไรอยู่นะคุณครูพัดค่ะมองเห็นนกตัวหนึ่งกำลังเกาะอยู่ที่ต้นไม้เด็กๆค่อยๆกางปีกออกมาทำเป็นเหมือนนกบินเลยเมื่อเด็กๆเห็นนกบินอยู่เด็กๆก็ค่อยๆเดินไปโรงเรียนต่อไปค่ะค่อยๆเดินไปโรงเรียนค่ะเราจะเดินไปโรงเรียนต่อแล้วนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่ะเดินไปโรงเรียนนะค่อยๆเดินมาโรงเรียนค่ะแล้วระหว่างทางค่ะเด็กๆก็ผ่านบ้านของคุณยายใจดีที่เด็กๆรู้จักอุ๊ยเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆเจอคุณยายใจดีหรือว่าคนที่เด็กๆรู้จักเราจะทำยังไงกันคะก่อนจะไปโรงเรียนเราก็จะต้องทำยังไงลูกจะต้องสวัสดีเด็กๆค่ะเด็กๆสวัสดีคุณยายด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อเด็กๆสวัสดีคุณยายเสร็จแล้วเด็กๆก็จะเดินไปโรงเรียนต่อเลยค่ะค่อยๆเดินนะเราจะเดินไปโรงเรียนอย่างช้าๆเดินไปโรงเรียนอย่างช้าๆเราเดินไปโรงเรียนกันครับเดินไปโรงเรียนเดินไปโรงเรียนกันอย่างช้าๆอุ๊ยแล้วระหว่างทางค่ะเด็กๆก็เจอเพื่อนๆด้วยเอ๊เวลาเด็กๆ เจอเพื่อนๆเด็กๆจะทำยังไงคะเวลาเจอเพื่อนๆทำยังไงดีคะเด็กๆค่ะให้เด็กๆยิ้มทักทายเพื่อนๆค่ะเด็กๆยิ้มทักทายเพื่อนๆค่ะยิ้มทักทายเพื่อนๆนะแล้วเด็กๆก็โบกมือทักทายเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวเราจะเดินเรียนกันต่อเด็กๆค่อยๆเดินไปโรงเรียนเลยค่ะอุ๊ยตอนนี้ค่ะเด็กๆถึงโรงเรียนแล้วเวลาถึงโรงเรียนเด็กๆเจอคุณครูทำยังไงคะเจอคุณครูทำยังไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆค่ะตอนนี้เราเจอคุณครูแล้วเด็กๆสวัสดีคุณครูด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วเด็กๆค่ะก็นำกระเป๋ามาเข้าห้องเรียนเด็กๆเอากระเป๋ามาเข้าที่ห้องเรียนแล้วก็นั่งลงเลยเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆนั่งลงเลยค่ะนั่งลงที่พื้นนะคะเด็กๆนั่งลงที่พื้นได้เลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะน้องกีตาร์ค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนั่งลงที่พื้นเลยลูกนั่งที่พื้นได้เลยค่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกัน
1: แล้วเอาแม่มาให้ดู
0: เรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะ เด็กๆค่อยๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อเลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนั่งที่ให้เรียบร้อยถ้าคุณครูพัดนับ1ถึง10ต้องนั่งที่แล้วนะเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีๆนับให้ดังๆนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังๆนับให้ดีๆ1 2 3 4 5 6 7แปดเก้าสิบอุ๊ยนั่งที่เรียงเอ่ยน่ารักมากเลยค่ะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: ตรง
0: ยังครับเด็กๆค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูผัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปตอนนี้เด็กๆอยากดื่มนมกันแล้วหรือยังคะอยากดื่มนมกันแล้วได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดื่มนมกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ยินดีต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วแล้วตอนนี้เด็กๆนั่งเรียบร้อยกันแล้วหรือยังไง
1: เรียบร้อยแล้ว
0: นั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆตรงยังคะตรงยังครับเด็กๆนั่งที่ให้เรียบร้อยเลยค่ะเวลาเด็กๆนั่งนะคะเด็กๆเอาหลังพิงที่พนักเก้าอี้เลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะจำได้ไหมเอ่ยว่าสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
2: หน
0: ่
2: วย
0: อะไรเอ่ยโอ้โหได้ยินเสียงเด็กๆตอบมานะคะว่าสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยโรงเรียนของเราใช่แล้วค่ะเด็กๆเพราะว่าตอนนี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะนอกจากที่คุณครูพัฒน์นะคะจะมาทบทวนเกี่ยวกับชื่อหน่วยการเรียนรู้แล้ววันนี้คุณครูพัฒน์ก็มีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยเพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์จะมาสอนเด็กๆค่ะเกี่ยวกับประโยชน์ของการมาโรงเรียนเอ๊แต่ก่อนอื่นเลยค่ะมีใครจำได้ไหมเอ่ยว่าโรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนอะไรนะคะ
3: โรงเรียนประจำ
0: โรงเรียนของเราชื่ออะไรนะคะมีใครจำได้บ้างเด็กๆค่ะโรงเรียนที่เด็กๆกำลังเรียนอยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองมีใครจำได้บ้างเอ่ยโอ้โหเด็กๆจำกันได้หลายคนเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะมาทบทวนชื่อโรงเรียนกับคุณครูพัฒน์หนึ่งรอบได้ไหมคะได้ไหมคะลูกเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะเรียนกันในโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองแสดงว่าเด็กๆนะคะก็สามารถจดจำชื่อโรงเรียนของเราได้ค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถให้เด็กๆนะคะทบทวนชื่อของโรงเรียนเด็กๆได้เช่นเดียวกันค่ะและวันนี้นะคะเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการมาโรงเรียนนั่นเองเอ๊ะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าประโยชน์ของการมาโรงเรียนมีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยเอ๊ะเด็กๆอยากฟังนิทานหรือเปล่าคะอยากฟังไหมคะ
4: อ
0: ยากฟังนี่เลยค่ะนิทานที่คุณครูพัฒน์นำมาฝากนะคะเด็กๆลองสังเกตค่ะที่ปกนิทานของครูพัฒน์นะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปอะไรคะมีใครอยู่บ้างเอ่ยมีคุณแม่แล้วมีใครอีกคะมีใครเอ่ย
4: ม
0: ี
4: ค
0: ุ
4: ณพ่อ
0: มีใครคะมีลูกลูกเขาใส่ชุดอะไรลูกใส่ชุดนักเรียนเด็กๆคิดว่าเขาจะไปไหนนะมีน้องบาสิตนะคะบอกว่าหรือว่าจะไปเข้าห้องเข้าห้องอะไรคะเข้าห้องเรียนนั่นเองนิทานเรื่องนี้นะคะคือนิทานเรื่องไปโรงเรียนค่ะน้องกีต้าบอกว่าอะไรนะคะเหมือนเขาร้องไห้เลยน้องกีต้านะคะบอกว่าเด็กๆที่ใส่ชุดนักเรียนมีน้ำตาออกมาด้วยเอ๊ะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าจะเป็นนิทานเกี่ยวกับอะไรนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าไปโรงเรียนเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะนิทานเรื่อง
4: ไปโรงเร
0: ีย
4: น
0: แต่ก่อนที่เด็กๆค่ะจะไปฟังนิทานกันคุณครูพัฒน์มีข้อตกลงค่ะเวลาที่เด็กๆฟังนิทานจากคุณครูเด็กๆจะต้องทำยังไงคะถ้าคุณครูเล่านิทานอยู่แล้วเด็กๆพูดคุยกันเสียงดังเด็กๆจะได้ยินเสียงคุณครูไหมคะไม่ได้ยินดังนั้นเวลาที่คุณครูเล่านิทานเด็กๆก็จะต้องทำยังไงคะต้องฟังคุณครูนั่นเองพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังนิทานเรื่องไปโรงเรียนกันค่ะ ณเช้าวันหนึ่งค่ะน้องมีนาตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนเลยคุณแม่นะคะกำลังพาน้องมีนามาส่งที่โรงเรียนแต่ว่าน้องมีนาก็ร้องไห้หนูไม่อยากไปโรงเรียนเลยค่ะหนูอยากอยู่กับคุณแม่เมื่อคุณครูประจำชั้นของน้องมีนามาถึงคุณครูก็บอกว่าน้องมีนาขามาโรงเรียนกับคุณครูเดี๋ยวตอนเย็นๆคุณแม่จะมารับน้องมีนากลับบ้านเมื่อน้องมีนาได้ยินดังนั้นนะคะก็เลยเดินไปกับคุณครูประจำชั้นค่ะคุณครูพาน้องมีนามาที่ห้องเรียนเพราะว่าตอนนี้น้องมีนาเป็นเด็กๆอนุบาลหนึ่งเด็กๆลองสังเกตดูสิคะตอนนี้น้องมีนากำลังนั่งทำอะไรอยู่คะน้องมีนากำลังนั่งเล่นของเล่นแต่ว่าที่น้องมีนานะคะก็ยังมีน้ำตาหยดออกมาอยู่เลยเพราะว่าน้องมีนายังอยากกลับบ้านไปหาคุณแม่แต่ว่าเพื่อนๆคนอื่นๆนั่งเล่นของเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานเลยมีเพื่อนๆแบ่งของเล่นให้น้องมีนาเล่นด้วยเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันเด็กๆก็รับประทานอาหารกลางวันอย่างอร่อยแต่ว่าน้องมีนาก็ยังมีน้ำตาไหลออกมาคุณครูบอกว่าไม่เป็นไรนะคะน้องมีนาเดี๋ยวเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วอีกแป๊บนึงเดี๋ยวคุณแม่ก็จะมารับน้องมีนากลับบ้านเมื่อได้ยินดังนั้นน้องมีนาก็ค่อยๆตักอาหารเข้าปากรับประทานอาหารอย่างอร่อยเลยเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารกลางวันเสร็จก่อนที่จะนอนคุณครูก็เล่านิทานให้กับเด็กๆฟังเด็กๆลองสังเกตดูสิคะตอนนี้น้องมีนาไม่มีน้ำตาแล้วค่ะเพราะว่าน้องมีนากำลังสนุกสนานกับนิทานที่คุณครูเล่าให้เพื่อนๆแล้วก็น้องมีนาได้ฟังเมื่อน้องมีนาได้ฟัง

0: ทานจากคุณครูแล้วก็ได้เล่นกับคุณครูกับเพื่อนๆน้องมีนามีความสุขแล้วก็สนุกสนานมากเลยเมื่อได้มาโรงเรียนหลังจากที่เด็กๆตื่นนอนก็เป็นเวลากลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้น้องมีนารู้สึกมีความสุขที่จะได้กลับบ้านแต่น้องมีนาก็เสียใจนะที่จะต้องบ๊ายบายกับเพื่อนๆแล้วตอนนี้น้องมีนาค่ะกำลังบ๊ายบายเพื่อนๆอยู่แต่ว่าน้องมีนาบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันที่โรงเรียนเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้น้องมีนาชอบมาโรงเรียนชอบมาหาคุณครูมาหาเพื่อนๆมาเล่นของเล่นด้วยกันแล้วก็ได้มาฟังนิทานหรือว่าเรียนด้วยกันนั่นเองตอนนี้น้องมีนานะคะก็ได้กลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้ววันพรุ่งนี้น้องมีนาก็จะมาโรงเรียนด้วยความสุขค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปฟังนิทานกันมาแล้วค่ะนิทานของคุณครูมีชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะไปอะไรนะไปอะไรคะ
1: ไปโรงเร
0: ีย
1: น
0: ไปโรงเรียนถูกต้องเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะนอกจากที่คุณครูนะคะจะให้เด็กๆฟังนิทานแล้วคุณครูพัดก็มีคำถามมาให้เด็กๆด้วยว่าเมื่อเด็กๆได้ฟังนิทานเด็กๆจำได้หรือเปล่าว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไหนใครจะมาตอบคำถามคุณครูดีนะอุ๊ยให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือ
1: น
0: ้องออโต้ค่ะน้องออโต้หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องออโต้ครับ
0: น้องออโต้ครับน้องออโต้ครับในนิทานที่น้องออโต้ได้ฟังน้องมีนาไปไหนคะ
2: ไปโรงเรียน
0: ไปโรงเรียนแล้วเวลาน้องมีนาไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างลูก
2: ร้องไห้อ
0: ะไรนะคะ
2: ร้องไห
0: ้อ๋อร้องไห้น้องออโต้คิดว่าน้องมีนาร้องไห้เพราะอะไรลูก
2: ไม่อยากไปโรงเรียน
0: ไม่อยากไปโรงเรียนแล้วน้องมีนาหยุดร้องไห้ไหมคะหยุดร้องไห้เพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าคุณครูเล่าอะไรให้ฟังนะ
2: นิทาน
0: เล่านิทานให้ฟังน้องมีนาก็เลยไม่ร้องไห้แล้วใช่ไหมคะแล้วตอนนี้น้องมีนาชอบมาโรงเรียนหรือยังคะชอบมาแล้วปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะเมื่อได้ฟังนิทานนะคะเด็กๆก็สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับนิทานได้ด้วยเดี๋ยวคุณครูพัชจะลองถามอีกค่ะว่าในนิทานเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรใครอยากออกมาตอบคำถามคุณครูนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะไหนใครนั่งเรียบร้อยคุณครูพัชจะเรียกออกมาน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องอองฟองค่ะ
0: น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะในนิทานที่น้องอองฟองได้ฟังน้องมีนาทำอะไรบ้างลูก
3: น้องมีนาไม่ร้องไห้น้องมีนาได้อ่านหนังสืออ
0: ๋อน้องมีนาไม่ร้องไห้เพราะว่าได้อ่านหนังสือใช่ไหมคะ
3: น้องมีนาร้องก็เลยกินข้าวน้องมีนาก็เลยตักข้าวกินอย่างอร่อยเลย
0: อ๋อน้ององฟองนะคะบอกว่าตอนที่น้องมีนารับประทานอาหารหรือว่ากินข้าวก็ยังร้องไห้อยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าน้องมีนาก็สามารถตักอาหารรับประทานได้อย่างอร่อยเลยแล้วน้องมีนาทำอะไรลูกตอนที่อยู่โรงเรียน
3: กลับบ้านพอนอนตื่นมาแล้วค่ะ
0: อ๋อกลับบ้านตอนที่นอนตื่นมาแล้วเหมือนกับเด็กๆเลยไหมคะเหมือนกับเด็กๆเลยใช่ไหมคะ
4: หนูกลับบ้าน
0: ใช่เพราะว่าเด็กๆตอนอยู่โรงเรียนพอตื่นนอนตอนกลางวันเสร็จแล้วเด็กๆก็ใกล้ได้เวลาที่จะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวค่ะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะคนต่อไปใครดีนะเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะเวลาที่คุณครูให้ยกมือเราจะไม่ส่งเสียงดังนะคะเราจะยกมืออย่างเดียวเลยเอาใหม่ค่ะเอามือไว้ที่ตักก่อนเดี๋ยวรอบนี้ค่ะคุณครูพัดจะเปลี่ยนและคุณครูพัดจะสังเกตเด็กที่นั่งเรียบร้อยที่เอามือวางไว้ที่ตักใครดีนะน้องบาสค่ะน้องบาสหันหน้าไปหาคุณครูเลยสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
4: ชื่อน้องบาส
0: น้องบาสครับตอนที่น้องมีนาอยู่ที่โรงเรียนน้องมีนาทำอะไรบ้างลูก
4: เล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นนอกจากน้องมีนาเล่นของเล่นแล้วน้องมีนาทำอะไรอีกครับ
4: ร้อง
0: ไห้ร้องไห้เหรอครับ
4: ใช่
0: อ๋อน้องมีนาตอนที่เล่นของเล่นน้องมีนาก็ยังร้องไห้อยู่แล้วน้องมีนาเป็นยังไงอีกลูก
4: ทานข้าว
0: ทานข้าวหรือว่ารับประทานอาหารกลางวันใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
4: กลับบ้าน
0: แล้วก็กลับบ้านแล้วตอนกลับบ้านน้องมีนาเป็นยังไงลูกเขาทำอะไรกับเพื่อนๆด้วย
4: บ๊ายบาย
0: เขาบ๊ายบายหรือว่าบอกเพื่อนด้วยใช่ไหมครับว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันที่โรงเรียนใช่ไหมคะ
4: ใช
0: ่ใช่ปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะน่ารักมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถฟังนิทานนะคะแล้วก็พูดคุยหรือว่าสนทนาเกี่ยวกับนิทานที่เด็กๆได้ฟังไปค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนอกจากที่จะให้เด็กๆค่ะมาฟังนิทานแล้วคุณครูพัดค่ะจะลองถามเด็กๆนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการมาโรงเรียนคุณครูพัดจะลองถามเด็กๆดูว่าเด็กๆคิดว่าการที่เด็กๆมาโรงเรียนมีประโยชน์อย่างไรหรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะมาเล่าเกี่ยวกับการที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆชอบทำกิจกรรมหรือว่าชอบเล่นอะไรเด็กๆก็สามารถบอกคุณครูได้ค่ะไหนใครจะออกมาเล่าให้คุณครูฟังนะใครดีคะน้องมีอาค่ะเชิญเลยค่ะน้องมีอาหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยลูกสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องยารินดา
0: น้องยารินดาหรือว่าชื่อเล่นน้องมีอาใช่ไหมคะน้องมีอาเวลามาโรงเรียนน้องมีอาชอบเล่นอะไรลูก
5: ชอบเล่นของเล่น
0: ชอบเล่นของเล่นชอบเล่นที่มุมไหนคะมุมนู้นก็คือมุมบทบาทสมมติใช่ไหมคะแล้วน้องมีอาชอบมาโรงเรียนไหมคะชอบมาโรงเรียนเพราะว่าอะไรลูก
5: เพราะว่าหนูไปโรงเรียน
0: เพราะว่าอะไรนะคะ
5: ไปโรงเรียนเก่ง
0: อ๋อเพราะว่าหนูอยากมาโรงเรียนเพราะว่าหนูอยากเรียนหนังสือเก่งๆใช่ไหมคะน้องมีอาบอกว่าน้องมีอาชอบมาโรงเรียนเพราะว่าจะได้เรียนหนังสือเก่งๆนั่นเองซึ่งนี่นะคะก็เป็นประโยชน์ของการมาโรงเรียนอีกหนึ่งอย่างเลยเพราะว่าถ้าเด็กๆมาโรงเรียนได้มาเรียนหนังสือกับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆเด็กๆก็จะได้รับความรู้แล้วก็ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆนั่นเองค่ะปรบมือให้น้องมีนาหน่อยค่ะเด็กๆนะคะก็จะเห็นนะคะว่าเวลาที่เด็กๆค่ะมาโรงเรียนนะคะนอกจากจะมาเจอคุณครูแล้วยังเจอใครอีกลูกเจอเพื่อนๆด้วยเอ๋คุณครูพัดขออีกดีกว่าค่ะที่จะออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการมาโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำที่โรงเรียนก็ได้เพราะว่าเวลามาโรงเรียนนอกจากจะได้เรียนหนังสือแล้วได้เล่นของเล่นแล้วเด็กๆยังได้ทำกิจกรรมอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการฟังนิทานการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะเด็กๆก็สามารถเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะใครดีนะ
6: หนู
0: เอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะใครจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ ชื่อน้องอะไรครับ
6: ชื่อน้องกวิน
0: ชื่อน้องกวินครับ
6: ชื่อน้องกวินครับ
0: น้องกวินตอนที่มาโรงเรียนน้องกวินชอบทำกิจกรรมอะไรลูก

0: กิจกรรมนั้นค่ะ
1: อ๋อชอบเล่นของเล่นใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ชอบเล่นที่มุมไหนคะมาโรงเรียนสนุกไหมคะ
0: สนุก
1: สนุกเพราะว่าอะไรลูก
0: เพราะว่าสบาย
1: เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าอะไรนะลูก
0: สบาย
1: อ๋อเพราะว่ามาโรงเรียนรู้สึกสนุกแล้วก็สบายด้วยได้อยู่กับใครบ้างคะที่โรงเรียน
0: ได้อยู่กับคุณครู
1: ได้อยู่กับคุณครูคุณครูใจดีไหมค
0: ุ
1: ณครูใจดีไหมคะใจดีแล้วอยู่กับใครอีกลูก
0: แล้วอยู่กับคุณแล้วอยู่กับคุณแม่
1: แล้วก็อะไรนะคะ
0: แล้วก็อยู่กับคุณแม
1: ่อ๋อได้อยู่กับคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่มารับกลับบ้านเลยใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ใช่ปรบมือให้น้องกวินหน่อยค่ะเหมือนที่เพื่อนๆได้บอกไปเลยนะคะว่าเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆมาโรงเรียนแค่แป๊บเดียวเองเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆก็จะมารับกลับบ้านแล้วและเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมได้เล่นกับเพื่อนๆด้วยสนุกไหมคะสนุกไหมคะเด็กๆชอบมาโรงเรียนกันไหมคะชอบมาโรงเรียนกันโอ้โหเด็กๆชอบมาโรงเรียนกันหลายคนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปเพราะว่าตอนนี้นะคะเราเรียนรู้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เสร็จแล้วค่ะกิจกรรมต่อไปของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวค่ะคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเหมือนที่คุณครูเคยบอกเด็กๆเลยว่าเราจะต้องมาทำอะไรกันก่อนคะขยับนิ้วมือของเรากันก่อนเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัชจะชวนเด็กๆมาขยับนิ้วมือกันเด็กๆทำท่าทางตามคุณครูได้ไหมคะได้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาขยับนิ้วมือกันค่ะนิ้วหัวแม่มือแตะแตะแตะนิ้วชี้แตะแตะแตะเอานิ้วชี้ออกมานะนิ้วกลางแตะแตะแตะนิ้วนางแตะแตะแตะนิ้วก้อยแตะแตะแตะอีกรอบนึงค่ะนิ้วหัวแม่มือแตะแตะแตะนิ้วชี้แตะแตะแตะนิ้วกลางแตะแตะแตะนิ้วนางแตะแตะแตะนิ้วก้อยแตะแตะแตะเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะเอ๊กิจกรรมแรกคืออะไรนะกิจกรรมที่1ของเรานะคะนั่นก็คือการปั้นประกอบอุปกรณ์ค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะคือกิจกรรมใหม่ค่ะคือกิจกรรมปะติดรูปเรขาคณิตนั่นเองเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลองสังเกตอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะของคุณครูเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณครูค่ะก็จะมีอะไรเอ่ยคืออะไรคะคือกระดาษ A4 นั่นเองหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะปรับเปลี่ยนค่ะเป็นกระดาษเหลือใช้ก็ได้นะคะสามารถนำมาให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาค่ะคืออะไรเอ่ยเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะกระดาษเป็นยังไงลูกมีสีใช่ไหมคะถูกต้อง

เลยนี่นะคะก็คือกระดาษสีที่คุณครูค่ะได้นำมาตัดเป็นรูปเลขค่ะคณิตต่างๆนั่นเองต่อมาค่ะคืออะไรคะมีกาวถูกต้องเลยนอกจากจะมีกาวแล้วค่ะก็มีไม้ทากาวด้วยเดี๋ยวคุณครูพัชจะหยิบไม้ทากาวมาให้เด็กๆได้สังเกตกันนะคะนี่เลยค่ะก็คือไม้ทากาวนั่นเองเด็กๆลองสังเกตดูนะคะนี่ก็คือไม้ทากาวที่คุณครูจะให้เด็กๆได้ใช้ในการทากาวค่ะต่อมาค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะผ้าอะไรคะลูกถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองถ้าหากเด็กๆค่ะใช้กาวหรือว่าทากาวแล้วมือของเด็กๆเลอะหรือเปื้อนนะคะเด็กๆก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือในการเช็ดทำความสะอาดได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการปะติดรูปเลขาคณิตกันค่ะก่อนอื่นเลยเวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมนะคะเด็กๆต้องอย่าลืมปั๊มอะไรคะปั๊มอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองที่กระดาษให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆค่ะสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะทั้งแบบแนวนอนหรือว่าแนวตั้งก็ได้เด็กๆสามารถทำได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูจะมาสาธิตวิธีการปะติดรูปเลยค่ะคณิตกันก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆค่ะเลือกนะคะกระดาษสีที่เป็นรูปเลยค่ะคณิตต่างๆนะคะได้เลยตามความสนใจหรือความชอบของเด็กๆเลยนะคะเด็กๆลองหาดูนะคุณครูมีรูปเลยค่ะคณิตแล้วก็กระดาษสีต่างๆให้เด็กๆได้เลือกเลยค่ะคุณครูพัดก็จิบมา1สีเลยเด็กๆลองดูค่ะว่าตอนนี้คุณครูพัดหยิบกระดาษสีอะไรคะสีอะไรลูกสีเขียวถูกต้องเลยตอนนี้ในมือของคุณครูพัดนะคะมีกระดาษสีเขียวอยู่นั่นเองค่ะโดยกระดาษสีเขียวนี้นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมค่ะคุณครูพัดจะนำมาสร้างสรรค์ผลงานดูซิคุณครูจะทำเป็นอะไรก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆค่ะจับนะคะที่ไม้ทากาวค่ะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆยกขึ้นมาเห็นไหมคะจะมีกาวไหลออกมาเป็นจำนวนมากเลยเวลาที่เด็กๆใช้เด็กๆก็จะต้องปาดกาวนะคะที่บริเวณปากของภาชนะก่อนเด็กๆค่อยๆใช้ไม้ทากาวปาดที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะก็จะไม่มีกาวหยดหรือว่าไหลลงมาแล้วแต่ว่าถ้ายังมีหยดอยู่เด็กๆก็สามารถปาดกาวนะคะที่บริเวณปากของภาชนะได้อีกค่ะเมื่อเด็กๆนะคะปาดกาวที่บริเวณปากของภาชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆค่ะนำไม้ทากาวหรือว่ากาวของเด็กๆนะคะมาทาลงไปหรือว่าปาดลงไปนะคะที่กระดาษสีได้เลยค่ะแบบนี้เลยเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะนี่นะคะคุณครูก็จะทาลงไปค่ะเด็กๆไม่ต้องทากาวในปริมาณที่มากนะคะเพราะว่ากระดาษของเด็กๆอาจจะเปียกหรือว่ายุ่ยได้นั่นเองค่ะเมื่อเราทากาวเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูค่ะก็จะพลิกนะคะเอาด้านที่เด็กๆทากาวติดลงไปบนกระดาษ A4 ได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะคุณครูก็จะติดลงไปเด็กๆค่อยๆใช้นิ้วมือของเด็กๆนะคะในการจับหรือว่ากดกระดาษให้แนบกันมากยิ่งขึ้นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวดูนะต่อไปคุณครูจะหยิบกระดาษอะไรอีกหรือว่าจะหยิบรูปเลยค่ะคณิตอะไรอีกนะคะคุณครูขอหยิบเป็นนี้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตที่มือของคุณครูพัดดูค่ะเด็กๆสังเกตเห็นหรือเปล่าเอ่ยว่าคุณครูพัดถือกระดาษสีอะไรอยู่คะกระดาษสีแดงถูกต้องเลยตอนนี้ที่มือของครูพัดถือกระดาษสีแดงอยู่และเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรเอ่ยสามเหลี่ยมนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะนำกระดาษสีแดงรูปสามเหลี่ยมนี้มาทากาวค่ะเด็กๆคะเรานำกาวมาทาที่กระดาษเลยได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้เราจะต้องทำยังไงลูกปาดก่อนที่บริเวณปากของภาชนะนะคะเด็กๆค่อยๆปาดเลยปาดครั้งที่1ถ้ายังมีกาวไหลอยู่เด็กๆก็ค่อยๆปาดครั้งที่2ครั้งที่3ได้เลยแบบนี้นะคะเมื่อเด็กๆปาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทาลงไปนะคะบนกระดาษนั่นเองทาเยอะไหมคะลูกไม่เยอะนะคะเมื่อเด็กๆทาเสร็จแล้วเราก็จะ

0: ลงไปบนกระดาษได้เลยค่ะแบบนี้อุ๊ยเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าคุณครูพัดทำเป็นรูปอะไรเดี๋ยวคุณครูพัดถือให้เด็กๆดูดีไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะถือให้เด็กๆได้ดูแล้วก็สังเกตกันอีกหนึ่งครั้งค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปบ้านบ้านของคุณครูพัดสีอะไรลูก
1: ส
0: ีแดงแล้วก็สีอะไรอีกคะแล้วก็สีเขียวถูกต้องเลยเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงลูกนำมาเล่าให้กับคุณครูได้ฟังแล้วคุณครูนะคะก็จะเขียนหรือว่าจดบันทึกการเล่าเรื่องของเด็กๆค่ะผลงานนี้นะคะเป็นผลงานที่เด็กๆใช้กาวดังนั้นเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเอามาทำอะไรลูกเอามาทำอะไรคะเอามาหนีบหรือว่าเอามาตากที่ตะแกรงหรือว่าที่ที่คุณครูเตรียมไว้ให้นั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมค่ะจัดเตรียมพื้นที่นะคะในการให้เด็กๆค่ะนำผลงานไปตากแกรงนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยแต่ว่าเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมได้ค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วเด็กๆจะได้เล่นอะไรคะได้เล่นอะไรลูกได้เล่นของเล่นหรือว่าได้เล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆนั่นเองเด็กๆลองสังเกตดูค่ะตอนนี้คุณครูเปิดมุมอะไรให้เด็กๆบ้างเอ่ยนี่ยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆอาจจะสังเกตเห็นนะคะจากป้ายเปิดปิดมุมของคุณครูค่ะวันนี้คุณครูพัดนะคะจะเปิดมุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมบทบาทสมมุตินั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักกับมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักกันแล้วเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณจากคุณครูค่ะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือว่าการให้จังหวะนะคะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมเก็บอะไรคะจะต้องเก็บของเล่นเข้าทีให้เรียบร้อยเลยค่ะแต่ว่าคุณครูพัดนะคะมีข้อตกลงในการเล่นด้วยเวลาที่เด็กๆนะคะเล่นของเล่นเด็กๆจะแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยค่ะของเล่นบางอย่างนะคะอาจจะไม่พอกับจำนวนเด็กๆดังนั้นถ้าหากมีเพื่อนๆเล่นอยู่เด็กๆก็จะต้องรอคอยให้เพื่อนเล่นเสร็จเรียบร้อยหรือว่าถ้าเด็กๆคนไหนมีน้ำใจสามารถแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนๆได้แล้วเด็กๆนำของเล่นไปเล่นที่มุมอื่นได้ไหมคะไม่ได้ของเล่นอยู่ที่มุมไหนเด็กๆก็จะต้องนั่งเล่นอยู่ที่มุมนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ไปเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจแต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องเก็บอะไรคะเก็บอะไรลูกเก็บอะไรคะที่เด็กๆนั่งอยู่เก็บเก้าอี้ถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยฟังก่อนนะคะเมื่อเด็กๆ เก็บเก้าอี้เรียบร้อยแล้วเราจะมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆอยากทำเด็กๆ เก็บเก้าอี้แล้วนั่งที่เก้าอี้เลยได้ไหมคะยังไม่ได้เราจะมาเข้าอะไรกันก่อนเข้าแถวกันก่อนนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆ เก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะเก็บเก้าอี้เสร็จแล้วมาเข้าแถวได้เลยนะคะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆอยากทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแถวแรกเลยค่ะกิจกรรมปั้นดินน้ำมันประกอบอุปกรณ์นะคะเดินไปหยิบดินน้ำมันได้เลยค่ะเดินมาด้านนี้เลยครับเดินเลยแถวนี้เดินตามเพื่อนเลยนะคะแถวอื่นรอคุณครูสักครู่นะลูกเดินเลยครับน้องสแตมป์มาเลยค่ะมาค่ะแถวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหยิบกระดาษปั๊มสัญลักษณ์กันค่ะแล้วเดี๋ยวเด็กๆต้องไปนั่งที่โต๊ะไหนโต๊ะทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะแถวนี้เดินตามคุณครูเลยค่ะเดี๋ยวน้องแถวน้องมีอารอคุณครูสักครู่นะคะแถวนี้เดินมาเลยค่ะมาค่ะเข้าแถวตรงนี้เลยค่ะน้องอาก้ามาครับหยิบกระดาษด้วยค่ะน้องเกดหยิบกระเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะต่อแถวเลยค่ะน้องอาก้าน้องเกดหยิบกระดาษของตัวเองเลยค่ะตามด้านบนค่ะเดี๋ยวเพิ่งหยิบสัญลักษณ์นะคะน้องเกดขาวางได้เลยค่ะเด็กๆขารอถึงคิวของเด็กๆแล้วเด็กๆให้หยิบสัญลักษณ์ของตัวเองนะคะน้องเกดเดินไปที่โต๊ะด้านนู้นเลยหยิบกระดาษเลยค่ะวางสัญลักษณ์ของน้องก่อนค่ะมาค่ะอะไรสัญลักษณ์ของหนูคะใช้มือด้านนี้ค่ะแป๊บนึงนะคะน้องเดมี่วางสัญลักษณ์ก่อนด้านนี้ค่ะด้านบนเลยถูกต้องค่ะเก็บสัญลักษณ์ไว้ค่ะวางสัญลักษณ์ค่ะนั่งตัวนู้นได้เลยค่ะมาเลยค่ะรอแป๊บนึงนะคะด้านนี้ค่ะถูกต้องค่ะเก็บสัญลักษณ์ค่ะมาเลยค่ะแป๊บนึงนะคะสลับข้างก่อนค่ะข้างนี้โอเคค่ะด้านนี้ค่ะด้านบนถูกต้องค่ะเก็บเลยมาค่ะน้องอาก้า

เด็กๆนะคะคนไหนที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆค่ะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดได้เลยนะคะ

0: เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเก็บของเล่นเลยค่ะช่วยกันเก็บของเล่นเลยค่ะ
1: ไม่อยากเล่นอ่ะ
0: เก็บของเล่นเข้าที่ได้เลยค่ะเอามาใส่ตรงนี้เลยค่ะลูก

0: ค่ะออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานในวันนี้ที่เด็กๆได้ทำนะคะใครดีนะคุณครูพัทค่ะขอผลงานของน้องน้องอะไรเอ่ยน้องบาสน้องบาสออกมาลูกด้านนี้เลยครับน้องบาสถือผลงานของตนเองเลยน้องบาสครับน้องบาสทำผลงานประติดรูปเลขาคณิตเป็นรูปอะไรครับ
1: รูปบ้าน
0: รูปบ้านบ้านของใครคะ
1: บ้านของบาส
0: บ้านของน้องบาสแล้วที่บ้านน้องบาสมีอะไรด้วยลูก
1: พระอาทิตย
0: ์มีพระอาทิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์นั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างผลงานที่เด็กๆได้ทำในวันนี้นั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนเลยนะคะมีความตั้งใจในการทำผลงานศิลปะสร้างสรรค์มากเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาเด็กๆก็ช่วยกันเก็บอะไรคะช่วยกันเก็บของเล่นยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปทำอะไรคะไปล้างมือแล้วก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

0: เด็กๆค่ะและนี่นะคะก็คือกิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะมีเกมการศึกษาใหม่มาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยเด็กๆอยากทราบหรือยังคะว่าคือกิจกรรมอะไรเด็กๆอยากทราบหรือยังเอ่ยว่าคือเกมการศึกษาอะไรคะคือเกมจับคู่ภาพเหมือนเครื่องแต่งกายนั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูค่ะจะมาให้เด็กๆค่ะสังเกตภาพที่อยู่บนเกมการศึกษากันเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตที่ภาพแรกของคุณครูเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคือภาพอะไรภาพอะไรคะภาพกางเกงเอ๊ะกางเกงของคุณครูสีอะไรลูกสีสีแดงเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงนี้เลยนะคะคุณครูจะวางไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะว่าคือภาพอะไรนะคะนี่ค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคือภาพอะไรคืออะไรคะ
1: เส
0: ื้อถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือเสื้อนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เช่นเดิมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะว่าจะเป็นภาพอะไรนะคะภาพอะไรคะ
1: หมวก
0: หมวกถูกต้องเลยหมวกสีอะไรคะ
1: ม
0: ่วงสีฟ้าใช่แล้วค่ะนี่นะคะก็คือภาพหมวกสีฟ้านั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็ก
1: ๆ
0: อะไรนะคะสีอะไรลูก
1: ถ
0: ุ
1: งเท
0: ้
1: า
0: ถุงเท้าสีอะไรคะสีฟ้าใช่แล้วค่ะนี่นะคะก็มีถุงเท้ารูปดาวนะคะที่เป็นสีฟ้านั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรคะ
1: กางเกง
0: หรือกระโปรงนะ
1: กระโปรง
0: ถูกต้องเลยน้องอาก้านะคะบอกว่าเป็นกระโปรงของเด็กๆผู้หญิงนั่นเองใช่แล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมากระจายภาพที่เหลือทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะวางกระจายไว้เลยขอโทษค่ะนี่นะคะคุณครูก็จะวางกระจายไว้เลยลูกเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะมาจับคู่ภาพเหมือนเครื่องแต่งกายนั่นเองเอ๊เด็กๆอยากให้คุณครูพัดจับคู่ภาพอะไรคะเอาภาพอะไรดีนะน้องมีอาบอกว่าภาพถุงเท้าได้เลยค่ะคุณครูพัดก็จะหยิบภาพถุงเท้าขึ้นมานะคะคุณครูพัดก็จะวางไว้ตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะ
1: เอาล
0: ู
1: กถุงเท้าค่ะ
0: แล้วเราจะต้องหาภาพอะไรมาคะหาภาพถุงเท้าใช่ไหมคะเด็กๆช่วยคุณครูพัดหาได้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหนเอ๊ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอหาก่อนนะอยู่ตรงนี้หรือเปล่า
1: ไม
0: ่ใช่ตรงไหนคะอันนี้หรือเปล่าคะถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูพัดก็จะมาวางวางแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเหมือนกันเราจะต้องนำมาวางชิดติดกันแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องเพราะว่าคุณครูพัดนะคะจับคู่ภาพเหมือนถุงเท้านั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะคุณครูพัดจะจับคู่เป็นนี่เลยค่ะอะไรคะ
1: เส
0: ื้อคุณครูเอามาวางชิดติดกับถุงเท้าได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเราก็จะต้องเว้นระยะนิดนึงเด็กๆอาจจะใช้นิ้วมือของเด็กๆลองวางหรือว่าลองทาบดูแล้วก็วางเกมชิ้นต่อไปได้เลยเดี๋ยวคุณครูค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆมาช่วยคุณครูพัดจับคู่ภาพเหมือนเสื้อนั่นเองใครดีนะน้องสแตมป์ค่ะอะไรครับน้องสแตมลองหาซีเสื้ออยู่ตรงไหนนะเอาไปวางไว้ตรงไหนคะวางไว้ข้างกันตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวคุณครูพัดช่วยนะคะน้องสแตมป์ช่วยครูพัดหยิบด้วยค่ะช่วยครูพัดจับด้วยเราจะมาวางข้างกันแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องสแตมป์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยลูกเดี๋ยวต่อไปเด็กๆอาจจะอยากเล่นเกมกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้ไปเล่นกันนั่นเองแต่ว่าเด็กๆนะคะอาจจะมีเกมการศึกษาเดิมหรือว่าอาจจะเป็นเกมการศึกษาใหม่ในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ต้องแบ่งปันกันเล่นด้วยนะคะเมื่อเด็กๆเล่นเสร็จแล้วจะต้องทำยังไงลูกยกมือให้คุณครูก่อนถ้าเด็กๆยกมือคุณครูก็จะเดินเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆแล้วถ้าเด็กๆเล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้องเด็กๆก็สามารถนำเกมการศึกษามาเปลี่ยนได้เพราะว่าที่มุมเกมการศึกษาของเรานะคะก็จะมีเกมการศึกษาเตรียมใส่ตะกร้าไว้ให้เด็กๆเด็กๆก็สามารถไปหยิบมาเล่นได้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ทั้งเกมการศึกษาใหม่แล้วก็รู้จักกับเกมการศึกษาเดิมด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นกันเราจะต้องทำอะไรคะต้องเก็บอะไรลูกเก็บอะไรที่เด็กๆนั่งอยู่เก็บเก้าอี้ถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูพัชจะให้เด็กๆนะคะช่วยกันเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยเด็กๆค่อยๆยกเก้าอี้เข้าที่นะคะเชิญเก็บเก้าอี้ได้เลยค่ะยกเบาๆนะด้านนู้นเลยครับน้องสแตมน้องออโต้ด้านนู้นด้านนี้เลยลูกน้องออโต้ด้านนี้เลยครับ

0: นได้เลยหมุนให้ถูกโทษนะคะแล้วมาวางคู่กัน
1: เล่นเกมเล่นกันด้วยนะ
0: ได้แบบนึงนะคะเดี๋ยวครูไปเปิดกันเอามาวางชิดกันเลยถูกต้องค่ะแล้วต่อ

ketemu. Halo, saya Terbang. Nah, Kak Mati, awal pemikir.

ายอ่ะเดี๋ยวให้เอาไปเก็บเอาเก็บใส่ในตะกร้าเลยเออเหรอค่ะเอาเก็บใส่ในตะกร้าเลยค่ะ

0: พร้องนั่งดีๆค่ะน้องน้องอองฟองหันหน้ามาทางนี้ค่ะ
1: ตรงไหน
0: น้องเกดหยิบในตะกร้าได้เลย

เด็กๆค่ะกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูค่ะตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมานั่งรอคุณครูได้เลยค่ะ

0: เด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆนะคะเก็บเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะที่ช่วยกันนะคะเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาทบทวนค่ะว่าในวันนี้เด็กๆ เรียนรู้อะไรไปกับคุณครูพัดกันบ้างนะคะเริ่มจากกิจกรรมแรกเลยเราทำกิจกรรมอะไรกันคะกิจกรรมอะไรนะ
1: ก
0: ิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะส่วนกิจกรรมที่2ของเรานั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะกิจกรรมที่3วันนี้เด็กๆได้ฟังอะไรคะฟังอะไรนะฟังนิทานในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นั่นเองและกิจกรรมที่4ของเราค่ะ

0: จกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมและกิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้กิจกรรมที่5ก็คือกิจกรรมอะไรคะน้องกวินเกมอะไรนะคะ
1: เก
0: มการศึกษาถูกต้องเลยค่ะและวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาร้องเพลงแล้วก็บ๊ายบายเพื่อนๆพร้อมกันเลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึง

วันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ

0: สอนศิลป
1: ์ใน
2: สุด
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
3: กระดาษคร
1: ับ
3: อ้
1: าว
3: ไม่ได้ไม่ไหนครับอยู่นี่แหละลืม
1: ขอบคุณครับผมครับ
2: ครับ
1: ไม่มีใครหยิบไปไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีประเด็นอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างๆเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึงแล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับ
4: คอเสื้อครับโค้งๆลงมา
1: แล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไป
4: เส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมา
1: เป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกง

เองก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้าแล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

0: ก็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนนะครับจะเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับเราก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้เป็นสีเขียวๆละกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นสีขาวด้านหนึ่งเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาตรงจุดตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกึ่งกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกด้านหนึ่งแล้วก็พับกึ่งกลางนะครับแล้วก็เฉียงๆเข้ามาตรงขอบๆนี้หน่อยหนึ่งนะครับด้านนึงก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์

มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิภาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยละขอบคุณมากๆเลยนะครับอุ้ยอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาตรประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ันนะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนมและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะนับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมๆกันนะว่าออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนเงินเป็นทศนิยมและตัวหนังสือ

0: ธนบัตรฉบับละ100บาทจำนวน4ฉบับเราคำนวณโดยเอา4คูณ100เท่ากับ400บาทมีธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน5ฉบับเราคำนวณโดยเอา5คูณ20เท่ากับ100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณโดยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณโดยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณโดยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์หรือ1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือนับ1ออมเงินได้ทั้งหมด621บาท50สตางค์หรือ 621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องเก่งมาก
0: ๆเย้ นับเงินเสร็จแล้วงั้นเราไปที่ร้านขายเครื่องเขียนกันนะทุกคน
1: ตอนนี้นับ1นำเงินที่ออมไว้มาซื้ออุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน128บาท75สตางค์ทุกคนลองช่วยนับ1คิดหน่อยนะว่านับ1เหลือเงินทั้งหมดเท่าไหร่

0: เราจะคำนวณโดยเอาเงินออมทั้งหมดที่เรานับได้621.50 บาทลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ซื้อของไป128.75 บาทคำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492.75 บาทหรือ 492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอเอาไปวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สอนศิลป
1: ์หูหูหูหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดสดร้อนร้อนเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากมากเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับเห็นพี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับด้วยการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกัน

0: ดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างนี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะคะคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วันนี้เสนอตอน TikTok สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าอ้าวนี่ฟาฟาหลับอยู่ละเนี่ยสงสัยวันนี้จะเล่นเหนื่อยจนหมดแรงแล้วล่ะสิสวัสดีจ้าฟาฟา
1: สวัสดีครับ

0: อ้าวมีอะไรเหรอเจ้าฟาฟาไม่กระโดดตามคุณกบไปแล้วเหรอ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ๋อฟาฟากำลังสนใจเจ้าเสียงติ๊กตอกอยู่นี่เองเรารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าเจ้าเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันมาจากไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
1: ฮ่าตามหา
0: เสียงนั่นน่ะมาจากก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่อ่ะก็ไม่ใช่
0: หรือว่าฟาฟาจะหาที่มาของเจ้าเสียงติ๊กตอกนั้นเจอแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ้าเสียงติ๊กตอกนั่นน่ะมาจากเจ้านี่เหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: โอ้ในที่สุดก็หาเจอแล้วนะฟาฟา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ฟาฟาจ๊ะเจ้านั่นน่ะมันพูดไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: เ
0: อ๊ะเจ้านั่นน่ะมันเป็นแค่สิ่งของนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
1: ฮะเหรอครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: นั่นน่ะไม่ใช่เสียงร้องของมันหรอกนะจ๊ะฟาฟาเสียงนั่นน่ะมันเป็นเสียงกลไกของเครื่องจักรที่อยู่ข้างในตัวมันต่างหากว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้านี่เขาเรียกว่านาฬิกาจ้า
1: ฮะนาฬิกา
0: ใช่แล้วนาฬิกาน่ะจะมีเลข1ถึง12อยู่รอบๆเลยนะจ๊ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วนาฬิกาน่ะก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงกลางด้วยนะจ๊ะ
1: เข็มสั้นเข็มยาว
0: ใช่แล้วจ้าไหนฟาฟาลองทายสิว่าอันไหนเป็นเข็มสั้น
1: เข็มสั้น
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ้าตอบกันได้หรือเปล่า
1: อันนี้สั้นกว่า
0: เก่งมากจ้าแหมฟาฟานี่เก่งจริงๆเลยเอ๊แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าจ้าว่านาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: นาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้บอกเวลาจ้า
1: เฮ้ย
0: ไปโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกนะจ้าฟาฟานาฬิกาเขาแค่บอกเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วจ้า
1: ฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าว
0: นี่แหละจ้าประโยชน์ของนาฬิกาถ้าไม่มีนาฬิกาแล้วก็ฟาฟาอาจจะลืมเวลาอาหารกลางวันไปเลยก็ได้นะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับคุณนาฬิกา
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะลองดูนาฬิกากันหรือยังได้เวลากินข้าวหรือยังเอ่ยนี่มันเวลาการ์ตูนจบแล้วนี่นาแหมน่าเสียดายจังเลยถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะเอปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: อะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอ
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าฮะค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเอ้ยเฮ้ย

0: ผู้ใหญ่ไหของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
1: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ป์ไม่เป็น
1: ไรนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่ากิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมอะไรลูกสนทนาอะไรนะถูกต้องเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองโดยที่คุณครูพัชนะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะจะลองถามเด็กนี้ว่าที่เด็กๆหยุดโรงเรียนไปหรือว่าในวันหยุดเนี่ยเด็กๆทำกิจกรรมอะไรที่บ้านหรือว่าเด็กๆคนไหนอาจจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูพัชแล้วก็เพื่อนๆฟังได้เอ๋แล้วเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าในวันหยุดที่ผ่านมาครูพัชทำอะไรมีใครอยากรู้บ้างคะเด็กๆอยากรู้ใช่ไหมเอ่ยในวันหยุดที่ผ่านมาค่ะคุณครูพัชนะคะไปตลาดค่ะเด็กๆไปซื้อผลไม้ซื้อผักมาทำอาหารไว้รับประทานนั่นเองนอกจากนั้นนะคะคุณครูพัชค่ะยังช่วยคุณแม่ทำอาหารแล้วก็ช่วยคุณแม่ทำงานบ้านด้วยเอ๊มีเด็กๆคนไหนนะที่วันหยุดหรือว่าอยู่บ้านเด็กๆช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนั่นเองเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัชนะคะจะลองถามเด็กๆค่ะว่าเด็กๆนะคะมีกิจกรรมอะไรที่ทำในวันหยุดบ้างเด็กๆบางคนอาจจะทำกิจกรรมอยู่ที่บ้านหรือว่าเด็กๆบางคนอาจจะไปท่องเที่ยวกับผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาเล่าให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้นะคะเอ๊ใครจะออกมาเล่าดีนะเด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะเด็กๆคะเด็กๆจำข้อตกลงของเราได้ไหมเอ่ยเราจะทำไงคะยกมือแล้วส่งเสียงหรือเปล่าเอ่ยไม่ส่งเสียงนะเราจะยกมืออย่างเดียวใช่ไหมคะถ้าครูให้ยกมืออีกครั้งนึงนะคะไหนใครจะออกมายกมือค่ะนั่งที่ก่อนนะคะน้องเดมี่ค่ะคุณฟ้าสังเกตเห็นน้องเดมี่ยกมือแล้วไม่ส่งเสียงด้วยออกมาเลยลูกหันหน้าไปหาเพื่อน

0: สวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: เดมี
0: ่น้องเดมี่ค่ะ
1: น้องเดมี่ค่ะ
0: น้องเดมี่ค่ะในวันหยุดน้องเดมี่ทำอะไรบ้างลูก
1: ช่วยคุณแม่ทำกับข้าว
0: ช่วยคุณแม่ทำกับข้าวเอทำเมนูอะไรคะทำอะไรหน้าที่หนูทำ
1: ผัก
0: มีผักด้วยผักสีอะไรคะ
1: สีเขียว
0: มีผักสีเขียวรู้หรือเปล่าว่าชื่อว่าอะไรผักชื่ออะไรรู้ไหมคะมีสีเขียวแล้วมีสีอะไรอีกลูก
1: สีแดง
0: มีสีแดงด้วยแล้วหนูช่วยคุณแม่ทำอะไรบ้างคะช่วยล้างผักหรือว่าช่วยหั่นผักคะ
1: ล้างผัก
0: ช่วยล้างผักยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วกับข้าวที่คุณแม่กับน้องเดมี่ทำอร่อยไหมคะอร่อยปรบมือให้น้องเดมี่หน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะน้องเดมี่ค่ะบอกว่าในวันหยุดที่ผ่านมาน้องเดมี่ช่วยคุณแม่ทำอะไรนะคะทำกับข้าวช่วยคุณแม่ล้างผักด้วยยอดเยี่ยมมากเลยเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะช่วยคุณแม่ทำอาหารหรือว่าทำงานบ้านต่างๆนะคะเด็กๆก็ได้ฝึกตนเองนอกจากนั้นค่ะยังได้แบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ด้วยเอ๊คนต่อไปใครดีนะใครดีนะไหนใครจะออกมายกมือค่ะเอามือลงก่อนค่ะครูพัดเปลี่ยนดีกว่าครูพัดให้เป็นกล่องอะไรดีนะกล่องของขวัญเอากล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กๆนะกล่องของขวัญกล่องใหญ่กล่องใหญ่แล้วนะคุณครูพัดขอมอบให้ให้น้องอะไรดีนะน้องบาสิตนั่งก่อนครับ
2: ให้น
0: ้องกวินครับน้องกวินหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
3: ชื่อน้องกวิน
0: น้องกวินครับ
3: น้องกวินครับ
0: ในวันหยุดที่ผ่านมาน้องกวินทำอะไรบ้างลูก
3: ทำอาหาร
0: ทำกับใครครับทำอาหารกับใครลูก
3: กับแม่
0: กับแม่แล้วมีใครอีกคะ
3: มีพ่อ
0: มีคุณพ่อด้วยแล้วมีใครอีกลูก
3: คุณมะลิ
0: แล้วก็มีพี่มะลิทำอาหารอะไรคะ
3: อาหารผัก
0: อาหารที่มีผักผักสีอะไรเอ่ย
3: ผักสีเหลือง
0: มีผักสีเหลืองด้วยแล้วมีผักสีอะไรอีกคะ
3: สีเขียว
0: มีผักสีเขียวทำเมนูอะไรลูก
3: เมนูผัก
0: เมนูที่มีผักใช่ไหมคะมีเนื้อสัตว์อยู่ในเมนูด้วยหรือเปล่าลูก
3: มี
0: อะไรคะ
3: มีเนื้อสัตว
0: ์มีเนื้ออะไรนะเนื้ออะไรลูก
3: เนื้อสัตว
0: ์มีเนื้อสัตว์อยู่ด้วยแล้วอร่อยไหมคะ
3: อร่อย
0: แล้วรับประทานอาหารเสร็จแล้วทำอะไรด้วยลูก
3: เก็บ
0: อะไรนะคะเก็บจานน้องกวินช่วยคุณแม่กับคุณพ่อเก็บจานด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช
0: ่เก็บไปไว้ที่ไหนครับ
3: เ
0: ก็บไปไว้ที่ล้างจานยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องกวินหน่อยค่ะนอกจากน้องกวินนะคะจะช่วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่มะลิทำอาหารแล้วยังช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บจานด้วยนี่นะคะก็เป็นงานบ้านเล็กๆที่เด็กๆนะคะสามารถช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองได้มีใครบ้างคะที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วสามารถนำจานไปเก็บได้ยกมือค่ะโอ้โหเด็กๆหลายคนเลยบอกว่าเมื่อเด็กๆนะคะรับประทานอาหารเสร็จแล้วเด็กๆก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บจานด้วยเหมือนกับที่เวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเลยตอนอาหารกลางวันที่เด็กๆรับประทานอาหารนะคะเด็กๆก็ช่วยกันรับประทานอาหารเสร็จแล้วต้องช่วยกันทำอะไรด้วยคะ
4: เก็บจ
0: านเก็บจานหรือว่าเก็บถาดนั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูพัดขออีก1คนดีกว่าค่ะใครดีนะกำมือค่ะแบมือค่ะกำมือแบมือกำมือแบมือ

0: ้บนตักค่ะคนต่อไปคุณครูพัดขอเลือกเด็กที่นั่งเรียบร้อยเอามือไว้ที่ตักค่ะน้องอะไรดีนะเดี๋ยวตาวิเศษของครูพัดดูก่อนนะน้องอาก้าครับเชิญเลยครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องอาก้าครับ
0: ชื่อน้องอาก้าครับน้องอาก้าวันหยุดน้องอาก้าไปเที่ยวไหนมาหรือเปล่าลูก
1: เที่ยวเที่ยวคุณแม่คุณพ่ออ
0: ะไรนะครับ
1: เที่ยวเที่ยวแม่
0: อ๋อไปเที่ยวกับคุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนลูก
1: ที่วัด
0: ไปเที่ยวที่วัดไปทำอะไรบ้างลูกที่วัด
1: ชื่อคนเล่น
0: อ๋อที่วัดมีของเล่นด้วยเหรอครับไปเล่นอะไรครับลูก
1: เล่นรถ
0: เล่นรถอ๋อเป็นงานวัดใช่ไหมครับแล้วเล่นรถแล้วเล่นอะไรอีกลูกแล้วเวลาอาก้าไปเล่นรถที่งานวัดน้องอาก้าอยู่ไกลกับคุณพ่อคุณแม่ไหมครับอยู่ไกลหรอเวลาเด็กๆไปข้างนอกกับคุณพ่อคุณแม่เราจะต้องอยู่ใกล้ใครใกล้ใคร
1: ใกล้ต่อพ
0: ่ออ๋อน้องอาก้าบอกว่าอยู่ใกล้กับคุณพ่อถูกต้องเลยลูกเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะไปข้างนอกเด็กๆจะต้องอยู่ใกล้กับผู้ปกครองหรือว่าใกล้กับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองถ้าเด็กๆเดินห่างกับคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะได้ไหมลูกไม่งั้นจะเป็นยังไงคะอ๋ออาจจะหลงได้อาจจะหลงกับคุณพ่อคุณแม่ได้นั่นเองใช่ค่ะปรบมือให้น้องอาก้าหน่อยค่ะน้องอาก้านะคะบอกว่าไปเที่ยวไหนมานะคะไปเที่ยวงานวัดมาแล้วน้องอาก้าไปเล่นอะไรนะลูกไปเล่นของเล่นไปเล่นรถนั่นเองเหมือนที่น้องอาก้าบอกเลยว่าเวลาที่เด็กๆนะคะไปข้างนอกกับคุณพ่อคุณแม่เราจะต้องไม่เดินห่างกับคุณพ่อคุณแม่เราจะต้องเดินจับมือกันหรือว่าเดินใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเพราะว่าถ้าเด็กๆหลงจะเป็นยังไงคะ
2: ล้มหัวแตก
0: อ๋อเด็กๆอาจจะล้มหัวแตกได้หรือว่าอาจจะหลงกับคุณพ่อคุณแม่ได้นั่นเองเอ๋คุณครูพัดขอตัวแทนอีกหนึ่งคนดีกว่าค่ะใครดีนะนั่งลงก่อนครับเด็กๆค่ะเด็กๆอย่าลืมข้อตกลงของเรานะคะเด็กๆจะนั่งอยู่กับที่แล้วก็ยกอะไรยกมือส่งเสียงดังไหมคะ
2: ไม
0: ่ส่งเสียงดังนะคะใช่ต้องจุ๊ๆเลยคุณครูพัดขอตัวแทนอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะที่จะออกมาเล่าเกี่ยวกับนั่งที่ก่อนนะครับที่จะออกมาเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุดค่ะน้องมีอาค่ะมาเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องมีอา
0: น้องมีอาค่ะ
1: น้องมีอาค่ะ
0: น้องมีอาในวันหยุดน้องมีอาไปเที่ยวหรือว่าอยู่ที่บ้านคะ
1: ไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ที่วัด
0: ไปเที่ยวที่วัดที่วัดมีอะไรบ้างลูก
1: มีตี
0: มีอะไรนะคะ
1: มีตี
0: อ๋อมีสีระบายสีเหรอคะแล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีกระโดด
0: มีกระโดดของเล่นที่เป็นกระโดดเหรอคะแล้วน้องมีอาไปเล่นหรือเปล่าลูกสนุกไหมคะไปเล่นกับใครบ้างคะลูก
1: มาเล่นกับแม่
0: ไปเล่นกับคุณแม่แล้วเล่นกับใครอีกคะ
1: เล่นกับพ
0: ่
1: อ
0: แล้วก็เล่นกับคุณพ่อด้วยสนุกไหมลูกสนุกเดี๋ยววันหลังพาครูพัดไปด้วยได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะน้องมีอาที่สามารถออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่น้องมีอาได้ทำในวันหยุดได้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของกิจกรรมในวันหยุดที่เด็กๆได้ทำร่วมกับคุณพ่อคุณแม่หรือกับครอบครัวนั่นเองค่ะเด็กๆบางคนนะคะอาจจะอยู่ที่บ้านทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าช่วยเหลืองานบ้านต่างๆนะคะเด็กๆบางคนค่ะก็อาจจะได้ไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่าเด็กๆค่ะก็ยังนะคะนำกิจกรรมต่างๆที่ทำนะคะมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัดจะให้เด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

เด็กๆค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปเคลื่อนไหวและจังหวะกันค่ะคุณครูพัฒนะคะมีเครื่องให้จังหวะที่วันนี้ค่ะคุณครูพัฒนะคะจะใช้ในวันนี้นั่นเองเด็กๆค่ะเด็กๆลองสังเกตเลยค่ะเครื่องให้จังหวะที่คุณครูพัฒถืออยู่คืออะไรคะคืออะไรคะลูกกลองถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือเครื่องให้จังหวะที่คุณครูพัฒจะใช้ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกลองนั่นเองเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะกลองอีกหนึ่งครั้งค่ะกลองใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัฒค่ะจะทบทวนจังหวะที่เราจะใช้ในการเคลื่อนไหวกันเด็กๆอย่าลืมนะคะตั้งใจฟังแล้วก็บอกคุณครูนะว่าคือจังหวะอะไรพอไหมคะพอไหมคะลูกพร้อมตั้งใจฟังนะ

เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องเลยจังหวะนี้นะคะคือจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจะต้องเคลื่อนไหวแบบไหนลูกแบบช้าๆเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันนะคะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถูกต้องเลยเด็กๆก็จะต้องเคลื่อนไหวร่างกายแบบเร็วๆแล้วถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะนี้ล่ะจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนเด็กๆก็ต้องหยุดนิ่งเป็นท่านั้นทันทีเลยเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้ลองเคลื่อนไหวพื้นฐานกันโดยเราจะเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ก่อนเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เด็กๆเดินไปเดินมาได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆจะต้องอยู่ในพื้นที่ของตนเองแต่ว่าถ้าคุณครูบอกให้เด็กๆเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เด็กๆเคลื่อนที่ได้ไหมคะได้เด็กๆสามารถทำอะไรได้บ้างลูกถ้าเคลื่อนที่อ๋อไปตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะเดินไปตรงไหนก็ได้หรืออาจจะกระโดดคลานก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเด็กๆต้องระวังอะไรคะต้องระวังเพื่อนๆแล้วก็ต้องระวังโต๊ะกับเก้าอี้ในห้องเรียนด้วยเพราะถ้าเด็กๆไปชนอาจจะเจ็บได้นั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆลุกขึ้นหาพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะแล้วเด็กๆกางแขนออกมานะคะเด็กๆสามารถเดินออกมาข้างนอกได้นะลูกเดินออกมาข้างนอกหาพื้นที่ของตนเองเลยแล้วเด็กๆลองหมุนตัวดูค่ะว่าชนกับเพื่อนๆหรือเปล่าถ้าไม่ชนเด็กๆหยุดได้เลยนะคะอุ๊ยตอนนี้เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะเด็กๆหยุดหาพื้นที่ของตนค่ะหยุดหรือยังเอ่ยน้องอาก้าถ้าได้ที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนแล้วหยุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนพร้อมไหมคะน้องกีต้าร์ยืนขึ้นเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนนะคะเด็กๆฟังจังหวะคุณครูนะ

0: ังหวะหยุดแล้วค่ะมีใครตัวแข็งบ้างนะมีใครหยุดเคลื่อนไหวแล้วบ้างน้องออโต้ครับน้องออโต้ทำท่าอะไรลูกทำท่าอะไรครับทำท่าอะไรนะทำท่าหมาหรือว่าสุนัขใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันต่อนะน้องบาซิสครับเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันต่อนะครับ
1: ทำ

จังหวะหยุดแล้วค่ะตอนนี้เรายังเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่อยู่นะคะเอ๊ใครตัวแข็งเป็นก้อนหินนะยังไม่เดินไปเดินมานะคะจังหวะหยุดแล้วนะเดี๋ยวต่อไปค่ะเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินไปรอบๆห้องเรียนได้นะคะพร้อมไหมคะเราเดินไปรอบๆห้องเรียนได้นะระวังไม่ให้โดนโต๊ะกับเก้าอี้นะคะลุกขึ้นมาลูกเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันก่อนค่ะฟังจังหวะนะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ค่ะสามารถเดินได้นะ

0: อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะตัวแข็งเป็นก้อนหินเลยอุ๊ยมีใครตัวแข็งเป็นก้อนหินบ้างนะคุณครูพัดจะถามแล้วว่าทำท่าอะไรน้องขนมหวานทำท่าอะไรคะ
1: ทำท่าเด
0: ิน ทำท่าเดินยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะระวังนะคะจังหวะหยุดแล้วมีใครหยุดเคลื่อนไหวแล้วบ้างเดี๋ยวคุณครูพัดจะถามว่าเด็กๆทำท่าอะไรอุ๊ยมีใครหยุดแล้วบ้างคะเด็กๆไม่ได้ยินจังหวะแน่ๆเลยจังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วนะน้องมีอาน้องมีอาทำท่าอะไรคะ
2: ทำท
0: ่าเหมือนแมวยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆนั่งที่เก้าอี้ก่อนค่ะเด็กๆนั่งลงที่เก้าอี้ก่อนนะนั่งที่เก้าอี้ก่อนเลยค่ะเชิญนั่งที่เก้าอี้ก่อนเลยนะคะมาเลยค่ะน้องอองฟองเดี๋ยววันนี้นะนั่งที่เก้าอี้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงเราจะเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันนะเดี๋ยวคุณครูพัดลองให้เด็กๆฟังก่อน1รอบน้องมาตินนั่งที่เก้าอี้เลยครับคุณครูจะร้องเพลงให้เด็กๆฟังก่อน1รอบนะคะให้เด็กๆตั้งใจฟังแล้วเด็กๆนะคะลองคิดท่าทางว่าเด็กๆค่ะจะทำท่าทางอะไรพร้อมไหมคะพร้อมตั้งใจฟังนะจับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดืออีกรอบนึงนะคะจับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือเดี๋ยวรอบต่อไปค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันแล้วให้เด็กๆทำท่าทางพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นตรงที่ของตนเองเลยเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงจับไวๆกันพร้อมไหมคะลูกพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยครับน้องมาตินถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะแล้วเรามาเต้นไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3จับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหล่

จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดืออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะน้องอองฟองกับน้องมีอาช่วยคุณครูพัดเคลื่อนไหวประกอบเพลงด้วยได้ไหมคะได้ไหมคะน้องอาก้าด้านนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันอีกหนึ่งรอบนะคะช่วยกันนะด้านนี้เลยครับ1 2 3จับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆนั่งที่พื้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนั่งลงที่พื้นเลยลูกเด็กผู้หญิงเอากระโปรงปิดขาให้เรียบร้อยนะคะนั่งลงเลยเดี๋ยวเรามาบีบนวดส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะพร้อมไหมเอ่ยเด็กๆเอากระโปรงปิดขาด้วยนะเด็กผู้หญิงค่อยๆบีบนวดขาเลย

ยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้เลยค่ะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะตรงยังครับนั่งตรงได้เลยค่ะลูกนั่งลงได้เลยครับนั่งที่ได้เลยค่ะเด็กๆขาเรานะคะก็ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนั่งลงก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะก็ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำกันก่อนได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: เด็กๆค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์กันค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วครับยอดเยี่ยมเลยครับเด็กๆค่ะเด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศของคุณครูก่อนค่ะเอตอนนี้ป้ายนิเทศของคุณครูพัดเหมือนเดิมหรือว่าเปลี่ยนไปคะลูก
1: เปล
0: ี่
1: ยนไป
0: เปลี่ยนไปแล้วเด็กๆลองสังเกตดูสิคะเป็นรูปอะไรเอ่ย
1: ตาหูปาก
0: น้องอองฟองบอกว่าเป็นรูปตาหูปากแล้วก็มีรูปอะไรอีกคะ
1: ร
0: ู
1: ปห
0: ูรูปอะไรคะ
1: หู
0: มีรูปหูอยู่ด้วยและมีใครยืนอยู่ด้วยนะมีเพื่อนๆ อยู่ด้วยเพื่อนผู้หญิงหรือว่าเพื่อนผู้ชาย
1: ผู้ชายกับผู้ชาย
0: อ๋อมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยใช่ไหมคะยอด

0: เยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะจะเรียนรู้กันในหน่วยตัวเรานั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชจะอ่านให้เด็กๆฟังเด็กๆตั้งใจฟังนะคะแล้วก็สังเกตคำที่คุณครูพัชชี้ด้วยนะเด็กๆสังเกตนะหน่วยตัวเราเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหน่วยตัวเราอีกหนึ่งรอบค่ะหน่วยตั
1: วเรา
0: ถูกต้องเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยตัวเรานั่นเองเหมือนที่เด็กๆบอกเลยนะคะว่าเด็กๆค่ะสังเกตเห็นรูปเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงแล้วก็สังเกตเห็นรูปตาหูจมูกด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนกันในหน่วยตัวเราค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับชื่ออวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะวันนี้คุณครูพัชมีเพลงมาฝากเด็กๆ ด้วยเอ๊ะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าว่าคุณครูพัชมีเพลงอะไรมาฝากคะอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยถ้าเด็กๆอยากรู้ให้เด็กๆตั้งใจอะไรคะตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจฟังคุณครูด้วยพร้อมไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัชมีเพลงตาหูจมูกมาฝากเด็กๆค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะเพราะว่าเดี๋ยวรอบต่อไปคุณครูพัชจะให้เด็กๆค่ะได้ลองมาจับส่วนต่างๆของร่างกายไปพร้อมๆกับเพลงเลยพร้อมไหมคะลูกพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม่จับให้ครูดูจับไม่จับให้ครูดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกเดี๋ยวรอบต่อไปค่ะคุณครูพัชจะร้องแล้วก็ให้เด็กๆทำท่าทางตามได้ไหมคะเราจะมาจับส่วนต่างๆของร่างกายกันพร้อมไหมลูกมีใครพร้อมบ้างคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมาแตะส่วนต่างๆของร่างกายไปพร้อมๆกับครูพัชนะ1 2 3ตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม่จับให้ครูดูจับไม่จับให้ครูดูจับจมูกจมูกอยู่ตรงไหนคะตาหูจับหูตาจมูกเอ๊ะเด็กๆจับกันทันหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวรอบต่อไปค่ะคุณครูพัชจะร้องให้เร็วขึ้นดีกว่าเด็กๆจะต้องรีบแตะเลยนะพร้อมไหมคะน้องมาซีหันหน้ามาทางนี้ลูกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำท่าไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3ตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม่จับให้ครูดูจับไม่จับให้ครูดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม่จับให้ครูดูจับไม่จับให้ครูดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกวิทันกันหรือเปล่าเอ้ย
1: ท
0: ันยอดเยี่ยมมาเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆค่ะเพลงที่คุณครูพัดนำมาฝากนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรลูกไหนใครตอบได้บ้างอะไรนะคะน้องไม้ไหนน้องไม้ออกมาหน่อยค่ะลูกหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เพลงที่คุณครูนำมาฝากเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรนะคะ
2: ตาหู
0: ตาหูใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยแล้วตาอยู่ตรงไหนเอ่ยไหนอยู่ตรงไหนท่านที่หน้าของน้องมาอยู่ตรงไหนคะ
2: ตรงน
0: ี้ไหนหันหน้าไปให้เพื่อนๆดูเลยค่ะอยู่ตรงไหนคะตา
2: ตรงนี้อ
0: ยู่ตรงนี้ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมาหน่อยค่ะน้องไม้นะคะบอกว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับตาหูนั่นเองเพราะว่าเรานะคะก็มีการร้องเพลงแล้วก็จับส่วนต่างๆของร่างกายเป็นเพลงตาหูจมูกนะคะเด็กๆก็ยอดเยี่ยมมากเลยที่เด็กๆนะคะสามารถฟังเพลงแล้วก็แตะส่วนต่างๆของร่างกายหรือว่าอวัยวะบนใบหน้าของเราได้ค่ะเอเดี๋ยวคุณครูพัชค่ะวันนี้นะคะนอกจากจะชวนเด็กๆร้องเพลงแล้ว

0: วันนี้คุณครูพัฒน์มีรูปภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยเด็กๆพร้อมหรือเปล่าคะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคือรูปภาพอะไรอยากรู้ไหมคะถ้าเด็กๆอยากรู้เด็กๆจะต้องนั่งให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องตั้งใจอะไรคะตั้งใจเรียนแล้วก็ต้องตั้งใจอะไรตั้งใจดูคุณครูด้วยเพราะว่าคุณครูพัดนะคะบอกเด็กๆแล้วว่ามีอะไรมาฝากนะมีภาพหรือว่ามีรูปภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตกันเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆช่วยคุณครูพัดนับ1ถึง3ได้ไหมคะได้ช่วยกันนับนะ1 2 3ชึบอุ๊ยเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปภาพอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตกันว่าเอ๊ที่ร่างกายของเรานะคะมีอวัยวะอะไรบ้างเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะที่รูปภาพของคุณครูที่รูปภาพของคุณครูเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะมีลูกศรสีขาวอยู่ด้วยแล้วก็มีรูปภาพอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเดี๋ยวเราจะมาสังเกตที่ส่วนแรกของเรากันเลยเด็กๆค่ะลองดูที่ส่วนแรกของร่างกายของเรากันค่ะนี่เลยเด็กๆลองสังเกตดูค่ะคือรูปอะไรคะตาไหนเด็กๆลองแตะที่ตาของเด็กๆสิคะตาของเด็กๆอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เด็กๆลองเอามือแตะที่ตาของเด็กๆดูแตะเบาๆนะคะไหนมีใครยังไม่เอามือแตะที่ตาบ้าง
1: หนูยังไม่แตะค่ะ
0: แตะไว้ที่ตาก่อนนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถให้เด็กนะคะแตะส่วนต่างๆของร่างกายตามคุณครูได้เลยตอนนี้คุณครูให้เด็กๆเอามือแตะที่ตาเอ๊เด็กๆค่ะตาของเรามีกี่ข้างนะมีกี่ข้างคะสองข้างถูกต้องเลยรูปภาพที่คุณครูนำมาฝากมีอะไรคะตาเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปกันค่ะว่าคืออะไรเอ๊เด็กๆลองดูค่ะตรงนี้คืออะไรนะเด็กๆลองดูสิคะตรงนี้อุ๊ยคุณครูจะลากมาตรงนี้ค่ะเป็นรูปอะไรคะ
1: จม
0: ูกจมูกของเด็กๆอยู่ตรงไหนคะตรงไหนคะไหนเด็กๆลองเอามือแตะจมูกค่ะน้องบาซิสไหนจมูกของน้องบาซิสอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้เอามือแตะไว้ที่จมูกเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะจมูกเด็กๆพูดตามค่ะจมูกนั่งลงก่อนค่ะอีกรอบนึงค่ะจมูกเดี๋ยวเรามาดูกันที่ส่วนต่อไปกันเลยว่าคืออะไรพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะอุ๊ยได้ยินเสียงน้องข้าวหอมคนเดียวเองค่ะที่บอกว่าพร้อมแล้วเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค
0: ่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะส่วนต่อไปค่ะคืออะไรนะตรงนี้ค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ปาก
0: เด็กๆพูดตามคุณครูปากอีกหนึ่งครั้งค่ะปากภาพนี้คือภาพปากนั่นเองปากของเด็กๆอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนคะเด็กๆลองเอามือแตะปากสิเอามือแตะปากครับแตะไว้ที่ปากนะไหนเด็กๆลองเอามือปิดปากรู้สิบยอดเยี่ยมเลยค่ะเอามือไว้ที่ไหนคะตอนนี้เอามือไว้ที่ปากนะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตที่ส่วนต่อไปกันเลยค่ะว่าคืออะไรเด็กๆพร้อมหรือเปล่านะภาพนี้เลยค่ะภาพอะไรคะภาพอะไรลูกคืออะไรคะหูถูกต้องเลยเด็กๆอ่านตามคุณครูหู

อีกหนึ่งครั้งค่ะหูเอรอบนี้เด็กไหนเด็กๆลองเอามือแตะที่หูสิคะเดี๋ยวคุณครูพัดให้เด็กลองออกมาแตะให้เพื่อนๆดูดีกว่าน้องมาซิดครับนั่งที่เก้าอี้เลยครับใครดีนะจะออกมาเอามือไว้ที่ตาก่อนค่ะ

0: ไหนน้องข้าวหอมลองเอามือแตะหูให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะเด็กๆคะลองสังเกตดูน้องข้าวหอมเอามือแตะที่หูถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมลูก
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องเอ๊ะแล้วเด็กๆคะหูเรามีกี่ข้างคะกี่ข้างลูกสองข้างไหนลองช่วยกันนับซิหนึ่งสองมีกี่ข้างคะอีกรอบนึงค่ะหนึ่งสองหูเรามีกี่ข้างคะสองข้างเห็นไหมคะหูของเด็กๆมีสองข้างปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะหรือว่าอวัยวะต่อไปที่ร่างกายของเราที่เด็กๆสามารถสังเกตเห็นค่ะต่อไปจะเป็นรูปอะไรนะเด็กๆลองดูค่ะรูปอะไรคะรูปอะไรคะรูปมือนั่นเองเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะมืออีกหนึ่งรอบค่ะมือมือของเด็กๆอยู่ตรงไหนคะไหนลองชูมือของเด็กๆขึ้นมาให้คุณครูทั้งสองข้างเลยค่ะวิกมืออยู่ไหนนะไหนใครยังไม่ชูมือหรือว่ายกมือมาให้คุณครูดูบ้างคะมือของน้องกันอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนคะน้องมาเตนครับมืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ถูกต้องเลยไหนเด็กๆลองเอามือของเด็กๆวางไว้ที่ตักค่ะเด็กๆลองเอามือจับเอวลองเอามือแตะไหล่เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะยอดเยี่ยมเลยนี่คืออะไรนะคะมือไหนเด็กๆลองยกมือขึ้นมาค่ะไหนเด็กๆลองโบกมือไปมาลองโบกมือไปมาลองยกมือขึ้นข้างบนเอามือลงข้างล่างเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงจริงต่อไปจะเป็นอะไรนะต่อมาค่ะภาพอะไรคะภาพอะไรคะลูก
1: ภาพ
0: เท้าถูกต้องเลยภาพนี้ก็คือภาพเท้านั่นเองเด็กๆพูดตามค่ะเท้าเท้าอีกหนึ่งรอบค่ะเท้าภาพนี้ก็คือภาพเท้าไหนเด็กๆลองขยับเท้าสิคะลองย่ำเท้าให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะไหนลองย่ำเท้าสิเด็กๆลองเอามือแตะที่เท้าให้คุณครูดูหน่อยค่ะเด็กๆก้มลงเอามือแตะที่เท้าของเด็กๆนะน้องมาซื้อเขาเอามือแตะเท้าเด็กๆลองดูซิเท้าของเรามีกี่ข้างมีสองข้างถูกต้องเลยเด็กๆนั่งตัวตรงค่ะเท้าของเรามีกี่ข้างนะคะสองข้างถูกต้องเลยไหนใครจะออกมาแตะเท้าให้ครูดูดีนะเด็กๆนั่งตัวตรงเลยค่ะเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะน้องกีตาร์น้องกีตาร์เชิญเลยค่ะน้องกีตาร์หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะไหนน้องกีตาร์ลองเอามือแตะเท้าให้ครูดูหน่อยได้ไหมคะที่เท้าของน้องกีตาร
2: ์ที่น้องก
0: ีตาร์อยู่ตรงไหนคะไหนลองชี้ให้ครูดูหน่อยค่ะไหนเอามือไปแตะเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องกีตาร์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเชิญนั่งที่เลยเท้าของเราก็มีสองข้างนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้มาทบทวนกันเพราะว่าวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอกนั่นเองเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะลองมาร้องเพลงหูตาจมูกเป็นการทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะได้ไหม
1: ได
0: ้น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะร้อง

0: แล้วก็จับส่วนต่างๆของร่างกายไปพร้อมๆกับคุณครูเลยคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันร้องเพลงนะคะเพื่อเป็นการทบทวนกันอีกหนึ่งรอบค่ะน้องมาซิทันหน้ามาหาคุณครูเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงตาหูจมูกกันนะคะช่วยกันแตะส่วนต่างๆของร่างกายไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไมค์จับให้ครูดูจับไมค์จับให้ครูดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไมค์จับให้ครูดูจับไมค์จับให้ครูดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกครูพัดอยู่ทางไหนหันหน้าไปทางนั้นแหละตอนนี้ครูพัดอยู่ทางไหนคะทางนี้หันหน้ามาหาคุณครูเลยนะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้มาสนทนานะคะหรือว่าได้พูดคุยเกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเอ๊คุณครูพัชจะลองขอตัวแทนเด็กๆมา1คนค่ะว่าตอนนี้เด็กๆจำหรือว่ารู้จักชื่ออวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายอะไรบ้างไหนใครจะออกมาดีนะ
1: หนูครับ
0: น้องบาสิตครับเชิญครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับน้องบาซิดรู้จักอวัยวะอะไรที่ร่างกายของเราบ้างครับรู้จักอะไรคะ
1: ขา
0: ขาขาอยู่ตรงไหนคะไหนลองชี้ซิขาแล้วรู้จักอะไรอีกคะ
1: รู้จักมือ
0: รู้จักมืออยู่ตรงไหนคะไหนลองยกมือขึ้นมาซิยกมือขึ้นมาสองข้างเลยอ๋อตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วรู้จักอะไรอีกลูก
1: รู้จัก
0: อะไรคะ
1: รู้จักป
0: ากอะไรนะลูก
1: รู้จักพุง
0: ปากเหรอคะปากอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้น้องบาซิดแตะถูกไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้น้องบาซิดหน่อยค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนั่นเองเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกันแล้วหรือยังคะ
2: แล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันนะคะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมนะคะหรือว่ารู้จักกับกิจกรรมต่างๆที่วันนี้คุณครูนำมาฝากค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเตรียมความพร้อมของนิ้วมือของเราค่ะด้วยการขยับนิ้วมือของเรากันก่อนเลยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะลูกพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาแปลงร่างนิ้วมือของเรากันดีกว่าค่ะถ้าพร้อมแล้วทำตามคุณครูเลยนะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึบกระดึบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็น
1: กระต่าย
0: มือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะแมวเหมียวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรเอ่ยแมงมุมลายไต่ขึ้นฟ้าไปเลยมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวสวยงามค่ะเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆค่ะเอามือวางไว้ที่ตักเบาๆนะเดี๋ยวเด็กๆเจ็บนะคะเด็กๆค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราในวันนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยคุณครูพัฒน์นะคะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกของคุณครูนะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะถ้าหากไม่มีดินน้ำมันนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดก็ได้ค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมเลยเวลาที่ทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะต้องหยิบกระดาษแล้วก็ปั๊มอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ถูกต้องเลยครับและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะคือกิจกรรมใหม่ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะมารู้จักกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำกิจกรรมวันนี้เลยค่ะเริ่มจากอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตที่มือของคุณครูพัดค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคุณครูพัดถืออะไรอยู่ค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานของเรานั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะอาจจะใช้เป็นกระดาษแข็งหรือว่ากระดาษร้อยปอนก็ได้ค่ะเพราะว่ากิจกรรมที่เราทำในวันนี้นะคะเราจะต้องใช้สีน้ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่อุปกรณ์ต่อไปกันเลยค่ะว่าคืออะไรเด็กๆลองสังเกตดูนะเป็นอุปกรณ์ใหม่เด็กๆหลายๆคนค่ะอาจจะไม่รู้จักกันนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูเลยนะว่าคืออะไรนี่นะคะก็คือแผ่นรองลุ่มนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะแผ่นรองลุ่มอีกหนึ่งครั้งค่ะแผ่นรองลุ่มใช่แล้วล่ะค่ะนี่นะคะก็คือแผ่นรองลุ่มนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็ทำมาจากกระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะและตรงกลางนะคะของแผ่นรองลุ่มค่ะคุณครูมีกระดาษสีวางอยู่นะคะเพื่อให้เด็กๆทราบนั่นเองว่าตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งที่เด็กๆค่ะจะต้องนำกระดาษที่เราสร้างสรรค์ผลงานนะคะไปวางค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่อุปกรณ์ต่อไปกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรคะลูกถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำที่คุณครูนะคะนำมาเตรียมไว้ค่ะโดยคุณครูค่ะได้นำสีน้ำนะคะใส่ลงไปที่ฟองน้ำนั่นเองสีน้ำนี้มีสีอะไรคะ
2: สีแดง
0: ถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือสีแดงนั่นเองค่ะ โดยคุณครูนะคะก็เตรียมสีน้ำใส่ไว้ที่ฟองน้ำนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันที่สีต่อไปกันเลยค่ะนอกจากจะมีสีแดงแล้วคุณครูมีสีอะไรอีกคะเด็กๆสีอะไรคะลูกสีเหลืองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีเหลืองนั่นเองค่ะเป็นฟองน้ำที่คุณครูใส่สีน้ำไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะโดยสีน้ำที่คุณครูเตรียมให้ก็คือสีเหลืองนั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆของคุณครูนะคะก็รู้จักสีหลายสีเลยแต่ว่าอุปกรณ์ของเรายังไม่หมดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่อุปกรณ์สุดท้ายของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะใช่แล้วค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือหรือว่าผ้าชุบหมาดของเรานั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็จัดเตรียมผ้าเช็ดมือไว้ให้เด็กๆค่ะได้เช็ดมือตอนที่เด็กๆทำกิจกรรมนั่นเองก่อนที่เด็กๆจะไปล้างมือค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการพิมพ์ภาพด้วยมือให้กับเด็กๆได้สังเกตค่ะอย่างแรกเลยนะคะเหมือนที่คุณครูได้บอกไปเลยค่ะให้เด็กๆนะคะนำกระดาษสร้างสรรค์ผลงานวางลงไปบนแผ่นรองนุ่มเด็กๆสังเกตดูนะคะคุณครูพัดค่ะ

จะวางกระดาษสร้างสรรค์ผลงานนะคะลงไปที่แผ่นรองนุ่มแบบนี้ค่ะแล้วคุณครูนะคะก็จะเลือกสีหนึ่งสีที่วันนี้คุณครูพัดจะใช้ในการพิมพ์ภาพด้วยมือนะคะคุณครูพัดขอเลือกเป็นสีแดงละกันค่ะคุณครูพัดขออนุญาตขยับสีแดงมาฝั่งนี้นะคะแล้วคุณครูค่ะก็จะใช้มือของคุณครูพัดนะคะในการกดลงไปหรือว่าพิมพ์ลงไปบนฟองน้ำนั่นเองค่ะกดลงไปเลยนะคะใช้มือของเด็กๆพิมพ์ลงไปหรือว่ากดลงไปบนฟองน้ำค่ะแล้วเรานะคะก็ลองสังเกตดูค่ะตอนนี้มือของครูพัดเป็นสีอะไรคะมือของครูพัดเป็นสีอะไรคะสีแดงเพราะว่าคุณครูพัดนะคะใช้มือของคุณครูพัดค่ะในการกดลงไปที่ฟองน้ำสีแดงนั่นเองนี่เลยค่ะแต่ว่าเด็กๆอาจจะสังเกตเห็นนะคะว่ามีบางส่วนที่มือของครูพัดนะคะยังไม่เป็นสีแดงคุณครูพัดค่ะก็จะค่อยๆใช้มือของคุณครูพัดนะคะในการกดลงไปที่ฟองน้ำอีกหนึ่งรอบค่ะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะนี่ตอนนี้มือของครูพัดค่ะก็มีสีแดงนะคะอยู่ที่ฝ่ามือของครูพัดหรือว่ามือของครูพัดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะพิมพ์มือนะคะลงไปบนกระดาษเลยค่ะเด็กๆก็ค่อยๆวางมือของเด็กๆนะคะกดลงไปหรือว่าวางลงไปที่กระดาษที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้เลยเด็กๆลองสังเกตดูนะว่าจะเป็นรูปอะไรพร้อมไหมคะ1 2 3อุ๊ยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะโชว์ผลงานให้เด็กๆดูค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตดูนะนี่เลยค่ะอุ๊ยกระดาษของคุณครูพัดเป็นรูปอะไรคะเด็กๆเป็นรูปมือของใครนะมือของคุณครูนั่นเองนี่นะคะก็คือผลงานของคุณครูค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอาจจะลองจินตนาการก็ได้ค่ะว่ามือของเด็กๆนะคะเมื่อพิมพ์ภาพออกมาแล้วเด็กๆคิดว่าเหมือนกับอะไรเด็กๆนะคะก็สามารถเล่าให้คุณครูฟังได้ค่ะคุณครูนะคะก็จะจดบันทึกนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราใช้สีน้ำเราจะต้องเอาไปทำอะไรคะเอาไปตากและมือของเด็กๆที่เลอะนะคะเด็กๆค่ะสามารถใช้ผ้าเช็ดมือนะคะหรือว่าผ้าชุบหมาดในการเช็ดได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างมือกันอีกหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆค่อยๆใช้ผ้าเช็ดมือหรือว่าผ้าชุบหมาดในการเช็ดทำความสะอาดได้ค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างมือกันอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะโดยกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะกี่กิจกรรมลูก2กิจกรรมนะคะและเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดได้ค่ะนั่นก็คือมุมอะไรคะลองสังเกตดูที่ป้ายได้เลยมุมบทบาทสมมุติมุมอะไรอีกคะมุมบล็อกแล้วก็มุมหนังสือถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกเล่นนะคะตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดให้เด็กๆได้เลยค่ะนี่นะคะก็คือมุมประสบการณ์ที่วันนี้คุณครูจะเปิดให้เด็กๆได้เข้าเล่นค่ะแต่เมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาหรือว่าคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะเด็กๆ ก็ต้องช่วยกันอะไรคะเก็บของเล่นแล้วเด็กๆแบ่งปันกับเพื่อนๆด้วยได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆนะคะจะต้องแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆอยากจะทำเลยแต่ว่าถ้าโต๊ะไหนนะคะมีจำนวนคนมากเด็กๆสามารถรอนะคะโดยการไปทำกิจกรรมอื่นได้ก่อนแล้วเมื่อโต๊ะว่างแล้วเด็กๆก็สามารถเปลี่ยนกิจกรรมได้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันยกอะไรคะยกเก้าอี้เก็บที่ให้เรียบร้อยพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

เด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแถวแรกคือกิจกรรมปั้นนะคะเด็กๆกลับหลังหันค่ะเด็กๆกลับหลังหันเลยแค่แถวแรกนะแล้วเด็กๆเดินไปหยิบสัญลักษณ์ของตนเองเลยค่ะไปหยิบแผ่นรองปั้นกับดินน้ำมันด้านนู้นเลยเชิญเลยค่ะค่อยๆเดินนะลูกเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยแถวนี้มาเลยค่ะมาค่ะแถวนี้รอคุณครูก่อนนะมาเลยค่ะ

เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆเก็บของเล่นเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นเลยครับมาลูกช่วยกันเก็บใส่เลยค่อยๆยกนะครับ

0: หลังจากที่ตอนนี้นะคะเด็กๆแล้วก็คุณครูนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมกันมาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะวันนี้มีตัวอย่างผลงานของเด็กๆค่ะหรือว่าของเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะมาให้เด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางได้ดูด้วยค่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมใช่ไหมคะเด็กๆลองดูค่ะผลงานชิ้นนี้ของใครเอ่ยของใครคะดูที่สัญลักษณ์ซีสัญลักษณ์ใครลูกน้องอะไรคะน้องขนมหวานลุกขึ้นเลยค่ะมาด้านนี้เลยด้านนี้ค่ะน้องขนมหวานถือผลงานของตนเองเลยค่ะด้านนี้เลยค่ะซึบด้านนี้นะคะโอเค
1: สีมันลอยแล้ว
0: สีแห้งแล้วค่ะเอามือจับไว้เลยค่ะจับผลงานตัวเองนะคะน้องขนมหวานน้องขนมหวานพิมพ์ภาพเป็นอะไรคะ
1: ภาพรูปปลาแล้วก็กลับไปศาลแล้วก็กลับพ่อแม
0: ่อ๋อรูปปลากับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะปลากำลังทำอะไรอยู่คะ
1: ว่ายน้ำ
0: ปลากำลังว่ายน้ำยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะอันนี้ฝากคุณครูไว้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างผลงานศิลปะสร้างสรรค์ของเด็กๆนั่นเองค่ะ

0: คุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะที่ตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะและเมื่อเด็กๆได้ยินสัญญาณจากคุณครูเด็กๆทำยังไงคะ
1: เก
0: ็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำแล้วก็ดื่มน้ำกันค่ะเมื่อเรานะคะล้างมือกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วหรือยังคะไหนใครพร้อมแล้วเอามือแตะผมใครพร้อมแล้วเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะวางที่ตักเบาๆนะคะเดี๋ยวเจ็บนะลูกนะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่นะคะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักค่ะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพเหมือนอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตภาพบนเกมการศึกษากันเลยเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพแรกกันเลยค่ะภาพนี้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคือภาพอะไรภาพอะไรคะภาพตาถูกต้องเลยน้ององฟองเพื่อนตอบถูกไหมเอ่ยถูกยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำภาพนี้ไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคือภาพอะไรภาพนี้เลยภาพอะไรคะภาพอะไรลูกภาพหูถูกต้องเลยค่ะภาพนี้ก็คือภาพหูนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้นะคะภาพต่อไปของเราเลยค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าคือภาพอะไรลูกภาพอะไรคะ
1: จม
0: ูกภาพจมูกถูกต้องเลยภาพนี้นะคะก็คือภาพจมูกนั่นเองจมูกของเด็กๆอยู่ตรงไหนคะถูกต้องเลยลูกเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำภาพเกมการศึกษาของเราไปวางไว้เลยนะคะภาพต่อไปค่ะภาพนี้เลยเด็กๆต้องรู้จักกันแน่ๆเลยค่ะคือภาพอะไรลูกภาพปากใช่แล้วล่ะค่ะนี่นะคะก็คือภาพปากนั่นเองคุณครูพัดจะนำไปวางแล้วนะเด็กๆต้องช่วยคุณครูสังเกตด้วยนะคะภาพต่อไปเลยค่ะภาพอะไรคะลูกภาพอะไรคะภาพมือถูกต้องเลยภาพนี้นะคะก็คือภาพมือค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยส่วนภาพอื่นๆนะคะคุณครูพัดค่ะก็จะนำไปวางกระจายไว้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการเล่นนะคะเกมจับคู่ภาพเหมือนอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะเด็กๆอยากให้คุณครูพัดจับคู่ภาพอะไรดีคะภาพอะไรดีคะ
1: ส
0: ี
1: แดงปากอ๋ออ
0: ยากให้จับคู่ภาพปากสีแดงใช่ไหมคะได้เลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะหยิบภาพปากเหมือนที่เด็กๆแนะนำคุณครูเลยคุณครูก็จะนำไปวางไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะแบบนี้เลยแล้วคุณครูก็ต้องหาภาพอะไรมาคะหาภาพปากสีแดงมาวางคู่กันเลยพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะลองหาดูนะอยู่ไหนเอ่ยปากสีแดงอยู่ตรงไหนนะนี่เลยค่ะถูกต้องไหมคะคุณครูก็จะต้องนำมาวางชิดติดกันแบบนี้คุณครูพัดจับคู่ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องเลยภาพต่อไปเอาเป็นภาพอะไรดีคะภาพอะไรคะได้ยินเสียงเด็กๆบอกว่าเอาเป็นภาพจมูกค่ะได้เลยคุณครูพัดก็จีบภาพจมูกนะคะแล้วก็นำไปวางไว้นะคะด้านบนเลยนี่เลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเป็นภาพชิ้นใหม่เราจะไม่วางชิดติดกันนะคะเพราะว่า เป็นภาพที่ไม่เหมือนกันนั่นเองเด็กๆอาจจะใช้นิ้วมือของเด็กๆในการวางหรือว่าทาบลงไปเพื่อเว้นระยะนะคะวันนี้ค่ะใครจะเป็นตัวแทนมาช่วยคุณครูพัดจับคู่ภาพเหมือนดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องแก้มใสค่ะไหนน้องแก้มใสลองหาภาพจมูกสิคะถูกต้องเลยค่ะเอามาวางชิดติดกันเลยเดี๋ยวคุณครูช่วยขยับนะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องแก้มใสหน่อยค่ะขอบคุณนะคะเชิญนั่งเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะก็สามารถสังเกตภาพจากเกมการศึกษานะคะแล้วก็จับคู่ภาพเหมือนได้อย่างถูกต้องเลยเดี๋ยววันนี้ค่ะเรานะคะจะมาเล่นเกมการศึกษากันโดยเด็กๆนะคะอาจจะได้เล่นเกมการศึกษาใหม่หรือว่าได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเด็กๆจะต้องเวลาที่เราเก็บเก้าอี้เข้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงคะเด็กๆก็สามารถนั่งที่เก้าอี้แล้วก็เล่นเกมการศึกษาที่คุณครูจัดเตรียมไว้บนโต๊ะได้เลยเมื่อเด็กๆกลุ่มไหนเล่นเสร็จแล้วจะต้องทำอะไรคะกลุ่มไหนเล่นเสร็จแล้วให้เด็กๆยกมือนะคะคุณครูพัดค่ะจะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องถ้าเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้องให้เด็กๆเก็บเกมเข้าตะกร้าให้เรียบร้อยแล้วก็มาเปลี่ยนเกมใหม่ตรงนี้นะคะเด็กๆเก็บก็ยิ่งเข้าที่ได้เลยค่ะขยับมาด้านนี้เลยค่ะนั่งเลยค่ะน้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสด้านนี้ล่ะยกเก้าอี้ใหม่ค่ะยกใหม่ยกแบบนี้ค่ะยกแบบนี้มาค่ะอันนี้เลยค่ะน้องเดมี่

แต่งหุ่นให้เหมือนกันค่ะถูกต้องเลยค่ะภาพต่อไปเลยเอามาวางเลยครับน้องขนุนเดี๋ยวให้น้องขนุนวางก่อนค่ะน้องขนุนหมุนดีๆช่วยเพื่อนหมุนหน่อยค่ะหมุนขยับมาด้านนี้ค่ะไหนวางใหม่ค่ะเอามาวางตรงนี้ค่ะน้องขนุนมาวางตรงนี้ค่ะวางข้างกันแบบนี้ต่อไปเลยค่ะภาพต่อไปเลยค่ะวางเลยครับน้องสแตมป์

วางตัวนี้มาด้านนี้เลยค่ะน็อตวาซิพับเอามาวางตรงนี้ค่ะโอเคถูกต้องไหมคะถูกต้องเอามาติดกันอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะช่วยกันเก็บใส่ตะกร้าครับหยิบกันคนละชิ้นฟังก่อนค่ะหยิบกันคนละชิ้นแล้วใส่ในตะกร้าหยิบอันไหนก็ได้ค่ะ

0: าบอลสิตั้งก่อนนะน้องขนุนวางเลยวางด้านบนเลยค่ะแล้วหยิบเกมใหม่มาหยิบด้านนู้นเลยค่ะหยิบเกมตะกร้าสีชมพูเลยเอาไหนดีคะอันนู้นก็ได้เชิญเลยค่ะน้องมาซิดนั่งลงลูกเอามาวางตรงนี้เลยค่ะ
1: ที่ไหน
0: ลูกอุ้ยรถไฟค่ะที่ไหนเอามาวางคู่กันเลยค่ะวางตรงนี
1: ้
0: แล้วอะไรต่อคะวางเลยค่ะ
1: หนี
0: วางเลยน้องแก้มสายหมุนด้านนี้ค่ะหมุนอีกมาวางเลยค่ะวางตรงนี้ค่ะน้องกันหยิบมาวางตรงนี้หยิบชิ้นนี้มาวางตรงนี้ค่ะหันหมุนให้เหมือนกันโอเคอีกด้านหนึ่งหมุนยังไงคะแบ่งกันค่ะ

หยิบทีละชิ้นแล้วใส่ตะกร้าค่ะหยิบทีละชิ้นแล้วใส่ตะกร้าน้องเดนี่มาช่วยเพื่อนหยิบค่ะ

ลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าได้เลยค่ะเด็กๆ เก็บใส่ได้เลยค่ะน้องขนุนคะเก็บเกมใส่ในตะกร้าได้เลยลูกเก็บใส่ในตะกร้าเลยครับนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะเด็กๆหลายคนเลยนะคะอาจจะได้เรียนรู้นะคะเกมการศึกษาใหม่ค่ะหรือว่าได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมนะคะแต่เมื่อเด็กๆค่ะได้เล่นเกมการศึกษาแล้วนะคะเด็กๆต้องอย่าลืมเลยให้คุณครูนะคะตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆด้วยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้กิจกรรมกับคุณครูนะคะทั้งหมดกี่กิจกรรมเอ่ยกี่กิจกรรมคะ5กิจกรรมเลยทั้งกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมและกิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะคืออะไรคะกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาร้องเพลงแล้วก็บ๊ายบายใครเอ่ยแล้วก็บ๊ายบายเพื่อนๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลากันนะคะน้องมาตินนั่งดีๆลูกถ้าพร้อมแล้ว1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายหันไปบ๊ายบายเพื่อนๆได้นะบ๊ายบายเพื่อนๆได้นะ

0: วันนี้รายการดร.คิดพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอกระดูกครับใช่แล้วครับหมอกระดูกแล้วหมอกระดูกทำหน้าที่อะไรสำคัญอย่างไรวันนี้น้องบอสจะพาเราไปทำความรู้จักกันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมชื่อบอสนะครับผมอยากเรียนรู้วิธีการเป็นหมอกระดูกอะครับ
2: ก็บอสมาหาทุกคนแล้วล่ะพี่เนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อนะครับวันนี้น้องบอสอยากรู้จักกับชีวิตของพวกพี่ใช่ไหม
1: ใช่
2: งั้นก่อนอื่นเราไปรู้จักกระดูกกันก่อนดีไหม
1: ดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวพี่พาไป
1: นี่มันของจริงเหรอคะ
2: ไม่ใช่ของจริงเป็นของที่ทำจำลองลองจับดูดิจับดูสำหรับของหมอกระดูกและข้อเนี่ยเราจะดูแลโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกนะครับแต่ว่าเราจะเน้นที่กระดูกที่เป็นระยางระยางเนี่ยคือกระดูกที่ออกมาจากแกนกลางนะครับเช่นต้นแขนมือสะโพกขาเข่าหน้าแข้งเท้าเป็นต้นนะครับแต่นอกจากระยางแล้วเนี่ยเรายังดูกระดูกที่เป็นแกนกลางด้วยก็คือเป็นกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกเชิงกราน
0: น้องๆทราบกันแล้วนะครับหมอกระดูกดูแลกระดูกที่เป็นระยางและก

0: กระดูกแกนกลางแต่ดูเหมือนน้องบอสจะยังมีคำถามอีกนะครับคุณหมอ
1: มันแปลกนะคะกระดูกนี่ครับทำไมมันถึงมีเส้นเยอะจัง
2: มันมีสีแดงๆพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีสีขาวๆใช่ไหมสีแดงอันนี้ก็คือกล้ามเนื้อนะครับเวลาที่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะขยับได้ก็จะต้องมีกล้ามเนื้อนอกจากกล้ามเนื้อจะต้องมีเอ็นด้วยนะครับถึงจะได้ขยับได้อย่างนี
1: ้เวลาเราเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะเหมือนกับตอนเราขยับแข้งขยับขา
2: ใช่ไหมถูกต้องเนาะงอเหยียดเข่าแบบนี้นะ
0: โอ้โหหมอกระดูกรู้จักส่วนต่างๆของร่างกายเยอะขนาดนี้แล้วเวลาตรวจคนไข้หมอใช้เครื่องมืออะไรครับถึงได้รู้ว่าคนไข้เจ็บตรงไหน
2: เราใช้มือครับเราสามารถคำได้มันมีตุ่มกระดูกนะที่นูนๆ นะครับแล้วก็เวลาที่คนบาดเจ็บมันก็จะบวมนะแล้วก็ปวดนอกจากนั้นเรายังมีเครื่องมือพิเศษนะครับที่ไว้สำหรับตรวจซึ่งเฉพาะหมอกระดูกและข้อเนี่ยที่จะใช้อันนี้กันก็คือ
1: แตรไม้บรรทัดเนี่ยนะคะ
2: มันไม่ใช่ไม้บรรทัดบรรดานะเนี่ยมันเป็นไม้วัดมุมพวกเราหมอกระดูกและข้อจะต้องวัดว่าข้อของคนไข้เนี่ยข้อของผู้ป่วยเนี่ยสามารถขยับได้เท่าเดิมหรือเปล่าอย่างเช่นอ่ะบอสกระดกข้อมือขึ้นตึ้งเราก็วัดได้แล้วว่านะจากแนวระดับเนี้ยฮึบได้ตั้งเกือบ90องศาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพิสัยข
1: ้อแล้วพิสัยข้อคืออะไรหรอครับ
2: พิสัยข้อนะครับหรือในทางศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่า range of motion ก็คือปริมาณมุมที่ข้อสามารถขยับได้ซึ่งแต่ละข้อก็จะมีปริมาณมุมที่อยู่ในค่าปกติที่ขยับได้ถ้าข้อต่างๆเช่นข้อศอกข้อมือข้อเข่าขยับได้น้อยกว่าปกติก็แสดงว่าน่าจะมีการบาดเจ็บหรือมีการเสื่อมหรือมีพยาธิสภาพใดๆซึ่งเราก็ต้องตรวจแล้วก็ใช้ไม้วัดมุมนี่แหละ
1: มันเหมือนเป็นยางลบเลยครับ
2: ใช่มันเป็นยางครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ลบนะมันไว้สำหรับเคาะข้อเข่าดีกว่าเห็นไหม
1: สบายดี
2: นี่นี่เห็นไหม
1: ทำไมมันกระตุกเลยคร
2: ับถ้าเส้นประสาทปกติเนี่ยก็จะมีขากระตุกได้บ้างแต่ว่าต้องไม่รุนแรงมากถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่เส้นประสาทเนี่ยพอปึ๊บเนี่ยปีกขึ้นมาเตะขึ้นมา
0: สนุกใหญ่เลยนะครับน้องบอสแต่วันนี้การรักษาที่หมอจะสอนคืออะไรไปดูกันเลยครับ
2: วิธีการรักษาวันนี้ที่พี่อยากจะสอนก็คือการใส่เฝือกไว้รักษาคนไข้ที่มีกระดูกหัก
1: ผมจะได้ฝึกใส่เฝือกเหรอครับ
2: ใช่ถูกต้องงั้นเราไปกันเลย
1: ไปครับ
2: นี้จะสาธิตวิธีการใส่เฝือกในคนไข้ที่กระดูกข้อมือหักนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือขอเช็ดมือก่อนนะครับแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเพราะว่าเฝือกนี้ต้องใส่อยู่อย่างต่ำเนี่ยคือ4สัปดาห์นะฮะก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้มันแห้งไวนะครับขั้นตอนที่2ก็จะใส่เป็นผ้าที่จะรองไว้ที่ผิวหนังก่อนแล้วก็พันสำลีนะครับต่อไปเราก็จะพันเฝือกแล้วนะอันนี้เป็นเฝือกปูนนะครับเหมือนปูนพลาสเตอร์เลยใช้น้ำก่อนบอสต้องจำนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวบอสจะต้องโดนสอบนะ
0: เอาละสิครับน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
2: ใส่ต้องใส่ให้สวยนะเพราะว่ากระดูกมันจะได้เข้ารูปดีนะครับและทำการขึ้นรูปเนาะนี่ก็เป็นการเข้ารูปเนาะขอผู้ช่วย1คนครับมาจับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้หน่อยครับ
1: นิ้วโป้งกับนิ้วชี
2: ้ถูกต้องนะโอเคตอนนี้เฝือกมันจะเริ่มแข็งแล้วนะครับเราก็จะทำการดัดเข้ารูปเนาะครับปึ๊บ
1: ต้องกดเข้าไปไหมครับ
2: จะต้องจัดเข้ารูปครับมันก็จะมีเทคนิคทำประมาณแบบนี้เพราะว่าเราต้องการให้ข้อมือเนี่ยอยู่ในท่ากระดกลงแบบนี้สักนิดนึงเราก็ต้องใช้มือกดตอนนี้มันจะเริ่มใกล้แข็งแล้วนะอันสุดท้ายเนาะรอบนี้เป็นรอบเก็บถ้าเกิดเราขึ้นรูปได้ดีเนี่ยในรอบที่1เนี่ยรอบที่2นี่คือเพียงแค่ให้มันแข็งแรงขึ้นเท่านั้นตัดหน่อยจ้าตัดเลยเก่งมากเก่งมากโอเค
0: แหมน้องบอสเก่งจริงๆเลยนะครับช่วยงานคุณหมอได้อย่างคล่องแคล่วเลยครับ
1: ทำไมเราถึงต้องชุบน้ำแล้วเอาไปแตะที่เฝือกคร
2: ับมันก็จะทำให้มันสวยขึ้นและเรียบขึ้นเนียนขึ้นทั้งผิวนอกมันก็จะไม่ขรุขระนะเพราะว่าปูนมันจะละลายน้ำเนี่ยเหมือนงานศิลปะไหม
1: เหม
2: ือ
1: น
2: โอเคว
1: าดรูปโดเรมอนด้วย
0: ดูคุณหมอสาธิตการทำเฝือกแล้วคิดว่าทำได้ไหมครับน้องบอส
1: ข้าใจครับก็คือเหมือนเราต้องพันปูนปลาสเตอร์2รอบครับรอบที่2อาจจะต้องใส่ถุงมือเพื่อให้มันเรียบบอสคิดว่าตัวเองทำได้ต้องผ่านครับเช็ดสำลี
0: ใจเย็นๆนะครับน้องบอสแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเนี่ย
2: ขั้นตอนต่อไปทำอะไร
1: ก็พัน
2: วัดดูก่อนวัดดู
1: ความยาว
3: ความยาวถ้าเป็นช็อตก็ประมาณนี
2: ้ประมาณน
1: ี้ก็รัดเข้าไปก่อน
2: ลงต้องตัดตรงไหนนะ
1: ตรงนี้ครับ
2: ตรงนิ้วโป้ง
3: ตรงนี้ตัดแค่นิดเดียวพอ
1: ชื่อแล้วก็แย่นี่เอานิ้วโป้งไป
2: เรื่องทำอะไรต
1: ่อพันเจ้าสำลีตอนที่ทำเฝือกนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ทำเฝือกเองครับอย่างแรกโอผ้าเป็นปูนะครับไปจุ่มกับน้ำแล้วเอามาพันนะครับผมรู้สึกแบบพันไปพันมาผมก็งงๆนะครับว่าถ้าพันไปอย่างนี้แล้วมันต้องยังไงต่อโชคดีครับที่มีพี่ผู้ช่วยอีกคนนึงมาช่วยก็เลยได้รู้ครับว่าต้องพันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับผ่านไหมครับ
2: ผ่านครับ
1: เย้โอ้นี่ผลงานผมเองครับเอาว่าสวยใช่ไหมล่ะ
2: เยี่ยมไปเลยครับบอสวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง
1: สนุกมากครับที่ได้มาทำเฝือกจริงๆ
2: รู้จักได้รู้จักการเป็นหมอกระดูกสักเพียงบางส่วนเนาะ
1: ครับ
2: ก็สำหรับน้องๆที่กำลังดูอยู่นะครับถ้าอยากแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องระบบกระดูกและข้อนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้อง stay fitก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอที่เหมาะสมกับวัยนะครับไม่หนักเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับอันที่2ก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเป็นส่วนผสมเช่นนมนะครับและอันสุดท้ายก็คือต้องไปตากแดดบ้างนะครับ
1: ทำไมถึงต้องตากแดดด้วยล่ะครับ
2: ครับเพราะว่าแดดในช่วง 8:30 ถึง 9:00 จะเป็นคลื่นความถี่ที่สามารถทำให้ผิวหนังเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีได้นะครับและวิตามินดีจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับ
0: สุดยอดไปเลยครับบอสเก่งมากครับทำเฝือกได้ดีทีเดียววันนี้น้องๆได้รู้จักกับหมอกระดูกกันไปแล้วได้เห็นการทำงานของหมอกระดูกว่าเป็นอย่างไรและได้เรียนรู้วิธีการรักษากรณีที่เกิดกระดูกหักอีกด้วยรายการด็อกเตอร์คิดส์ยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยานเลยสิ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สอนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจัดทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนแล้วกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันปึ๊บ

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นสีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งหนึ่งเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้เอาล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆ

โรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับโดนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันวันนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆ อยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาเราจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชานจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและหิมะตกด้วยค่ะโอ้ดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝปริพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนั้นน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ้าว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เพื่อนๆจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนๆจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ
0: สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ตอนที่8เพลงแม่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสวัสดีเพื่อนวันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
1: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกกันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้ว

0: แล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะคำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาทใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากคุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
1: โหดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
1: โหใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมครับเพื่อคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้ใจเข้าถึงลูกหลานนะครับก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าเด็กเจนอัลฟาที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะกระโดดข้ามไปนะครับ 5-6G เนี่ยผมบอกเลยว่าอีกไม่นานแล้วนะครับและเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปไม่หยุดยั้งนะครับเป็นสื่อเข้าถึงผู้ใช้บนโลกไซเบอร์สื่อต่างๆนะครับจะสร้างวิธีการหาเงินจากผู้ใช้ครับไม่เพียงแต่รายได้จากโฆษณานะครับยังสร้างเนื้อหาสร้างแอปเกมมาให้ลองเล่นเมื่อเล่นปั๊บเล่นเล่นเล่นเล่นติดฮะพอติดแล้วยังไงฮะก็จะกระตุ้นให้เกิดการจ่ายค่าแอปฮะเพื่อเลี่ยงโฆษณาหรือเพื่อเข้าไปสู่ด่านต่อไปนะครับหรือว่ามีไอเทมเทพนี่คำนี้ไอเทมเทพนะครับเพิ่มโอกาสเพิ่มคะแนนสะสมเด็กเล็กไม่สามารถนะครับจ่ายเงินเองก็อาจจะรบเร้าผู้ปกครองนะฮะซื้อให้ก็เหมือนรุ่นเรานะฮะบางทีก็อยากได้พวกตุ๊กตาหุ่นยนต์ไว้เล่นไว้อวดเพื่อนแต่เด็กสมัยนี้ไม่เอาอ่ะเด็กสมัยนี้เขาอยากได้ไอเทมอยากได้ NFT นั่นไงครับมันกลายเป็นของเล่นเป็นความเท่ของเด็กๆที่แสดงแบบเวอร์ชวลบนโลกดิจิทัลกันนะครับผู้ปกครองอย่างเรานะฮะเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เด็กๆ เหล่านี้ครับเขาก็จะคิดว่านี่ก็คือของเล่นสำหรับพวกเขาดังเช่นเล่นตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์นั่นเองครับเอาละครับเราจะสื่อสารยังไงนะฮะกรณีที่สิ่งของเหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกหลานของเราหรือมูลค่าที่มากเกินเด็กไปนะฮะรายการของเรานะครับมีแนวทางตัวอย่างพร้อมกับความคิดเห็นแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมารวมกันเพื่อบอกเล่าเนื้อหาจากเกมนะครับเรามาเรียนรู้สิ่งดีๆจากเกมในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันนะครับเอาละครับเราไปเข้าสู่การแข่งขันกันนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมแข่งขัน2ทีมด้วยกันนะครับแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกน้องน้อง1คนนะครับและจะเป็นพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองก็ได้นะครับอีก1ท่านนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับและถ้าได้มากที่สุดในสัปดาห์นั้นเขาจะเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่แรกประจำสัปดาห์นี้ได้เลยเขาคือทีมเบสิกครูคุณแม่พลอยและน้องนิปุ่นครับนี่น้องนิปุ่นคนนี้คุณแม่คือคนนี้คุณแม่พลอยนะครับมาแนะนำตัวกันสักนิดนึง1 2 3
1: ทีมเบสิกครูทีมธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
0: โอ้ยอุ๊ยมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคุณแม่พลอยฮ
2: ะ
0: น้องนิปุ่นเขาเป็นคนยังไงฮะ
2: เขาเป็นคนร่าเริงค่ะแล้วเขาก็เป็นคนตลกด้วยเนาะมีอารมณ์ขันใช่ไหมลูก
0: จริงป่ะจริงป่ะวันนี้ให้พี่หอยท้องแข็งเลยนะให้พี่หอยแบบว่าว้ายต้องออกจากวงการตลกไปเลยดีไหมดีไหมครับลูกเขาชอบทำอะไรเป็นพิเศษฮะ
2: ก็ปกติเขาจะชอบเล่นเกมค่ะ
0: งาน
2: เกมเขาจะเป็นชอบเล่นกีฬาแล้วก็เล่นเกมค่ะ
0: กีฬาชอบกีฬาอะไร
1: เทควันโด
0: อ่ะทุ่ม
2: โชว์หน่อย
0: อ่ะโชว์หน่อยทุ่มนี้ครับเขาพี่นี่ชอบเล่นเทควันโดอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมอยากเป็นเหรอโอ้ยอย่างนี้เขาเคยบอกคุณแม่ไหมฮะว่าอยากเป็นนักกีฬา
2: เคยบอกค่ะเคยบอกค่ะอาชีพใฝ่ฝันของเขาก็คือเป็นนักเทควันโดทีมชาติ
0: มีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอลเทควันโดมีไหม
1: ไอดอลแบบว่า
0: ไอดอลไอตัวอย่างไอดอลอะไอดอลแบบว่าพี่ที่เราอยากทำตามอะที่พี่เจเป็นทีมชาตินี้ไหม
2: หนูอยากแข็งแกร่งเหมือนใคร
0: แข็งแกร่งเหมือนใคร
1: ครู
0: ชื่ออะไรกัปตันอเมริกาสไปเดอร์แมนไม่ใช่ใครใครครูชื่ออะไร
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้ครูเขาเป็นทีมชาติไหม
2: น่าจะคุณครูเขามาจากเกาหลีค่ะ
0: อ๋อเป็นเกาหลีเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ปาร์คจีซองไม่ใช่หนูวันกรรมไม่ใช่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะชื่ออะไรอ่ะน่ารักมากคู่นี้นะครับอ่ะทีมแรกของเรานะครับเบสิกครูครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับเขามีชื่อทีมว่ามีคุณสปายแวร์คุณอาร์แทมมี่และน้องมีคุณครับเอาตรงๆแล้วอยากจะกินกินเขาไปไม่ให้เหลือแม้แต่กระดูกกระเดี่ยวเลยขอกินน้องมีคุณหน่อยได้ไหมครับกินได้ป่ะเอาแขนก็ได้เอาแขนแขนกัดงั้นกัดได้ไหมไม่ได้นะครับคุณแม่แทมมี่
3: คุณอาแทมมี่
0: คุณอาอ๋อไม่ใช่คุณแม่อันนี้เข้ามาคุณแม่อันนี้ไม่ใช่
3: ไม่ใช่คุณแม่อ
0: ันนี้คุณอาคุณอาคือน้อง
3: น้องของคุณพ่อ
0: น้องมีคุณน้องมีคุณนะครับมีคุณครับวันนี้คุณแม่ไม่มาคุณพ่อไม่มาหรอครับไม่มามากับใครอ่ะ
1: อากับปู
0: อากับปูปูที่มีกล้ามาหรอครับ
1: ป
0: ูปูเน้นเลยว่าปูไม่ใช่ปู นี่สนิทกันมากไหมครับ
3: สนิทค่ะ
0: สนิทกันขนาดไหนคุณแม
3: ่ก็เราอยู่บ้านเดียวกันแล้วเราก็เล่นกันประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นคนมีสไตล์ผมว่าอายุก็น่าจะไม่ได้เยอะมากดูจากสไตล์การทำผมแล้วสีมันตกหรืออะไรฮะ
3: สีมันตกหรือดีก็ไปจุ่มจุ่มสีครั้งหนึ่ง
0: น้องคุณครับน้องมีคุณอยากทำสีแบบนี้ไหมไม่เอาไปไม่เอาด้วย
3: เอาไหนบอกวันนั้นอยากทำสีเหมือนอาร์แทมมี่ไง
0: เอ้าทำไหม
3: เพราะอยากเสียอัตต
0: อมสีอะไรดีสีน้ำเงินสีฟ้าไม่เอารักอาร์แทมมี่ไหมแค่ไหนทำมือดิทำมือโอ้โหแสดงว่าเยอะเลยนะครับแล้วน้องมีคุณเขามีนิสัยเป็นไง
3: น้องก็จะเป็นเด็กเฟรนลี่มาก
0: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ชอบเล่นกับคนในบ้านแล้วก็โดยเฉพาะชอบเล่นกับพี่เขามีพี่ชาย1คน
0: ชื่อว่า
3: ชื่อพี่มาวิน
0: วันนี้พี่มาวินไม่มาหรอครับ
1: ไม่มาร
0: ักพี่มาวินไหมครับ
1: รัก
0: หรอเคยเอาของอะไรให้พี่มาวินไหมครับ
1: เคย
0: เอาอะไรให้ครับ
1: ก็ขนมอะไรให้
0: อ้าวแล้วเราไม่เก็บไว้กินเองหรอครับ
1: แบ่งกัน
0: wow. เราได้เยอะหรือพี่เขาได้เยอะ
1: ทั้งคู่
0: โอ้ย น่ารักจังเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไรบ้างน้องมีคุณอยากเป็นอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: หมอ
0: เป็นหมอ wow. หมออะไรรักษาอะไรรักษาคนไข้ ถ้าพี่หอยไม่สบายฝากเนื้อฝากตัวคุณหมอมีคุณด้วยนะครับได้ไหม น้องคงบอกพี่หอยเล่นอะไรนี่นะอ่ะเรามาสโลแกนทีมสักนิดนึงอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
1: มีคุณสปายแวร์ตามจอแจทุกมุมว่าง
0: ผมอยากจะกืนกินเด็กคนนี้ลงไปและนี่คือทีมมีคุณสปายแวร์ครับขอบคุณครับเอาละสู้ๆนะน้องมีคุณนะเชิญอ้าวหายไปไหนแล้วเราก็ตกใจนึกตอนแรกยืนนั่งอยู่นี้เอาละครับตอนนี้เป็นคู่เรียกว่าแม่ลูกกับอาหลานแล้วกันนะครับเอาละครับผมบอกอย่างนึงว่าเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวไม่ได้ระมัดระวังไม่ให้เครื่องอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เชื่อมไปสู่บัญชีการเงินลูกๆอยากได้ของอยากได้ค่าแอปค่าไอเทมบนออนไลน์ก็มาอันเธอมีอยากได้มีไหม
3: มีแต่อยากได้หุ่นยนต
0: ์อยากได้หุ่นยนต์ในยุคน้ำหอยเลยรู้ได้หุ่นยนต์นะฮะอันจริงๆเด็กๆก็มีไหมมาลบเล้าไอเทมมีไหม
2: มีค่ะแต่ว่าเราจะตกลงกันไว้ก่อนว่าอะไรที่เสียตังค์เราจะยังไม่โหลดให
0: ้อ๋อไอเทมได้แต่เป็นไอเทมฟรี
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับบางทีจริงๆบางคนก็ต้องโดนนะลูกๆหลานๆมาลบเล้าให้ผู้ปกครองซื้อให้นะครับดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะฮะมาพบกับภารกิจแรกของเราเลยก็คือไอเทมเทพจอมดู
1: จอมมี่
0: ดูเล่นเกมเฉยเลย

0: ขอยิงเฉยเลย
1: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบ

0: กันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
1: นั่นแหละครับคือกติกาของเกมแรกนะครับภารกิจแรกของเรานะครับเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ครอบครัวนี้นะครับเราได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เราไปทำการสำรวจนะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆครอบครัวนะครับไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
2: บ้านหญิงสวยๆครับพอจะมีเงินบริจาคเติมเกมให้ลูกนกลูกกาหน่อยได้ไหมคะ
3: เล่นเกมในมือถือต้องเสียเงินด้วยเหรอพี
2: ่พี่ดูนักแคสเกมใน YouTube ครับเขาบอกว่าถ้าซื้อสกินนี้อ่ะมันสามารถเพิ่มดาเมจและสามารถฆ่าคนได้รวดเร็วและง่ายดายครับ
3: แล้วอย่างนี้ต้องซื้อมากขนาดไหนอ่ะพี่ถึงจะชนะนะลูก
2: ก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆครับเพราะมันมีหลายด่าน
3: ฟังป้านะแปลว่าพี่ก็ต้องมาขอเงินป้าหญิงหรือคุณพ่อคุณแม่เพื่อเอาไปเติมไอเทมในเกมทุกวันเลยเหรอลูกพี่ต้องเรียงลำดับความสำคัญดีๆนะลูกพ่อแม่เราอ่ะเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยอดหลับอดนอนทำงานดึกดื่นเพื่อให้พี่มีข้าวกินได้ไปโรงเรียนดีๆพาพี่ไปเรียนพิเศษแต่พี่เอาเงินไปเติมในเกมที่อยู่ได้แค่3วันพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตเราไหมลูก

0: ว่าเจ๊ตกใจหมดเลยน้องรถมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: เจ๊ช่วยเราซื้อไอเทมนี้ในเกมหน่อยสิคะ
0: ไหน
1: ครบชุดครบเซตเลยค่ะ
0: โหแล้วอย่างเงี้ยอาต้องออกไปซื้อที่ร้านไหนอ่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะซื้อในเกมนี้ค่ะโรสไม่ได้ให้อาเจี๊ยบซื้อให้ฟรีๆโรสเก็บเงินค่าขนมไว้แล้วค่ะนี่ค่ะ
0: โหตั้งหลายร้อยแน่คือน้องโรสจะให้อาเนี่ยเอาไปเติมในเกมใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วพอเติมเสร็จก็คือน้องโรสจะเอาเงินเนี้ยไปซื้อของในเกมใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โหตั้งหลายร้อยแน่อาว่านะถ้าเราเอาไปซื้อข้าวซื้อขนมหรือว่าเติมเน็ตบ้านอ่ะได้หลายเดือนอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าหนูเอาไปซื้อไอเทมในเกมอ่ะมันอยู่ได้กี่วัน
1: มันก็เป็นไอเทมชั่วคราวค่ะอยู่ได้3 วัน 3 วัน
0: โหน้องโรสคุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ให้เงินน้องโรสมาเนาะแล้วก็น้องโรสใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยจะเอาไปซื้อไอเทมจริงหรอ

0: ไซเบอร์สตอรี่นะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่อง A นะครับเรื่องที่สองคือเรื่อง B นะครับอันไหนเอ่ยที่จะทำภารกิจสำเร็จคราวนี้แหละครับเอาละฮะต้องเลือกแล้วอย่าลอกกันนะเป็นความคิดต่างไม่เป็นไรเลยนะฮะให้น้องๆได้คิดนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราต้องเลือกกันนะครับคุณอาเทมมี่คุณแม่พลอยก็ต้องเลือกนะครับน้องนิปุนเลือกได้นะครับเรื่องที่1คือเรื่อง A เรื่องที่2คือเรื่อง B นะฮะอันไหนจะทำภารกิจสำเร็จถ้าพร้อมแล้วเตรียมยกครับความคิดต่างไม่เป็นไรนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละครับคุณอาทิตย์เลือกข้อ B นะครับต้องมีคุณเลือกเหมือนกันข้อ B เหมือนกันส่วนครอบครัวนี้ไอ้ภาพต่างครับแม่พลอยนะฮะเลือก A น้องนิปุนก็เลือก A ฮะเอาสิครับจะต้องมีใครได้เหรียญไปสักทีมหนึ่งนะฮะเพราะจะต้องมีคนถูกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใครถูกโอเคแต่ผมถามนิดนึงแทมมี่ทำไมถึงเลือกข้อ B ฮะ
1: ข้อ B เนี่ยเพราะว่าดูลักษณะของตอนที่คุณอาเขาให้เหตุผลให้เหตุผลกับ
0: ซื้อข้าวดีกว่า
1: ซื้อข้าวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงอาจจะแบบว่าม
0: ี
1: ชะงักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบอกอุ้ยเพราะว่าเงินก็เป็นเงินที่เขาเก็บมาเองด้วยมันก็ไม่ได้แบบ

0: ไม่ได้เป็นเงินที่แบบได้มาเลยทันที
1: ได้ของง่ายๆ
0: ใช่ได้เป็นของง่ายๆฉะนั้นเขาก็อาจจะมีอีกนิดนึงนะอะไรอย่างนี้อาจจะเชื่อ
1: ครับผมนี่สิครับน้องบีคุณฮะเลือกข้อบีเพราะอะไรฮะชอบข้อบีเหรอฮะชอบชอบอ่ะทำไมถึงชอบอ่ะทำไมแบบเวลาลูกเขามาแบบขอไปซื้อไอเทมแล้วแบบขอตังแม่เขาเลยแม่เขาบอกเออซื้อข้าวดีกว่าเคยมีขออาร์เทมี่ไปซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคย
1: ไม่เคยเล่นเกมเป็นไหม
2: ก็บางทีก็เล่น
1: เกมเล่นอะไรส่วนใหญ่เราเล่นเกมอะไรน้องมีคุณ
2: เล่นเกมพวกปืนอะไร
1: ปืนปืนเหรอมันก็ต้องมีไอเทมดิเราเคยขอไหมเขาเคยขอเราไหม
0: จะขอไปซื้อกันดั้ม
1: เฮ้ยเอาละเด็กสมัยนี้อาน้อยเมื่อกี้ที่ผมพูดไปในต้นรายการคือเดี๋ยวนี้เขาจะเอาอะแม่คุณอาอยากได้ไอเทมเทพหรือไม่ก็แบบ NFT อันไม่มี
0: ไม่มีค่ะ
1: ครับขอกันดั้ม
0: ขอกันดั้ม
1: อันนี้เด็กยังไม่รู้ว่าแบบจะเอาไปทำอะไรไอเทมเทพ
0: ช
1: อบเป็นหุ่นยนต์มาดูฝั่งนี้ฮะคุณแม่พลอยฮะเมื่อกี้เลือกข้อ A ทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
3: คือเพราะว่าปกติแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสมมติเวลาน้องปุ่นมาขอซื้ออะไรแบบนี้เราก็จะให้เหตุผลประมาณนี้ค่ะว่าแบบเออจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่หาเงินมาให้นิปุ่นเอาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
3: แต่ว่าจริงๆเนี่ยเคยบอกเขาไว้ว่าถ้าเขาเก็บเองเนี่ยเขาอยากจะซื้อเราให้นะคะ
1: ก็ซื้อเธอเก็บเป็นเงินเพราะว่าในข้อนั้นเป็นเงินของเขา
3: ใช่
1: แล้วเก็บเองพอซื้อเขาจะรู้ว่าค่าของเงินเนี่ยมันยังไงกว่าจะได้เงินมาแล้วไปซื้อไอเทมพวกนี้จะโอเคไหม
3: ใช่ใช่ครับ
1: น้องนิปุ่นครับลบโทษทีเลือกข้อ A เราเคยไหมเคยขอแม่ไปซื้อไอเทมไหมไม่เคยเหรอฮะแล้วชอบเล่นเกมไหมอ่ะ
2: ชอบ
1: ครับเกมอะไรนิปุ่น
2: โปเกมอนอยู่ไหน
1: เป็นคำถามหรือคำตอบเนี่ยถามพี่หอยเหรอว่ากูพี่รู้นะในฉากเรามีโปเกมอนปะวะไม่ว่าไม่มีนะโปเกมอนอยู่ไหนคือเป็นเกมใช่ป่ะเป็นเกมแล้วแบบว่าเรามาหา
2: เกมต่อสู้
1: เกมต่อสู้ก็มีเราเคยไหมเราเก็บเงินซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคยซื้ออะไรในเกมเลย
1: ไม่เคยซื้อเยี่ยมมากเลยลูกสองคนนี้เยี่ยมมากไม่ขอซื้อไอเทมซื้อกันดั้งดีกว่าเอาละเรามาดูคำตอบการเฉลยกันนะครับว่าข้อไหนจะเป็นการที่ทำภารกิจสำเร็จครับ
4: ผมไม่ได้ขอเงินคุณป้าทุกวันหรอกนะครับผมแค่เติมเกมครั้งนี้ครั้งเดียวได้ไหมครับสงสารหลานถ้าทำดำเถอะนะครับ
5: อ่ะเดี๋ยวป้าเติมเงินในเกมมือถือให้พี่ก็ได้นะลูกแต่พี่ต้องอย่าไปบอกพ่อกับแม่นะเดี๋ยวพ่อกับแม่รู้บ่นป้าแย่เลย
4: ขอบคุณครับป้าหญิงสวย
6: น้องโรสคะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยอุตส่าห์ให้เงินหนูมาแล้วหนูต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเอาไปซื้อไอเทมในเกมครบ3วันปุ๊บเงินมันก็จะหายไปเลยนะแล้วอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่รวมถึงอาเองอะจะไว้ใจให้หนูเก็บเงินเองหรอ
4: นั่นสิคะโรสไม่ซื้อไอเทมแล้วค่ะเก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่า
6: โอ้โหเก่งมากหลานอาง
4: ั้นโรสขอเงินอาเจี๊ยบมาเก็บเพิ่มไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ได้ไหมคะ
6: ซื้อบ้านเลยเหรอ
4: ค่ะ
6: ซื้อบ้านได้เดี๋ยวอาให้สองหลังเลย
4: โ
6: หแต่เป็นบ้านตุ๊กตานะ
4: ก็ได้ค่ะ
1: เยี่ยมยอดมากครับคำตอบที่ทำภารกิจสำเร็จคือข้อ B นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับตอบถูกต้องและก็ตอบตรงกันด้วยได้คะแนนรวมไปเลย300เหรียญครับเฉียบขาดมากไอซีนะครับผมส่วนนะครับเบสิกครูนะฮะตอบตรงกันแต่ไม่ถูกไม่เป็นไรเลยนะฮะได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับตอนนี้นะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะนำอยู่นะครับไม่เป็นไรตอนนี้เพิ่งเริ่มเกมแรกนะครับเรายังมีอีกโอ้โหอีก100เกมให้เล่นเลยรอเล่นนะฮะมันเยอะไปถ้าเล่นก็คงจะอีกสัก 2-3 วันไหวไหมเล่นกับน้องหอยอยู่ 2-3 วันอีก100เกมได้ไหม
2: ไม่ไหว
1: ไม่ไหว
2: 2ล้านชั่วโมง
1: 2ล้านชั่วโมงเลยนะฮะไหวไหมเล่นกับน้องหอย100เกม เอานะ
4: ไม่ได
1: ้นอนอะไรนะ
4: ไม่ได้นอน
1: ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเด็กต้องการการพักผ่อนด้วยเอาละครับมาดูกันครับสู้ๆทั้งสองทีมเลยนะครับ
7: จากสถานการณ์จำลองทั้งสองนะคะสำหรับครอบครัวเอสอนได้ดีทีเดียวเลยค่ะแต่เด็กอาจจะเข้าไปไม่ถึงกฎทำให้ในที่สุดหยุดเด็กไม่ได้การสอนอาจจะยาวแล้วก็ยากเกินวัยไปนิดนึงค่ะควรจะให้กระชับกว่านี้และที่สำคัญก็คือยืนยันว่ายังไงก็ไม่เติมเงินอย่างนุ่มนวลนะคะสิ่งที่ได้จากสถานการณ์นี้ก็คือเมื่อกฎไม่มั่นคงเด็กอ้อนได้สำเร็จสิ่งที่สอนก็จะไม่เป็นผลถ้าคิดว่าต้องการสอนต้องยืนยันว่าไม่ได้ค่ะอาจจะให้ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อสะสมแต้มหาช่องทางว่าเกมนั้นน่ะถ้าไม่ได้ใช้เงินเก็บแต้มเอาจะเป็นไปได้ไหมหรือในที่สุดคือยังไม่อนุมัติด้วยกฎของอายุและวงเงินที่จำกัดสิ่งสำคัญก็คือผู้ใหญ่ผู้ปกครองควรเป็นผู้สอนให้ลูกเห็นค่าของความพยายามและรู้จักเก็บออมเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กใช้เงินปริมาณมากโดยไม่ควบคุมเด็ดขาดค่ะควรกำหนดขอบเขตของเงินที่ลูกสามารถใช้จ่ายได้ด้วยตนเองเพื่อให้เด็กฝึกจัดลำดับความสำคัญและอดทนต่อความต้องการรู้จักเลือกสิ่งที่จำเป็น
1: เอาละครับผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักวิธีการบล็อกหรือการแบนเว็บนะฮะแอปที่ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานนะครับในหลายๆแอปกันแล้วโลกไซเบอร์มักจะมีการสร้างใหม่ๆทั้งเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมได้เข้าไปเล่นนะครับผู้ปกครองนะครับคงไม่สามารถตามดูเด็กนะฮะตอนเล่นเกมชมวิดีโอได้ตลอดดูอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงไหม
0: ไม่ถึง24ชั่วโมง
1: ไม่ถึงนะฮะก็มีบางช่วงที่เขาอยู่คนเดียวแล้วคุณแม่พลอยนะฮะกับนิปุนอยู่กันตลอดไหมฮะ
3: ก็ไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะแต่ก็ค่อนข้างเยอะ
1: ค่อนข้างเยอะ
3: อยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะ
1: อยู่กันตลอดนะฮะถ้าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้24ชั่วโมงผมว่าเป็นธรรมชาติของครอบครัวเลยนะครับเรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันภารกิจที่2ของเรานั่นเองกับเกมที่ชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบน
8: กติกาการแข่งขันในรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันมากสุด3รอบโดยทีมผู้ชนะคือทีมที่ทำสำเร็จ2ครั้งจาก3ครั้งเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์รอบละ1ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้มาใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ตั้งค่าคู่หูไซเบอร์จะทำการตั้งค่ากำหนดเวลาการใช้งานและตั้งบล็อกแอปหรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือภายในเวลา5นาทีเมื่อตั้งค่าสำเร็จจะได้คะแนน300เหรียญต่อรอบและทีมที่ทำสำเร็จได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก100เหรียญทีมที่ชนะได้2รอบก่อนจะได้คะแนนรวมสะสมสูงสุดถึง800เหรียญ
1: นั่นคือกฎกติกาของเกมนี้นะฮะน้องมีคุณสู้ป่ะล่ะ
4: สู้ครับ
1: น้องนิปุ่นสู้ป่ะล่ะ
4: สู
1: ้เอาล่ะสู้นะ
4: สู้ครับ
1: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัว
8: หลายๆครอบครัวอาจจะเหนื่อยกับการที่ต้องคอยเตือนลูกหลานแม้ว่าจะตกลงกำหนดเวลาเล่นเกมได้กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงแล้วเด็กๆอาจจะกำลังเพลิดเพลินลืมเวลาที่ตกลงหรือแกล้งทำเป็นลืมเวลาเล่นต่อไม่เลิกจะอธิบายต่อรองทุกๆวันก็คงจะไม่ไหวแน่ๆปัจจุบันนี้มีแอปมาช่วยผู้ปกครองดูแลอุปกรณ์สื่อสารซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกมของเด็กๆแล้วครับนั่นคือแอป Family Sharing สำหรับระบบ iOS หรืออุปกรณ์ของ Apple และแอป Family Link ของ Google หรือใช้กับเครื่องที่เป็นระบบ Android โดยทั้ง Family Sharing และ Family Link สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ของลูกหลานจากอุปกรณ์ของผู้ปกครองโดยสามารถจำกัดเวลาการใช้ต่อวันขึ้นอยู่กับข้อตกลงพักการใช้งานเช่นเวลานอนหรือเวลาเรียนบล็อกแอปต่างๆที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยเป็นต้นสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนในรอบนี้จะได้แนะนำการใช้แอป Family Sharing ให้คุณผู้ชมได้รู้จักและลุ้นเชียร์ทีมโปรดกับการแข่งขันตั้งค่าจำกัดเวลาการใช้และการบล็อกแอปและโปรแกรมครับ
1: เอาแล้ว
4: โอ้ยหยิบไม่ได้
1: ตอนนี้บวกถอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะนี่ปุณก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะ
8: คุณผู้ชมเลือกกันไม่ถูกกันเลยใช่ไหมครับว่าจะเชียร์ทีมน้องมีคุณหรือทีมน้องนิปุ่นดีน้องๆ น่ารักทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะครับเรามาลุ้นกัน

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วนะครับและวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพิธีกรหญิงของเรานะครับ
1: ใช่
0: เด็กชายธรรมนิตมีมากเลยน้องปูเลนั่นเอง
1: ปูเลสวัสดีครับยังลูก
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับยังสวัสดีครับลองวัดอ
0: ารมณ์ค่อนข้างเป็นศิลปินมีความเป็นส่วนตัวสูงปูเลสวัสดีคุณผู้ชมยังครับ
1: ดีครับปูเลสวัสดีครับอีกทีนึง
0: ทูจ้าหนึ่งสองสาม
2: สวัสดีครับ
1: ทูจ้าครับทูจ้าครับทูจ้า
0: ครับเก่งมากปูเลสนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่มา
1: ตอนนี้ก็ประมาณ2ขวบ8เดือนแล้ว
0: 2ขวบ8เดือนจะ3ขวบแล้ว
1: จะ3ขวบแล้ว
0: พัฒนาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
1: ก็อยู่ในช่วงก่อนอนุบาลใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเลยอยากเป็นช่างภาพใช่ไหมลูก
0: ปีแล้ว
1: ปีแล้วไม่ร้องดูลิงดูลิงก็จะเป็นช่วงแบบก่อนอนุบาล
0: ปูเล
3: ่คือแบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเห็นแสงสีไม่ได้ปรับตัวไม่ได้แล้วก
0: ็สงสัยจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามีความเป็นศิลปินสูงนะครับเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งจะพาเข้าเมืองนะครับเห็นแสงเห็นสีแล้วกลัวเดี๋ยว

0: เหตุการณ์เมื่อกี้ปุเล
1: เหงื่อแตกซิกเลยครับ
0: คือแบบว่าร้องโฮออกมาเลยเพราะว่าคือมาอยู่ในบรรยากาศแบบแปลกๆใหม่ๆซึ่งเขาไม่เคยแบบมาเจอกับบรรยากาศแบบนี้ไม่คุ้นก็อาจจะมีอาการแบบว่าต่อต้านร้องไห้ด้วยความกลัวงงแงค่ะ
1: นี่ปกติเป็นอย่างนี้บ่อยไหมครับพี่มา
0: ก็ถ้าไปเจอในที่ที่มันแปลกๆแบบนี้ก็อาจจะมีแบบว่าต่อต้านงงแงได้ค่ะ
1: นะครับแต่เราก็จะเห็นพัฒนาการของน้องปูเลเนาะ2ขวบกว่าแล้วนะครับเอาละครับหลังจากที่ตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าในช่วง3เดือนแรกของลูกน้อยเนี่ยนะครับสิ่งที่ควรใส่ใจนั่นก็คือเรื่องของการกินการนอนแล้วก็การขับถ่ายเป็นปกติครับ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะให้ความสนใจในเรื่องของพัฒนาการค่ะว่าช่วงวัยไหนควรจะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ควรจะส่งเสริมพัฒนาการในด้านไหนบ้างนะคะวันนี้รับรองว่าได้ข้อมูลเต็มอิ่มอย่างแน่นอนค่ะ

่นในช่วง3เดือนแรกเด็กก็จะเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นการกินการนอนก็จะเป็นเวลามากขึ้นนะคะพัฒนาการก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นพอ3-6เดือนเด็กก็จะเริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นพลิกคว่ำได้พลิกหงายได้เริ่มกลิ้งการออกเสียงต่างๆทักษะทางเพิ่มขึ้นอย่างนี้ค่ะก็จะมากขึ้นพอหลังจาก6เดือนไปแล้วก็จะมีเรื่องของทักษะทางด้านชาวปัญญามากขึ้นการเรียนรู้การรู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วยังมีอยู่ต่อไปเรียนรู้ที่จะกลัวคนแปลกหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่มากขึ้นการเล่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างเช่นว่าตอนแรกเด็กก็จะเอาอะไรเข้าปากอย่างเดียวเพื่อเรียนรู้แต่พอหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้นะว่าของเล่นชิ้นนึงเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรบ้างหรือว่ามันทำให้เกิดปฏิกิริยายังไงบ้างอย่างเช่นโยนแล้วมันมีเสียงดังนะโยนแล้วมันกระเด้งขึ้นมานะอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ

วยค่ะอันนี้น้องกีตาร์ได้2เดือนฝ่าแล้วคุยบ้างแล้ว

0: อุตสาห์ค่ะน้องวีค่ะตอนนี้อายุเกือบ2เดือนแล้วค่ะ
1: บิดทำไมล่ะครับตื่นแล้วหนูตื่นแล้วหรอลมดียังลูกกินนมแล้วลมดียัง
2: ตอนนี้เขาก็เริ่มจ้องหน้าแม่ละเหมือนจะจำได้อะไรเงี้ยเขาเริ่มมองเห็นชัดขึ้นเลยค่ะแล้วก็จะเริ่มชันคอขึ้นแล้วก็เริ่มคุยเริ่มส่งเสียงบ้าง
3: ตื่นแล้วอ่ะลูกอารมณ์ดีหรือยังอื้อแล้วอ่ะ
2: อื้อแล้วอารมณ์ดีหรือยังคะ

ก็จะมีอย่างช่วงน้องจะนอนก็จะมีเปิดเพลงกล่อมอะไรกินนมอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกโมบายตุ๊กตาของเล่นให้เขาฟังเสียงให้เขาแบบเห็นอะไรที่มันเคลื่อนไหวอ่ะให้เขาพัฒนาสายตาที่จะมองพอเขาเริ่มเห็นที่จะชัดขึ้นแหละก็จะกระตุ้นเขาพวกเรื่องเสียงเรื่องของภาพที่มันเคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ย

0: เด็กเนี่ยจะเกิดมาพร้อมประสาทสัมผัสทั้ง5ที่สมบูรณ์ดังนั้นการได้ยินการมองเห็นการรับรู้กลิ่นรับรู้รสก็จะสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่สามารถตอบสนองกับประสาทสัมผัสทั้ง5ได้ดีเราถือว่าน่าจะปกติในระดับหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณแม่พูดคุยด้วยเด็กหยุดนิ่งเวลาที่ปลอบเด็กจากร้องอยู่หยุด
1: ถ้าตื่นมาแล้วถ้าเจอเรานะเขาจะไม่ร้องแต่ถ้าไม่เจอเราหรือว่าไม่มีใครอยู่ข้างๆก็คือจะร้องทันทีพอเราไปจับปุ้มขึ้นมาเขาก็จะนิ่งเงียบ
0: หรือว่าหันมาเอ๊ะสนใจทำเสียงโต้ตอบนะคะมองตามจ้องหน้าได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าน่าจะสมบูรณ์ในระดับนี้แต่ว่าลักษณะของการจ้องหน้าแล้วจ้องตอบมันจะไม่เป็นตั้งแต่แรกเกิดนะคะที่เราพบที่แบบเริ่มชัดเจนขึ้นก็คือตั้งแต่6สัปดาห์ขึ้นไปช่วง 2-3 เดือนแรกอย่างที่ว่าสัมผัสการพูดคุยนะคะการจ้องหน้าสบตาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ไวขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่ลูกตื่นก็แนะนำว่าให้คุณแม่จับลูกนอนคว่ำซะนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยในเรื่องของการชันคอ
1: ไปเล่นไปไป

0: ก็จะแบบไม่จ้องหน้าไม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะตรวจหาก็คือว่ามันมีความผิดปกติทางกายภาพหรือเปล่าอย่างเช่นเขาเกิดมาพร้อมกับต้อกระจกค่ะต้อหินอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะหรือว่าลักษณะภายในตาเขามีความผิดปกติที่จอประสาทตาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ถ้าสมมติมันมีการแก้ไขก็จะดีขึ้นเด็กก็จะสามารถมองเห็นได้มากขึ้นหรือเด็กที่ไม่ตอบสนองต่อเสียงปกติเนี่ยเวลาที่เราเปิดประตูเสียงดังหรือว่าคุณแม่คุยด้วยเนี่ยเด็กจะเริ่มหยุดนิ่งหรือตอบสนองถ้าเด็กไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเราก็อาจจะต้องมาตรวจเรื่องของการได้ยินถ้าเราให้การช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยผลลัพธ์จะดีกว่าในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของสติปัญญาก็จะเริ่มในเรื่องของการคว้าจับของต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเกิดเนี่ยมือจะกำเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคว้าของจับของไม่ได้เพราะสัก 2-3 เดือนมือจะเริ่มแบออกเวลาที่เราเอาของเล่นไปใส่มือเขาก็จะเริ่มคว้านะคะแล้วก็พอสัก6เดือนเวลาที่เราเอาของเล่นมาอยู่ต่อหน้าเขาเขาก็จะเริ่มที่จะเอามือคว้าจับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะเราก็อาจจะเริ่มของเล่นที่มันมีเสียงอย่างที่เราเรียกว่ากลุ่มกลิ่งอย่างเงี้ยค่ะจับแล้วเขย่ามันมีเสียงเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเขย่ามันจะมีเสียงนะเด็กก็จะเรียนรู้ด้วยว่าจะต้องจับมันเอาไว
1: ้
0: นะคะแล้วก็อาจจะพอโตขึ้นกว่านี้สัก5เดือน6เดือนเด็กก็จะเริ่มเอามือมาจับกันตรงกลางเขาก็จะเริ่มจับมือที่จับของเล่นเปลี่ยนมือมาถืออีกมือนึงได้ค่ะก็คงจะต้องสังเกตอย่างที่หมอว่ามือมันคลายออกหรือยังนะคะถ้ามือมันยังไม่คลายออก3เดือนไปแล้วก็ยังกำอยู่แน่นอันนี้ถือว่าผิดปกติก็คงจะต้องมาตรวจทางด้าน

0: ตอนนี้เดือนที่4ยังเข้าเดือนที่5นะคะพัฒนาการตอนนี้ก็น้องก็เริ่มอมมือเริ่มจะเอามือคว้าของค่ะแล้วก็เริ่มจำหน้าจำเสียงของคนรอบข้างมากขึ้นค่ะ
1: โอ้ยผีเสื้อผีเสื้อ
2: จะบินจะ
1: แมนผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อ
0: หลักๆ ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นแบบแม่เดินผ่านหรือพ่อเดินผ่านอย่างเงี้ยค่ะก็จะมองตาแล้วก็จะร้องเหมือนก็ร้องเรียกเหมือนเล่นกับเขาอย่างเงี้ยแล้วเราหยุดไปสนใจอย่างอื่นเขาก็จะร้องเรียกให้เรากลับไปเล่นกับเขาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ

0: อย่างด้านอารมณ์น้องเดือนนี้ค่ะคือก็จะเห็นว่าน้องก็จะเล่นมากขึ้นคือเล่นจนเหมือนค้างสนุกค้างคือเราเลิกเล่นไปแล้วพอเขาหันมาเจอหน้าใครก็ตามสมมติเจอหน้าเราเขาก็ยังแบบปวดร้อนแล้วก็เกรงแบบค้างเลยค้างแล้วก็เหมือนโมโหเหมือนหมั่นเคี้ยวทำหน้าเหมือนหมั่นเคี้ยวมากๆอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบว่าถ้าเล่นกับเขามากๆแบบเล่นเล่นเล่นอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าสมมติเจอหน้าอาม่าแล้วแบบอาม่าชอบเล่นกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ้มที่ยังไม่ได้เล่นทีอาม่าแค่แบบทำหน้าจื้ออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยใส่ยังไม่ให้เล่นเลยเขาก็หัวเราะเลยสำหรับการส่งเสริมพัฒนาการก็จะมีซื้อของเล่นมาให้เป็นพวกแบบว่าตุ๊กตาที่เป็นผ้าสีสดใสอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกหนังสือที่เป็นหนังสือสำหรับเด็กที่เวลาเปิดแล้วมันจะมีเสียงก๊อปแก๊ปอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าจะมีสีสดใสเพื่อให้น้องเขามองแล้วก็สนใจว่ามันเป็นภาพอะไรแล้วเราก็จะคุยกับเขาไปด้วยแบบเออเนี่ยมันเป็นภาพอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยค่ะมดแดงอยู่ไหนสีแดงแดงอยู่ไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดูพึ่งสีพึ่งนี่พึ่งพึ่งนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นปะสวยมาสวยไหมสวยไหมสวยไหมหมอรุ
1: ธ
0: พอมาถึงอายุน้องเนี่ย 4-6 เดือนคุณแม่หลายๆคนก็เริ่มที่จะให้อาหารเสริมแล้วนะคะแต่ว่ามีข้อสงสัยค่ะว่าจริงๆแล้วควรจะให้อาหารเสริมแบบไหนอย่างไรปริมาณที่เหมาะสมนั้นคือเท่าไหร่นะคะวันนี้คุณหมอมีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ
2: อาหารเสริมก็คืออาหารเหมือนอาหารผู้ใหญ่ครบ5หมู่แต่ลักษณะของอาหารจะแตกต่างไปให้พร้อมให้เหมาะกับเด็กใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กยังไม่มีฟันในช่วงแรกเด็กกินแต่นมมานะคะจนถึง6เดือนหลังจากนั้นค่อยเริ่มอาหารที่แข็งๆดังนั้นเวลาที่เราเริ่มเนี่ยเราก็จะเริ่มด้วยข้าวบดนะคะแล้วเราก็มาผสมน้ำซุปนะคะน้ำซุปหมูต้มไก่ต้มอะไรก็ได้ค่ะในช่วงแล้วก็อาจจะใส่ไข่แดงลงไปนะคะหรือว่าผักใบเขียวต่างๆแต่โดยทั่วไปเวลาที่เราเริ่มอาหารเสริมหมอจะแนะนำว่าเวลาที่เราให้เราให้ทีละอย่างนะคะแล้วก็รอดูสัก 3-4 วันนะคะให้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆดูซิว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองที่น่ากังวลหรือเปล่าอย่างเช่นว่ามีผื่นขึ้นนะท้องเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะทำให้เรานึกถึงว่าเด็กแพ้อาหารได้ไหมนะคะเราก็จะได้รู้

0: อย่างเช่นวันนี้อ่ะข้าวบดน้ำซุปดีละนะคะ 3-4 วันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เริ่มไข่แดงนะคะไข่แดงอ่ะไม่มีต่อไปเราค่อยเริ่มผักเริ่มอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
1: ค่อยใส่
0: ค่อย

0: ือกล้วยเนี่ยถึงจะเป็นของดีมีวิตามินมีประโยชน์เด็กชอบแต่ว่ามันไม่มีพวกธาตุเหล็กค่ะกับโปรตีน
1: ค
0: ่ะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำว่ากินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นกล้วยคู่แทนข้าวไปเลย1มื้อหมอก็ไม่แนะนำนะคะก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอาหารเสริมเป็นเหมือนของว่างอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าข้าวก็ยังอยากให้แนะนำ
1: ก็คือมองว่าก็คือข้าวนั่นคืออาหารหลักนี่เองอาหารเสริมหลัก
0: ใช่
1: แล้วก็กล้วยก็แนมไป
0: เพราะเรากำลังจะสอนลูกให้รู้ว่าต่อไปนะเวลาที่ลูกโตขึ้นกินอาหารที่หลากหลายนะคะมีทั้งข้าวมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

สวัสดีค่ะชื่อแม่หนึ่งนะคะนัทลินส่วนนี่น้องวาวาอายุ10เดือนค่ะในการศึกษาเรื่องของโภชนาการของเด็กนะคะก็จะเน้นหาอ่านจากในหนังสือบ้างนิตยสารบ้างหรือเสิร์ชดูจากในเว็บไซต์บ้างประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ดูเป็นหลักว่าในช่วงแต่ละวัยเนี่ยที่ควรเสริมให้เขาอะมีอะไรบ้างจริงๆหลักแนวคิดเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็คือพยายามดูว่ากินเหมือนของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นว่าให้มันครบ5หมู่เพียงแต่ว่าการครบ5หมู่เนี่ยไม่จำเป็นว่า1มื้อแล้วต้องครบ5หมู่เลยเพียงแต่ว่าเราขอแค่ว่าทั้งวันเนี่ยให้มันครบ5หมู่ก็พอเมนูที่ทำบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นบวชฟักทองอะค่ะก็คือใช้เป็นนมแล้วก็ฟักทองบางมื้อก็จะเป็นนมแล้วก็ฟักทองแล้วก็ไข่แดงค่ะนี่เขาจะชอบมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเป็นเมนูซุปน้ำนมข้าวโพดนะคะเมนูนี้นะคะสำหรับน้องๆที่เริ่มตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปทานได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่เบื่อนมเราก็สามารถใช้เมนูนี้นี่แหละให้น้องทานได้เหมือนกันเพราะว่าจะไม่ใช่นมอย่างเดียวจะมีน้ำนมข้าวโพดรสชาติก็จะออกหวานเข้มข้นวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดอันนี้จะเป็นข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็ฝานเอาแต่เม็ดออกมานะคะแล้วก็นมอันนี้ก็จะเป็นนมแล้วแต่คุณแม่เลยนะคะก็คือมีตั้งแต่จะเป็นนมคุณแม่เองหรือว่าจะเป็นนมชงที่น้องทานอยู่แต่ว่าพวกนมกล่องก็ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กบางคนอาจจะแพ้นมวัวหรือแพ้นมถั่วเหลืองถ้าให้ดีก็ใช้นมที่ลูกทานอยู่นะคะเราก็จะใส่ข้าวโพดที่ฝานแล้วลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำต้มสุกจากนั้นนะคะปั่นการปั่นก็ปั่นให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมากรองเอาแต่เฉพาะน้ำข้าวโพดอย่างเดียวนะคะจากนั้นนะคะจะมาใส่ตะแกรงกรองกันนะคะ

เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปรุงกันนะคะโดยวิธีง่ายๆก็คือใช้นมชงนะคะหรือนมแม่จากนั้นนะคะตามด้วยน้ำนมข้าวโพดที่เราเพิ่งคั้นไปเมื่อสักครู่นี้เราก็ใช้ช้อนเทดูนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ข้นอย่างที่เราอยากได้หรือยังอันนี้ทริคเล็กๆของคุณแม่คือคุณแม่จะเอานมเนี่ยไปตั้งน้ำก่อนให้เดือดจากนั้นเนี่ยค่อยใส่ตัวน้ำข้าวโพดลงไปแล้วก็เคี่ยวให้ข้นค่ะก็จะได้ความมันขึ้นมาอีกเมนูถัดไปนะคะจะเป็นต้มจืดตำลึงเต้าหู้ไข่นะคะซึ่งเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยน้ำซุปกระดูกหมูนะคะมีตำลึงมีเต้าหู้ไข่มีหมูบดแล้วก็เราจะเพิ่มนิดนึงด้วยการใส่แล้วก็แครอทเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้มีผักหลายๆสีน้ำซุปกระดูกหมูที่เราใช้อ่ะค่ะก็คืออาหารสำหรับเด็กเนี่ยเราจะเน้นว่าจะไม่ปรุงรสชาตินะคะก็คือความอร่อยตรงนี้มันก็จะอยู่ที่น้ำซุปหมูเคี่ยวให้มันจนข้นนะคะพอข้นปุ๊บเนี่ยน้ำในซุปกระดูกหมูก็จะมีความเค็มของมันอยู่ส่วนใส่ผักลงไปนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้น้ำเนี่ยมันออกหวานเค็มนะคะตั้งน้ำซุปเสร็จเนี่ยจะใส่ตำลึงนะคะใส่หมูใส่ตับลงไปเมนูนี้ที่ใส่ตับเพิ่มลงไปเพราะว่าตับเนี่ยจะมีธาตุเหล็กปริมาณสูงซึ่งเด็กเล็กๆ เนี่ยต้องการตับต้องการธาตุเหล็กเป็นอย่างมากนะคะแครอทนี่จะส่วนตัวนิดนึงค่ะเพราะว่าก็อยากให้ลูกได้เบต้าแคโรทีนเยอะๆขอแนะนำประโยชน์ของเต้าหู้ไข่นะคะเต้าหู้ไข่เนี่ยก็จะแทนเนื้อสัตว์ได้ซึ่งมีคุณค่าเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์โดยที่น้องๆเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวกันเลยทีเดียวเด็กอ่อนเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เมนูเต้าหู้ไข่ก่อนค่ะพอ 8-9 เดือนก็ค่อยเริ่มเป็นหมูบดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเราใส่หมูบดไปแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าต้องปั่นนะคะหรือไม่ก็บดให้ละเอียดเท่านั้นเพราะไม่งั้นก็มันจะติดคอน้องได้เวลาเราปรุงอาหารให้ลูกนะคะก็แอบชิมกันสักนิดนึงก็ดีอย่างเช่นตับอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใส่ปริมาณมากไปมันจะคาวบางครั้งเนี่ยจะทำให้เด็กอ่ะไม่ทานแล้วก็อาจจะอ้วกได้เพราะโดยส่วนตัวในน้องวาวาก็ทานพอดีว่าใส่ตับมากเกินไปน้องก็อาเจียนออกมาค่ะปริมาณที่เราจะใส่ก็ดูปริมาณน้ำนิดนึงนะคะรอให้ข้าวนิ่มสักนิดนึงตามด้วยไข่แดงอันนี้ไข่แดงจะใส่ที่หลังสุดนะคะใส่เสร็จแล้วก็ต้องยีลงไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกินของลูกอะค่ะก็เราต้องสังเกตลักษณะนิสัยในการกินของลูกด้วยเช่นบางเด็กบางคนจะทานเหลวมากๆได้เด็กบางคนไม่ชอบทานเหลวเลยก็จะทานข้นขึ้นมาหรือเด็กบางคนอาจจะแบบเหลวข้นไม่ได้อาจจะเป็นหยาบเลยก็มีตรงนี้เราต้องสังเกตลักษณะการกินของลูกเราเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดทำเมนูให้เขาได้ถูกต้องแล้วเขาก็จะได้เจริญอาหารตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็ได้เมนูต้มจืดเต้าหู้ตำลึงไข่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกันดีกว่า

0: ในการทำแต่ละครั้งนะคะแล้วแต่คุณแม่เลยค่ะว่าอยากทำเนี่ย1อย่างเนี่ยต่อ1ครั้งหรือว่าจะเป็นสำหรับ2-3มื้อก็ได้ส่วนที่เหลือที่เราทำให้น้องกินนะคะก็เราก็แบ่งอาจจะใส่ถ้วยหรือแนะนำควรจะเป็นภาชนะสำหรับเก็บอาหารของเด็กอะค่ะก็คือเก็บใส่ในภาชนะแล้วก็เอาเก็บไว้ฟรีซไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็พอครั้งถัดไปเนี่ยพอน้องจะกินก็ค่อยออกมาทำละลายอีกทีนึง
1: มามิมามิมาว่า

0: ุณแม่หลายคนนะครับก็จะประสบปัญหาที่ว่าลูกเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้นะครับว่าลูกตัวเองเนี่ยแพ้อะไรเพราะฉะนั้นวิธีการของคุณหมอนะครับก็จะช่วยได้ก็คือว่าให้ผสมอาหารเข้าไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับอย่าผสมพร้อมกันหมดนะครับพอเราค่อยๆใส่เข้าไปทีละอย่างทีละอย่างพอเห็นลูกกินนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อลูกเราแพ้อันไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้หลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างพี่มานี่เป็นยังไงบ้าง
1: อย่างปูเล่นี่ก็เริ่มกินอาหารเสริมตอนประมาณ6เดือนค่ะก็จะแพ้ไข่แดงค่ะสังเกตได้ง่ายๆคือเมื่อเขารับประทานไข่แดงไปเนี่ยบริเวณรอบๆปากเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบสีแดงเลยอะค่ะ
0: เป็นผื่น
1: ใช่ค่ะเป็นผื่นสีแดงแล้วก็พอทิ้งช่วงก็จะยุบตัวลงค่ะแล้วสุดท้ายก็คือต้องงดไข่แดงไปก่อนในช่วงวัยนั้นแล้วพอเขาเติบโตขึ้นแล้วมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงแล้วก็ค่อยให้รับประทานไข่แดงต่อได
0: ้ทุกวันนี้กินได
1: ้กินได้แล้วค่ะ
0: ครับผม
2: เอาละครับได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรตอนหน้าจะขยับขึ้นมาเป็นพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบครับ
3: เริ่มเกาะยืนฟันขึ้น
4: ทานได้คล่องแล้วค่ะ
2: ติดตามในเป็นพ่อเป็นแม่ตอนหน้าครับ
5: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะล้อเพื่อนใหม่ได้ยังไง
6: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
7: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
6: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
5: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
6: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัคคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคาร16มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และอยู่กับดิฉันดาวอภิสราค่ะและอาจารย์หมอ2ท่านวันนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะวันนี้ท่านแรกนะคะอาจารย์หมอเอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกลสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะหนุ่มหล่อสุดๆในรายการของเราวันนี้ค่ะอาจารย์หมอแจ็คนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเฮนจากภาควิชายุรศาสตร์สาขาวิชาโรคติดเชื้อนะคะสวัสดีอาจารย์แจ็คนะคะ
3: วันนี้
1: คือคักเรื่องของวัคซีน จากแอสตราเซเนกาใช่ไหมคะเข็มแรกของประเทศไทย
0: ฉีด
2: วัคซีนโควิดอะไรนะ
1: โควิด19ซึ่งตอนนี้ก็คือออกข้าง19แต่ก็ย้ำจังเลยแล้วก็ซื้อเลขอื่นนะสิเดี๋ยวคุยเรื่องวัคซีนด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์แจ็คก็มาเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
0: ใช่นะคะก็วันนี้คุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามอยากถามนะคะเมื่อวานนี้อาจารย์เอิงยังฮอตต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมคำถามจากเมื่อวานยังอยู่เดี๋ยววันนี้จะเอามาถามอาจารย์หมอเอิงให้ส่วนอาจารย์แจ็คเป็นโรคติดเชื้อทั้งหมดนะคะจะถามเรื่องวัคซีนอะไรเงี้ยถามได้นะคะคุณผู้ชมที่อยากถามคำถามช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมไปที่แฟนเพจรามาชาแนลค่ะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์รายการนะคะแล้วสำหรับท่านที่จะถามคำถามขอความกรุณาค่ะรบกวนขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์หมอเอิงอาจารย์หมอแจ็คด้วยอย่างน้อยที่สุดต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะคุณผู้ชมอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะมีแพ้ยาอะไรไหมแล้วอาการของโรคเนี่ยที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะตอนนี้ที่ทำให้รู้สึกโอ้มันส่งผลเหลือเกินหรือว่าไม่สบายใจเนี่ยอาการมันมีอะไรขอแบบละเอียดนะคะนี่จะทำให้อาจารย์ก็จะมีข้อมูลในการช่วยวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะ
1: ระหว่างที่รอแล้วก็มีคำถามเก็บตกด้วยอยากขออนุญาตความรู้นิดนึงเพราะวันนี้ก็เป็นเรื่องของวัคซีนนะคะอาจารย์แจ็คเล่าให้ฟังหน่อยถึงวัคซีนที่วันนี้มีความแตกต่างยังไงสำหรับอันแรกคือเป็นชิโนแวคกับ AstraZeneca ทำไมผู้สูงอายุถึงไม่แนะนำให้ฉีดอันแรก
4: ครับคือวัคซีนตอนนี้ที่มีในเมืองไทยก็จะเป็น2ชนิดก็คือเป็นของ Sinovac อีกอันนึงคือเป็น AstraZeneca Sinovac เนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อตายหลายๆคนรู้สึกว่าเอ๊ะเชื้อตายคืออะไรก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
4: เนี่ยคือเป็นตัวอย่างเลยก็คือใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นการศึกษาเราจะรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้ววัคซีนของ Sinovac เนี่ยมันคล้ายๆกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเราทราบกันมานานแล้วเป็นเทคโนโลยีซึ่งเราคุ้นเคยกันนะครับคราวนี้ส่วนของ AstraZeneca เนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่แปลกไปสักนิดนึงก็คือเขาจะเอาตัวของโปรตีนของเชื้อโควิดเนี่ยนะครับไปใส่ในไวรัสนะครับของไวรัสที่ชื่อว่าอะดีโนไวรัสเป็นไวรัสตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเป็นไวรัสมันเป็นวัคซีนชนิดที่เขาเรียกว่าต้องใช้ไวรัสนำพาซึ่งมันเป็นคนละเทคโนโลยีกันคราวนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันจะมีคำถามมากมายว่าเอ๊ะทำไมเกิน60ฉีดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยวัคซีนทั้ง2ชนิดนี้ถือว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยแล้วก็เรียกว่าไม่ได้เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับเพราะว่าวัคซีนโดยทั่วไปเนี่ยมันอาจจะมีแบบเชื้อเป็นกับเชื้อตายถ้าเป็นเชื้อเป็นเนี่ยมันหมายความว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าคนที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยฉีดไปแล้วเนี่ยเชื้อมันอาจจะมาแบ่งตัวในร่างกายเราได้เราจะเจ็บปวดไม่ควรฉีด
1: อันนั้นเชื้อเป็น
4: ใช่เชื้อเป็นแต่ว่าวัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดทั้งหมดตอนนี้ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามไม่ใช่ซิโนแวคแต่แอสตราเซเนกาเนี่ยถือว่าเป็นเชื้อตายหรือว่าเป็นเชื้อที่ไม่แบ่งตัว
1: เพียงแต่ว่าเทคโนโลยีในการนำเข้าร่างกายไม่เหมือนกัน
4: ใช่ก็คือฉีดเข้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยต่างกันนิดนึงคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยไม่ใช่แค่วัคซีนรวมไปถึงยาต่างๆด้วยเนี่ยปกติแล้วเราจะเอามาฉีดให้กับพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องผ่านการศึกษามาก่อนใช่คราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยข้อบ่งชี้ในการใช้ยาหรือวัคซีนแต่ละชนิดนะครับจะขึ้นกับว่าวัคซีนตัวนั้นหรือยาตัวนั้นได้รับการศึกษาในประชากรกลุ่มไหน
1: ค
4: ่
1: ะ
4: อย่างเช่นซิโนแวคเนี่ยทำการศึกษาในคนที่อายุน้อยกว่า60ปี
1: ก็คือวัยกลางคน
4: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจดทะเบียนว่าใช้เนี่ยข้อบ่งชี้มันจะต้องเขียนชัดเลยว่าต้องน้อยกว่า60ปี
1: เพราะเขายังไม่เคยไปทดสอบในผู้สูงอายุ
4: ใช่ใช่ใช่
1: นี่คือข้อบ่งชี้
4: ใช่นี่เป็นเหตุผลที่คนที่อายุเกิน60ปีเนี่ยจะยังไม่ได้รับการฉีดซิโนแวคแต่ว่า

0: โดยทั่วไปเนี่ยตามทฤษฎีมันน่าจะฉีดได้
1: มันน่าจะไม่เป็นอะไรเพียงแต่เขายังไม่ได้มีการทดลองที่เป็นนัยสำคัญ
0: ใช่ใช
1: ่กับกลุ่มนั้น
0: ส่วนแอสตราเซเนกานี
2: ่ในอนาคตก็อาจจะมี
0: ใช่ถูกต้องเดี๋ยวเขาก็จะทำมาเรื่อยๆส่วนตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยเขาเอาคนไข้ที่อายุเกิน60เข้ามาในการศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าคนที่เกิน60เนี่ยเลยจะต้องไปใช้ของแอสตราเซเนกา
1: อันนี้เป็นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือเข้าใจกันเคลียร์ละคุณผู้ชมหลายท่านบอกเอ๊ะฉัน60หรือฉันไม่ถึง60จะยังไงแต่เนี้ยอาจารย์จักอธิบายเข้าใจมันเป็นเรื่องของการทดลองแล้วก็จดทะเบียนในการทำกลุ่มทดลอง
0: ใช่ใช่เลยค่ะ
1: นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรใดๆที่เกี่ยวกับวัคซีนแล้วอยากถามอาจารย์แจ็คเพิ่มเติมถามได้นะคะวันนี้มีคำถามรออาจารย์หมอเอิงมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็มาถามต่อให้นะคะคุณบุญริษานะคะบอกว่าคุณหมอขามีวิธีการเพิ่มความดันให้สูงขึ้นไหมคะเวียนหัวงงเงนค่ะความดันที่วัดได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ150 90 60ไม่มีโรคประจำตัวนะคะเป็นแบบนี้มา2วันแล้ว
3: 100คือตัวบน
2: 100ตัวบนใช่ค่ะ50คือตัวล่าง
1: แล้วก็บางทีก็วัดได้90 100นะก็บอกว่าเวลาลุกหรือว่าหันเร็วๆเนี่ยจะเซนะคะคือส่วนใหญ่เราจะมีคนถามเรื่องความดันสูงเน
2: า
1: ะอันนี้ความดัน
2: ในทางกลับกันก็เจอเรื่อยๆเหมือนกันนะคะว่ามีคนหลายคนมีความดันในเลือดต่ำเป็นปกติของเขาอยู่แล้วมักจะเป็นในผู้หญิงอายุน้อยนะคะซึ่งถามว่าความดันต่ำเป็นอันตรายไหมโดยทั่วไปก็คือจะไม่เป็นอันตรายยกเว้นว่าจะมีอาการไม่สบายบ้างเวลาลุกเร็วๆหันไปหันมาอดนอนบางครั้งก็จะรู้สึกวิงเวียนศีรษะง่ายกว่าคนที่ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ถามว่าทำยังไงให้ความดันขึ้นในอดีตเนี่ยเคยมีคนแนะนำให้ไปดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: หมายถึงว่าดื่มพวกอะไรที่ให้มีฟอง
2: ฟองแต่จริงๆไม่แนะนำ
1: หมายถึงว่าเขาไม่แนะนำ
2: อดเลยไม่แนะนำเพราะโอกาสจะเกิดผลเสียน่าจะมากกว่าผลดีนะคะแนะนำให้ไปออกกำลังกายดีกว่านะคะหลายคนพอออกกำลังกายสม่ำเสมอไออาการวิงเวียนศีรษะเขาเนี่ยน่าจะดีขึ้นได้อันที่สองก็คือว่าบางคนอาจจะไปเพิ่มการรับประทานเกลือเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอาจจะช่วยเพิ่มความดัน
1: คือในทางตรงกันข้ามคนความดันสูงห้ามทานเค็ม
2: ลดเค็ม
1: ลดโซเดียมแต่ความดันต่ำอาจจะเพิ่มนิด
2: หน่อยแต่ยังไม่อยากให้ติดไปจนถึงขั้นว่าติดเค็มกลายเป็นจะเป็นผลเสียกับไตแทนแล้วก็เชื่อว่าอายุพอมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความดันก็จะมากขึ้นรวมด้วยนะคะเนื่องมาจากว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยมันจะแข็งตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็การเขาเรียกอะไรยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยมันลดลงทำให้ความดันเพิ่มขึ้นเองในระยะยาวนั่นเองค่ะ
1: ขอไปที่อีกหนึ่งคำถามที่ค้างมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะถามเรื่องยาลดไขมันบอกว่ายาลดไขมันของศูนย์กทมเม็ดละ2บาทครับกับยายี่ห้อดังเลยเม็ดละ30บาทถามว่าคุณภาพมันจะต่างกันไหมนะบอกว่าคุณหมอช่วยตอบให้หน่อยครับผมกินทุกวันนะคะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็กินยาละลายลิ่มเลือดยาลดความดันทุกวันเพศชายครับอายุ70ปีนะคะต่างกันไหมคะอาจารย์ราคาหรือว่าจริงๆแล้วมันแค่
2: คนละบริษัทที่ผลิตถ้าเกิดว่ามันเป็นยาที่ชื่อสามัญเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันนะคะ
1: คุณภาพ
2: เราคิดว่าน่าจะเทียบเคียงกันได้เพราะอย่างน้อยการที่เขาสามารถจดทะเบียนว่าเป็นยาตัวน
1: ี
2: ้มาตรฐานในการผลิตต้องผ่านในระดับหนึ่งนะคะรวมจนถึงคุณสมบัติต่างๆของยาเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาประมูลแล้วก็มาซื้อขายได้ในสถานบริการของรัฐโดยเฉพาะของรัฐเนี่ยเราเภสัชกรเลยเขาต้องพิจารณาเอกสารประกอบการผลิตของยาโดยละเอียดค่ะคิดว่าน่าจะมั่นใจได้ระดับหนึ่งเนาะซึ่งถ้าเกิดใช้บริการของศูนย์กทม.อยู่เนี่ยไม่ต้องเสียเงินด้วย
1: ประหยัดสตังค์ในกระเป๋าอาจารย
2: ์
1: บอกว่ายาก็ได้มาตรฐานด้วย
2: มาตรฐานแล้วก็บอกว่าเก็บสตังค์ไว้เดี๋ยวมีธุระต้องใช้ในภายภาคหน้าอีกเยอะนะคะ
1: ค่ะเคลียร์ตอบคำถามเรียบร้อยหมายเลขโทรศัพท์อันนี้หลายๆคนเนี่ยก็ต้องการจะทราบเหมือนกันอาจารย์เพราะว่าอาจจะทำพฤติกรรมแบบนี้กันเยอะเลยล่ะคุณแอลอายุ70ปีน้ำหนัก69ค่ะส่วนสูง149ซมบอกว่าทานกาแฟตอนเช้าดื่มกาแฟตอนเช้าแล้วก็ทานแคลเซียมด้วยทุกวันเลยจะอันตรายไหมคำถามแรกนะคะคำถามที่2คือถ้าเป็นกรดไหลย้อนจะต้องทานอะไรดีอาจารย์กาแฟกับแคลเซียมสามารถไปด้วยกันได้ไหมคะ
3: ทานพร้อมกัน

0: ทันหรอหรือยังไง
1: ใช่น่าจะทันพร้อมกันตอนเช้า
2: ทานพร้อมกันได้ไหม
1: มันหักล้างกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: คือคำว่าหักล้างหมายถึงการดูดซึมกาแฟนี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นกาแฟสูตรไหน อาจจะเป็นสูตรส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครกินกาแฟดำล้วนนะเนา
1: ะ
2: มันจะแบบผสมนมเขาหรือว่าพวกเขาเรียกอะไรนะ
1: ครีมเทียม
2: อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแคลเซียมเนี่ยต้องทานพร้อมกับอาหารนิดนึงก็อาจจะช่วยเรื่องการดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะทานพร้อมกับกาแฟถามว่านมในกาแฟสมมุติถ้าเป็นนมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะรบกวนเรื่องการดูดซึมได้ไห
1: ม
2: ที่แคลเซียมจริงเนี่ยแตกตัวแล้วก็ดูดซึมน้อยมากนะคะมันแล้วแต่รูปฟอร์มของแคลเซียมที่เรารับประทานอีกแต่อย่างมากก็ดูดซึมไม่ถึง 50%
3: ก็ไม่ได้ไม่น่าจะอันตรายอะไร
1: ถ้าคำถ
2: ามไม่เป็นอันตราย
3: แต่หมายว่าอาจจะดูดซึมน้อย
2: การดูดซึมอาจจะเป็นเรื่องที่สงสัยเล็กน้อยนะคะแล้วจริงๆถ้าทานกาแฟเยอะเป็นความเสี่ยงของการเกิดกระดูกพรุนทานแคลเซียมเข้าไปหวังว่าจะไปแก้ฤทธิ์ของกาแฟได้ไหมอันนี้เป็นอีกอันนึงเนาะซึ่งมันอาจจะไม่ได้หักล้างกันได้แต่ถ้าทานกาแฟไม่เกิน3แก้วต่อวัน
1: ก็ยังพอได้
2: ความเสี่ยงของการเกิดกระดูกพรุนอาจจะไม่ได้เยอะมาก
1: คนที่ทานเกิน3แก้วนี่ต้องแบบ
2: ก็มีคนเสี่ยง
1: เดี่ยวจริงๆอ่ะคือคืนนี้ฉันไม่สนใจแล้วจะนอนได้เลย
4: ผมกินกาแฟ
1: อาจารย์กินกี่แก้ว
4: แต่ว่า2 แก้ว
2: เหมือนกัน
1: เหมือนกันค่ะถ้ามากกว่า3นี่คือต้องยังไงอาจารย์แบบ
2: มากกว่า3ก็มีความเสี่ยงเรื่อง
1: การ
2: นอนไม่หลับ
1: ไม่ใช่ไม่หลับ
2: เรื่องกระดูกบาง
1: คือกาแฟไม่เคยมีผลต่อการง่วง
2: ไม่เคยมีนี่ไม่คุณสาคุณปุ๊กเลย
1: พี่ปุ๊กเขา2แก้วป่ะวันเกิดบางทีเกินเดี๋ยวคือเดี๋ยวนี้ลดลงแล้วพอเริ่มสูงวัยขึ้นเริ่มลดลงเพราะว่ากลัวกระดูกพุ่นแต่ว่าก่อนหน้านี้5แก้วหรืออะไรอย่างเง
2: ี
1: ้ยแต่ว่าทานกาแฟได้ทุกเวลาคือไม่รู้สึกว่า
2: จะนอนก็ดื่ม
1: ได
2: ้แก้ว
1: คือนอนได้คือดื่มกาแฟแล้วนอนได้ไม่มีผลต่อการนอนอะไรอย่างเงี้ย
5: เป็นนอนได
1: ้แต่ว่าปกติพยายามห้ามใจว่าวันละแก้วสุดท้ายไม่ได้อาจารย์ตะบักแตกสุดท้ายว่าพอไปกับเพื่อนก็ส
2: นอยนั่งคุยอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะตอนเช้าเราต้องหนึ่งแล้วไง
2: ใช
1: ่ไหมพอไปกับเพื่อนก็ต้องไปร้านกาแฟเราจะไปสั่งน้ำเปล่ามันก็ไม่ได้
2: ไม่เข้าจะไล่ออกจากร้านค
1: ่
2: ะ
1: ส่วนกดไหลย้อนอะไรเงี้ยยังไงคะ
2: กดไหลย้อนกับกาแฟก็ต้องสังเกตก่อนว่าตัวเองทานกาแฟแล้วอาการกดไหลย้อนแย่ลงไหมบางคนทานแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรแต่บางคนทานแล้วอาจจะน้ำชาหรือกาแฟเนี่ยอาจจะทำให้กดไหลย้อนแย่ลงให้ลองสังเกตดูก่อนนะคะแล้วก็ถามว่าทานอะไรเป็นพิเศษได้บ้างคือถ้าสังเกตจากน้ำหนักตัวเนี่ยหมอคิดว่าน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะนิดหน่อยอย่างน้อยก็คือก่อนที่จะทานอะไรดีเนี่ยให้ไปลดน้ำหนักก่อนให้ลดการทานอาหารลงถ้าลดน้ำหนักได้อาการกรดไหลย้อนน่าจะดีขึ้นหลังจากต้องทานอะไรบ้างก็คือทานอาหารให้น้อยลงแต่ละมื้อขอให้ทานน้อยลงกว่าเดิมแล้วก็พอทานเสร็จอย่าล้มตัวลงนอนเลยให้เว้นระยะสัก3ชั่วโมงโดยในระหว่างนั้นก็ทำอย่างอื่นเดินย่อยอาหารนะคะ
1: น่าจะช่วยได้
2: น่าจะช่วยได้ส่วนยาที่จะรับประทานเนี่ยอาจจะไปลองหาซื้อยาที่ขายตามร้านขายยาลองทานดูทั่วไปก่อนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นลูกน้ำ
1: เจล
2: ลูกเม็ดลูกเจลนะคะแต่ถ้าทานแล้วไม่ดีขึ้นแนะนำว่าให้มาพบแพทย์แต่คุณหมอต้องแนะนำเรื่องการปรับตัวแบบนี้เหมือนกันนะคะ
1: พฤติกรรม
2: เลยค่ะ
1: ไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านด้วยถามมาบอกว่าผมวิ่งจ็อกกิ้งอาทิตย์ละ20กิโลเมตรพอไหมครับสำหรับคนอายุ73อย่างผม
5: อาจารย์ของเรา2กิโลต่อเดือนเลยยัง
2: หมายว่าเราก็เยอะเหมือนกันนะคุณดาวอัน
1: นี้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่ง20กิโลเมตร
5: ยอดเลย73อาจารย์
2: 73 20กิโลต่อสัปดาห์
1: 7หาร20
2: หาร7เท่าไหร่นะ3
4: 3กิโล
1: 37 20
2: 3กิโลเมตรต่อ
4: ว
2: ัน
4: คร
2: ับ พอไหมพอค่ะ
4: พอตัว
2: พอเลยทีเดียวจริงๆเขาบอกว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็คือประมาณอย่างน้อย30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห
1: ์เท่าที่บ้าง
2: เท่าที่ประมาณดูเนี่ย ได้3กิโลสมมุติเฉลี่ยต่อวัน
1: ได้เกินครึ่งชั่วโมงอาจารย์
2: 30นาทีอยู่แล้ว
1: ครึ่งชั่วโมงเพราะว่า
2: 3กิโลเนี่ย
1: วิ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งแบบไม่ได้ก็น่าจะจ็อกกิ้งเนี่ยอาจารย์3กิโลเมตรประมาณครึ่งชั่วโมง
5: ใช่
2: เพราะฉะนั้นความเหนื่อยก็ได้ความแรงของการออกกำลังกายเวลาก็ได
5: ้โอ้ถ้า70แล้ววิ่งได้ขนาดนี้
3: ครับไม่อันนี้ไม่ได้มาถึง20ทีเดียวใช่มั้ย
1: ไม่ๆค่ะ1สัปดาห์
3: 1สัปดาห์เอา
1: ให้งั้นโอเคสะสมกิโลได้20กิโลเมตร
3: งั้นดีแต่เราคิดว่าแบบโอ้ครั้งเดียว20
2: ทีเดียว20กิโล
3: เพราะแนะนำอยากให้แบบกระจายมากกว่า
5: อีกนิดนึงก็คือพี่ตูนแล้วคือว่าอาจารย์แนะนำว่า
2: หนึ่งเรียก
5: กายน้อยแต่บ่อย
3: เรียกชายน้อยแต่สม่ำเสมอ
5: น้อยบ่อยสม่ำเสมอจะดีกว่าหักโหมอย่าหักโหมเพราะว่าหนึ่งอายุมากแล้วนะคะสองก็คือถ้าเก
2: ิ
5: ดอาจจะบาดเจ็บได้นะคะอาจารย์ก็ห่วงตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฉลี่ยแต่ละวันในปริมาณที่เหมาะสมทั้งเวลาและระยะทางก็ถือว่ายอดเยี่ยม
2: ก็ไปรักษาสุขภาพแบบนี้ตลอดไป
1: ไปที่คำถามจากคุณชัยนรงค์นะคะ
5: คุณชัยนรงค์อายุ59ปีนะคะน้ำหนัก72ส่วนสูง180ซมค่ะบอกว่าโรคประจำตัวคือเบาหวานแล้วก็เปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจมาด้วยนะคะปวดชายโครงด้านซ้ายหมอบอกเป็นโรคกระเพาะอาหารกินยาฉีดยาบ่อยกลืนแป้งอันตราซาวก็ไม่หายสักทีคงจะมีความกังวลเรื่องของโรคกระเพาะอาหารค่ะเขาเลยสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงยังไม่หายสักทีอาจารย์
2: ค่ะก็คือปวดใต้ชายโครงด้านซ้ายค
1: ุ
2: ณชัยนรงค์อายุ59ปีเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจมาแสดงว่าคงเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะแล้วก็ผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจมาเรียบร้อยแล้วยาที่ต้องติดมาแน่นอนหลังจากเปลี่ยนเส้นเลือดก็คือยาละลายลิ่มเลือดโดยทั่วไปมักจะเป็นพวกกลุ่มแอสไพรินหรือถ้ามีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะคุณหมออาจจะให้ยาตัวอื่นที่เป็นกลุ่มต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดเนี่ยนะคะที่ไม่กัดกระเพาะแต่ไม่แน่ใจว่าตัวไหนที่ทานเป็นประจำอยู
5: ่
2: แล้วก็ถ้าเกิดว่าอาการปวดใต้ชายโครงด้านซ้ายเนี่ยเป็นบ่อยใช้คำว่ากลืนแป้งกับอัลตราซาวด์แล้วแต่ยังไม่เคยส่องกล้องนะคะคิดว่าอาจจะมีข้อบ่งชี้ในการส่องกล้องดูว่าแผลในกระเพาะเป็นยังไงการส่องกล้องนี่นอกจากจะดูแผลได้ดูการอักเสบของผิวในกระเพาะซึ่งการกลืนแป้งอาจจะไม่เห็น
5: ค่ะ
2: อาจจะมีข้อดีในการที่จะส่องแล้วไปตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจหาว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรีย
5: หรือไม
2: ่บางชนิดร่วมด้วยหรือเปล่าเลยทำให้อาการของโรคกระเพาะไม่ดีขึ้นนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่จะช่วยให้อาการดีขึ้นได้แล้วก็ต้องเรื่องยาแอสไพรินหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไปประเมินดูว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้โรคกระเพาะไม่หายหรือเปล่า
5: ค่ะ
2: เพราะเขาต้องกินยาหลังจากเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจมาตลอด
5: เพราะแอสไพรินจะระคายกระเพาะ
2: ใช่
5: ไหมคะอันนี้อาจจะมองว่าอาจจะเป็นสาเหตุ
2: ใช่
5: ก็เป็นไปได้
2: ค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณแอมอายุ39ปีหนัก93สูง158นะคะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิตัวเองเพิ่งมีอาการปวดข้อมือขวากดเจ็บตรงนูนที่ข้อมืออาจจะเพราะหิ้วของหนักสามารถหายามาทานเองได้ไหมคะและเป็นยาพวกไหนให้ชื่อยามาเดี๋ยวรบกวนอาจารย์เอิงช่วยดูให้นะคะนี่ค่ะนี่มีชื่อยาหลายตัวเลยนะคะ
2: เจ็ดซ่าไทโอปรีนโคชีซีนไฮดรอกซีคอโลควีน
1: นะคะทานยาเหล่านี้ได้ไหมคือตอนนี้ทานยาพวกนี้อยู
3: ่แพ้ภูมิตัวเองใช่ไหม
1: คะ
3: ก็คือน่าจะเป็นกลุ่มพวกโรค SLE
1: ะ
3: นะครับซึ่งคือมันเป็นโรคในกลุ่มที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันมาทำลายอวัยวะของเราเองเน
1: ี่
3: ยโดยทั่วไปกลุ่มยาที่ทานคือจริงๆแล้วโรค SLE มันสามารถที่จะทำลายได้หลายส่วนเลยมันก็จะแบ่งเป็นทำลายอวัยวะที่อย่างเช่นเป็นข้อหรือเป็นผื่นอะไรเงี้ยนี่ก็คือเบาๆหน่อยกลุ่มยาที่บอกมาเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่ว่าเอาไว้ใช้ในกรณีที่มันไม่ได้ทำลายอวัยวะหลักๆซึ่งก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นแพ้ภูมิตัวเองแบบไม่ได้รุนแรงมากคราวนี้ตรง
1: ปวดข้อมือ คืออาจจะอยากซื้อยาคลายกล้ามเนื้อหรืออะไรเงี้ยมาทานหรือยาแก้ปวดอย่างเงี้ยสามารถซื้อยาทานเองได้ไหม
3: คือจริงๆอันนี้มันเกิดจากการอักเสบของข้อถ้าฉันยาที่เขาทานอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นยาที่ลดการอักเสบลง
1: แ
3: ต่แน่นอนว่าตอนเวลาอักเสบเนี่ยมันจะปวดนะยาแก้ปวดก็จะมีช่วยได้บ้างแต่โดยทั่วไปเนี่ยยาแก้ปวดต้องระวังนิดนึงเวลาเราไปซื้อยากินเองเนื่องจากว่าอาจจะมียาบางชนิดซึ่งมันอาจจะค่อนข้างกัดกระเพาะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็อาจจะมียาบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลเสียได้ถ้าทานเป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะมาพบ คุณหมอโรคข้อนะคะที่รามาก็มีคุณหมอโรคข้อลงมาดูเพื่อแก้ที่ต้นเหตุ
5: เขามีโรคประจำตัว
1: ใช่
3: ใช่ใช่
2: แล้วที่กลัวอีกอันหนึ่งก็คือไม่รู้มีโรคไต
3: ใช่ใช่อ
2: ยู่ในกลุ่มในโรคที่เป็น
1: โรคที่เป็นเดิม
3: เพราะว่ายาแก้ปวดบางตัวก็ทานมากๆก็ไต
2: อาจจะมีผลต่อไตได้ไม่แน่ใจว่าโดยพื้นฐานเดิมเนี่ยค่าไตเนี่ยทำงานดีมากน้อยแค่ไหนถ้าหมอบอกชื่อยาไปปุ๊บแล้วทานแล้วปรากฏไตมีปัญหาเป็นอันตรายหมอก็เป็นห่วงว่าคนไข้อาจจะได้ผลเสียจากยาที่เราแนะนำไปแทนแนะนำว่ามาพบคุณหมอที่รักษาประจำน่าจะดีกว่านะคะในระหว่างนี้ที่ยังไม่ถึงวันนัดหรือว่าคุณหมออาจจะตรวจวันที่ยังไม่ถึงวันอาจจะไปซื้อยาลดอาการปวดแบบทาแบบเจลหรือสเปรย์พ่น
1: อาจารย์พวกพาราอะไรที่ทานได้ไหมคะถ้าเป็นพาราแบบธรรมดาแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: คือจริงๆพาราเนี่ยได้นะได้นะครับจริงๆถือว่าเป็นยาแบบสามัญธรรมดาที่ใช้ได้ในเบื้องต้นหรือทั่วไปถ้าไม่ได้ทานเยอะจนเกินไปอย่างเช่นไม่ได้ทานเกิน8เม็ดต่อวันอะไรอย่างเงี้ยโดยทั่วไปถ้าไม่มีปัญหาเรื่องตับอะไรพอได้เหมือนก
2: ัน
1: ค่ะ
2: ค่ะ
5: หรือใช้การประคบแบบที่
3: ใช้
5: ประค
3: บ
5: ถ้ามั่นใจว่าเป็นจากการยกของอาจจะพักสัก 2-3 วันเดี๋ยวเลิกพฤติกรรมนั้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่อาจารย์มองว่ายังไม่ควรซื้อยาทานเอง
2: ไม่แนะนำ
5: เพราะมีโรคประจำตัวเดิมอยู่ก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันนะคะ
5: หมายเลขโทรศัพท์คุณลันค่ะอายุ60ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง157เซนติเมตรค่ะบอกว่าคุณลันเนี่ยทานแคลเซียมมานาน20ปีแล้วคำถามที่หลายคนกังวลเหมือนคุณลันก็คือการทานแคลเซียมจะทำให้เป็นนิ่วในไตหรือไม่อาจารย์เกี่ยวกันไหมคะ
2: ก็มีรายงานว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเพิ่มการเกิดนิ่วในไตได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดทุกคนแล้วก็ไม่ได้เกิดบ่อยมากเพราะถ้าเกิดบ่อยมากก็คงไม่แนะนำให้คนไข้คนไหนทานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันการเกิดนิ่วในไตเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นตัวทำให้เกิดเป็นก้อนนิ่วร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นเป็นคนดื่มน้ำมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลักษณะของอาหารที่ชอบรับประทานมันจะไปจับตัวเช่นโปรตีนบางอย่างการรับประทานผักบางชนิดมันอาจจะไปจับตัวแล้วก็ตกตะกอนเป็นนิ่วในไตได้เวลามันออกขับออกมาในปัสสาวะ
5: ผักอะไรบ้างอาจารย์
2: โดยเฉพาะผักพวกผักที่มันเป็นผักเขียวนะคะเช่นยกตัวอย่างแบบบางคนอาจจะเป็นพวกผักขมอะไรอย่างเงี้ยทานปริมาณเยอะๆพอมันออกอาจจะออกมาเป็นพวกออกซาเลตในปัสสาวะค่ะแล้วก็บวกดื่มน้ำน้อยเหงื่อออกเยอะอะไรอย่างเง
5: ี้
2: ย
5: ประเทศไทย
2: มีหลายปัจจัยมาประกอบกันจะเกิดเป็นนิ่วหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องเกาต์มียูริกในเลือดสูงเขาก็อาจจะเป็นนิ่วของเขาเองจากตัวโรคอื่นของเขาไม่ได้เกี่ยวกับการรับประทานแคลเซียมนะคะหมอคิดว่าถ้าคิดว่าทานนานเกินไปเราอาจจะลองเปลี่ยนรูปแบบของการรับประทานแคลเซียมดูเป็นรับโดยตรงจากอาหาร
5: ปลาเล็กปลาน้อย
2: โดยเลือกอาหารที่มีแคลเซียมสูงทานแทนไม่ว่าจะเป็นปลากรอบตัวเล็กตัวน้อยถ้าไม่ได้มีปัญหาไขมงไขมันอะไรนะคะหรือบางคนอาจจะเลือกทานเต้าหู
1: ้
2: แต่ต้องเป็นเต้าหู้แข็งจะไม่ใช่เต้าหู้ไข่หรือเต้าหู้หลอดพวกนั้นอาจจะไม่ค่อยมีแคลเซียมมาแล้วก็หรือว่าอาจจะเลือกรับประทานเป็นน
1: ม
2: นะคะโดยเฉพาะเป็นนมวัวจริงๆเนาะบางคนนึกว่าทานนมถั่วเหลืองอาจจะเทียบเคียงได
5: ้ไม่อ
2: าจจะไม่พอถ้าเกิดเป็นน้ำเต้าหู้ธรรมดาหรือนมถั่วเหลืองปกติยกเว้นว่าเป็นสูตรที่เขาเติมแคลเซียมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะลองปรับตามนี้ดูก่อนเนาะหรือผักบางอย่างก็ไม่น่าเชื่อว่าแคลเซียมก็จะเยอะเหมือนกันถ
1: ้
2: าคนชอบทานผักใบยอใครชอบ
1: หอมหมก
5: ใบยอหายากจัง
1: ไม่ค่อยมีคนทำแล้ว
5: ส่วนใหญ่จะเป็นผักกาดขาว
2: หรือเขาเลิกปลูกไปแล้วใบยอ
5: ใบยอนี่อร่อยมากเลย
2: แต่ว่าคนหลังๆไม่ชอบไงรุ่นหลังๆแกงขี้เหล็กมีใบยอเป็นส่วนประกอบใช
5: ่ไห
2: มมันจะฝาดๆนิดๆเน
1: า
2: ะ
1: ขมนิดๆเดี๋ยวนี้ทานแล้วปรากฏว่าไม่ขมละเพราะว่าไวได
2: ้ไวได้
1: พอเรื่องไวรุ่น
2: เพราะว่าลิ้นเริ่มตึงลำลิ้นขมเริ่มฝ่อ
5: แจ็คงงมากเขาคุยอะไรกันนะ
4: ที่อยู่ที่ด้านล่าง
2: ไวน้องอาจารย์แจ็ค
5: มันจะมีเป็นใบโหระพาผักกาดขาวใบยอให้เราเลือกถ้าเลือกได้อะ ได้ก็อาจารย์แนะนำว่าถ้าอยากเพิ่มแคลเซียมให้เลือกใบยอ
2: เลือกใบยอแทนแทนจะเลือกผักกัดขาว
5: ใช
2: ่หรือว่าอย่ากินแต่หน้าเอาผักที่ก้นกัดผมไปด้วยอะไรอย่างเง
5: ี้
2: ยอ
5: าจารย์แจ้งก็อิ่มก่อน
2: หรือไม่ก็อีกอันนึงก็พวกผักคะน้
5: า
2: หรือไม่ก็มะขามมะขามก็เป็นอะไรที่มีแคลเซียมเยอะ
1: เราไม่เคยรู้เลยว่ามะขามมีแคลเซียมเยอะคิดว่ามีวิตามินซีเปรี้ยว
2: นั้นร่วมด้วยแต่ก็มากับน้ำตาลด้วยนะถ้ามะขามหวานเนี่ย
5: มะขามคลุกนี่คือหยุดก่อน
2: แน่นอน
5: มะขาม
2: ได้น้ำตาล
1: ใช่ค่ะนะลองหาทางเลือกอื่นแทนถ้าทานมานานมาก
2: เราต้องเปลี่ยนรูปแบบถ้าเป็นนมต้อง2แก้ว
5: อาจจะเป็นแบบคล่องไขมันสำหรับผู้สูงอาย
2: ุค่ะ
5: คล่องมัน
2: บางคนอาจจะเลือกเป็นโยเกิร์ต
5: ค่ะ
2: บางคนบอกกินนมไม่ได้ท้องเสียท้องอืดมากเพราะว่าเขาไม่มีเอนไซม์ในการย่อยน้ำนมใช่ไหมคะเราก็เลือกสูตรน้ำนมว
5: ั
2: วที่เป็นแลคโตสฟรีมีขายตามท้องตลาดมากมายอยากได้รสชาติแบบไหนเลือกได้ตามสะดวก
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณอิงนะคะคุณอิงบอกว่าคุณป้าติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบสเตรปซุยอะคะอาจารย์ไม่แน่ใจชื่อนี้หรือเปล่าเกิดจากอะไรรุนแรงไหมเดี๋ยวให้อาจารย์ดูชื่อภาษาอังกฤษนะคะ
3: สวิสครับ
2: จาก
3: ก็คือมันเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงครับที่ทำให้ติดเยื่อหุ้มสมองทำให้เกิดมีการอักเสบคนไข้อาจจะมีไข้ปวดศีรษะได้โดยทั่วไปเนี่ยมันมักจะมีประวัติเกี่ยวกับการข้องเกี่ยวกับเนื้อสัตว
1: ์ไม่ถือว่าการทานเนื้อเนี่ยหรอคะอาจารย์
3: เนื้อหมูครับครับครับซึ่งอย่างเช่นว่าอาจจะทานหมูดิบ
5: ปิ้งย่างแล้วไม่สุก
3: ปิ้งย่างแล้วไม่สุก
5: อารมณ์แบบกลัวเพื่อนขี้ไปก็คือเลยข
3: ี้ประกอบค่ะหรือว่าอันนึงก็คือจะเป็นคนที่ประกอบอาหารเป็นคนทำนี่แหละ
2: สัมผัสกับเนื้อหมู
5: เคี้ยวหมู
3: ใช่เสร็จปุ๊บก็เอามาเข้าปาก
5: แม่ครัว
2: แม่ครัว
5: ทำแหลก
3: หมูใช่หรือว่าอันนี้ครับก็คือเป็นกลุ่มหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ส่วนใหญ่ก็จะต้องไปซักประวัติดูว่ามีประวัติพวกนี้แล้วก็ใช่เนื้อหมูดิบแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นการติดเชื้อที่รุนแรงนะครับเนื่องจากว่าเป็นการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองซึ่งก็จะทำให้มีอาการไข้ปวดหัวซึมลงหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีผลข้างเคียงทำให้เกิดเส้นประสาทโดยเฉพาะเส้นประสาทที่หูเนี่ยครับซึ่งทำให้เหมือนกับอาจจะเคยได้ยินเรื่องโรคหูดับ
2: คือ
3: การได้ยินลดลงนะครับก็เนี่ยเจอได้เลยนะครับเจอได้ในประเทศไทยเพราะว่าเรารับประทานหมูเรา
1: เคยได้ยินชื่อโรคสเตปโตครอคัสซึ่งอยู่ในหมูใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่อันนี้ครับเซลล์ตัวคาสูอิสใช่ครับ
5: เพราะฉะนั้นหมูต้องทำให้สุกอาจารย์แล้วทำไมเน
2: ื้
5: อไม่เป็นอะไรอาจารย์เนื้อเขาจะมีแบบแรงมีเทียมแรงเนื้อวัวทำไมไม่เป็นอาจารย์
2: คือเจ็บใจใช่ไหมว่าทำไมเนื้อวัวไม่เป็น
3: คือเชื้อนี้มันไม่ได้มีในเนื้อวัวใช่มันอยู่ในหมูมันก็เชื้อแต่ละชนิด
2: เนื้อวัวก็มีโรคอื่นได
5: ้บางคนชอบทานเนื้อวัวดิบหรือว่าแบบแดงๆ
1: จุดเยอะขึ้นเลย
5: หรือสเต็กที่เป็นแบบเลือดๆอันนี้อันตรายไหมอาจารย์
3: คืออย่าง
5: น
3: ี้ครับคือ
2: จริง
3: ห
2: มูอะไรอย่างเงี้ย
3: คือโดยทั่วไปอ่ะถ้าพูดระหว่างเนื้อหมูดิบกับเนื้อวัวดิบเนี่ยเนื้อหมูดิบเนี่ยอันตรายกว่าเนื่องจากว่ามันมีเชื้อที่อยู่ในเนื้อหมูดิบได้อย่างจริงในเนื้อวัวดิบเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามักเวลาเราไปทานข้าวเราจะมักจะแนะนำว่าถ้าหมูเนี่ยยังไงต้องสุก
1: เท่านั้น
3: ควรจะต้องสุกเลยครับ
5: เพราะว่าดาวไม่ทานเนื้อแล้วเวลาไปทานเราจะต้องสั่งพอกช็อปใช่ไหมอาจารย์สเต็กอ่ะแล้วบางร้านก็บอกว่าสุกไม่ได้หรอกค่ะสุกมันก็จะไม
1: ่แข็ง
5: มันจะแข็งแล้วดาวก็บอกว่าไม่ได้ค่ะหมูขอสุกเลยแล้วเขาก็บอกว่าไว้กินอะไรแบบแห้งแข็งแต่ว่ามันคือความปลอดภัยถูกไหม
3: ถูกต้องครับคือจริงๆถ้าแบบปลอดภัย 100% ก็คือต้องสุกหมดแต่ว่าจริงๆแล้วโดยเนื้อวัวเนี่ยโดยทั่วไปเชื้อมันจะน้อยกว่าโดยเฉพาะง่ายๆเลยคือเนื้อหมูนี่ไม่ได้เลยต้องสุกเลย
5: เท่านั้น
3: ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าถ้าเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการติดเชื้อในหมูที่เป็นสดเนี่ยแหละ
3: ใช
1: ่ถ้าเป็นอื่นๆได้ไหม
5: อาจารย์
1: แหนม
3: หมูใช่ไหม
2: แหนมหมู
1: แต่เปรี้ยวแต่ว่ามันก็ไม่สุก
3: แหนมนี่หมูสุกไหมฮะ
1: ไม่สุกเขาเอาไปทำให้มันเกิดกระบวนการหมักแล้วเปรี้ยว
2: ให้มีรสเปรี้ยวและบางคนก็คือเอาออกจากห่อก็หั่นเลย
5: มันก็ทุกคนแหละอาจารย์มันพอไปเอาโดนความร้อนนั่นแหนม
2: มันหด
5: จะเยิ้มมันจะแย่ๆอาจารย์แหนมกินได
3: ้ค คืออย่างที่บอกคืออย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่ามันก็มีคือจริงอาหารนะมันก็จะปรุงบางอย่างมันจะไม่อร่อยใช่ไหมเช่นหมูมันสุกเกินไปมันจะไม่คือโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าถ้าพูดแบบในเชิงปลอดภัยอะครับ
5: ก็
3: ต
5: ้
3: องสุกใช่
5: อย่างแหนมเขาจะมีแหนมฉายรังสีอันนั้นจะปลอดภัยจากเชื้อที่ว่าไหม
3: ฉายรังสี
2: อันนี้ฉายรังสีอะไรมาฉายยูวีหรอ
5: ไม่ค่ะอันนี้เป็นของ
1: เขาเรียกนิวเคลียร
5: ์ใช่สทน.เขาทำอันนี้คือของรัฐนะคะเขาก็คือจะไปผ่านรังสีแล้วก็ยังสามารถคือคุณภาพทางกายภาพของหมูของแหนมไม่เปลี่ยนไป
1: คือแหนมเป็นแหนม
5: แต่แหนมอร่อยไม่ต้องสุกแต่เชื้อโรคเขาเคลมว่ามันจะไม่มีอยู่ในนั้น
2: ก็อันนี้ไม่กล้ารับประกันเลย
3: ต้องดูว่าอาจารย์ดูว่าแสงนั้นมันฆ่าเชื้อได้ไหม
2: เพราะว่าตัวแหนมเนี่ยนอกจากจะไอหมูไม่สุกแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีโอกาสที่จะมีพวกพยาธิตัวจี๊ด
5: พยาธิตายอาจารย์มันเป็นรังไ
2: อกับไข่พยาธิ
5: รังสีแบบกำมันตะลังสีอย่าง
2: เงี้ยแบบนั้นเราก็กินเข้าไปด้วยสิ
5: แต่ไม่ค่ะแต่เขาจะมีวันของเขาว่ามันแบบปลอดภัยแล้วเดี๋ยวไปเคลียร์กับอาจารย์ในเซเว่นมีขาย
1: ใช่
5: ใช่แหนมฉายรังสี
2: รังสีอะไรสงสัยมันอาจจะเป็นแค่ UV
3: ใช่ใช่ต้องไปดูว่า
5: ไม่ใช่ UV เดี๋ยวไป
1: เดี๋ยวเราไปฟังไปที่ถามจากคุณผู้ชมทางบ้านถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
5: คุณจิตราดิฉันเชื่อตอนนี้

0: จะหายไปไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทอยากทราบว่าอันตรายไหมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าถ้ารักษากับแพทย์แผนไทยแบบกดจุดได้ไหมหรือจะต้องไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันสำหรับกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทน่าจะเคลื่อนเสื่อมแล้วเคลื่อนทับเส้นประสาท
1: ค่ะก็เป็นภาวะที่พบบ่อยแล้วอาการที่ชาเนี่ยเกิดจากการที่กระดูกต้นคอเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าหินปูนนะคะแล้วตัวหินปูนเหมือนหินงอกหินย้อยเนี่ยนะ
0: มัน
1: ไปกดทับเส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้ว
0: ก็เลยชา
1: พอดีตรงนี้จากเพราะว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วเนี่ยมันมาจากต้นคอนะคะซึ่งถามว่าการที่คุณหมอกระดูกบอกว่ายังไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยแสดงว่าอาจจะเป็นแค่ชาเป็นครั้งคราวไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าจะชาแล้วกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งถ้าเป็นมากถึงขั้นนั้นคุณหมออาจจะแนะนำเรื่องการผ่าตัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในระหว่างนี้คุณหมอจะให้ยารับประทานบรรเทาอาการไปก่อนส่วนทางเลือกอื่นที่อยากจะคุณจิตราอยากจะลองไปเนี่ยพวกกดจุดเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวกระดูกต้นคอที่มันเสื่อมแล้วมันมีหินงอกหินย้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณหมอแพทย์แผนไทยบางท่านเราก็ไม่รู้ว่
0: า
1: จบปริญญาไหมเพราะว่าจะมี
0: หลาย
1: มาจากหลายปริญญา
0: หลายสำนัก
1: เนาะบางคนกลายเป็นชอบดัดคอก็มีกลายเป็นว่าบางคนถ้าทำผิดจังหวะผิดท่ากลายเป็นเส้นประสาทเนี่ยถูกกดมากกว่าเดิมอาจจะแทนที่เป็นแค่ไม่ถึง1นาทีหาย
0: อาจจะเป็น
1: มากเป็นลามเป็นจนยกแขนไม่ขึ้นก็ได้
0: อาจารย์ก็เป็นห่วงเพราะมาตรฐานของการที่ไปทำแต่ละคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้
2: ใช
1: ่แล้วถ้าไม่ได้มาด้วยเรื่องปวดกล้ามเนื้อเนี่ยแพทย์แผนไทยกดมันอาจจะไม่ได้ทำให้กระดูกต้นคอที่เสื่อมเนี่ยดีขึ้นยกเว้นว่าคุณอาจจะมีกล้ามเนื้ออักเสบตึงร่วมด้วยอาจจะกดคลายกล้ามเนื้อนะแล้วก็เน้นว่าอย่าดัดไอ้ดัดตัวดัดคออะไร
0: ต่าง
1: เน
0: ี่
1: ยมีโอกาสที่จะยิ่งทำให้อาการแย่ลงเนาะแต่ว่าการที่กระดูกต้นคอเสื่อมกดทับเส้นเนี่ยการที่ไปหาหมอกายภาพเขาจะมีแบบชนิดที่ดึงคอ
0: หมอปัจจุบัน
1: แผนปัจจุบัน
0: ที่เป็นกายภาพเพราะว่ามีคุณแม่ของเพื่อนเป็นเหมือนกันนี่เลยค่ะอาการนี้เลยแต่เขาบอกว่าเขายังไม่ต้องผ่าตัดคุณหมอให้ทำกายภาพก่อนอาจจะดีขึ้นเหมือนที่อาจารย์เองแนะนำ
1: โดยที่เขาจะพยายามดึงเขาจะมีเครื่องมือในการที่จะดึงคอทำให้กระดูกต้นคอที่มันเหมือนมันทับกันอยู่เนี่ยแล้วก็กดทับเส้นประสาทด้วยมันแยกห่างออกจากกันหลายคนก็คือจะดีขึ้นอ
0: ันนี้แพทย์แผนปัจจุบัน
1: แผนปัจจุบันนะคะไม่ใช่แผนไทยนะคะอาจจะต้องลองปรึกษาคุณหมอกระดูกที่รักษาอยู่ด้วยก็ได้ค่ะ
0: ค
1: ุณหมอจะได้เขียนใบส่งตัวแล้วก็ให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้นี่คำถามเยอะมากเลยนะคะทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจนะคะในแฟนเพจเดี๋ยวเอาคำชมก่อนให้อาจารย์พักเหนื่อยนิดนึงนะคะคุณนานาบอกว่าคุณหมอให้ความรู้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็หลายท่านฝากสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: อาจารย์หมอทั้งสองท่านมานะคะ
1: ค่ะ
0: ไปที่คำถามนะคะคุณก้องพบถามว่าการฉายแสงในผู้ป่วยมะเร็งคืออะไรครับเขาทำกันยังไงครับ
2: ครับประมาณเบื้องต้นนะก็คือจริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยมันก็คือเนื้อร้ายใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งมันก็มีหลายชนิดข
0: ึ้
2: นกับว่ามันเป็นเนื้อร้ายในส่วนไหนมันจะมีเซลล์บางชนิดนะครับที่เซนส์หมายถึงว่า
1: ไวต่อ
2: การ
1: ฉายแสง
2: ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่เป็นมะเร็งแต่ละชนิดเนี่ยการรักษาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางมันไม่ไวต่อการฉายแสงก็ต้องไปให้คีโม
0: ก็ไม่ฉายแสง
2: ไม่ฉายแสงก็ไปให้คีโมโดยทั่วไปเนี่ยการฉายแสงก็คือตรงไปตรงมาก็คือการใช้แสงเพื่อทำลายก้อนมะเร็ง
0: ใ
2: ช่ใช่ครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นการฉายไป
0: ร
2: วมๆแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีการ
0: เฉพาะ
2: จุด
0: ทาร์เก็ตตรง
2: ทาร์เก็ตตรงนั้นเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปมันก็จะไม่ค่อยโดนอวัยวะอื่นมาก
0: สมัยก่อนคุณแม่เราก็เป็นเราไปฉายตรงคอแต่ว่ามันก็จะไปทั่วๆก็คือสายตาก็จะมองเห็นได้ลดลงอันนั้นคือยุคแบบ 20-30 ปีแล้วที่แล้วแต่ปัจจุบันอาจารย์บอกว่ามันแม่นยำค
2: ือ
0: เป็นตรงไหนยิงตรงนั้นเอฟเฟกต์ก็จะไม่ค่อยม
1: ีผลข้างเคียงน้อยลง
0: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะวันนี้ดังกันอย่างต่อเนื่องเสียงโทรศัพท์นะคะ
3: วันนี้คำถามเยอะจริงๆแล้วอาจารย์อธิบายได้เข้าใจดีมากจริงๆนะคะคุณวรรณาอายุ63ปีนะคะน้ำหนัก50ส่วนสูง150เซนติเมตรค่ะบอกว่าทานยาเมโทโปรลอนใช่ไหมคะอาจารย์เป็นยาลดความดันคุณหมอให้ทานครึ่งเม็ดแต่ทานแล้วนอนไม่หลับ

0: หนึ่งคำถามแรกคือเกี่ยวข้องกันไหมกับยาตัวนี้กับอาการนอนไม่หลับนะคะสองเคยเป็นไทรอยเป็นพิษมาก่อนสงสัยว่าเจ้ายาเมโทโปลอนเนี่ยมีข้อบ่งชี้เกี่ยวกับโรคไทรอยที่เคยเป็นไหมมันเกี่ยวกันไหมแล้วส่งผลให้นอนไม่หลับหรือไม่สามแล้วยาลดความดันตัวไหนที่ไม่มีผลข้างเคียงเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับอาจารย์คะ สาม
1: ยาคนไข้จะไปซื้อมาทานเอง
0: ซื้อได้นะซื้อได้ซื้อได้วัน
2: ก็เอาคำถามที่หนึ่งก่อนว่าไม่แน่ใจว่ายาเมโทโพลอลนี่กินมานานแค่ไหนแล้วแล้วการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นมานานแค่ไหนแล้วนะคะคือบางครั้งเนี่ยอาจจะทานยาเมโทโพลอลมานานแล้วแต่อาจจะเพิ่งมานอนไม่หลับในช่วงหลังซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้
0: ไม่สัมพันธ์
2: ไม่สัมพันธ์กันต้องดูว่าทานเปลี่ยนมาเป็นทานตัวนี้ตักนานแค่ไหนการนอนไม่หลับเป็นมานานแค่ไหนแล้วหลายคนที่ว่านอนไม่หลับเนี่ยมันบ่อยครั้งแค่ไหนหลายคนอยากหลายคนมีความตั้งใจว่าอยากนอนหลับดีทุกคืนซึ่งก็ต้องถามคุณวรรณาอีกทีนึงว่าคำว่านอนไม่หลับเนี่ยหมายถึงกี่วันต่อสัปดาห์ที่รู้สึกว่านอนหลับยากหรือว่านอนไม่หลับ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าพูดจริงๆว่าตามปกติเนี่ยคนไข้หลายคนที่เราคุยกันก็จะพบว่าเอาจริงๆก็นานๆจะเป็นทีอาทิตย์หนึ่งอาจจะ2ครั้ง
0: หมายถึงว่ามันอาจจะมีเอฟเฟคได้บ้างหรือยังคะอาจารย์
2: ก็คือพอเรามีเรื่องเครียดในใจมีเรื่องกังวลวันนี้จะมาโรงพยาบาล
0: วันนี้นอนไม่หลับเลยอัน
2: ส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยเมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งนั้น
3: ซื้อ92
2: ไปออก19นอนไม่หลับไปเยอะนอนไม่หลับอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีเหตุให้เราวิตกกังวลอยู่มันก็อาจจะไม่ได้จาก
0: ยาให้ค
2: ุ
0: ณวรรณาลองสังเกตดูก่อนว่ามันสัมพันธ์ระยะเวลาการนอนไม่หลับกับการทานยามันสัมพันธ์กัน
2: สัมพันธ์กันไหมหรือว่า2นอนไม่หลับเนี่ยมันบ่อยครั้งแค่ไหนสมมติทานเมโทโพรอลทุกวันแต่นอนไม่หลับก็คือนานๆเป็นครั้งอาทิตย์นึงอาจจะ2ครั้งครั้ง2ครั้งมันก็จะอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับตัวยาอย่างเดียวนะคะมีอีกตั้งหลายปัจจัยในชีวิตที่ทำให้เรานอนไม่หลับได้เนาะคำถามที่2ก็คือเป็นไทรอยด์เป็นพิษและได้ยาตัวนี้คิดว่าเกี่ยวกันกับโรคไทรอยด์เป็นพิษเนื่องมาจากว่าตัวยาเมโทโพลอลเนี่ยมันจะช่วยลดการเต้นของหัวใจด้วยตอนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยอาจจะมีหัวใจเต้นเร็วใจสั่นร่วมด้วยเวลาคุณหมอเขาจะสั่งยาเขาอยากสั่งยาที่มันออกฤทธิ์ได้ทั้งสองโล
0: ไปด้วยกันได
2: ้ให้1เม็ดแต่ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวลดความดันด้วยช่วยเรื่องไทรอยด์เป็นพิษด้วยก็อาจจะเกี่ยวกันเนาะค่ะแล้วก็
0: ยาลดความดันอันไหนไม่มีผลข้างเคียง
2: ไม่มีผลข้างเคียงเอาเป็นว่าเรียกได้ว่าถ้าเปิดตำรายาเนี่ยยาทุกตัวมีผลข้างเคียงหมดเพียงแต่ว่าผลข้างเคียงนั้นมันเป็นอะไรแล้วบางทีเกิดกับคนอื่นแต่ไม่เกิดกับเรา
0: แล้วแต่บุคคล
2: เราก็ทานได้ค่ะถามว่าเมโทโพลอลเองเนี่ยมีฤทธิ์เรื่องนอนไหมจริงๆตัวยาในกลุ่มเมโทโพลอลที่เป็น เรียกว่าเป็นกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์เนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ได้ในคนไข้บางคนเช่นอาจจะมีเรื่องอารมณ์แบบเหมือนคล้ายๆซึมเศร้านิดหน่อยนะคะแล้วบางคนผลลัพธ์ของอารมณ์ซึมเศร้าที่ว่าก็อาจจะมีผลกับการนอนซึ่งมันอาจจะโยงไปถึงกันได้ต้องขึ้นอยู่กับว่าความถี่ของอาการที่เป็นเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนอาจจะเอาปัญหานี้ไปเล่าให้คุณหมอที่รักษาฟังลองให้คุณหมอเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นสมมติเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นเช่นอีกกลุ่มนึงมันอาจจะมีผลข้างเคียงอย่างอื่นก็ได้นะบางคนเปลี่ยนแล้วกลายเป็นไอมากขึ้นไอจนรำคาญก็มีจนนอนไม่หลับเพราะไอก็มีหรือบางคนพอเปลี่ยนเป็นยาอีกตัวหนึ่งกลายเป็นรู้สึกว่าฉี่บ่อยเหลือเกินปัสสาวะบ่อยจนนอนไม่หลับก็มีอีกหรือบางคนขาบวมเวลานั่งรถนานๆก็คือเปลี่ยนเป็นตัวอื่นอาจจะมีผลข้างเคียงอื่นนะคะแต่ยังไงลองปรึกษาคุณหมอที่รักษาอยู่ดีกว่าเขาจะให้คำตอบได้ดีว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเพราะรักษากันมานานแล้วมาค่ะ
0: นะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลค่ะคุณจริรักษ์นะคะบอกว่าอายุ46สูง165นะคะหนัก50กิโลกรัมบริจาคเลือดทุก3เดือนมาตลอดนะคะล่าสุดเมื่อต้นเดือนนี้ไปบริจาคนะคะแล้วก็เช็คความเข้มข้นของเลือดครั้งแรกได้ 10.2 ครั้งที่2ได้ 9.7 ก็เลยไม่สามารถบริจาคได้แต่ทุกครั้งก็ทานยาบำรุงเลือดที่โรงพยาบาลให้ทุกครั้งนะคะน้องพยาบาลแนะนำให้ทานผักใบเขียวพวกตับด้วยนะคะแต่ว่าไม่ชอบสองสิ่งนี้อยากถามว่ามีอย่างอื่นไหมคะที่สามารถทานทดแทนผักใบเขียวหรือตับได้ปกติทานนมทุกวันช่วยได้ไหมคะในอนาคตจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมคะ
3: เหล็กใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
2: เหล็กอายุ46ปี
0: ใช่ใช่
4: ใช่
2: บริจาคเลือดก่อนอันนี้ผ่านตลอด
0: ใช่ผ่านตลอด

0: สองครั้งหลัง
1: ข้นเลือดเริ่มน้อยลง
0: ค่ะก็เลยปรากฏเลือดลอยเวลาเขาไปทดสอบก็คือไม่ผ่าน
1: เลือดลอยมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะ
0: ก็คือโลหิตจางนั่นแหละนะคะในแต่คือเดิมอ่ะก่อนหน้านี้เขาไม่จาง
1: เขาบริจาคได
2: ้ครับ
0: นะคะเป็นไปได้ว่า1ต้องดูก่อนว่าประจําเขาเป็นผู้หญิงใช่มั้ยคะ
1: 46
0: ประจําเดือน
1: อ
0: ยู่ดีๆประจําเดือนมาเยอะขึ้นในช่วงหลังหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้เหมือนร่างกายเราเสียเลือดเรื้อรังอยู่แล้วธาตุเหล็กในเลือดก็มีแนวโน้มจะขาดถึงแม้ว่าจะทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นผักใบเขียวก็อาจจะไม่พอก็ได้
2: ต้องไปหา
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าอยู่ดีๆช่วงทำไมถึงซีดลงอะไรเง
0: ี้
2: ยคือต้องดูว่าแบบ
0: เสียเลือดทางไหน
2: ทางไหนหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้หญิงก็ต้องไปดู
0: หนึ่งประจำเดือนเนี่ยอาจจะมาเมนมาเยอะตอนวัย40กว่าจะเนื้องอกมดลูกนู่นนี่นั่นเป็นไปได้ไหม
2: ก็ทางเดินอาหาร
0: อัน
2: ที่สองเลือดเสียเลือดได
0: ้ทางเดินอาหารลิสีดวงก็ได้นะคะหรือแผลในกระเพาะเลือดออกในลำไส้อะไรเงี้ยค่ะต้องไปหาสาเหตุก่อน
1: จำนวนว่าหนึ่งหาสาเหตุว่าทำไมจากที่เคยเลือดปกติแล้วถึงจางได้ใช่ไหมก็ไปแก้ที่สาเหตุ
0: ต้องแก้ที่ต้นเหตุก่อนอันที่สองอะไรที่จะมาแทนธาตุเหล็กถ้าซีดมากจริงๆเนี่ยเราไม่ชอบทานธาตุเหล็กต้องถามสาเหตุว่าเพราะอะไร
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าผลข้างเคียงของการทานธาตุเหล็กอาจจะทำให้ถ่ายดำ
1: ไม่เขาไม่ชอบทานตับกับผัก
0: ไม่ใช่เขาไม่ชอบทานยาบำรุงเลือด
1: เขาบอกว่าไม่ชอบทานผักกับตับ
0: ไม่ใช่แล้วก็ไม่กินยาธาตุเหล็กด้วยถูกไหมคะเขาให้มา
1: ทานยาตลอดค่ะ
0: หมายถึง
1: ว่
0: า
1: ทานยาตลอด
3: แล้วก็ล่าสุดธาตุเหล็กมันจะทานแค่7วัน
1: ใช่ทานแค่ช่วง
0: ให้มาแค่7วัน
1: เป็นช็อตพิเรียดนะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าประจำเดือนมาเป็นปกติค่ะแปลว่าไม่ได้เสียเลือดจาก
0: ไม่ได้เยอะ
1: แล้วต้องเป็นสาเหตุอื่นแล้วนะคะ
0: งั้นก็ไปหาสาเหตุทางทางเดินอาหารดีกว่าแล้วก็บวกกับว่าระหว่างนี้คงต้องซื้อธาตุเหล็กมาทานเพิ่ม
1: เม็ด
0: เป็นเม็ดค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารอื่นที่ไม่ใช่ตับก็จะเป็นพวกสัตว์เนื้อแดงจะมีธาตุเหล็กอยู่ในสัตว์เนื้อแดงไม่ว่าจะก็คือสัตว์บกทั้งหลายนะคะ
1: เนื้อวัวแต่ต้องสุกอาจารย์
0: สุกต้องสุกค่ะ
1: สุ
0: กก็ยังมีธาตุเหล็กอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็สองพวกไข่แดงไข่แดงนี่ก็ธาตุเหล็กเยอะทานทุกวันเลยวันละใบลองดูก่อนนะคะ
1: หรือไม่ถ้าสมมติว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรถ้าไปโรงพยาบาลควรจะต้องไปที่แผนกไหนยังไงคะอาจารย์ถ้าจะดูเรื่องความ
3: เข้มข้น
1: เลือดโดยเฉพาะเลยเนี่ยค่ะ
0: ก็ไปตรวจทั่วไปก่อนก็ได้นะคะหรือว่าเวชศาสตร์ครอบครัวก็ได้ที่รามาค่ะต้องหาสาเหตุเบื้องต้นแล้วถ้าคุณหมอเขามองว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารตรวจอุจจาระแล้วมีเลือดออกก็จะส่งต่อไปที่ทางเดินอาหารต่ออีกทีหนึ่งค่ะ
1: ฝากขอบคุณคุณหมอมาด้วยนะคะพิมพ์เร็วมากแปลว่าชมอยู่ที่หน้าจอ
0: ค
1: ่
0: ะขอบคุณค่ะ
1: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ
3: วันนี้นะคะคำถามมาแบบรั
1: วๆมาก
3: ค่ะภาษาเรื่องคือมาแบบจุกๆเลยอาจารย์ค่ะคุณวราพรส่งมาแล้วคำถามอายุ67ปีน้ำหนัก58 00 150ซมบอกว่าตอนลุกขึ้น9แล้วมันเหมือนกับทรงตัวไม่ได้เหมือนลุกขึ้นจะเดินอย่างเงี้ยค่ะเหมือนทรงตัวไม่ได้แต่พอเดินไปสักระยะหนึ่งถึงเดินได
2: ้
3: จะหมุนตัวก็ยากอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไร
1: อาการเหมือนอะไรคะนี่เหมือนบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากัน
3: ทรงตัวไม่ได
0: ้เดินเหมือนเดินเหมือนทรงตัวไม่ได
2: ้ก็คือสองน่าจะเป็น2 ส่วนใหญ
0: ่ๆ
2: ส่วนอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการที่เรื่องของความดันเวลาเรานั่งกับเวลาเรายืน
1: ใน
2: เวลาที่เปลี่ยนท่าเร็วๆความดันก็จะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงในการปรับอีกอันนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการทรงตัวซึ่งเป็นก็มีอวัยวะทั้งหูทั้งระบบประสาทนะคะที่คอยควบคุมเรื่องของการปรับเปลี่ยนท่าทางในร่างกายอย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่ว่าบอกว่าหมุนตัวก็ยาก
2: หมุนตัวก็ยาก
0: คือไม่แน่ตอนแรกที่เห็นแรกๆบอกลุกขึ้นก้าวแล้วเดินเนี่ยเหมือน
1: ทรงตัว
0: ไม่ได้คือคนไข้หลายคนที่เป็นเข่าเสื่อมอ่ะบางครั้งก่อนที่เขาจะเดินได้เนี่ยเขาต้องยืนสักพักนึงก่อน
1: ตั้งหลักตั้งหลัก
0: เหมือนให้ข้อมันน้ำหล่อลื่นที่ข้อเขาเรียกอะไรเข้าที่เข้าทางสนิมหลุดก่อนแล้วถึงจะเดินได้แต่พอหมุนตัวก็ยากเนี่ย
1: เริ่ม
0: คิดถึงเรื่องแบบเรื่องการส่งตัวแล้วก็ระบบประสาทอันนี้อาจจะต้องมาตรวจร่างกายแล้วล่ะคุณหมอเขาจะต้องดูละว่ามีการติดเกร็งของกล้ามเนื้อ เช่นโรคกลุ่มเช่นหลอดเลือดสมองหรือพากินสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีผลเรื่องการส่งตัวทำให้

0: การทรงตัวไม่ค่อยดีแต่พอเริ่มก้าวไปสักพักนึงอาจจะเริ่มเดินได้ดีแต่เวลาหมุนตัวอาจจะเริ่มหมุนได้ยากนะคะตัวจะแข็งหน่อยหมุนได้ค่อนข้างยากจะไม่พริ้วแบบเหมือนนักเดินแฟชั่นโชว
1: ์นางแบบนางแบบแต่หลังๆพอเราอายุเริ่มเยอะแล้วก็เป็นนางแบบไม่ได้นะจารย์คือหมุนได้แต่ว่าไปต่อไม่ได้ต้องเซนิดหน่อยแล้วก็ไปต่ออันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้ควรมาตรวจละเอียดต
2: ้
1: องตรวจละเอียดเพราะเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวหรืออาจจะเป็นระบบประสาท
2: ครับ
3: ค่ะไปที่คำถามจากคุณพิชยาศินีนะคะบอกว่าอาการจุกท้องท้องแข็งเรอะมากมันเกี่ยวข้องกับกรดไหลย้อนไหมคะจุกท้องท้องแข็งบางคนน่าจะเป็นแน่นท้องท้องแข็งนะคือเหมือนว่าแน่นแน่นแล้วก็เรอด้วยนะคะแต่โชคดีนะเนี่ยที่เรอเพราะว่าบางคนไม่เรอเลยแล้วก็แบบแน่นแน่นนะคะถามว่ามันเกี่ยวกับกรดไหลย้อนไหม
0: เดี๋ยวนี้คำว่ากรดไหลย้อนนี่เป็นคำติดหูพอเริ่มมีอาการเหมือน
1: จุก
0: มีลมในท้องต้องคิดว่าเป็นกรดไหลย้อนแต่จริงๆตามคำนิยามของโรคกรดไหลย้อนเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ว่ามีกรดไหลย้อนขึ้นมา
1: แต่ถึงต้องมีเปรี้ยว
0: ไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารค่ะไหลจากกระเพาะย้อนกลับมาที่หลอดอาหารซึ่งพอเวลากรดไหลย้อนกลับขึ้นมาที่หลอดอาหารหรือรวมจนถึงมาถึงคอหอยเนี่ยเขาก็จะมีอาการแสบร้อนโดยเฉพาะแสบที่หน้าอกหรือว่าแสบในลำคอแล้วถึงเรียกว่ากรดไหลย้อนแต่ภาวะที่มีกรดเยอะม
1: ี
0: ลมเยอะจุกแน่นที่บริเวณใต้ลิ้นปี่หรือว่ากระเพาะเฉยๆเนี่ยเราก็คิดว่า
1: อาจจะไม่
0: เป็นโรคกระเพาะนั่นแหละกรดไหลย้อนนี่มาแรงกว่าโรคกระเพาะนะจริงๆโรคกระเพาะเจอมากกว่ากรดไหลย้อนนะคะก็คือมีกรดในกระเพาะเยอะมีลมในกระเพาะเยอะ
3: ค่ะดังนั้นถ้าจะแก้ไขอาการนี้นะคะดูแล้วเนี่ยคือยังไม่แสบมีแค่จุกท้องท้องแข็งแล้วเรอะมากๆอันนี้ควรจะดูแลตัวเองในเบื้องต้นยังไงดีคะอาจารย
0: ์อันที่หนึ่งก็ปรับพฤติกรรมก่อนนะคะลองสังเกตดูว่าอาหารประเภทไหนที่ชอบรับประทานเป็นประจำแล้วทำให้มีกรดมีลมเยอะ
1: ถั่ว
0: นะคะบางคนทานถั่วถั่วงอกดิบนี่ตัวดีเลยทานแล้วอืดใช้ได้ถั่วดิบธรรมดาด้วยนะ
1: คะ
0: ลองสังเกตว่าอาหารประเภทไหนหรือบางคนน้ำอัดลมทานแล้วลมดันกันดีมากในท้องนะคะเนื้อสัตว์บางทีทานแล้วเคี้ยวไม่ละเอียดเหมือนอาหารมันก็จะย่อยยากหร
1: ือ
0: บางคนทานมื้อใหญ่ๆเลยทานบุฟเฟ
2: ่
0: ยิ่งทานเยอะยิ่งคุ้มอะไรอย่างเง
1: ี้ย
0: ก
1: ็มีผลเดี๋ยวไม่คุ้มทานเยอะๆ
0: หรือบางคนกินเร็ว
1: ทานเร็วรีบไงรีบ
0: ไม่ถึง5นาทีทุกอย่างหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปแก้ตรงปัจจัยที่กระตุ้นให้มีกรดในกระเพาะเยอะก่อนทานข้าวให้ตรงเวลาแล้วก็ลดการรับประทานอาหารเผ็ดนะคะหรือว่าอาหารเปรี้ยวจัดรวมจนถึงการสูบบุหรี
1: ่
0: แล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์ลองลดพวกนี้ดูก่อนว่าอาการจะดีขึ้นไหมนะคะแล้วก็ถ้าไม่ดีขึ้นแนะนำว่ามาพบแพทย์ดีกว่าค่ะ
3: ไปที่คุณธนาชนนะคะ
1: คุณธนาชนถามเรื่องของการผ่าตัดไส้เลื่อน
3: เมื่อวานนี้ไปถามเรื่องไส้เลื่อนไง
0: นี่ต้องเป็นเป็นเพื่อนบ้านคนเดิมแน่ๆเลย
1: หลังผ่าตัดไส้เลื่อนจะบริหารร่างกายบนที่นอนได้หรือไม่เพราะว่ามีอาการปวดหลังปวดขาตอนนี้ยังไม่ได้ผ่าตัดนะคะคือออกกำลังกายแบบนี้อยู่อาจจะแบบบางคนนอนบนที่นอนแล้วก็แบบเอาขามาแตะที่หน้าอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบริหารบนเตียงนอน
0: นอนอยู่แต่เอาขามาแตะหน้าอก
1: อะไรประมาณนี้
0: อันนี้นี่ไม่เล่นเล่นโยคะนะ
1: ไม่อาจจะเหมือนกับว่าวันนั้นอาจารย์
0: มาถึงงอเข่าขึ้นมา
1: พอกันที่ปวดหลังวันนั้นอาจารย์อะไร
3: อาจารย์มีอ
0: าจารย์มีเมื่อวาน
1: เมื่อวานนี้เขาถามว่าถ้าเกิดว่าผ่าตัดไส้เลื่อนหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยยังออกกำลังกายแบบนี้ได้ไหมนะคะหรือต้องไปรักษาตามแพทย์ปัจจุบันคือหมายความว่ายังไงนะอาจารย์
2: เขาผมคิดว่า
3: หมายถึงว่าปวดหลังปวดขาเนี่ยต้องไปรักษาไหมน่าจะเป็นอย่างนั้น
0: หรือว่าทำกายภาพ
1: คือเขาจะผ่าตัดไส้เลื่อน
2: คือคิดว่าจริงๆเนาะต้องคิดไปดูว่าเรื่องของไส้เลื่อนจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราเบ่งมันแบบเพิ่มแรงดันในช่องท้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมหรือว่าการออกกำลังกายบางอย่างที่มันจะต้อง
0: ที่ต้องแรงดัน
2: เพิ่มแรงดันน่ะมันจะทำให้อาจจะไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยไส้เลื่อน
0: หลังผ่าตัด
2: หลังผ่าตัด
0: เช่นไอ้ยกขามาชิดหน้าอก
3: อันนี้ก็ใช้แรง
0: จะเพิ่มแรง
3: มันใช้แรง
1: อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการออกกำลังกายวันนั้นมีอาจารย์มาแนะนำบอกว่าไส้เลื่อนอ่ะพักก่อนเลย2เดือน
2: อย่าที่ต้องเบ่งอะไรที่มัน
0: อะไรที่มันจะต้องยกของหนักหรือว่าเบ่งแต่ว่าถ้าเดินเนี่ยได้นะ
1: เดินได้
0: ที่ไม่ออกแรงเบ่งในช่องท้องยกน้ำหนักนี่เอาไว้ก่อนเลยนะคะยกเวทนี่ไม่เหมาะ
3: ก็คือรักษาไส้เลื่อนให้เรียบ

0: ร้อยไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะออกกำลังกายค่อยว่ากันส่วนปวดหลังปวดขาเนี่ยถ้าจะไปหาหมอก่อนผ่าตัดไส้เลื่อนก็ได้แต่ดูแล้วควรจะผ่าตัดไส้เลื่อนก่อน
1: คือถามหมอเลยว่าผ่าไส้เลื่อนแล้วห้ามทำอะไรหรือทำอะไรได้บ้างดีกว่าเพราะว่าเอาให้เคลียร์เป็นเรื่องๆ
0: ค่ะเอาไปที่คำถามจากคุณสานะคะคุณสาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมออายุ59แล้วน้ำหนัก47สูง150นะคะมีอาการเจ็บตรงปลายนิ้วชี้ข้างขวา 4-5 วันแล้วกินยาแก้ปวดแล้วนะคะแต่ไม่หายเจ็บเฉพาะปลายนิ้วนะคะอาจารย์ที่นิ้วชี้ข้างขวาเจ็บแบบไหนคะไม่แน่ใจเจ็บแบบแปลกๆหรือเจ็บแบบไหนถ้ามีสัญญาณเจ็บมันเป็นอะไรได้บ้างคะ
1: เยอะมากเลยเนาะเจ็บที
0: ่เส้นประสาท
2: มันไม่ติดเชื้อใช่ไหมคะจากที่ปลายนิ้วชี้
3: คือปลายนิ้วชี้คือจริงมันต้องมาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าจริงโดยทั่วไปถ้ามันเป็นจุดเดียว
1: เจ็บ
3: เจ็บเนี่ยคืออันแรกที่ต้องคิดถึงเลยก็คือพวกเกี่ยวกับอุบัติเหตุคือหมายถึงว่าพวกแบบเสี้ยนหรืออะไรเงี้ยตาม
1: ไปโดนแบบไปคูดกับอะไร
3: ใช่ใช่เป็นแผลหรือว่ามีเศษไม้เล็กๆเนี่ยแบบซ่อนอยู่ใต้
1: เส้นตา
3: อะไรเงี้ยใช่ต้องไปดูเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเล็กเราไม่ได้สังเกต
2: ไม่ทันได้สังเกต
3: ครับ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปให
2: ้หมอดูซะหน่อยไปหาหมอดู
0: หมอให้คุณหมอดูให้แพทย์ดูแล้วไปหาหมอดูนะทำไมอีกอาจารย์ก็คือว่าดูว่ามีบาดแผล
3: ต้องไปตรวจดูครับว่าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าจะได้ช่วยกันหาถ้ามันเป็นนานขึ้นเนี่ยคงต้องไปดูอย่างอื่น
1: คือบางทีเราไปจับของร้อนนะจ๊ะแล้วพอ 2-3 วันมันจะรู้สึกแสบ
2: ตอนจับตอนแรกช้าไม่รู้สึกตัว
1: หาสาเหตุ
0: นะคุณผู้ชมวันนี้คำถามเยอะมากนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ยังถามไม่หมดในแฟนเพจรามาชาแนลก็ถามกันเยอะมากเลยต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอเอิงแล้วก็อาจารย์หมอแจ็คของเราด้วยขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากวันนี้เคลียร์ชัดทุกประเด็น
0: ใช่นะคะคำถามที่เหลือติดค้างไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาถามให้นะคะเราก็สามารถติดตามรับชมรายการรัดคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 17:00 นถึง 18:00 นทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากใบตองโครเซตและปานิโครเซตนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสี่คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของโมมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
1: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
1: เอ๋ไมตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะโอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน yeah. อื้อหือช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
1: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างวาดรูปดอกไม
1: ้ยอดเยี่ยมไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
1: เอ๊ะไม่โทยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
2: ขึ้นน้ำลำธารในช้าง
1: แต่เอ๊ะไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างพึ่งน้ำในลำธาร
1: สุดยอดมากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
1: ไมโทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไมตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไมตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไมโทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

เอาเด็กๆถึงเวลาวาดรูปแล้วครับมารวมกันนี่แล้วๆๆๆแล้วมานี่เร็วๆๆเร็วมารวมกันรวมกันรวมกันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอนุบาลชานสมัยถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะต้องรีบไปเตรียมกระดาษและอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกในการใช้ความคิดจินตนาการ

0: เติมเส้นสายจากที่เรามีให้แน่นอนครับทุกครั้งที่เราเจอกันเราจะมีเส้นปริศนาใช่ไหมครับและตอนนี้พร้อมจะดูเส้นปริศนากันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเป็นรูปเส้นตรง2เส้นขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็มีจุดสีดำใหญ่ๆอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งนะครับเมื่อลากแล้วอาจจะลองกลับซ้ายกลับขวาหรือว่าเอาหัวลงก็ได้นะครับให้เวลานะครับ1 2 3น้องๆทางบ้านพร้อมไหมครับทางนี้พร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่ของตัวเองเลยครับไปเลย

น้องๆทั้งบ้านวาดถึงไหนแล้วครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับพี่เซฟแนะนำให้ลองพลิกซ้ายพลิกขวาหรือว่าจะลองกลับหัวดูก็ได้นะครับเผื่อจะคิดออกนะครับอ่ะเราลองมาดูนะครับว่าตอนนี้เวลาเราเหลือเท่าไหร่แล้วโอ้โหเวลาเหลืออีกไม่มากนะครับเร่งมือหน่อยนะครับน้องๆที่นี่ด้วยนะครับเร่งมือนะ

0: เด็กๆทั้งบ้านเป็นไงบ้างครับใกล้เสร็จหรือยังครับน่าเสียดายนะครับตอนนี้เวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับเด็กๆ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับอ้าววางอุปกรณ์ได้ตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องมาดูผลงานของน้องๆกันพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: ถ้าพี่เซฟยกผลงานใครขึ้นมายกมือนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผลงานแรกของใครเอ่ยน้องสาอินครับภาพนี้ชื่อภาพว่าร
2: ูปทรงต่างๆ
0: รูปทรงต่างๆเอาไหนอธิบายหน่อยซิว่าอะไรบ้างรูปทรงอะไรบ้างครับที่มีอยู่ในนี้ครับ
2: อันนี้สี่เหลี่ยมอันนี้วงกลมอันนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้สามเหลี่ยมค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแล้วรูปวงกลมสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามเหลี่ยมมาประกอบกันเป็นรูปอะไรครับเป็นเรื่องราวของอะไรครับ
2: วันนี้เป็นวันเกิดของตัวนี้แล้วแม่ของตัวนี้ก็ชวนเพื่อนๆของตัวนี้มา
0: ครับ
2: แล้วสัตว์เลี้ยงแมวตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของสี่เหลี่ยมผืนผ้า
0: ครับนี่นะครับคือความคิดของเด็กอนุบาลนะครับที่เรียนรู้เรื่องรูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมมาแล้วนะครับก็เอามาวาดเป็นภาพแล้วก็ยังสมมุติว่าแต่ละตัวเนี่ยมีชีวิตได้อีกนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเอาปรบมือให้น้องซาอินหน่อยนะครับไปแล้ว1รูปนะครับรูปต่อไปจะเป็นของใครนะรูปนี้ครับภาพของน้องเดภาพนี้น้องเดตั้งชื่อว่าอะไรนะครับ
3: รถไฟครับ
0: รถไฟนะครับนี่คือภาพรถไฟอ้าวไหนอธิบายหน่อย
3: ตรงคือล้อครับ
0: ครับ
3: ตรงก็คือหน้าของรถไฟตรงก็คือไฟ
0: โอ้หน้าของรถไฟตรงนี้มีไฟด้วยไฟยังไงอ่ะไฟแบบเป็นไฟหน้ารถอย่างนี้เหรอโอ้รถไฟนี่คือไฟตรงนี้เป็นเหมือนไฟส่องสว่างเหรอครับใหญ่มากเลยนะเนี่ยแล้วตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้คืออะไร
4: ที่ปล่อยควันธรรมดา
0: อ้าวมีปล่อยควันด้วยเห็นไหมปล่อยควันเอาควันมาจากไหนอ่ะ
3: เพราะว่าใช้เอาไฟมาจุดเสร็จแล้วก็เอาก้อนหินใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เติมน้ำ
0: เติมน้ำลงไปเอาเริ่มเข้าใจนะเนี่ย

0: ำมัน
1: น้ำเป็นน้ำมันอีกแล้วเติมลงไปเพื่อให้รถมันเป็นยังไง
0: ให้รถมันวิ่งถึกถักฉีกฉา
1: ดรถไฟวิ่งบนอะไรเนี่ย
0: บนขบวน
1: บนอะไร
0: เขาเรียกว่าราง
1: เรียกว่าอะไรนะครับ
0: ราง
1: รางรถไฟใช่ไหมครับ
0: ใช่อ้
1: าวเพราะฉะนั้นรถไฟไม่ได้วิ่งบนถนนนะวิ่งบนรางนะครับอ้าวเด็กๆเก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยต่อไปภาพที่3ลุ้นกันว่าเป็นของใครนะครับปิงของใครเอ่ยยกมือขึ้นน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: เรือว่ายน้ำอยู่ตรงนี
1: ้เรือว่ายน้ำอยู่ตรงนี้ที่บายให้พี่เซฟฟังหน่อยตรงไหนคือเรือครับ
0: นี่ไง
1: ไหนเรือ
0: มีใบพัดอ่ะ
1: เฮ้ยมองออกด้วยเหรอไหนครับช่วยกันอธิบายสิ
0: ครับนี่ไอเรือ
1: แล้วมีอะไรอีก
2: ดอกไม
1: ้มีดอกไม้ดอกไม้อะไรอยู่ในน้ำอ่ะ
0: ปะการังครับ
1: ใช่ป่ะน้องภูมิใช่ไหมครับปะการังเหรอครับแล้วมีอะไรครับลูกออสเหรอหรืออะไรเนี่ย
2: ลูกออส
1: ลูกออสจริงอ่ะ
2: มีปลาน
1: ี่มีปลา
2: ลูกออส
1: อ๋อมีปลามีลูกออสด้วยนะครับผลงานของน้องภูมินะครับก็มีเรือที่อยู่ในน้ำแล้วก็มีเพื่อนของเรือก็คือดอกไม้ปะการังแล้วก็ลูกออสแล้วก็ปลานะครับอ้าวปรบมือให้น้องภูมิหน่อยเป็นของใครครับยกมือขึ้นอ้าวมานั่งใกล้ๆมานั่งใกล้ๆมานั่งตรงนี้น้องอิมตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรลูก
0: งานเทศกาล
1: งานเทศกาลนะครับเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
0: แม่ของหนูอยู่ในนี้ค
1: ่
0: ะ
1: แม่ของหนูอยู่ในนี้ในนี้คืออะไร
0: งานเทศกาล
1: งานเทศกาลอ๋อนี่คืองานเทศกาลนะไม่ใช่บ้านนะ
0: ตรงนี้เป็นหลังคาตรงนี้เป็นเครื่องหมาย
1: เครื่องหมายอะไรครับ
0: เครื่องหมายบอกทาง
1: เครื่องหมายบอกทางแล้วไงอีก
0: ตรงนี้คือชิงช้าสวรรค์
1: นี่คือชิงช้าสวรรค์คนนี้ใครเอ่ย
0: หนูค่ะ
1: หนูอิมเองจะไปไหนลูก
0: ในนี้
1: จะไปหาคุณแม่เหรอคะ
0: คุณแม่กับน้องแล้วก็ป๊าป๊า
1: เอาจูงอะไรมาด้วยเนี่ย
0: น้องหมา
1: น้องหมาต่างหากนะจูงน้องหมาไปด้วยนะครับเทศกาลนี้มีเครื่องเล่นเยอะแยะเลยน่าสนุกมากเลยนะครับปรบมือให้น้องอิมมาถึงภาพสุดท้ายจะเป็นของใครไปไม่ได้เพราะเหลืออยู่คนเดียวนะครับภาพนี้ตะเด็ดน้องต้นกล้านะครับน้องต้นกล้าวาดภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: สวนเชอร์รี่ค่ะ
1: สวนเชอร์รี่แล้วตรงนี้มีต้นเชอร์รี่กี่ต้นครับเนี่ย
2: 3ต้น
1: 3ต้นนี่เยอะไหม
2: ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
1: ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ข้างบนนี้คืออะไรครับ
2: ข้างบนนี้คือพระอาทิตย์ครับ
1: นี่คือผลงานต้นเชอร์รี่ของน้องต้นกล้านะครับโอ้โหชื่อกระต้นนะครับวาดภาพกระต้นด้วยนะครับเอาปรบมือให้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าจากลายเส้นที่เหมือนกันเด็กๆเหล่านี้เติมไปไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่แหละครับคือจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดนะครับเขามีอิสระอย่างยิ่งในการวาดภาพนะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าเด็กๆเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมแล้วมาพบกันใหม่กับรายการอนุบาลชาญสมรเย้

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ทุกท่านครับตอนนี้อาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับว่าพี่โจอยู่ไหนอาจจะมองไม่เห็นพี่โจนะครับแต่พี่โจมองเห็นหมดเลยนะครับว่าใครทำอะไรยังไงอยู่นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับสามารถช่วยให้พี่โจมองเห็นได้นะครับว่าใครกำลังทำอะไรอยู่มองไม่เห็นพี่โจ
2: เลยมีอุปกรณ์แต่ว่าไม่ได้ระวังตัวเองเลยนะครับจะบอกว่าอันนี้ครับเรียกว่ากล้องตาเรือนะครับหรือว่ากล้องเพอริสโคปนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็จะไว้ช่วยให้เรามองเห็นในที่ที่แบบสูงๆแล้วเราซ่อนตัวอยู่อันนี้เขาใช้ในเรือดำน้ำครับถ้าเกิดน้องๆสังเกตดีๆคือเรามองไม่เห็นเรือดำน้ำใช่ไหมแต่ว่าเราจะเห็นเป็นแท่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็มองไปรอบๆเราใช้เทคนิคแบบนี้เทคนิคแบบเดียวกันนี้นะครับเอามาทำชิ้นงานในรายการสอนศิลป์วันนี้ครับน้องๆบอกว่าโหต้องยากแน่ๆเลยแล้วจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยทำได้ไม่ยากครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะนี่อุปกรณ์ที่เราใช้ก็แค่กล่องน้ำผลไม้สัก2กล่องนะครับแล้วก็กระจกที่เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับสัก2ชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากล่องน้ำผลไม้กับกระจกสัก2ชิ้นเนี่ยจะกลายเป็นกล้องตาเรือได้ยังไงสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาประดิษฐ์กล้องตาเรือหรือว่ากล้องเรือดำน้ำนะครับก็เดี๋ยวพี่โตจะสอนวาดรูปนิดนึงแล้วกันนะครับวาดเป็นรูปที่เดี๋ยวเราเอาไว้ใช้ตกแต่งกล้องของเรานะครับเริ่มที่เรือดำน้ำก่อนเลยแล้วกันนะครับเรือดำน้ำเราก็วาดเป็นรูปวงรีก่อนวงรีเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราเติมใบพัดด้านหลังนะครับเป็นหางออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เติมด้านบนเติมกล้องเข้าไปครับกล้องแบบที่เรากำลังจะประดิษฐ์นะครับคราวนี้มาใส่ในรายละเอียดของตัวเรือดำน้ำข้างในนะครับเหมือนกระจกของเรือดำน้ำและคราวนี้นะครับตัวเรือดำน้ำของเราเนี่ยมันจะถูกประกอบขึ้นมาจากแผ่นโลหะหรือแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็ใส่ลวดลายเข้าไปเอาละครับเรือดำน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพี่โจสอนวาดรูปปูแล้วกันวาดรูปวงรีให้ผสมกับสี่เหลี่ยมนิดนึงมันจะดูปั้นป้านหน่อยก็เติมขาข้างละ4ขาแล้วก็เติมก้ามนะครับก้ามเราก็จะใช้แบบเป็นเส้นโค้งๆออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาระบายสีตรงนี้นะครับเราใช้เป็นสีน้ำที่เลือกใช้เป็นสีส้มๆเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปแปะลงบนชิ้นงานของเรานะครับพี่โตจะให้เป็นธีมเหมือนกับเป็นรวมเป็นทะเลใช่ไหมมันก็จะออกเป็นสีฟ้าน้ำเงินเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใส่สีที่แบบตัดกันกับสีฟ้าน้ำเงินหน่อยนึงนะครับตรงกระจกนะครับแค่แตะสีฟ้านิดเดียวและหลังจากนั้นครับก็มาระบายปูกันต่อปูก็ใช้เป็นสีชมพูม่วงละกันนั้นก็แตะสีม่วงมาเพิ่มความเข้มเข้าไปตรงนี้นะครับเอ้าอันนี้วาดให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวพี่โจจะเอาไปตัดออกมาแล้วก็เอามาแปะบนกล้องของเรานะครับคราวนี้มาที่ตัวกล้องของเราเนี่ยพี่โจใช้กล่องน้ำผลไม้ใช่ไหมครับพันด้วยเทปกาวแล้วก็ทาสีขาวทับรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าทำให้เราระบายสีชิ้นงานได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นลากเส้นให้ดูตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปตัดครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราจะทำออกมา2ด้านเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้กล่องเดียวนะครับมันจะสั้นไปนิดนึงอ่ะกล่องตรงนี้พอเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาต่อกันหลังจากนั้นนะครับเราจะเจาะรูครับตรงนี้นะครับสักประมาณ2เซนติเมตรรูเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแปลว่าให้มีความกว้างคูณยาวประมาณ6เซนติเมตรคูณ7เซนติเมตร

0: แล้วก็เจาะตรงนี้คลิกอีกด้านนึงยี่เราด้านบนไปแล้วคราวนี้ต้องด้านล่างครับ2เซนติเมตรเหมือนกันแต่หลังจากนั้นพอตัดออกมาเรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นนี้ครับแล้วก็ออกแบบลวดลายก็อาจจะเป็นลายคลื่นของน้ำนิดนึงนะครับป๊าบก็เอาให้รอบๆทั่วๆกันนะครับประมาณนี้พี่โจก็ออกแบบคร่าวๆให้เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับคราวนี้ไปตัดกระดาษลังครับกระดาษลังให้มีขนาดพอดีกันกับตัวกล่องน้ำผลไม้แล้วก็ให้มีมุมเอียงออกมานะครับตัดเป็นมุมกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็ไปนำกระจกนะครับมาติดเทปกาว2หน้าแล้วก็วางไว้ตรงกลางๆหน่อยให้เป็นมุมที่เราสามารถมองเห็นนะครับถ้า9จริงแล้วแต่น้องๆเลยนะครับว่าจะใช้ความรวดเร็วในการทาแบบไหนอะไรยังไงนะครับเอาละครับก็ติดแล้วก็รอให้กาวแห้งแล้วก็ทำเหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาระบายสีสีอะคริลิกนะครับที่ใช้ก็ถ้าเป็นฟ้าอ่อนนี่ก็จะเป็นน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็ระบายยาวทั้งแถบเลยนะครับก็จะอีกแถบนึงเป็นสีน้ำเงินรอให้แห้งสักนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยระบายอีกรอบนึงทับลงไปนะครับเอาละก็ระบายให้ทั่วนะครับเป็นลวดลายตรงนี้นะฮะก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับหลังจากนั้นครับเราก็นำเอานี่เลยนะครับแปะปูของเราก็หามุมที่จะแปะลงไปนะครับใช้กาวก็ได้นะครับหรือว่าเทปกาว2หน้าก็ได้นะครับก็ตกแต่งลวดลายจริงๆแล้วน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์วัสดุอื่นๆเทคนิคอื่นๆในการที่จะมาทำการตกแต่งกล้องของเราได้นะครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นแค่เหมือนกับทำให้เรารู้ลักษณะของการทำงานของกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่พี่โจให้ดูตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับนี่ถ้าหากว่าเราไม่มีกล่องน้ำผลไม้ยาวๆอาจจะใช้เป็นกระดาษลังมาประกอบเป็นกล่องเองก็ได้แล้วเราสามารถเพิ่มเติมนี่หูจับหูหิ้วแบบนี้นะครับเรายกไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นแล้วเวลาที่จะมองก็อาจจะแบบมองอย่างนี้นี่มีจับโยกไปโยกมาแบบนี้ได้ด้วยนะครับเอาละครับถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะอวดพี่โจหรือว่าอยากจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆใช้งานอะไรยังไงเล่นแล้วสนุกแค่ไหนส่งมาบอกกันด้วยดีกว่านะครับอยากรู้ว่าชิ้นงานต่างๆที่พี่โจสอนไปน้องๆได้เอาไปใช้งานเอาไปสนุกกับเพื่อนๆไหมนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีน้องๆคนไหนส่งจดหมายอะไรยังไงมาเขียนอวดผลงานกันในช่วงหน้าครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูอันนี้เป็นชิ้นงานน่ารักมากเลยนะครับเป็นน้องๆทำเป็นสมุดเป็นจดหมายเหมือนสมุดเลยครับแล้วครับแปะสติ๊กเกอร์ใสเคลือบมาด้วยนะครับว่ารูปม้าโพนี่มาสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงแพรวไพลินเชื้อผาเป็งนะครับไม่แน่ใจอันนี้พี่โจอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดอาจจะเป็นวัดท้ายตลาดแล้วก็วาดรูปพี่โจกำลังกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้ค่ะชอบมากนะครับจินตนาการที่พี่โจไปกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้นะครับผมน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งจดหมายมาหาพี่โจแบบนี้โชว์ชิ้นงานกันคราวนี้มาดูใน Facebook กันบ้างนะครับ facebook.com/sonsinclub ครับสวัสดีครับพี่โจผมชื่อออกัสครับอายุ4ขวบชอบดูรายการพี่โจมากเลยครับตอนนี้ปิดเทอมผมกับแม่ช่วยกันทำงานศิลปะเป็นม้าลายนะครับม้าลายน่าจะเป็นม้าลายจากแกนกระดาษทิชชู่หรือเปล่านะครับลวดลายสวยงามมากนะครับแล้วก็หางเป็นพุ่มเลยนะครับขอบคุณออกัสมากเลยนะครับวันนี้ใครที่อยากจะส่งมาแบบออกัส facebook.com/sonsinclub จดหมายแบบน้องแพรวไพลินนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่กับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทาง Thai PBS ครั้งหน้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมแล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิทย์ดีและพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ยังไงล่ะเอาละคราวนี้ตานายเป็นฝ่ายรับบ้างนะฮึบยะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จฉันละเฮ้ยนี่ทางนี้ทางนี้ฮ่าเฮ้ยโอ้ยลองชิมรสชาติดอกไม้ไฟของตัวเองดูบ้างสิ
1: เฮ้ยหน่อยเฮ้ยเฮ้ย
0: ฮะเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยต้นกล้านายไปช่วยเจ้าผู้กล้าแห่งเงาทำไมดูสิมันเลยย้อนกลับมาทำร้ายเราได้เลย
2: ขอโทษนะพ่อแต่ฉันทำไม่ได้จริงๆฉันไม่สามารถทำร้ายผู้อื่นได้เพราะฉันพอจะนึกออกว่าเวลาโดนทำร้ายมันเป็นยังไงฉันก็เลยไม่อยากจะใช้กำลังและพลังของฉันทำร้ายผู้อื่นให้บาดเจ็บนะ
0: โถ่เอ้ยเราพลาดโอกาสในการเอาชนะไปเพราะนายมัวแต่ใจอ่อนเนี่ยนะ
2: ก็จะให้ฉันทำลงได้ไงเล่าในเมื่อเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่โดนปราดแห่งเงาหลอกใช้มาเหมือนกับนายนี่นะ
0: จริงของนาย
1: เพราะความเห็นใจและสาระของนายนี่แหละที่ทำให้นายแพ้ฉันจะสอนพวกนายให้นะความเห็นใจผู้อื่นน่ะมีแต่จะนำมาซึ่งความลำบากให้ตัวเองแล้ววันนี้พวกนายก็จะต้องเป็นอีกรายที่ฉันจะต้องใช้กำลังทำให้สยบอยู่ใต้ตัวฉัน
0: พลังแห่งความมืดนี่มันอะไรเนี่ยดูรุนแรงยิ่งกว่าตอนที่ฉันเป็นผู้กล้าแห่งเงาเยอะเลยนะเนี่ย
3: คืนเป็นแบบนี้แย่แน่หาต้องมาแพ้ต่อกำลังของผู้กล้าแห่งเงาที่นี่แผนการทั่วร้ายของปราดแห่งเงาซึ่งยังไม่รู้ว่าคืออะไรคงสำเร็จลุล่วงแน่นะ
1: ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกยังไงพวกนายก็ไม่มีทางผ่านฉันไปได้แต่ถึงผ่านไปได้ก็คงไม่ทันอยู่ดี
2: หมายความว่ายังไงไม่ทันอยู่ดี
1: ก็หมายความว่าป่านนี้ปราดแห่งเงาคงไปถึงตัวนายช่างสงสัยแล้วนะสิ
4: ฮะ
5: อะไรกันอะไรกันทุกคนตื่นเต้นตกใจอะไรกันเนี่ย
3: นายช่างสงสัยอย่างนี้นี่เองที่แท้ปราดแห่งเงาก็ต้องการจะพบกับนายช่างสงสัยอย่างนั้นเองแล้วเนี่ย
6: แบบนี้แย่แน่แน่คือเราหยุดปราดแห่งเงาไม่ทันปล่อยให้ไปพบกับนายช่างสงสัยได้ต้องแย่แน่แน่เลย
5: ฮะมันจะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วแย่ยังไงอ่ะนายช่างสงสัยคือใครอ่ะ
6: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเ
5: อ้า
6: ก็เห็นผู้เฒ่าตกใจขนาดนี้ฉันก็เลยคิดว่ามันต้องแย่แน่ๆนะสิ
5: ว้า
6: แล้วนายช่างสงสัยเป็นใครกันเหรอครับท่านผู้เฒ่าน
3: ายช่างสงสัยเป็นชายลึกลับผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่บนก้อนเมฆที่ไร้รูปร่างคอยเฝ้ามองดูโลกแห่งปัญญาด้วยความสงสัยตลอดเวลา
5: หารู้ว่าท่านผู้เฒ่าหมายถึงตาลุงคนนั้น
6: ตาลุงไหนอ่ะ
5: อ๋อตาลุงแถวบ้านฉันที่ชอบเล่นตอบคำถามอะไรเอ่ยตลอดเวลาน่ะ
6: ตาลุงอะไรเอ่ยแถวบ้านนายเนี่ยนะ
3: ไม่ผิดแน่เขาเป็นคนที่ตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่างจนทำให้ได้รับฉายาว่านายช่างสงสัยยังไงล่ะ
6: ใช่จริงๆเหรอนี่นายรู้จักนายช่างสงสัยด้วยล่ะเนี่ย
5: รู้จักสิแถวนี้เขารู้จักกันหมดนั่นแหละไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยฉันจะเคยไปกินข้าวที่บ้านเขาบ่อยๆ
6: ฮ่า

0: หรือว่าปลาแทงเงาจะไปขอข้าวนายช่างสงสัยกินเหมือนกันน่ะ
1: ถ้าแค่ขอข้าวกินก็ดีนะสิแม้ว่าตอนนี้ข้าจะยังไม่แน่ใจว่าปลาแทงเงาขึ้นมาพบตัวนายช่างสงสัยทำไมแต่ยังไงก็ต้องรีบยึดปลาแทงเงาไว้ให้ได้ก่อนเป็นดีที่สุดเพราะหากสิ่งที่ข้าเดาไว้เป็นจริงการที่ปราดแห่งเงาได้พบกับนายช่างสงสัยจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดยังแน่นอน
2: ฮะฮะฮะ
3: โอ้ยโอ้ยผู้กล้าแห่งเงาคนนี้ฝีมือร้ายกาจจริงๆเลยนี่เกินสู้กันต่อไปแบบนี้เรื่อยๆเราต้องโดนเจ้าผู้กล้าแห่งเงาเนี่ยจัดการหมดแน่
4: ๆพอนายพาท่านผู้เฒ่าแล้วก็คนอื่นๆล่วงหน้าไปก่อนเถอะฉันจะถ่วงเวลาเจ้าผู้กล้าแห่งเงานี่เอาไว้เอง
3: นายจะบ้าไปแล้วเหรอต้นกล้าเราสองคนช่วยกันสู้ยังไม่ไหวเลยแล้วนายคนเดียวจะทำอะไรได้ยังไง
5: นั่นนะสิขืนสู้คนเดียวมันจะยิ่งอันตรายไปกันใหญ่นะ
4: ฉันเป็นอันตรายเพียงคนเดียวก็ยังดีกว่าที่โลกทั้งโลกนี้จะต้องตกอยู่ใต้อำนาจอันชั่วร้ายไม่ใช่หรือไงพวกนายรีบล่วงหน้ากันไปก่อนเถอะ
5: เชอะฉันไม่เข้าใจจริงๆว่านายจะทำไปเพื่ออะไรอ่ะพวกนายเนี่ยไม่รู้จักรักตัวเองกันบ้างหรือไงนะ
3: เฮ้ย
4: เยอะ
3: เฮ้ยงบ
4: ไปแล้วทุกคนตอนนี้แหละ
3: ตกลงทุกคนเราได้ไปกันเถอะ
5: เฮ้ย
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

0: ơi, ơi, ơi, พวกนายน่ะหนีไม่รอดหรอกเ
1: ฮ้ยแย่แล้ว
2: แบบนี้ก็ไปต่อไม่ได้แล้วสิ
1: พลุแบบปักพื้นเหรอเนี่ยก็สวยไปอีกแบบนะเนี่ย
0: เป็นยังไงในที่สุดพรรคพวกของนายก็ทิ้งนายไปอยู่ดีเห็นไหมล่ะ
3: พวกเขาไม่ได้ทิ้งฉันไปซะหน่อยฉันเป็นคนบอกให้พวกเขาหนีไปเอง
0: ชะทำไมต้องเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นด้วยต้องมาเดือดร้อนเพราะคนอื่นมันมีความสุขนักหรือไงนายลองดูตัวเองตอนนี้สิแล้วดูฉันสิในที่สุดฉันก็ได้เรียนรู้ว่าวิธีทำให้เราไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปก็คือเลิกคิดถึงความรู้สึกผู้อื่นทิ้งความเห็นอกเห็นใจไปซะ
3: ไม่จริงหรอกถ้านายคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้คิดถึงจิตใจผู้อื่นนายก็คงไม่เก็บเรื่องนี้มาทนทรมานจนยอมรับข้อเสนอของปราแห่งเงาหรอกจริงมาก
0: หมายความ
3: ว่าถ้านายไม่สนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงนายจะเสียใจที่พ่อแม่นายผิดหวังในตัวนายไปทำไมจริงๆแล้วสิ่งที่ฉันทำลงไปก็ไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นสักทีเดียวหรอกนะบางทีฉันอาจจะทำเพื่อตัวเองก็ได้เพราะจริงๆแล้วเวลาที่ฉันเห็นคนอื่นเดือดร้อนฉันจะรู้สึกทรมานมากกว่าเวลาตัวเองเดือดร้อนเองซะอีกนายเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันไม่ใช่เหรอ
4: แม่พ่อว่าเป็นเพราะเราไปยัดเยียดให้ลูกเรียนอะไรต่อมีอะไรมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเลยทำให้ลูกของเราสอบได้คะแนนลดลงน่ะ
3: แม่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละพ่อพวกเราไม่น่าทำอย่างนั้นเลยเป็นความผิดของพวกเราเองแหละนะ
0: เป็นเพราะเราหมดแต่สนใจคนอื่นหมดแต่ติวให้คนอื่นแท้ๆเลยทำให้พ่อแม่เราต้องมานั่งเสียใจแบบเนี้ยต่อไปนี้ฉันจะไม่สนใจใครอีกต่อไปแล้วใครจะเป็นยังไงก็ช่างฉันจะไม่ทำเพื่อคนอื่นอีกต่อไปฉันจะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจอีกแล้ว
3: ถ้านายยังสนใจความรู้สึกของพ่อแม่นายอยู่ก็หมายความว่านายยังมีหัวใจอยู่นายยังไม่ได้ทิ้งความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
5: ฉันขอบใจนายมากนะ
6: ขอบใจมากเลย
5: เยี่ยมจริงๆนะเนี่ย

0: เพื่อนกัน
1: เฮ้ยฮะดูสิพลังแห่งความมืดของผู้กล้าแห่งเงาสลายไปแล้ว
2: เฮ้ยพวกเรารีบไปดูต้นกล้ากันเถอะ
1: จริงด้วยไปแล้วไปแล้วไปเร็ว
3: อะไรกันเนี่ยพวกเนี้ยตื่นเต้นตกใจอะไรกันอีกแล้วอ่ะขี้ตกใจกันจริงๆเลย
4: พลังของผู้กล้าแห่งเงาหายไปแล้วตอนนี้เจ้าได้กลายเป็นผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์ไปแล้วนะ
3: ฮะดินแดนเรามีผู้กล้าด้วยเหรอเนี่ยว้าวดีจังเลยฮะ
5: ผมต้องขอบคุณแล้วก็ขอโทษทุกคนมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะนายน่ะเจ็บหรือเปล่าอ่ะเป็นอะไรมากไหมอ่ะ
6: ไม่เป็นไรมากหรอกระดับผู้กล้าในตำนานอย่างฉันแค่นี้สบายอยู่แล้ว
1: นี่ยังไม่เลิกคุยว่าตัวเองเป็นผู้กล้าในตำนานอีกเหรอเนี่ย
5: ไม่ได้หรอกเดี๋ยวฉันจะหาหนังสือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาปฐมพยาบาลนายให้นะ
2: ทำไม่ได้หรอกตอนนี้นายดึงหนังสือที่อยู่กับปราดแห่งเงามาใช้ไม่ได้แล้วเหรอเพราะว่านายน่ะไม่มีพลังความมืดอยู่กับตัวแล้วนายไม่ใช่ผู้กล้าแห่งเงาอีกต่อไปแล้ว
5: อ๋องั้นเหรอ
6: นั่นสิไม่ใช่ผู้กล้าแห่งเงาแล้วงั้นต่อไปนี้เราจะเรียกนายว่าอะไรดี
5: อ๋อฉันชื่อเอื้อ
6: แบบเอื้อเฟื้อน่ะเหรออ
5: ืมใช่แล้วล่ะนายมีแผลนี่เจ็บมากหรือเปล่าอ่ะ
4: สมแล้วที่ชื่อนี้จิตใจอบอ้อมเอื้ออารีสมชื่อจริงๆ
6: ใช
7: ่อ๋อชาวแล้วหรือเนี่ยอ้าวแล้วนี่ไม่ไปไหนกันอีกเหรอไหนบอกว่ารีบไงอ้าวแล้วนี่ใครเนี่ย
5: สวัสดีครับผมชื่อเอื้อ
1: ยัยก้อนหินพูดได้อะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนเพื่อนคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
0: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
1: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
0: เอ๊นั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
1: เพื่อนๆเก่งมาก
0: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
1: ทุกคนเก่งมาก
0: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่น้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
1: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
0: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้ระวังนะแทนไทย
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มือได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
1: ทุกคนเก่งมากเลย
0: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
1: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
0: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
1: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLT

0: ิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:03 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เป็นเพื่อนจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนเพื่อนจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย่พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ
0: สวัสดีครับ

บกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้ววันนี้พี่โบจะมาชวนน้องๆออกกำลังกายกันค่ะเอ้ยแต่เรายังไม่มีเครื่องออกกำลังกายกันเลยนี่นางั้นวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายกันดีกว่าแต่พี่โบจะประดิษฐ์อะไรดีนะคิดออกแล้วพี่โบพาน้องๆมาประดิษฐ์ดัมเบลกันดีกว่าน้องๆอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากทำกันแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำเครื่องมือออกกำลังกายขวดน้ำพลาสติกท่อ PVC บูทพลาสเตอร์ผ้าเหลือใช้กาว

นี่เลยเรามีขวดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันเลยค่ะแต่ว่าน้องๆต้องระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมมันอันตรายมากเลยนะคะถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะตัดขวดนะคะทั้ง2ขวดให้มีขนาดที่เท่ากันค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ขวดเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนถัดไปเราจะมาเทปูนผสมน้ำกันเลยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนนะคะน้องๆโดยที่เราจะเทน้ำไปทั้งหมด3ส่วนค่ะส่วนปูนของเราเนี่ยจะเป็น4ส่วนค่ะน้องๆระวังปูนฟุ้งนะคะค่อยๆเทค่อยๆใส่ลงไปน้องๆต้องเทปูนนะคะลงไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะพ้นเหนือน้ำค่ะตอนนี้นะคะปูนก็พ้นน้ำเรียบร้อยแล้วพี่บอกก็จะทำการคนค่ะเดี๋ยวน้องๆนะคะคนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะเริ่มเซตตัวก็คือก็จะเริ่มมีความอุ่นขึ้นมานะคะน้องๆแล้วทีนี้พอมันอุ่นแล้วเราก็จะเอาท่อ PVC ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปตรงกลางเลยเดี๋ยวพอแห้งแล้วเราจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะและตอนนี้นะคะมันก็แห้งเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เราจะทำแบบเดิมเลยนะคะน้องๆเราจะเทน้ำไป3ส่วนนะคะแล้วก็ปูน4ส่วนค่ะเห็นไหมคะน้องๆเราอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถทำอุปกรณ์ออกกำลังกายเองได้ง่ายด้วยแถมอีกอย่างนึงเป็นของรีไซเคิลด้วยใช่ไหมล่ะคะตอนนี้นะคะปูนของพี่บกก็เริ่มจะเซตตัวแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาตัวแรกนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็พลิกด้านปักลงไปได้เลยจับเบาๆนะคะเดี๋ยวรอมันแข็งตัวนิดนึงค่ะและตอนนี้นะคะอุปกรณ์ออกกำลังกายของพี่บกก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยไม่หลุดออกจากกันด้วยแต่มันอาจจะยังไม่สวยใช่ไหมคะพี่โบก็เลยจะเอาเศษผ้าเก่าของพี่โบเนี่ยมาพันค่ะเพื่อตกแต่งมันจะพันแบบไหนก็ได้นะหรือน้องๆนะคะถ้าอยากตกแต่งด้วยรูปแบบอื่นก็ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงสีการระบายสีหรือว่าติดสติ๊กเกอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะดัมเบลของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมน่ารักมากเลยแถมใช้งานได้จริงๆด้วยนะนี่สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นหนึ่งซึ่งทำจากของรีไซเคิลเช่นกันสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะของชิ้นนั้นก็คือกระปุกออมสินค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระปุกออมสินโหลพลาสติกหนังเก่ากระดาษแข็งสีอะคริลิกคู่กันกาวคัตเตอร์เราจะใช้ขวดพลาสติกเก่านะคะนี่เอาแบบที่มีฝาหมุนเปิดปิดได้นะคะน้องๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเอาฝาของมันเนี่ยมาเจาะรูเพื่อเอาไว้ยอดเหรียญแล้วก็ใส่แบงค์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการใช้คัตเตอร์ค่ะเพื่อเจาะให้มันเป็นรูแต่น้องๆคะอย่าลืมนะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองช่วยนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะไปทำเปเปอร์มาเช่กันต่อค่ะเอาหนังสือพิมพ์มานะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเมื่อฉีกจนครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปผสมกาวกันต่อก็คือใช้กาว2ช้อนนะคะต่อน้ำ1ช้อนนั่นเองจากนั้นน้องๆก็คนให้กาวกับน้ำค่ะเข้ากันได้ดีเลยกาวของเรานะคะก็จะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็จะไม่เหลวเกินไปค่ะแบบนี้เลยกาวของเราก็พร้อมแล้วค่ะเราจะมาทำการติดเปเปอร์มาเช่กันที่กระปุกออมสินกันเลยค่ะทากาวนะคะลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหนังสือพิมพ์ค่ะแปะทับไปเรื่อยๆเลยนะคะ

คะเราจะไปหาอุปกรณ์ตกแต่งกระปุกออมสินกันต่อค่ะและพี่โบก็จะตกแต่งกระปุกออมสินของพี่โบเนี่ยเป็นรูปคุณหมีอะแต่ว่าน้องๆสามารถตกแต่งแบบอื่นก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยพี่โบก็จะวาดเป็นวงกลมออกมาก่อนนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็จะทำการตัดออกมาค่ะแล้วก็พับครึ่งเลยเพราะว่าเวลาเราตัดวงกลมออกมาเนี่ยก็จะได้ถึง2วงพร้อมกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะได้วงกลม2วงวงกลม2วงนี้พี่โบก็จะเอาไปทำเป็นหูของคุณหมีค่ะทีนี้เราก็จะทำการตัดค่ะเพื่อให้มันเกิดเป็นมุมฉากแล้วก็จะไปติดบนฝาของมันได้เลยค่ะเห็นไหมคะน้องๆตอนนี้เราก็จะได้มุมฉากออกมาแล้วอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะทั้งเปเปอร์มาเช่ของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อย

ไปแล้วโดยขั้นตอนการติดนะคะน้องๆทาครีมลงไปเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะเราก็จะติดลงไปตรงฝาของกระปุกออมสินเลยค่ะติดให้มันพอดีกันนะคะน้องๆทีนี้นะคะรอหูแห้งติดกับฝาให้สนิทระหว่างรอเราจะไปผสมสีกันต่อค่ะเวลาที่น้องๆใช้สีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเลยนะสีของเราจะได้ใช้ต่อได้ค่ะอย่างที่บอกก็จะผสมสีรวมกันเลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันเลยการทำกระปุกออมสินของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งรีไซเคิลด้วยแถมอีกอย่างนึงเนี่ยยังทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมมากขึ้นด้วยนะคะและตอนนี้นะคะกระปุกออมสินที่พี่โบทาสีเอาไว้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตอนนี้นะคะคุณหมีของเราก็มีทั้งหูแล้วก็ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คุณหมียังขาดอะไรคะถูกต้องค่ะคุณหมียังขาดหน้าตานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งหน้าตาคุณหมีกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะตกแต่งหน้าของคุณหมีเนี่ยด้วยตัวสีเหลืองอ่อนค่ะโอเคค่ะพี่โบจะเอาสีนี้นะคะทาไปตรงปากของพี่หมีกันค่ะแล้วเราก็จะไปทากันที่หูต่อนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบจะรอให้มันแห้งนะคะแล้วก็จะมาลงทับอีกรอบนึงค่ะและตอนนี้นะคะสีรอบที่2ของพี่โบก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะใช้ลูกตาแบบนี้นะคะติดลงไปที่กระปุกออมสินของคุณหมีกันค่ะน้องๆก็ทาการลงไปได้เลยนะคะทีนี้ระหว่างที่รอแห้งนะคะเราก็จะมาทาจมูกแล้วก็ปากของคุณหมีกันค่ะพี่โบก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะสีเดิมกับที่ทาตัวคุณหมีเนี่ยมาวาดจมูกแล้วก็ปากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระปุกออมสินคุณหมีของพี่โบเองบอกก่อนเลยนะคะว่าการทำกระปุกออมสินเนี่ยเอาไว้ออมเงินสำหรับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่ามันทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมเพื่ออนาคตของเราเองค่ะ

0: และนี่นะคะก็คือสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองอย่างที่พี่โบได้สอนน้องๆทำในวันนี้สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จแล้วแล้วอยากจะส่งมาให้พี่โบได้ดูอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมเลยคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบสพี่โบสมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบสและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบสและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่ผ่านมาเราได้ลองประดิษฐ์สิ่งของกันไปอย่างมากมายเลยใช่ไหมคะน้องๆได้ลองประดิษฐ์อะไรกันแล้วบ้างอย่าลืมส่งรูปหรือวิดีโอมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะไม่แน่นะน้องๆอาจจะได้มานั่งประดิษฐ์สิ่งของตรงนี้กับพี่โบ๊ทก็ได้เอาละค่ะและในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของอย่างหนึ่งที่การันตีได้เลยว่าน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าจะเอาไปโชว์ในงานแสดงของโรงเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันสนุกสนานแล้วก็สวยงามไม่แพ้ใครเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาดูการประดิษฐ์หน้ากากแฟนซีค่ะเป็นไงกันคะอยากทำกันแล้วใช่ไหมนี่นะคะคือตัวอย่างที่พี่โบทำมาให้น้องๆดูแต่ว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำหน้ากากแฟนซีอีกแบบนึงกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหน้ากากแฟนซีกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีตะเกียบกรรไกรคัตเตอร์กาวลาเท็กเชือกโบดินสอยางลบสติกเกอร์สีวิธีทำหน้ากากแฟนซีนะคะน้องๆขั้นตอนแรกของเราเลยเตรียมกระดาษ100ปอนด์ขึ้นมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะพับครึ่งกระดาษ100ปอนด์กันที่เราพับกระดาษเอาไว้ครึ่งนึงนะคะเพื่อที่เวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเท่ากันทั้ง2ด้านค่ะต่อมาพี่โบจะพาน้อง

น้องมาวาดรูปหน้ากากกันค่ะแล้วหน้ากากที่พี่โบจะทำในวันนี้นะคะก็คือหน้ากากนกอินทรีพี่โบก็จะใช้ดินสอล่างเลยนี่นะคะตรงนี้นะคะจะเว้นที่เอาไว้ให้สำหรับใส่ปากนกนะคะทีนี้เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตัดเลยเวลาตัดน้องๆต้องระวังมือด้วยนะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยถือว่าเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเจาะตากันต่อค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำขนนกกันนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดขนนกกันแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะน้องๆเอากระดาษสีมาเลยนะคะแล้วก็พับเพื่อเงินก่อนเลยแล้วก็พับทบที่2ค่ะกรีดให้สนิทเลยนะคะแล้วก็มาเป็นทบที่3ค่ะเราจะตัดทั้งหมด3ช่วงนะคะก็คือช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ค่ะส่วนช่วงที่เป็นปลายๆแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ตัดมันค่ะเราจะตัดจากมุมนี้นะคะน้องๆไปอีกมุมนึงค่ะน้องต้องระวังนิ้วระวังมือด้วยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยมันอันตรายนะแล้วก็ด้านหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะเหลือเศษตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดอีกรอบนึงค่ะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีขนาดไซส์ที่ต่างกันทีนี้พี่โบก็ได้ขนนกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดขนนกกันที่หน้ากากต่อเลยนะคะเราจะติดจากขนนกที่ใหญ่ก่อนนะคะน้องๆเป็นบริเวณรอบๆแบบนี้เลยส่วนชั้นข้างในเราจะติดไซส์ที่เล็กลงใหม่นิดนึงไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะ

ไปทำปากนกกันต่อค่ะพี่โบนนะคะจะใช้เป็นกระดาษสีเหลืองในการทำปากนกของเราก็จะพับเป็นกลวยเลยเริ่มจากมุมซ้ายเข้ามาก่อนแล้วก็ตามด้วยมุมขวาค่ะทากาวลงไปเลยนะคะอันนี้ขนาดของปากค่ะแล้วแต่น้องๆเลยว่าอยากได้ใหญ่หรือเล็กน้องก็สามารถเอาเข้าออกได้ตามใจชอบเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดมันเลยค่ะให้มันมีรูปเป็นสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเราจะมาตัดเป็นซี่ๆนะคะตรงบริเวณด้านบนปากนี้เลยด้านล่างเราก็จะตัดมันออกเลยค่ะติดกาวแล้วก็ฟ้อมไปที่ใต้ขนนกกันพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะน้องๆโอเคเมื่อตอนนี้เราแปะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาขนนกที่เหลือค่ะมาปิดรอยของปากกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยพอค่ะพี่โบจะพาน้องๆมาตกแต่งกันต่อโดยที่เราจะใช้สีเมจิกนะคะจะทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นเพิ่มรอยเส้นลงไปแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถจินตนาการตกแต่งเป็นแบบอื่นก็ได้นะเอาตามใจที่น้องๆชอบเลยค่ะขั้นตอนถัดมาพี่โบก็จะใช้เชือกสีขาวตัวนี้ความยาวประมาณ1ข้อศอกตัดเชือกเลยค่ะคลิกมาที่ด้านหลังของหน้ากากนะคะแล้วเราก็จะทำการติดไปตรงช่วงบริเวณตานะคะตรงบริเวณนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะหน้ากากนกอินทรีของพี่โบ๊ทสวยไหมคะนี่ทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถใส่ไปเซลฟี่กับใครก็ได้หรือว่าจะใส่ไปงานไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะมันทั้งสวยแล้วก็เท่มากๆเลยแต่ของประดิษฐ์ในวันนี้ของเรายังไม่หมดเท่านี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของอีกอย่างนึงนั่นก็คือหุ่นมือค่ะส่วนอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นมือจากถุงเท้าเก่าถุงเท้าผ้าสังกะหลาดสีต่างๆลูกตาสำหรับตกแต่งกาวและหุ่นมือในวันนี้นะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำก็คือหุ่นงูค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆสวมถุงเท้าที่เราเตรียมมาค่ะเข้าไปไว้ในแขนก่อนเลยพี่โบอยากให้น้องๆนะคะเลือกเอาถุงเท้าที่มีขนาดความยาวมานะเพราะว่าเราจะได้สวมขึ้นไปถึงแขนได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นน้องๆก็เอามือดันเข้าไปเลยค่ะตรงช่วงหัวของถุงเท้าเพื่อให้มันเป็นรอยปากนะคะเราก็จะบีบมันเอาไว้แล้วก็ดึงออกมาเลยนี่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆไปตัดลวดลายของงูกันต่อโดยการที่เราจะใช้ผ้าสักกะหลาดนะคะแบบนี้เลยน้องๆจะใช้สีไหนก็ได้นะพี่โบจะใช้เป็นสีแดงกับสีเหลืองค่ะเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นลวดลายเดียวกันเนาะอันนี้น้องๆสามารถตัดแบบไหนก็ได้เลยนะคะเอาที่ตัวเองชอบเลยโค้งบ้างตรงบ้างนะคะ

จะไปติดลายตัวนี้ที่ตรงอูกันเลยค่ะแต่สลับกันไปได้เลยนะคะน้องๆเอาตามความชอบของตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวให้แห้งกันก่อนนะคะแต่ระหว่างที่รอเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆไปตัดลิ้นงูกันต่อค่ะเดี๋ยวให้น้องๆ นะคะตัดผ้าสักกะลาสีแดงเนี่ยออกมาเป็นเส้นตรงเลยนะคะแบบนี้พอเราได้เส้นตรงแบบนี้แล้วอันนี้ก็คือความยาวของลิ้นงูนะคะที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะมาทำแฉกตรงนี้กันหลังจากนั้นน้องๆพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดลงไปเลยเป็นแนวเฉียงตอนลึกค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้ลิ้นงูแล้วและงูของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการแปะลิ้นลงไปเลยค่ะทากาวลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ปากของงูเลยงูของพี่โบยังขาดอะไรไปอยู่คะน้องๆขาดลูกปลาค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทำการติดลูกปลาลงไปในงูของพี่โบเลยนี่เลยนะคะเราจะใช้กาวนะคะติดเข้าไปทั้งสองด้านของลูกตาเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงูของพี่โบนี่เลยน้องๆสามารถเอากลับไปเล่นกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะทำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะคะทั้งสวยงามแล้วก็เท่มากๆเลย

ไหมล่ะคะน้องๆว่ามันทําง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สําคัญน้องๆสามารถทําออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยและสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบ๊ทได้ดูนะคะทาง Mahidol Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สําคัญนะคะน้องๆคนไหนที่ทําถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะแต่อย่าลืม DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะ

0: ฮิสตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
1: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู
2: ่ไม่ถูกใจพี่นึกออกว่ามีโบโซ่มาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงนั้นเลยวันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
1: ตอนนี้เลย
2: ไปบ้านเราด้วย
1: บ้านเราด้วย
3: ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหมไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
4: โอเคค
3: ่ะตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
4: ทางม้าลายสะพาน
3: หนึ่งทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
4: สะพานลอย
3: นะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
4: ไฟเดิน
3: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็ 4. ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
4: ผู้ปกครอง
3: ผู้ปกครองคุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนน

0: ะคะและสุดท้าย
1: ถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี5คำที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
2: อยากรู้ค่ะ
0: 1หยุดหยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหลทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
2: ซ้ายขวาซ้าย
0: มองขวาซ้าย
2: ขวาน
0: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังฟังอะไรเอ่ย
2: ฟังเสียงรถค่ะ
0: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดคิดอะไรเอ่ย
2: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
0: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
2: ค่ะ
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ
2: 1หยุด
0: หยุด2
2: มอง
0: 3
2: ฟัง
0: ฟัง4
2: คิด
0: แล้วก็5
2: เดิน
0: เดินหยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดแล้ว
2: ข้ามได้แล้ว
0: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
2: เดิน
0: เดินวิ่งได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้โอเคไปเลยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนเก็บของเล่น

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

นักวิชาการการศึกษาคือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถที่จะเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะการปัจจุบันได้

การศึกษาถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อผู้คนทุกยุคทุกสมัยแต่ทว่าปัจจุบันการศึกษายังไม่เข้าถึงประชาชนบางกลุ่มในประเทศไทยจึงทำให้เกิดนักวิชาการการศึกษาขึ้นมาเพื่อจัดการอบรมต่างๆและนำความรู้ไปสู่ภูมิภาคที่ความรู้ยังเข้าไม่ถึงรวมไปถึงพัฒนา

0: นานและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆรวมถึงหลักสูตรต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนอีกด้วย
1: สวัสดีค่ะชื่อกรรัตน์พิพัฒน์ผลนะคะปัจจุบันเป็นนักวิชาการการศึกษานะคะมีหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยหลักสูตรนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาตามบริษัทต่างๆนะคะถ้าพูดถึงคำว่า

ษาก็คือคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องของการจัดการศึกษาซึ่งแต่ละคนอาจจะมีความเชี่ยวชาญเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดของการจัดการศึกษาทุกระบบบางคนอาจจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการศึกษาผู้ใหญ่บางคนอาจจะเชี่ยวชาญเรื่องของการจัดการศึกษาให้กับเด็กแต่โดยรวมก็คือคนที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยในเรื่องของการจัดการศึกษาในรูปแบบเฉพาะแล้วก็เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายการทำงานของนักวิชาการการศึกษาจริงๆเนี่ยในทุกเขาเรียกว่าองค์กรชุมชนสังคมต่างๆก็จะมีนักวิชาการการศึกษาเนี่ยอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นในภาครัฐเนี่ยเราก็อาจจะใช้ชื่อเป็นนักวิชาการการศึกษาแต่ว่าถ้าเป็นองค์กรของเอกชนเนี่ยก็อาจจะเป็นชื่อของนักพัฒนาบุคลากรเสน่ห์ของอาชีพนี้เนี่ยของนักวิชาการการศึกษาก็คือเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่พัฒนาคนทำให้คนเนี่ยได้มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้นเมื่อบุคคลมีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้นมันก็จะส่งผลถึงองค์กรชุมชนที่อยู่อาศัยแล้วก็ประเทศชาติด้วยความฝันตอนเป็นเด็กเนี่ยอยากเป็นหลายอาชีพแต่ว่าอาชีพที่พี่อยากเป็นมากที่สุดในตอนนั้นเนี่ยตอนเด็กๆก็คืออยากจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้ช่วยเหลือคนเนี่ยค่ะแรงบันดาลใจเนี่ยได้มีผู้ชักชวนนะคะเป็นผู้ใหญ่ชักชวนเข้ามาในบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากรเราก็เริ่มมาทำงานในเรื่องของการฝึกอบรมพัฒนาคนอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าทำแล้วดีมากๆในการที่ทำให้คนเนี่ยไม่รู้ได้รู้ทำให้คนที่ไม่มีทักษะได้มีทักษะเกิดความชำนาญในการทำงานอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงที่เวลาเราทำแล้วคนมีการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้นเนี่ยค่ะเราจะมีความรู้สึกที่เราดีใจมากเอ็นติดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะติดคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์หลังจากเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะคะก็ไปทำงานที่บริษัท Media of Media ทำรายการโทรทัศน์ก็ได้ประสบการณ์ความรู้จากบริษัทนี้มากเลยทำอยู่สักพักหนึ่งออกมาเป็นเลขานุการขององค์การเภสัชกรรมได้สักพักหนึ่งแล้วก็ออกมาทำอยู่ในบริษัทที่ปรึกษาทางด้านพัฒนาบุคลากรหลังจากนั้นเนี่ยก็มาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่องพอจบปั๊บนะคะก็มาทำงานสหวิทยาก็มีโอกาสในเรื่องของการทำฝึกอบรมการคัดเลือกบุคลากรดูการดูแลบุคลากรหลังจากนั้นก็ไปอยู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บริษัท NCC Management and Development ในการทำงานที่นี่เนี่ยพี่ก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเป็นหลักเช่นกันแล้วก็ไปอยู่ที่เซ็นทรัลพัฒนานะคะก็ทำงานในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรพอทำงานที่นี่ได้สักพักหนึ่งเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็ไปต่อปริญญาเอกที่ศิลปากรในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์พอจบแล้วเนี่ยก็มาทำงานอยู่ที่เซ็นทรัลเช่นกันในเครือของเซ็นทรัลนะคะก็ทำงานในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็มาอยู่ที่บริษัท WHA Corporation นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของการสร้างwarehouse แล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมเฮมราชด้วยก็ทำงานในเรื่องของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็มีความรู้สึกว่าพี่อยากจะใช้วิชาความรู้ให้มากขึ้นพี่ก็เป็นที่ปรึกษาอิสระด้วยก็ทีนี้เริ่มเข้าไปให้คำปรึกษาทางบริษัทต่างๆในขณะเดียวกันเราก็จะมีการสอนตามมหาวิทยาลัยด้วยเป็นวิทยากรให้กับบริษัทต่างๆด้วยซึ่งวิชาที่สอนก็จะมีหลายวิชาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างทีมการทำทีมบิลดิ้งในเรื่องของการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารการให้การบริการต่างๆเหล่านี้ที่เราเข้าไปสอนให้กับบุคลากรในบริษัทนี้นะคะแต่ละช่วงชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่ามันจะมีผลงานที่เราพึงพอใจเนี่ยกันไปนะในช่วงวัยที่เราเพิ่งเริ่มทำงานและเราเข้ามาเริ่มชีวิตของการเป็นนักวิชาการการศึกษาเนี่ยสิ่งที่เราทำตอนนั้นน่ะเราเรียกว่าเป็นความสำเร็จของเรามากๆก็คือในเรื่องของการได้วิเคราะห์ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายแล้วเราจัดโปรแกรมการพัฒนาเขาเราสามารถที่จะพัฒนาและเห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของเขาได้ในตรงนี้นะคะถือว่าเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเรามาก

ปรัชญาในการทำงานใช่ไหมคะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้เหนือความคาดหวังมันอาจจะใช่เราอาจจะรักในงานที่เราทำแต่ว่าบางเรื่องอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้รักที่สุดแต่เราต้องรับผิดชอบและทำอย่างดีที่สุดแล้วก็ดูถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและเนื่องจากว่าอาชีพของเราเนี่ยค่ะเราต้องทำงานกับคนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญในการทำงานของเราคือพรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถึงจะทำให้เราทำงานกับคนได้

0: การจัดการสอบแข่งขันเพื่อเป็นนักวิชาการการศึกษาครั้งล่าสุดมีผู้สอบผ่านทั้งประเทศเพียง66คนแต่ความต้องการนักวิชาการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีความต้องการถึง300คนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
1: ขั้นตอนการทำงานของนักวิชาการการศึกษานะคะในส่วนของการเป็นวิทยากรขั้นตอนของการทำงานเนี่ยเริ่มแรกเลยก็คือเราคงจะต้องวิเคราะห์ถึงปัญหาขององค์กรก่อนว่าเขาต้องการอะไรส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปพูดคุยวิเคราะห์ปัญหาว่าสิ่งที่เขาต้องการพัฒนาปัญหาของเขาตอนนี้คืออะไรพอได้เรื่องของปัญหามาแล้วนะคะเราก็จะต้องมาออกแบบหลักสูตรว่าหลักสูตรอะไรที่จะไปสามารถตอบสนองกับปัญหานี้ได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคลากรขององค์กรนั้นๆมีการนำเสนอมีการพิจารณาร่วมกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการเข้าไปฝึกอบรมพัฒนาพนักงานนะคะก็คือการเป็นวิทยากรนะคะในส่วนของการเป็นวิทยากรเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมมากๆเราจะต้องมีการทำการศึกษาผู้เรียนก่อนว่าผู้เรียนเป็นคนกลุ่มไหนปัญหาเขามีอะไรสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเราก็จะจัดรูปแบบการเรียนรู้กิจกรรมเกมเนื้อหาต่างๆให้สอดคล้องกันระหว่างที่เราเป็นวิทยากรแล้วก็ฝึกอบรมสอนไปเนี่ยเราก็จะต้องมีการสังเกตตลอดเวลาว่าพฤติกรรมของผู้เรียนตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วสิ่งที่เราให้เขาโอเคไหมถ้าไม่โอเคแล้วมันเข้ากันไม่ได้เราจะต้องมีการแก้ไขสถานการณ์แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาก็คือจะต้องมีแผนสำรองตลอดหลังจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการฝึกอบรมก็จะมีการประเมินผลออกมาว่าการฝึกอบรมครั้งนี้เนี่ยเนื้อหาสาระโอเคไหมวิทยากรโอเคหรือเปล่าเราก็เอาไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปหลังจากนั้นอีก 2-3 เดือนก็อาจจะมีการ follow up ก็คือติดตามผลการพัฒนานะคะว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหน
2: วันนี้ก็คือมาเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยนะคะที่ตลาดน้ำบางพลีใหญ่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน้าที่หนึ่งของนักวิชาการการศึกษาค่ะแล้วก็ตลาดน้ำแห่งนี้เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่รัชกาลที่4นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีวิวัฒนาการการเปลี่ยนไปซึ่งเราก็จะมาศึกษาหาข้อมูลว่าเขามีวิวัฒนาการและการพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะ

วันนี้นะคะสิ่งที่ได้ก็คือได้รู้วิถีชีวิตชุมชนของตลาดน้ำโบราณนะคะว่าเขามีวิถีชีวิตที่ยาวนานมาเนี่ยและมีวิวัฒนาการอย่างไรเราจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองที่เข้ามาและความซบเซานะคะแล้วก็เห็นวิวัฒนาการในการพยายามที่จะอยู่รอดและพัฒนาตนเองในชุมชนแห่งนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นงานขั้นตอนหนึ่งของนักวิชาการการศึกษาที่สำคัญที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถสังเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะสรุปในงานวิจัยของเราได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะ

นักวิชาการการศึกษาที่ดีจะต้องมีความใฝ่เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองตลอดเวลาเพราะการศึกษาเนี่ยมีให้เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุดเป็นการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็จะต้องมีความรักในคนเป็นผู้ให้มีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำนะคะ

พูดถึงความสำเร็จของอาชีพนักวิชาการการศึกษานะคะในมุมของพี่นะคือพี่มีความมุ่งมั่นนะคะมีใจรักในวิชาชีพนี้ในวิชาชีพที่เป็นผู้ให้ในเรื่องของการพัฒนาถ้าเรามีความหลงใหลแล้วรักในสิ่งนั้นเนี่ยเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีแล้วเราจะทุ่มเทแล้วก็มุ่งมั่นกับสิ่งนั้นนะคะพี่คิดว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญคือใจต้องมาก่อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคือการขวนขวายใฝ่เรียนรู้ให้กับวิชาชีพของเรานะคะแล้วมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในวิชาชีพนี้การทำงานในอาชีพนักวิชาการการศึกษาเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตปกติของพี่สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่จะค่อนข้างมีอิสระในการที่จะจัดสรรเวลาได้ว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่เราทำงานเวลาไหนเป็นเวลาที่เราใช้ชีวิตส่วนตัววันไหนที่เราไม่ได้ออกไปให้คำปรึกษาหรือว่าไปสอนก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งค้นคว้าหาความรู้แล้วก็ทำงานที่บ้านได้แล้วก็คนที่บ้านก็มีความเข้าใจไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการดำเนินชีวิตอายุเป็นอุปสรรคในการทำงานของอาชีพนักวิชาการการศึกษาไหมคิดว่าไม่นะคะก็คืออาชีพนี้เนี่ยสามารถทำงานได้ไปเรื่อยๆจนแก่ตายไปเลยเพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดอาชีพของการเป็นที่ปรึกษายิ่งอายุมากประสบการณ์มากพี่คิดว่ายิ่งเป็นประโยชน์ในการที่จะเข้าไปให้ความรู้กับองค์กรต่างๆนะคะวิทยากรยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งเป็นเขาเรียกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญสั่งสมอยู่ในตัวเองมากนะคะสามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อบรมสัมมนาได้นะคะคิดว่าอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคของวิชาชีพนี้นะคะ

สวัสดีครับชื่อนายฤทธิชัยจำจิตครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3ศาสตราสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยศิลปากรครับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะครับมีความน่าสนใจก็คือว่าเรื่องของศาสตร์การศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยครับคือเรามาเรียนแล้วเราสามารถจบออกไปแล้วทำงานได้อย่างหลากหลายแล้วก็สอนผู้คนได้หลายกลุ่มเป้าหมายครับแล้วก็มีความสำคัญก็คือในโลกปัจจุบันนะครับเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยเข้ามามีส่วนสำคัญในส่วนนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอครับซึ่งการศึกษาตลอดชีวิตก็จะเข้าไปช่วยปรับปรุงแล้วก็พัฒนาจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้ครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับในการเลือกเรียนสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะครับก็คือเราเติบโตมาในชุมชนที่อยู่ในชนบทนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเกษตรกรรมซึ่งสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่เราเรียนแล้วครับเราสามารถนำความรู้เนี่ยไปจัดการศึกษาไปพัฒนาชุมชนของเราได้ครับด้วยการจัดการศึกษาให้คนในชุมชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับเรียนจบแล้วนะครับก็อยากเป็นนักพัฒนาชุมชนครับหรือว่าครูกศน.ก็ได้ครับเพราะว่าเราอยากกลับไปนำความรู้ในส่วนนี้นะครับกลับไปพัฒนาชุมชนของเราครับ

0: วัสดีค่ะชื่อโชติรสขุนทองจันทร์อยู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่2สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตค่ะคณะศึกษาศาสตร์แบ่งออกเป็น6ภาควิชาและก็12สาขาวิชาย่อยค่ะโดยใน6ภาควิชาประกอบด้วยภาคพื้นฐานการศึกษาภาคบริหารการศึกษาภาคหลักสูตรและวิธีการสอนภาคการศึกษาตลอดชีวิตภาคเทคโนโลยีการศึกษาและจิตวิทยาค่ะสำหรับ12วิชาย่อยนะคะแบ่งออกเป็นหลักสูตร5ปีและหลักสูตร4ปีค่ะหลักสูตร5ปีประกอบด้วยการสอนภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาอังกฤษการประถมศึกษาการศึกษาประถมวัยการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศและก็ในเรื่องของวิชาเอกฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ค่ะส่วนหลักสูตร4ปีประกอบด้วยจิตวิทยาวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิตค่ะสำหรับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของเทคนิคการสอนผู้ใหญ่ต่างๆหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปจากในระบบนอกระบบค่ะจะเป็นการเรียนทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยคืออะไรการศึกษาตลอดชีวิตประกอบด้วยอะไรบ้างหรือว่าเรียนในเรื่องของแหล่งเรียนรู้การวางแผนพัฒนาโครงการการลงพื้นที่จริงการจัดสัมมนาค่ะสำหรับสาขานี้นะคะก็จะเรียนด้วยกันทั้งหมด4ปีค่ะอย่างปีที่1แล้วก็จะเรียนในเรื่องของความรู้พื้นฐานทั่วไปจะประกอบวิชาด้วยวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าจิตวิทยามีการเรียนนวัตกรรมที่ว่าเรียนในเรื่องของการทำสื่อค่ะปีที่2จะเจาะลึกเข้ามาหน่อยจะเป็นการเทคนิคการสอนผู้ใหญ่ซึ่งวิชานี้คือทุกคนได้ลองสอบสอนจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของการทำสื่อเหมือนกันค่ะแต่ว่าสื่อที่ใช้คือต้องไปลงพื้นที่จริงต้องไปใช้กับคนจริงๆค่ะและในปีที่3จะเรียนเกี่ยวกับการวางแผนโครงการการจัดสัมมนาการประเมินผลโครงการค่ะและปีสุดท้ายปีที่4จะเป็นการฝึกงานหรือว่าการลงพื้นที่จริงๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.พันพัฒน์ ปรังศรีเจริญสุขค่ะเป็นอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะตลาดการทำงานหรือว่าจบเนี่ยนะคะมีงานทำมากน้อยแค่ไหนสำหรับสาขาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะเราก็มีการสำรวจเมื่อปีที่ผ่านมานะคะ2560เนี่ยเราก็พบว่าโดยส่วนใหญ่ของเด็กที่จบไปแล้วเนี่ยมากกว่า 50% ที่เขาก็จะมีงานทำนะคะซึ่งงานของเขาโดยส่วนใหญ่ก็จะตรงกับหน่วยงานที่เข้าใจในสาขาแล้วก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะคะสำหรับคุณสมบัติของนักศึกษานะคะในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะสิ่งแรกเลยที่หนึ่งต้องมีก็คือหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนรู้นะคะเพราะก่อนที่เราจะไปส่งเสริมให้ใครให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเนี่ยตัวเลยเองก็จะต้องให้ความสำคัญกับการใฝ่เรียนใฝ่รู้แล้วก็เห็นความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอันที่สองค่ะก็คือจะต้องให้ความสำคัญกับการเคารพและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายนะคะของกลุ่มคนทั้งกลุ่มที่มีช่วงวัยที่ต่างกันหรือแม้กระทั่งกลุ่มบุคคลที่อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสเพราะว่าในบางทีเนี่ยสาขาของเราก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือพัฒนากลุ่มคนที่ด้อยโอกาสต่างๆด้วยเพราะนั้นคุณสมบัติที่สองคือเด็กๆต้องให้ความสำคัญกับการเคารพนะคะและยอมรับในความแตกต่างอันที่3ค่ะเด็กๆจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีจิตอาสานะคะให้ความสำคัญกับการสนใจที่จะทำงานเพื่อสังคมถามว่ามันสำคัญตรงไหนประเด็นแรกก็คือในตัวของเราเองเมื่อเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำงานเพื่อผู้อื่นด้วยอะค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะพอเรียนต่อไปเนี่ยอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนะคะกับกลุ่มเป้าหมายที่เราไปทำงานด้วยเราจะใช้ตัวคุณสมบัติเหล่านี้เป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยดำเนินการจัดการเรียนรู้ไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิชาการการศึกษาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาการศึกษาตลอดชีวิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตเอกคู่วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueplugpanya.com

สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเข้าเรียนการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็อยากให้น้องๆลองเตรียมตัวโดยเริ่มจากการหาข้อมูลว่าถ้าจะเข้าภาควิชานี้ต้องใช้การสอบอะไรบ้างเพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้ทันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมทำข้อสอบการลองพิมพ์ข้อสอบเก่ามานั่งทำค่ะนักเรียนที่จะสอบเข้าสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของคะแนนสอบค่ะก็คือจะใช้แกตแพด9วิชา3

0: มันส่วนในรอบของแอดมิชชั่นก็จะมีในเรื่องของเกรดหรือว่าคะแนนโอเน็ตค่ะซึ่งเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 ค่ะ
1: สำหรับการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่นี่นะครับเราก็อยู่กันแบบครอบครัวครับคือมีระบบพี่ระบบน้องที่ดูแลกันอย่างดีครับมีการห่วงใยเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอครับในส่วนของความสัมพันธ์ของนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนเองก็ค่อนข้างที่จะว่าใกล้ชิดกันครับเพราะว่าเราสงสัยอะไรมีปัญหาอะไรคุยได้ตลอดครับสำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับไม่ว่าจะถนัดด้านไหนหรือชอบด้านไหนนะครับให้เราดูว่าเราชอบทำอะไรแล้วก็อะไรที่เราทำแล้วมีความสุขอย่างเช่นถ้าน้องๆที่ชอบเป็นสายกิจกรรมอย่างเงี้ยเราทำกิจกรรมด้านไหนได้ดีหรือว่าน้องๆที่ชอบการเรียนอย่างเงี้ยก็สายวิชาการแล้วก็อาจจะไปทางสายการเรียนการสอนที่เป็นแนววิชาการหน่อยแต่ถ้าสายแอคทิวิตี้กิจกรรมอย่างเงี้ยลุยๆก็มาเลยครับที่ศึกษาศาสตร์ศิลปากรครับ
2: ความสุขแล้วก็ความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นนักวิชาการการศึกษาก็คือการที่เราได้มีโอกาสให้ความรู้คนได้จัดการศึกษาให้คนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้คนได้เกิดการพัฒนาความรู้ทักษะคุณลักษณะที่เขาพึงมีแล้วก็เขาสามารถที่จะไปดำเนินชีวิตของเขาได้ทำให้องค์กรของเขาครอบครัวของเขาเนี่ยเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็มีความสุข

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้กับโน้ตนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะไปทำความรู้จักกับเรื่องราวการเรียนรู้จากสมองของเด็กๆที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความสุขมากที่สุดด้วยนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของการเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านก็มักจะมอบให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหรือว่าคุณครูเป็นหลักคุณพ่อคุณแม่เองนั่นแหละที่เป็นคุณครูคนแรกของลูกของเราค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะว่าสามารถทำได้อย่างไรแล้วก็มีจุดไหนที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ที่บ้านกันบ้างค่ะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณสวงมนต์สิทธิสมานนะคะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะคุณบุษยมาศพิมพ์สิรินั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ต้อนรับพี่โนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะรวมถึงคุณแม่ของเราตอนนี้โอ้โหคุณแม่ยังสาวอยู่เลยน
1: ้
0: องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 30ค่ะ
0: ค่ะคุณแม่30แล้วแล้วน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบแล้วนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชายค่ะ
0: น้องผู้ชายด้วยนะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแต่แน่นอนค่ะช่วงวัยนี้ก็เรียนรู้กันอย่างเต็มที่ด้วยนะคะมาถึงประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะน่าสนใจมากๆค่ะเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกันนะคะจริงๆแล้วในสังคมไทยของเราเป็นยังไงบ้างคะคุณโน
1: คือจริงๆเนี่ยพี่เห็นด้วยเลยนะสังคมไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู
0: ้
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราแยกท่อนในการเรียนรู้หมดพี่ชอบใจเมื่อสักครู่นี้ที่คุณโนตเปิดรายการแล้วพูดบอกว่าเวลาพูดถึงโรงเรียนนะหรือว่าพูดถึงเรื่องของการเรียนของลูกเนี่ยเรามักจะผลักให้เป็นเรื่องของโรงเรียนซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่
0: นึกว่าคนที่จะสอนให้เรื่องของการเรียนให้กับเด็กๆคือคุณครูเท่านั้น
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คือในอดีตเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งพี่ชอบมาก
0: ค่ะ
1: นี่ก็คือเรื่องของคำว่าบวร
0: บวรคืออะไรคะ
1: บวรก็คือบ้านวัดโรงเรียน
0: อ
1: ๋อในอดีตมันเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือว่าแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีบ้านวัดโรงเรียนใกล้กันเพราะฉะนั้นเวลาจะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยจะรู้หมดเลยบ้านนี้เป็นลูกยายตุ่ม
0: ค่ะ
1: เป็นตาเป็นใครทำอะไรขายของอะไร
0: ค่ะ
1: พอมาถึงโรงเรียนเรียนที่ไหน อยู่ห้องอะไรอยู่ชั้นไหน
0: ค่ะ
1: นะพอไปวัดเนี่ยไปทำบุญพาลูกไปทำบุญกันแล้วก็ได้พูดคุยกันก็จะเกิดการเรียนรู้ในชุมชนทุกคนก็จะอยู่กันแบบเพื่อกูลอาทรกันเวลาเกิดเหตุอะไรในชุมชนทุกคนจะเป็นหูเป็นตาให้หมดเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพอสังคมมันเริ่มขยายมากขึ้นสภาพปัญหามันก็อย่างที่ทุกๆคนก็ทราบกันดีอยู
0: ่
1: แต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันเป็นปัญหาใหญ่ก็คือว่าเราไปแยกส่วนแยกส่วนบ้านคือบ้านว
0: ั
1: ดคือวัดโรงเรียนคือโรงเรียนเราก็ต่างคนต่างให้มันแยกออกจากกันพอมันแยกออกจากกันเนี่ยเราก็ทำให้การเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยมันหายไปความเป็นชุมชนมันหายไปต
0: ้
1: องสังเกตได้ปัจจุบันนี้บ้านใครบ้านมันบางทีเราอยู่กันข้างบ้านนี้ยังไม่รู้จักหน้าค่าตากันเลยอยู่ในซอยเดียวกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเราไม่เคยรู้เลยว่าลูกเขาชื่ออะไรนะคะเมื่อก่อนเนี้ยพี่ยังนึกภาพออกนะเราทำแกงหม้อหนึ่งเรายังแบ่งให้ข้างบ้าน
0: ใช่ทำหม้อใหญ่ๆเลยตักแบ่งไปเลยนะคะกระจายอาจจะด้วยปัจจุบันนี้เรามีเวลา
1: อันจำกัด
0: ให้ต้องทำงานตื่นแต่เช้าออกไปเพราะว่าต้องฝ่ารถติดไปอีกกว่าจะทำงานเสร็จกลับบ้านมาก็บางทีก็เย็นดึกดื่นแล้วไม่ได้มีเวลาเจอหน้ากันเลยแบบน
1: ี้ใช่เพราะสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปคือพอเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม
0: ค
1: ือมันไม่จำเป็นต้องเหมือนในอดีตก็ได้เราสามารถที่จะจัดการองค์ความรู้เนี่ยให้มันเหมาะกับสังคมที่เราอยู่พี่นึกไปถึงตอนสมัยที่ลูกพี่เล็กๆแล้วพี่ชอบใจมากๆนะโรงเรียนลูกพี่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาโยนโจทย์หนึ่งกลับมาให้ลูกๆตอนนั้นเขาอยู่อนุบาลเองน
0: ะ
1: แล้วก็บอกว่าอ่ะกลับไปบ้านใครเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ถนัดอะไรทำอะไรแล้วเดี๋ยวมาให้คนละวันให้มาแสดงความสามารถหรือจะมาทำอะไรกับเด็กๆก็ได้ที่โรงเรียน
0: ค
1: ือโยนโจทย์กลับมาบ้านเด็กทุกคนก็กลับมาบอกคุณแม่ครับนะทุกคนก็จะไปกระจายหมดแล้วมันก็เกิดโจทย์ขึ้นมาคือพี่กับมองว่านี่แหละคือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลังจากนั้นมาก็ได้มีการรวมตัวกันระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นเครือข่ายแล้วก็ทำกิจกรรมเรามีกิจกรรมอะไรดีๆเราก็จะทำแล้วก็ได้มีโอกาสไปใกล้ชิดกับครูแล้วหลังจากนั้นมาพ่อแม่คนไหนถนัดอะไรก็มาทำกิจกรรมที่โรงเรียนมีการเสวนาบ้างมีทำกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยมันเกิดการต่อยอด
0: ค่ะดีจังเลยนะคะแล้วก็เด็กๆเองก็น่าจะมีความสุขที่สุดแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายมากขึ้นมากที่สุดด้วยนะคะทีนี้แล้วคุณแม่ล่ะคะที่โรงเรียนของน้องเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็น้องก็จะมีกิจกรรมมาให้ค่ะคุณครูก็จะมีใบมาให้ก็คือจะมีผู้ปกครองเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะคะก็จะมีการแข่งขันกีฬาคุณแม่ก็จะเข้าไปร่วมแข่งขันกีฬากับลูกๆด้วย
0: ผู้ปกครองร่วมแข่งกันด้วยนะคะ
2: ใช่ก็เหมือนกับว่าครอบครัวนี้ก็คือแบบแข่งกันเป็นครอบครัวไปเลยอะค่ะ
0: โอ้แล้วพอคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกับลูกด้วยเด็กๆเองเขาเป็นยังไงบ้างคะ
2: เขาก็มีความตื่นเต้นบางทีแบบเจอคุณแม่ก็สวัสดีครับอะไรเงี้ยค่ะ
0: จำแม่เพื่อนๆได้ด้วย
2: ใช่ค่ะก็จะจำได้ค่ะ
0: วันนี้นะคะเราก็มี VTR ค่ะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนหนึ่งนะคะซึ่งเขามีกิจกรรมน่ารักมากๆเลยค่ะในทุกๆสุดสัปดาห์ให้เด็กๆได้มาทำร่วมกันจะเป็นอะไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: วันนี้นะคะเราจะมาทำแพนเค้กกันน้องๆเคยทานแพนเค้กไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยทานใช่ไหมเคยไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยไหม
2: เคยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำส่วนผสมกันก่อนดีกว่าไหมคะว่าแพนเค้กจะต้องใช้อะไรบ้าง

0: ค่นี้เราก็ทำแพนเค้กได้แล้วเอาละพร้อมไหม
1: พร้อม
0: ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้ลูกหมิงเป็นคนตวงแป้งก่อนนะ
2: ระหว่างทำไปด้วยก็สอดแทรกความรู้ได้เยอะเลยนะคะตั้งแต่ส่วนผสมหรือการชั่งตวงคณิตศาสตร์ต่าง
1: ๆให้ได้เห็นแบบอย่างตอนแรกๆกว่าจะออกมาเป็นขนมเค้กมาเป็นแพนเค้กเนี่ยมันดูสิลูกทำไมมันอยู่เป็นแพนเค้กได้แล้วจากแป้งสาลีที่เป็นผงๆนะคะ
2: ทำไมมาเป็นแผ่นได้นะอร่อยขึ้นด้วย
0: แต่ว่าน้องหยกต้องเคยทำขนมมันบ้างแน่เลยเนี่ยใช่ไหม
3: ก็ทำกับคุณแม
0: ่อ๋อทำกับคุณแม่หมดแล้วเก่งมาก
3: แต่ส่วนมากแม่จะทำเป็นเค้กกล้วยหอม
0: หรอคะวันหลังมาให้กินบ้างเลย
2: แหมเนียนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะละลายเนยก่อนนะคะเอาเนยมาเนยใช้เท่าไหร่ดีคะ
3: 2 ช้อนโต๊ะ
0: นี่เดี๋ยวให้สาวน้อยของเราตรงบ้างอ่ะ2 ช้อนโต๊ะตักมา

0: ทีนี้เราจะใส่นมนะคะลงไปในส่วนผสมแห้งนมใช้เท่าไหร่นาะ
1: นม
2: หนึ่งช้อน
0: หนึ่งไม่ช้อน
1: หน
0: ึ่
1: งถ้วยตวง
0: หนึ่งถ้วยตวงใช่อะไรหนึ่ง
3: ก็เรียนรู้เรื่องหน่วยด้วย
4: ค่ะเป็นถ้วยตวงเป็นช้อนโต๊ะช้อนชาอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่แล้วอ่ะตวงก่อนนะยกไปไหมคะอุ้ยโกหกจริงๆเลยใช่ไหมอ่ะ
1: ก็ใส่ลงไป
0: ใส่ลงไปไข่ไก่ไข่ตอก
1: ไข่ไก
0: ่ตอกไหมคะตอกไข่เป็นเปล่าไม่เป็นน้องแม็กตอกไข่เป็นไหม
1: ให้แม็กตอกเพราะอยู่ใกล้แม็ก
2: ก็เคยลง
0: ฮะ
2: ตอกเสร็จแล้วก็ลงไป
0: ใช่ไงตอกเป็นไหมลองดูไหมคะไม่ลองนะคะตอกไหมอ่ะเสร็จค่ะ
1: ไม่ได้กล
0: ั
1: ว
0: อ๋อไม่ได้กลัวนะ
1: ท
0: ั้งเลยไหนเช็คดูสิคะช่วยกันเช็คสิ
1: มี
2: ไม่มี
0: ไข่ฟองเดียวค่ะมีเปลือกไหมไม่มีไม่มีนะ
1: เช็คชื่อหน่อย
0: ไม่มีนะอะไรค่ะเช็ค
1: ชิมได้ไหมคะ
0: ตอนนี้อะคะแป้งดิบไข่ดิบไม่น่าดีนะลูกไม่ดี
1: แล้วท้องเสีย
0: กินแล้วท้องเสีย
5: สงสัยน้องหมิงต้องหิวแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
0: ตอนนี้นะคะระหว่างที่น้องๆกำลังเล่นเนี่ยสนุกสนานนะคะน้องก
4: ็ต้องให้ทำ
0: ก
4: ระ
0: จายให้แป้งเข้ากันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: แล้วพอแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวก่อน
0: ไหนพอแล้วเหรอจริงอ่ะ
4: เป็นเรื่องสงกรานต์ไปแล้วนะคะ
0: น้ำตาลมันจะติด
3: แล้วความสนุกของเด็กก็อยู่ตรงนี้นะ
4: ค่ะ
0: มาควรเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะ
1: กินนะ
0: กินน้ำตาลเหรอคะเฮ้ยกินแป้งไม่ได้ผมกูจะไปกินได้ไงยังไม่ถึงโอ้

0: ล่นแล้วเล่นแล้ว
1: เล่นอะไรกันคะ
0: น
1: ี่
0: ไงทำส่วนผสมถ้า
1: ปิด
0: ถ้วยได
2: ้มีสูตรใหม่ด้วยนะคะคิดคนเองวิจัยเอง
1: นี่คือเล่นใช่ไหม
0: ใช่
2: น่าสนุกมากๆเลยค่ะ
0: มีเปิดไข่หน่อยๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปิดไข่หายอ่ะ
1: สนุกแล้วตอนน
3: ี้คนเลย

0: ำแป้งอีกอย่าง
1: โอ้โหนั่นน่ะถ้าทอดแล้วต้องกินนะ
2: กิจกรรมง่ายๆที่ให้เด็กมีส่วนร่วมและลงมือทำกับเพื่อนๆไม่เพียงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็กแต่ยังส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆรอบตัวได้การที่เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งบ้านโรงเรียนหรือชุมชนสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นความกระฉับกระเฉงและความตื่นตัวในการเรียนรู้รวมถึงความรู้สึกรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองด้วยค่ะ
3: โอ้โหดูน่าสนุกนะคะเด็กๆพอทำเสร็จก็ดูสีหน้าภูมิใจมากๆในผลงานของตัวเองกิจกรรมแบบนี้ที่เราให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมแล้วก็ยังชวนเพื่อนๆอาจจะเป็นเพื่อนของลูกเราในกลุ่มในแก๊งต่างๆนะคะก็มาทำกิจกรรมดีๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยแบบนี้ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันที่เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะ
4: เกิดประโยชน์แน่ค
3: ่ะ
4: นะคะก็คือเด็กๆเขาได้เรียนรู้ละ คือนอกเหนือจากการเรียนรู้เรื่องแพนเค้กเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเนาะว่าเฮ้ยเนี่ยจากแป้งสาลีจากส่วนผสมน้ำตาลเฮ้ยแพนเค้กที่เราชอบกินเนี่ยน
3: ะ
4: มันมาจากอย่างนี้หรอจากผงมันกลายมาเป็นแบบเป็นชิ้นๆอย่างนี้
3: เห็นส่วนประกอบเลยโอ้มีไข่ด้วยปกติเห็นไข่ในอาหารคาวมีในขนมด้วยอะไรแบบนี้นะคะ
4: ส่วนใหญ่ลูกจะรู้จักแพนเค้กก็จากการที่เรากิน
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการให้ลูกได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างมันมีที่มาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแต่เมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นนะคะว่าเด็กมีความสุขมากวิ่งไปวิ่งมานะ
3: คะ
4: แล้วก็มีแกล้งกันเอาไอ้นั่น
3: ทาแป้งค่ะ
4: ใช่ลองคิดดูว่าสมมุตินะคะสมมุติว่าอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มองเห็นบอกว่าหยุดเล่นกันเดี๋ยวนี้นะนะคะไปบอกว่าเขากำลังเล่นกันอยู่มันสกปรกไหมลูกอย่ามาเล่นกันออกไปนอกห้องครัวเลยสมมติเกิดให้ออกไปเลยนะ
3: คะ
4: หรือว่าเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการตอกไข่นะคะน้องเขาก็บอกให้เด็กคนไหนลองตอกไข่ไหมถ้าเกิดคุณแม่ไปมีทัศนคติว่าตอกแล้วเดี๋ยวมันสกปรกเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวเสียไข่นะคะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องตอกเดี๋ยวแม่ตอกเองการเรียนรู้มันจบเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากทัศนคติก่อน
3: ค่ะ
4: การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ต้องให้เด็กได้ลองได้สัมผัสได้จับต้องจริงมันจะเปื้อนมันจะสกปรกนะคะเนื้อตัวสกปรกเสื้อผ้าพื้นสกปรกมันทำความสะอาด
3: ล้างได้ซักได
4: ้ล้างได้ซักได้แต่ว่าพัฒนาการของสมองเนี่ยมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มจุดเริ่มต้นนี
3: ้
4: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เห็นว่ามีเด็กๆเนี่ยมีความหลากหลายเกิดขึ้นนะจริงถ้าทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ให้คนในหมู่บ้านนะคนในชุมชนมาทำร่วมกันหรือเพื่อนลูกนะคืออาจจะเริ่มต้นจากในบ้านก่อนเริ่มต้นจากในบ้านมาช่วยคุณพ่อคุณแม่มาช่วยคุณแม่เนี่ยนะ
3: คะ
4: เป็นลูกมือแล้วพอเขาอาจจะเริ่มทำเป็นก็ชวนเพื่อนลูกมาด้วย
3: คือ
4: ค่อยๆหากิจกรรมที่มันสามารถที่จะต่อยอดได้แล้วก็ดึงให้คนรอบข้างมามีส่วนร่วมด้วยหรืออาจจะเป็นเพื่อนแถวบ้านนะเพื่อนที่โรงเรียนเขาชอบทำอาหารเหมือนกันหรือว่าชอบกินเหมือนกันทำแบบนี้ไหมเฮ้ยเรามาทำอาหารกันไหม
3: ค
4: ือคุณแม่เป็นคนช่วยกระตุกให้ลูกอยากทำแล้วก็ทำให้มันเกิดการเรียนรู
3: ้
4: แบบนี้ขึ้นมาได้ค่
3: ะโอ้เป็นกิจกรรมที่ลูกสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้อย่างแบบสนุกสนานด้วยเต็มที่ด้วยนะคะเขาก็ได้เรียนรู้กันอย่างเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์เต็มที่แล้วก็มีความภูมิใจด้วยเมื่อเขาทำสำเร็จ
4: ใช่อันนั้นแหละสำคัญมากนะคะ เขาจะเกิดโอ้ยแพนเค้กทำเองอ่ะ
5: ตื่นเต
4: ้นอร่อยไม่อร่อยแต่ไม่รู้แหละสำหรับเขาอร่อย
3: อร่อยอยู่แล้วนะคะและในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะกลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันต่อถึงการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆนะคะรวมถึงอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็คือโฮมสคูลนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเหมาะสมหรือไม่

0: สำหรับเด็กไทยและก็ถ้าจะทำกับลูกของเราเนี่ยควรจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆของลูกของเรานะคะที่ทำได้ทั้งในบ้านของเราเองกับเพื่อนๆเองด้วยทั้งที่โรงเรียนด้วยซึ่งพี่โหน่งก็บอกว่าทั้งสังคมที่เป็นบ้านเป็นวัดหรือว่าชุมชนเนี่ยนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างยิ่งแล้วก็เด็กๆสำคัญและจำเป็นที่จะได้เรียนรู้ถึงความเกี่ยวข้องนั้นด้วยมีไปเป็นส่วนร่วมหนึ่งในกิจกรรมต่างๆของสังคมด้วยนะคะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่เรียกว่าโฮมสคูลค่
1: ะ
0: ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในปัจจุบันนะคะโฮมสคูลจริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
1: คือโฮมสคูลมันก็คือการศึกษาทางเลือก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าในวงวิทย์ก็จะเรียกว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคำว่าโฮมสคูลเองเราอยู่ในบ้านเราก็ทำบ้านเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อยู่แล้วถ้าคุณพ่อแม่เนี่ยคือใส่ใจในเรื่องราวเหล่านี้นะคะแต่ว่าถ้าพูดในแง่ว่ามันเป็นการศึกษาทางเลือกที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาที่คนเป็นพ่อแม่เนี่ยเขาต้องการที่จะจัดการศึกษาให้ลูกเองซึ่งมันก็เกิดมาจากการที่เรียกว่าไม่มั่นใจในระบบ
0: นะ
1: คะไม่มั่นใจในระบบว่าระบบการศึกษาในบ้านเราเนี่ยคือต้องยอมรับนะคะว่าการศึกษาในบ้านเราเองเนี่ยถ้าในโครงสร้างของระบบการศึกษามันมีปัญหาทีเมื่อมันมีปัญหาแล้วเนี่ยมันก็นี่ทับถอยหลังไปเดี๋ยวมันเยอะนะ
0: คะ
1: ก็เท้าความตั้งแต่ปี2542เราจะมีการศึกษาทางเลือกเยอะแยะมากมายโฮมสคูลเป็นหนึ่งในนั้นทีนี้เนี่ยพอพ่อแม่ที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทำลูกทำให้ลูกเราเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนก็มีคนจำนวนเยอะนะคะถือว่าไม่น้อยแน่ดีตอาจจะมีไม่กี่ครอบครัว
0: ค่อยๆเริ่มนะคะ
1: ค่อยๆเริ่มแล้วพอเริ่มไปเนี่ยก็จะมีเริ่มมีครอบครัวอื่นเริ่มมองเริ่มหลิวตาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วพอเห็นแล้วก็เอ๊ะมันมีปัญหาอะไรมันมีข้อดีข้อเสียไหมซึ่งจริงมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแต่ว่าให้เห็นภาพก่อนว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเลยคือพ่อแม่ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กับลูกๆนะคะเขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็ช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นชุมชนของการมีส่วนร่วมโดยการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลเนี่ยเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นครอบครัวนี้เนี่ยพ่อแม่เป็นหมอนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่จะเก่งๆทั้งนั้นเลยนะ
0: คะ
1: แล้วก็ที่จะต้องจะมาจัดการศึกษาให้ลูกเน
0: ี่
1: ยนะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องทุ่มเทและเสียสละเพราะนั่นหมายความว่าลูกต้องอยู่เขาตลอด
0: เวลาเลย
1: ใช่แล้วเราออกแบบหลักสูตรให้ลูกอ่
0: ะ
1: จัดการศึกษาให้ลูกทั้งหมดเลย
0: เตรียมการเรียนการสอนเตรียมเรื่องที่ลูกอยากรู้และต้องรู้ในแต่ละช่วงวัยก็ต้องให้สอดคล้องกับแต่ละวัยอีกต่างหากด้วย
1: ต้องทุ่มเทสรรพกำลังมากก
0: ็
1: คือว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องออกจากงานอันนี้คือนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พูดคุยกันพอพูดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกัน
0: ค่ะ
1: นะคะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็จะดูว่าเฮ้ยทิศทางของการเป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นแบบไหน
0: ค่ะ
1: ก็เขาก็จะพยายามจัดให้เหมาะกับครอบครัวของเขา
0: จริงๆโน้ตเองก็มีเพื่อนที่มีลูกในวัยเล็กแบบนี้แล้วอยากทำโฮมสคูลเพราะว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห้ตลอดหรือว่าอาจจะเหมือนมีปัญหาเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนจนคุณแม่เห็นว่าเออเขามีเวลานะที่จะดูแลลูกแบบโฮมสคูลได้เองแต่ยังอยู่ในทางระหว่างทางตัดสินใจอยู่ค่ะว่าเอ๊ะจะทำได้ดีจริงๆหรือเปล่าแบบนี้พี่โน้ตให้คำแนะนำยังไงคะ
1: ถ้าเป็นคุณแม่ที่อันแรกเลยเนี่ยอย่าเพิ่งดูที่พฤติกรรมของลูกอย่างเดียวคืออย่าโจทย์เนี่ยอย่าดูที่ว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห
0: ้
1: เพราะว่ามันอาจจะเป็นมันแก้กันคนละปัญหาคือว่าในช่วงต้นแล้วมันเป็นวัยของเขาแต่ว่าสิ่งการจะตัดสินใจจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยต้องถามตัวเองให้รอบคอบ
0: ค
1: ือตัวเองต้องเอาให้ชัวร์นะทำได้ไหมอันที่หนึ่งเข้าใจคำว่าโฮมสคูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไห
0: ม
1: ถ้าเข้าใจแล้วกรุณาหันกลับไปถามสามีหรือภรรยาเอาด้วยไหมถามครอบครัวใหญ่ให้จบนะเพราะว่ามีระหว่างทางนะที่ทำไปแล้วเจอครอบครัวโอ้โหไม่ยอม
0: เสียงจับ
2: ขัดแย้ง
0: ครอบครัวประมาณนี้แหละ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำความเข้าใจในครอบครัวให้แจ่มแจ๋วก่อนว่าตกลงฉันจะเลือกแนวทางนี้แล้วดูข้อดีข้อเสียแล้วก็ไปดูพยายามปัจจุบันนี้ข้อมูลเก่าๆมีเยอะนะ
0: คะ
1: ไปพูดคุยกับคนที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วกับอีกคนนึงก็คือไปพูดกับคนที่อาจจะระหว่างทางกลับเข้าระบบแล้วไปชั่งน้ำหนักคืออย่าตัดสินใจทันทีด้วยความคิดของคุณแค่เห็นลูกร้องไห้แต่ต้องกลับไปอย่าดูพฤติกรรมลูกอย่างเดียวให้ไปดูแล้วดูองค์รวมแล้วมวลทั้ง

0: ทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วคุณคิดว่าคุณจะตัดสินใจแล้วคุณต้องเสียสละแบบไหนบ้าง
1: คุ
0: ณต้องออกแบบการศึกษาลูกแบบไหนเนี่ย
1: และอย่างจริงๆการศึกษาที่อยู่ในระบบเองปัจจุบันซึ่งเด็กไทยแล้วก็เรียนอยู่ในระบบนี้เยอะมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสามหรือแม้แต่คุณครูเองเนี่ยค่ะจะสามารถให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกันทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูเด็กๆเองได้ยังไงบ้างคะ
0: ความจริงทำได้นะคะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าจะต้องเปิดใจกว้างนิดหนึ่งนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในระบบมันถูกเซตมาว่าโรงเรียนก็คือโรงเรียน
1: ค่ะ
0: ผู้ปกครองอย่ามาล้ำเส้น
1: มาส่งได้แล้วก็มารับกลับตอนเย็น
0: แล้วจากไปห้ามพ้นขีดเส้นประตูนี้ด้วย
1: ใช่มีประตูขั้นให้เด็กเข้าไป
0: แล้วเราจะเจอแบบนั้นเพราะว่าแต่เราก็ต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจโรงเรียนด้วยว่าบางทีผู้ปกครองก็ล้ำเส
1: ้
0: นในอดีตเนี่ยมันมีกรณีที่ล้ำเส้นแล้วเข้ามายุ่งมากนะทำไมคุณครูแบบนั้นทำไมคุณครูไม่ทำแบบนี
1: ้
0: พอไปล้ำเส้นกันมันก็เลยเกิดเส้นแบ่งขึ้นมาคือต่างคนต่างที่เอางี้ละกันเอาเป็นว่าแค่นี้
1: ช่วงเวลาที่อยู่ในโรงเรียนคุณครูดูเต็มที
0: ่แล้วกลับบ้านกลับไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถได้เพราะว่าทั้งโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านเองเนี่ยเป้าหมายปลายทางคือเราต้องการพัฒนาเด็กเพราะนั้นต้องให้เด็กเป็นตัวตั้งถ้าเรามองเด็กเป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะใจเราจะเปิดกว้างเราก็ต้องยอมรับระดับผู้บริหารของโรงเรียนก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วศักยภาพของคนเป็นพ่อแม่เนี่ยมากกว่าที่เราคิดเยอะคำว่าศักยภาพในที่นี้ไม่ใช่เรื่องตัวเงินแต่ศักยภาพของการสอนกับการฝึกกับการให้มันมีส่วนร่วมเนี่ยบางทีลดภาระหนักครึ่งของคุณครูได้ด้วย
1: และ
0: เหมือนที่ดิฉันยกตอนต้นให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่คุณครูเนี่ยมีเทคนิคแล้วก็บอกให้ผ่านที่ตัวเด็กแล้วพอเด็กเนี่ยพอลูกมาบอกพ่อแม่ให้ไปมีส่วนร่วมด้วยพ่อแม่ก็ใจแทบละลายพร้อมอยู่แล้วที่ไปมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เทคนิคเคล็ดลับที่ไม่ใช่เพียงแค่จัดเทศกาลโรงเรียนบางทีไปโยนโจทย์ว่าการมีส่วนร่วมคือการจัดเทศกาล
1: วันพ่อเท่านั้นวันแม่เท่านั้น
2: วันพ
1: ่
2: อ
0: วันประชุมผู้ปกครอง
2: จะได้เจอง
0: านปีใหม
1: ่
0: ทุกคนมาเป็นซันต้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คืองานอีเวนต
1: ์
0: ถามว่ามีส่วนร่วมไหมก็คือพ่อแม่พาลูกมาโรงเรียนเสร็จแล้วจับฉลากหรือว่ามาทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเสร็จแล้วมันจับไป
1: แต่มันไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดได้ด้วยนะคะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เปลี่ยนวิธีคิดสักนิดหนึ่งค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นมิตรกัน
1: ค่ะ
0: คือบ้านและโรงเรียนเนี่ยเป็นมิตรกันและถ้าบ้านกับโรงเรียนเชื่อมโยงกันเมื่อไหร่ไปถึงที่ตัวเด็กผลประโยชน์จะลงที่ตัวเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาออกแบบโจทย์โดยให้เด็กเป็นตัวตั้งโรงเรียนก็ต้องโน้มเข้าหาพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องโน้มเข้าหาโรงเรียนนะคะแล้วก็พยายามดูว่าอะไรที่พอจะช่วยได้แล้วก็ไปเป็นส่วนต่อการเรียนรู้ของลูกบางทีก็ชวนลูกไปจัดการศึกษาที่บ้าน
1: ค่ะ
0: นะคะโรงเรียนก็วันนี้อ่ะรู้ว่าบ้านนี้อ่ะสมมติว่ายกตัวอย่างนะคะ
2: แต่ละสัปดาห์จะให้คุณพ่อคุณแม่ไปแลกเปลี่ยนนะคะทีว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่คนนี้ไปเล่านิทานนะให้เด็กฟังไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแลกเปลี่ยน
1: ที่โรงเรียนเนี่ยคุณแม่ได้ไปร่วมอะไรกับที่โรงเรียนบ้างคะ
2: ก็มีค่ะก็มีบางทีก็ไปเล่านิทานหรือเปลี่ยนไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็จะ
1: แล้วแต่กิจกรรม
2: แล้วแต่กิจกรรม
1: ช่วงนั้นด้วยนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณครู1คนบางโรงเรียนนี่ครู1คนต่อเด็ก20คนบางโรงเรียน1คนเด็ก40คนก็มีโอ้ดูยังไงด้วยถึงแต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วกลายเป็นตัวต่อตัวหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่2คนต่อลูก1คนก็ดูได้ใกล้ชิดแล้วก็ตอบคำถามกันได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลามากขึ้นด้วยนะคะก็เห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งตัวเด็กเองคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็คุณครูผู้ปกครองกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะเรื่องของการเรียนรู้ยังมีส่วนร่วมนะคะอยากให้พี่โนฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะว่าเราจะสามารถจัดเรื่องราวการเรียนรู้แบบนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับเด็กๆได้ยังไงบ้างค่ะ
0: คนจริงนะคะ
1: ค่ะ
0: จำทำได้จริงๆแต่ว่าเราต้องเปิดใจกว้างยังเน้นย้ำนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ใจกว้างแล้วก็สังคมในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเรากำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21เรากำลังพูดถึงเรื่องของประชาคมอาเซียนเรากำลังพูดถึงการศึกษาในรูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวแล้วยังคงอยู่ในระบบการเรียนรู้แบบแยกส่วนบ้านกับบ้านโรงเรียนก็โรงเรียนนะชุมชนก็ชุมชนวัดก็วัดถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยนะเรายังมองไม่เห็นเลยว่าแล้วเด็กเหล่านี้เขาจะเติบโตขึ้นไปอย่างมีทักษะชีวิตอย่างรอบด้านได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากพัฒนาประเทศชาติโจทย์ใหญ่นะที่จะไปวางยุทธศาสตร์ชาติทั้งหลายต้องกลับมากำหนดยุทธวิธีว่าจะทำยังไงให้มันเกิดการมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดในทุกภาคส่วนนะคะคือนโยบายก็ต้องเอื้อให้บ้านและโรงเรียนและชุมชนได้อยู่ด้วยกันในขณะเดียวกันก็ต้องกลับมาปรับทัศนคติของครอบครัวแล้วก็ปรับโรงเรียนให้โรงเรียนให้ผู้บริหารของโรงเรียนได้มอง

0: เห็นความสำคัญว่าสุดท้ายคนที่ได้คือเด็ก
1: ค่ะนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะทุกๆฝ่ายต่างก็อยากให้เด็กได้รับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝากไปถึงทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมนี้ทุกๆคนสามารถทำแล้วก็ช่วยให้เด็กๆของเราเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่อย่างมีความสุขด้วยนะคะวันนี้เป็นการพูดคุยที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านแรกคุณสมมนต์สิทธิสมานนะคะท่านบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care รวมถึงคุณแม่บุษยมาศทีมสิริของเราด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโน้ตและคุณโนแล้วก็รวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกรักของเราได้ใหม่ในครั้งหน้ากับสมองดีสร้างได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในระยะนี้ยังคงมีลักษณะของฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากส่วนมากจะเน้นบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้ในระยะนี้ในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีบางพื้นที่มีโอกาสเกิดลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ส่วนมากจะเน้นในบริเวณทางตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรในส่วนของอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร
สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันรวมทั้งบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
1: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
1: ขอโทษขอโทษก็ไม่เล่าเองนี
0: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
1: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
0: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
0: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
0: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
0: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
0: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้ายังกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
0: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
1: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
1: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
1: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: อินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเรา
1: น้องมาทำไมน้องไม่มีสิว
2: มี
0: สิเคยมีสิวไหมเอาจริง
2: มีสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
3: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานแบบเป็นหลายเดือนเลย
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
2: เป็นไหมกลัวต้องเอาให้เลือดออก
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดหมดอ่ะมาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าที่บีบสิวมีใครเคยใช้อันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
2: จริงเหรอฮะ
0: ไม่จริง
4: สวยหล่อขอสืบ
0: สวยหล่อขอสืบคอนเทนต์นี้จะพาทุกคนนะคะไปสืบเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกคดีความสวยหล่อจะได้รับการไขคดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยและปิดคดีความสวยหล่อไปกับเราค่ะติดตามกันได้กับสวยหล่อขอสืบและประเด็นในวันนี้ของเรานะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิวค่ะสิวพูดเบาๆก็เจ็บเจ็บตรงที่ต้องไปกดแล้วต้องเอาหนองออกพอออกปุ๊บยังไงรอยก็เป็นมันเป็นปัญหาระดับชาติเป็นปัญหาระดับโลกและทุกคนต้องเป็นทุกคนต้องเจอใครที่ไม่เคยเป็นสิวนะคะมาหาหน่อยดิอยากเจอมาบอกหน่อยว่าทำยังไงนะถึงไม่เป็นสิววันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มาไขคดีกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบีบสิวค่ะบีบสิวยังไงกดหัวสิวหรือไปหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนจะดีกว่ากันประเด็นต่อไปเกี่ยวกับเรื่องรอยสิวค่ะระหว่างที่เราทาครีมรักษาหรือไปเลเซอร์ที่คลินิกแบบไหนจะดีกว่ากันและประเด็นที่3ก็คืออายุเท่าไหร่ถึงจะเลิกเป็นสิวสักทีใช่ไหมและอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆเลยที่คนยุคนี้เจอกันก็คือสิวจากการการใส่แมสนั่นเองใช้หน้ากากแบบผ้าก็กลัวไม่กันเชื้อโรคใส่หน้ากากแบบไหนถึงจะดีคะวันนี้นะคะก็เป็นวาระระดับชาตินะคะที่เราจะต้องมาไขคดีกันกับในเรื่องของสิวที่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วมันมีวิธีรักษายังไงห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในหัวข้อที่ว่าสิวพูดเบาๆก็เจ็บแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทธินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์อีกคนนึงนะคะที่จะมาเป็นพยานรู้เห็นกับเราในวันนี้น้องเพชรค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์หมอนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของสิวนั่นเองถามอินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนน้องเพชรของเรา
1: น้องมาทำไมเราไม่มีสิว
2: มีสิ
0: เคยมีสิวไหมเอาจริง
2: มี
0: เป็นยังไง
2: ด้วยความที่เราก็ทำงานเป็นนักแสดงวงการบันเทิงเนาะมันก็จะต้องแต่งหน้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้มีสิวน้อยแต่ถ้ามีสิวทีนึงก็คือเป็นสิวแบบอักเสบที่มันไม่มีหัวฮะแล้วมันก็จะอยู่นานยาวนาน
0: อันนั้นเป็นสิวทรมานมากเลยสิวไม่มีหัว
2: เห็นที่ตาล่าเนี่ยนี่ไงนี่เนี่ย
0: มันไม่ค่อยเห็นนะทำยังไงดีอะ
2: ไม่ใกล้อีกแล้วครับ
0: โอเคโอเคเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วจะมีนานๆทีที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิวที่อย่างที่น้องเพชรบอกคือสิวที่ทรมานก็คือสิวที่ไม่มีหัวค่ะคุณหมอเดี๋ยวหนูจะเข้าประเด็นนี้เลยละกันนะคะกับประเด็นที่ว่าบีบสิวด้วยที่กดหัวสิวหรือหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนดีกว่ากัน
3: สิวก็มีหลายประเภทใช่ไหมคะมีตั้งแต่สิวอุดตันนะคะมีแต่สิวอุดตันหัวปิดสิวตันหัวเปิดที่เราเห็นเป็นแบบเม็ดดำๆค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราพอจะกดสิวหรือใช้ที่กดสิวได
2: ้แล้วเวลาสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
3: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรถ้ามาหาคุณหมอแล้วว่าจำเป็นสมมติพรุ่งนี้แต่งงานไปงานแต่งงานเนี้ยค่ะแล้วก็ใช้เข็มสเตอร์ไลน์นะคะคือเข็มทางการแพทย์เรียกว่าเข็มฉีดยาค่ะเข็มเบอร์ใหญ่นิดนึงแล้วก็สะกิดหัวเฉพาะหนองแล้วก็ใช้ที่กดสิวอะค่ะกดเบาๆสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานแบบเป็นหลายเดือนเลยแต่ว่าบางทีสิวอักเสบที่เป็นหัวหนองคือตามธรรมชาติมันก็จะอักเสบเป็นหัวหนองแล้วก็จะหลุดแล้วก็ถึงจะหายใช่ไหมคะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจแกะบางทีเราล้างหน้าบางทีมันจะแตกอยู่แล้วอย่างนั้นนะคะก็แตกก็โอเคแล้วเราก็อาจจะต้องรีบแบบหาสำลีชุบน้ำเกลือหรือว่าแอลกอฮอล์ที่สไลด์กด อย่าให้เลือดมันออกเยอะดีไม่ดีกลายเป็นแบบรอยแดงนานหายเป็นรอยดำหรือบางคนทักเสพเยอะกลายเป็นหลุมสิวต้องมารักษากันอีกทีเนี่ยเรื่องใหญ่เลยอะค่ะ
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
3: ใช่อย่าบีบให้แบบจนเลือดหมด
2: เนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนกันต้องเอาให้เลือดออก
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดหมดอะ
3: เอาแค่หนองแบบเหลืองๆออกนิดนึงค่ะแต่อย่างบางคนเนี่ยเป็นสิวอักเสบเป็นไตอันนี้กดยังไงก็ตายก็ไม่ออกนะคะใช่อย่างเงี้ยก็คือไม่แนะนำเลยให้กดสิวนะคะแล้วก็มีสิวอักเสบอีกหลายประเภทบางทีอักเสบเป็นหัวหนองนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะพอใช้เข็มเจาะแล้วก็กดสิวได้แต่ว่าคนที่เป็นสิวอักเสบแบบรุนแรงมากๆก็เห็นนะคะบางทีแบบเป็นไตเป็นซีสหนองเลยอย่างนั้นนะคะก็แนะนำไม่ให้กดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆคนที่เป็นสิวนะคะก็แนะนำให้พบแพทย์ก่อนเพราะว่าจริงๆมันก็มีโรคหลายโรคที่ไม่ใช่สิวมีลูกกลุ่มคนอักเสบติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่หน้าแล้วเหมือนสิวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมาพบแพทย์ก็ดูก่อนว่าเป็นสิวจริงไหมแล้วพอสิวเนี่ยแบ่งความรุนแรงของสิวบางคนเนี่ยแค่ทายาก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบกดสิวฉีดสิวหรือต้องเลเซอร์นะคะแต่ในบางคนถ้าเกิดอย่างที่บอกสิวอักเสบเยอะมากๆเป็น10เมตรหรือเป็นสิวหัวช้างที่แบบไตๆเหมือนหนองเนี่ยค่ะอันนี้จำเป็นต้องรับประทานยาซึ่งก็ควรจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะ
0: มาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าที่บีบสิวมีใครเคยใช้อ
2: ันไหนของคุณหมอจะไปยากอะไรอ่ะ
0: แปลก
2: แปลก
0: อันนี้เคยเห็นทำตามท้องตลาด
2: เอาเหรอ
0: ใช่อันนี้น่าจะของคุณหมอถ้าให้เดานะอันเล็กของคุณหมออันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
2: จริงเหรอฮะ
0: ไม่จริง
2: อ้าว
0: พี่ก็ไม่ได้ถามว่าจริงไหมแต่พี่เคยเห็น
2: แต่ว่าอันนี้มันมีแหลมๆแต่ว่านี้มันกลม2อันเลย
0: เพราะว่าคุณหมอเขาจะใช้เข็ม
3: สาระไทยถูกนะคะเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์กดสิวกันก่อนนะคะ
0: น
3: ี่
0: นะคะอุปกรณ์กดสิวของคุณหมอคืออันนี้ไม่มีขายเน
3: า
0: ะ
3: สั่งมาจากต่างประเทศอะค่ะมันเป็นต้องเป็นบริษัทที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์คืออุปกรณ์ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะคะก็ถ้าเราดูวัสดุจริงๆอะค่ะก็คือมันเป็นสแตนเลสสตีลก็คือไม่เป็นสนิมแล้วก็แข็งแรงนะคะมันจะมี2หัวเล็กๆคือเป็นตำแหน่งที่เราใช้กดสิวเซียนสิวเซียนผดๆแต่ว่ามีจุดดำๆอันนี้คืออุดตันหัวเปิดสิวเส้นหัวเปิดอันนี้เราสามารถเช็ดแอลกอฮอล์สเตอร์ไลท์ผิวหน้าคนไข้แล้วก็กดออกได้เลย
0: กดหน้ากดโชว
3: ์เดี๋ยวเราไปทำกันหลังห้องดีไหมคะโอเคส่วนหัวด้านใหญ่เนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเป็นสิวหัวหนองใช่ไหมคะเราก็จะใช้เข็มสเตอร์ไลท์แล้วเราก็ใช้หัวด้านใหญ่เนี่ยกดผิวคนไข้อะค่ะแล้วหนองก็จะออกมาแล้วก็หยุดเลือดก็จะลดรอยช้ำลดรอยแดงแล้วก็สิวก็จะยุบลงอย่างรวดเร็วด้วยไม่ต้องฉีดสิวก็ได้นะคะส่วนอุปกรณ์ที่ขายตามท้องตลาด
0: อันนี้ค่ะ
3: ค่ะ
0: เคยเห็นตามท้องตลาด
3: มันจะมีด้านนึงที่ใส่พลาสติกใส่ไว้อยู่เนี้ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นหัวแหลมเขาอาจจะใช้เจาะใช้แทนเข็มสเตอร์ไลท์ใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกอะค่ะก็คือมันอาจจะไม่ได้ปลอดเชื้อ 100% คือบางคนคิดว่าเช็ดแค่กอฮอล์ก็หายแต่ไม่จริงนะคะเชื้อบางเชื้อเรารู้จักกันแต่แบคทีเรียบ้านๆนี่ยังไม่เกิดฝีหนองแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเชื้อหลายเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อใกล้เคียงกลุ่มวัณโรคเป็นแบคทีเรียที่มันอยู่ตามน้ำตามดินส่วนด้านนี้ก็ให้เดาว่าน่าจะเป็นหัวที่ใช้กดสิวแต่เราถ้าเกิดให้จับดูอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบห่วงมันคมและเล็กบางยี่ห้อหรือเคยใช้อ่ะถ้าหัวที่กดมันไม่ได้แข็งแรงมากแล้วมันแบบมันแหลมมันเล็กอะค่ะบางทีเรากดแล้วผิวหน้าคนไข้บางคนมีทั้งอุดตันทั้งสิวอักเสบผิวเขาแบบบางอยู่แล้วอักเสบช้ำง่ายแล้วบางทีกดไปอ่ะตายแล้วกลายเป็นรอยแบบที่กดสิวกลายเป็นเพิ่มแผลอย่างนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้น อุปกรณ์กดสิวก็มีความสำคัญมากทางลักษณะว
0: ิ
3: ธีใช้นะคะแล้วก็ความแหลมความคมหรือว่าอุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้ไปถ้าไม่ใช่เป็นสแตนเลสสตีลก็อาจจะเกิดสนิมดีไม่ดีกลายเป็นบาดทะยักขึ้นมาอันนี้ก็ยิ่งอันตรายเลยค่ะ
2: เคยนะผมเคยอยากลอง
0: เคยกดสิวเองไหมคะ
2: เคยอยากลองอันเนี้ยไอ้ที่กลมๆอ่ะผมเห็นเพื่อนใช้ไงแล้วมันแบบเอ้ยมันดูหรือว่าดูตามเน็ตมันออกแบบเยอะลองใช้เอง
0: ลองใช้เองเป็นไง
2: สิวไม่ออกแต่เป็นวงกลม
3: ใช่
2: เป็นหล
3: ุ
2: มรอยว
3: ง
0: เป
2: ็
0: นรอยหล
2: ุ
0: มแล้วก็คือแผลสะเก็ดเป็นรอย
3: ใช่แล้วบางคนแบบถ้ากดไม่เก่งจริงหรือมือใหม่อะค่ะกดแล้วสิวอุดตันไม่ออกมันกลายเป็นแตกอยู่ในรูขุมขนข้างในปะทุกลายเป็นสิวอักเสบหรือเป็นสิวหัวหนองหัวช้างได้เลยนะคะอันนี้จะยิ่งแย่ไปใหญ่เลยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกเหมือนเป็นทุกอย่างนี่คือที่อาจารย์หมอพูดมา

0: คือทำเองทุกอย่างคือหนูผ่านมาหมดแล้วเรื่องสิวอะพอฟังคุณหมอแบบพูดแบบนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าโอเคมันอันตรายมากๆเลยในเรื่องของโอกาสในการติดเชื้อและการที่ทำให้มันอักเสบมากกว่าเดิมอีกซึ่งหนูเป็นเลยว่ากว่าจะรักษาแผลกว่าจะรักษารอยมันใช้เวลานานมากแล้วการแต่งหน้าก็ต้องไปโปะไปปิดอีกมันก็ยิ่งทำให้เป็นขึ้นมากกว่าเดิมและที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีรูระบายหนองออกมาก่อนก่อนที่จะกดด้วยของหนูไม่มีรูระบายนะหนูใช้ระเบิดบึ้ชต้องระเบิดน้ำสะใจแต่ไม่ควรไม่แนะนำ
1: ไม่แนะนำ
0: โอเคค่ะอันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งประเด็นที่ได้ฟังกันแล้วนะคะระหว่างการกดสิวกับการที่ไปกดกับคุณหมอหรือว่าแพทย์นะคะจะปลอดภัยกว่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการรักษากันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์หมอเราเคยเป็นสิวเราเคยรักษาไหม
2: เป็นสิวส่วนใหญ่จะรักษาดูใจด้วยตัวเองในการมองกระจกว่าแบบเมื่อไหร่มันจะหายไปแต่รู้สึกแต่ก็เท่าที่รู้สึกมาก็คือรอยดำจะหายนานมาก
0: ตอนเรามีวิธีแก้ไขแบบไหนอย่างเร่งด่วนบ้างคะ
1: ก็มีมากมายเลยก่อนอื่นเวลาเราจะรักษารอยสิวเราก็ต้องรักษาสิวคุมอาการสิวให้ได้ก่อนนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเรามัวแต่รักษารอยสิวแต่สิวยังขึ้นเรื่อยๆก็รักษาไปเหตุรอยสิวก็แบ่งเป็นประเภทหลายประเภทเลยเช่นรอยแดงสิวมักจะเป็นหลังสิวหายใหม่ๆจะเป็นรอยแดงนะคะบางคนช้ำได้โดยเฉพาะคนชอบแกะชอบบีบสิวอย่างเงี้ยค่ะพอแดงช้ำม่วงละส่วนใหญ่ก็จะหายเป็นรอยดำนะคะในบางคนถ้าเป็นสิวอักเสบค่อนข้างเยอะนะคะเป็นสิวหัวช้างหรือสิวอักเสบเป็นตุ่มเป็นไตเยอะๆก็จะเป็นเรื่องของรอยหลุมสิวซึ่งหลุมสิวก็มีหลายประเภทหลุมสิวแบบเป็นจุดลึกๆหลุมสิวแบบเป็นร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นอาจจะต้องใช้เลเซอร์ในกลุ่มที่เป็นเลเซอร์กึ่งมีแผลเข้ามาช่วยนะคะ
2: ม
1: ัน
2: เจ็บเลย
1: เลเซอร์ก็มีหลายประเภทค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของรอยแดงสิวนะคะจะเป็นเลเซอร์ที่เขาเรียกว่า non ablative laser คือทำแล้วหน้าไม่เป็นแผลน้องเพชรสามารถทำปุ๊บแล้ววันรุ่งขึ้นไปถ่ายรายการอะไรอย่างนี้ได้เลยหน้าจะแดงนิดหน่อยแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองหลักๆเราก็จะใช้เลเซอร์ในกลุ่ม vascular laser นะคะก็คือเป็นเลเซอร์ที่เหมือนกับฮีโมโกลบินหรือเม็ดเลือดแดงเป็นตัวจับรังสีเลเซอร์แล้วก็ยิงเหมือนถูกหนังสติ๊กดีดไม่ต้องแปะยาชาหน้าไม่มีแผลแล้วก็ยิงเฉพาะบริเวณที่เป็นรอยแดงสิวหรือว่าสิวที่อักเสบอันนี้ใช้รักษาได้เป็น vascular laser พวกพาวส์ไดเลเซอร์595นาโนเมตรอะไรเงี้ยค่ะเป็นช่วงความยาวคลื่นที่เม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินเป็นตัวจับถ้าเกิดว่าเป็นรอยดำสิวนะคะเราก็ใช้เลเซอร์กลุ่มเดียวกับรักษาฝ้าอันนี้ก็ไม่มีแผลเหมือนกันค่ะเป็นกลุ่มพวก NDAC laser แล้วปัจจุบันก็จะมีถ้าเคยได้ยินจะเป็นเรื่องของ PICO laser นะคะเป็น non ablative เช่นกันคือไม่มีแผลไม่ต้องแปะยาชาก็มีลมเย็นๆเป่าที่หน้าแล้วก็เลเซอร์ก็เพ้นหน้าตรงบริเวณที่เป็นรอยดำก็จะช่วยลดรอยดำสิวได้เพียงแต่ว่าเลเซอร์ทั้งสองอันนี้ไม่ได้แบบทำครั้งเดียวแล้วหาย 100% นะคะก็คืออาจจะต้องทำติดต่อกันอย่างน้อย 4-6 ครั้งแล้วก็ระยะเวลาในการทำก็ประมาณช่วงห่างก็คือ 4-6 สัปดาห์ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นค่ะในการรักษาสำหรับคนไข้ถ้าเกิดเป็นหลุมสิวลึกๆเราต้องใช้เลเซอร์เขาเรียกว่ากึ่งมีแผลหรือว่า semi ablative laser ซึ่งก็มีในท้องตลาดมีให้เลือกมากมายหลายตัวเลยค่ะมี fractional erbium yag fractional CO2 อะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่ม radio frequency มีหัวมีมากมายเลยค่ะแต่อันนั้นใช่แต่อันนั้นก็คืออยู่ในดุลพินิจของแพทย์แล้วก็คุยกับคนไข้ลักษณะแผลก็จะต่างกันถ้าหลุมสิวนะคะบางเลเซอร์หลังทำอ่ะมันจะเป็นจุดเล็กๆเหมือนมุ้งลวดใช้เวลาสะเก็ดหลุดประมาณ 5-7 วันบางเลเซอร์พวก fractional pico เนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าแดงแล้วมีจุดเลือดออกเล็กๆอันนี้แผลจะแตกต่างกันจะหายเร็วกว่า 5-7 วันหรือบางอย่างก็แผลก็จะแตกต่างกันแต่ต้องเป็นกึ่งมีแผลหลังทำอาจจะต้องมีช่วงที่เราจะต้องพักหน้านิดนึงสักอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะเพราะหน้าจะแดงแล้วก็มีแผลนั้นจะใช้สำหรับถ้าเป็นหลุมสิวค่อนข้างลึก
0: ถ้าพวกเราทำนะคะในการพักหน้านอกจากพักหน้าแล้วเราต้องพักนานด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: หน้าเราจะเป็นรอยถามเพชรหน่อยเพชรเคยทำเลเซอร์มาก่อนไหมคะรักษาสิว
2: ไม่เคยเลยครับแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนทำอย่างรักษาหลุมสิวอย่างเงี้ยเคยเห็นว่าแบบเขาจะเป็นรอยแบบสะเก็ดทั่วหน้าแล้วก็เหมือนรักษาหลุมสิวจะดูยากกว่ารักษาสิวปกติ
1: ใช่ไหมใช่ค่ะถึงเน้นย้ำว่าแบบต้องรักษาคุมอาการสิวให้ดีก่อนที่จะรักษารอยค่ะ
0: ถ้าเราเคยทำเลเซอร์แบบที่คุณหมอพูดมาคุ้นทั้งหมดเลยเกือบทุกอย่างที่เคยทำแล้ว
1: รักษารอยสิวไม่ใช่มีแต่เลเซอร์นะคะในบางคนที่แบบว่าไม่สะดวก ที่จะมาโรงพยาบาลบ่อยๆในยุคโควิดหรือว่าไม่อยากมีค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆแล้วก็มียาทารักษารอยสิวเช่นกันนะคะแล้วก็จะมียาทาสิวหลายกลุ่มตั้งแต่ไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีบางทีผลัดเซลล์ผิวรอยก็จะจางลงเพราะฉะนั้นจริงๆก็กลุ่มไวท์เทนนิ่งก็มีหลายตัวให้เราเลือกใช้เช่นกันเพราะฉะนั้นยารักษารอยสิวเนี่ยมีให้เราเลือกใช้มากมายเลยไม่จำเป็นต้องเลเซอร์ทุกราย
2: แล้วสาเหตุส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์จริงๆสาเหตุการเกิดสิวหลักๆก็คือมี4อย่างนะคะอันเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะการผลัดเซลล์ผิวก็จะน้อยลงก็เกิดสิวอุดตันได้เยอะขึ้นนะคะอันที่2มันเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะเรามีการสร้างไขมันเยอะขึ้นเราเรียกว่าซีบุ้มอย่างเช่นเราจะเห็นว่าเด็กเข้าสู่วัยรุ่นน่ะก็จะเริ่มมีสิวขึ้นเพราะว่าเริ่มผลิตต่อมไขมันหรือซีบุ้มเข้ามาคนที่ผลิตไขมันเยอะขึ้นก็มีโอกาสหน้ามันเกิดรูขุมขนเยอะขึ้นแล้วก็มีการอุดตันของรูขุมขนก็เกิดสิวอุดตันและอันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังเราเนี่ยนะคะชื่อ C acne ตัวนี้เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวปกติเขาพึ่งพากันอยู่ที่ในรูขุมขนอยู่แล้วแต่ว่าแบคทีเรียชนิดนี้บางสเตรนก่อให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัจจัยร่วมกันตั้งแต่ผัดเซลล์ผิวช้าลงหรือบางทีเราใช้เครื่องสำอางก็ยิ่งทำให้อุดตันใช่ไหมคะมีเรื่องของผลิตต่อมไขมันเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบของสิวอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆก็จะมีสีอย่างนี้
2: อย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าจุดเริ่มต้นเราคือเริ่มมีสิวตอนช่วงกำลังจะเข้าวัยรุ่น
0: ค่ะ
2: แล้วจุดจบของมันล่ะ
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะหมดอายุคะสิวอะ
1: ช่วงที่ฮอร์โมนเราหมดถ้าผู้หญิงก็อาจจะประมาณสักใกล้ๆ50ค่ะของคุณชายยังอีกนานใช่ไหมคะค่ะก็ถ้าผู้ชายก็อย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของฮอร์โมนที่น้อยลงเนี่ยค่ะ
0: แต่ว่าสาเหตุปัจจุบันที่เกิดขึ้นบ่อยเกิดจากอะไรรู้ไหมคะ
2: อะไรครับ
0: นี่เลย
2: แ
0: มสมีใครเป็นบ้างหนูขออนุญาตถามเลยเพราะว่าเรามีแมสมาให้ดูหลายแบบด้วยกันนะคะมีแบบนี้น้องเพชรช่วยถือมีเป็นแบบฟองน้ำแบบนี้และมีแบบตามโรงพยาบาลที่เราเคยเห็นใช้แล้วก็มีแบบเป็นผ้าหลักๆก็จะมีประมาณ4อย่างนี้ที่เราเคยเห็นแบบไหนที่เสี่ยงต่อการเป็นสิวมากที่สุดคะ
1: ขึ้นอยู่กับผิวคนไข้อันนี้ที่เราแนะนำก็คือเป็นเราเรียกว่ากลุ่ม surgical mask นะคะอันนี้ก็อาจจะป้องกันพวกเชื้อโรคโควิดได้ค่อนข้างดีกว่านะคะแต่เราก็ต้องเลือกมันก็จะมีหลายยี่ห้อค่ะบางยี่ห้อถ้าผิวสาเกินไปคนไข้ใสก็แพ้ surgical mask ได้เหมือนกันแล้วเราก็จะมีในกลุ่มผ้านะคะ
2: ในส่วนตัวผมเป็นสิวตอนใส่แมสผ้า
1: แมสผ้าเนี่ยจริงๆก็มีหลายเทคโนโลยีคือโดยไม่มีกฎตายตัวว่าคนนี้คนเป็นสิวจะต้องใช้แมสผ้าคนเป็นสิวจะต้องใช้เซอร์จิคัลแมสจริงๆก็คือต้องลองเลือกกับตัวเองแล้วมันเข้าครอบกับหน้าดีไหมผิวสัมผัสมันนุ่มมันไม่เสียดสีไหมเพราะจริงๆสิวที่เกิดจากแมสเนี่ยทางการแพทย์ในช่วง2ปีนะคะมีศัพท์นิยามใหม่เราเรียกว่าแมสเน่มาจากแมสบวกแอคเน่เป็นชื่อเก๋ๆนะคะว่าแมสเน่ซึ่งเจอบ่อยมากคำนิยามของโรคนี้ก็คือจะมีสิวรอบปากเป็นรูปตัว O นะคะหลังจากที่ใส่แมสเป็นระยะเวลา6เดือนขึ้นไปโดยที่ตัดสาเหตุอื่นออกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนเนี่ยแบบช่วงนี้ใส่แมสแล้วแบบสิวชอบขึ้นรอบปากจังอันนี้ค่ะให้นึกถึงว่าคนไข้น่าจะเป็นสิวจากแมสอาจจะแนะนำทั่วๆไปก็คือแมสก็จะใช้เซอร์ติคอลก็ได้ใส่แมสผ้าก็ได้แต่ว่าเลือกเนื้อผิวสัมผัสที่ไม่แข็งแล้วฟิตกับหน้าเรานะคะแล้วก็สีเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความสำคัญเช่นแบบบางทีแมสสีดำไปอย่างเงี้ยค่ะสีดำมันดูดความร้อนค่ะเขาบอกว่าอุณหภูมิ1องศาที่เพิ่มขึ้นในผิวหน้าเราอะค่ะจะเพิ่มไขมันประมาณ 10% เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่แมสสีดำช่วงอากาศร้อนอะเหงื่อเราอาจจะออกเยอะพอเหงื่อเราอาจออกเยอะแมสมันใส่แล้วเสียดสีมันก็อุดตันแล้วเขาก็บอกว่าสกินไมโครไบโอมคือแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหน้ามันก็เปลี่ยนแปลงชนิดไปก็ทำให้เกิดสิวอุดตันอักเสบเกิดสิวก็เลยรอบอยู่รอบปากเนี่ยแหละค่ะ
0: เป็นยังไงว้าวเลย
2: กลับบ้านขายแล้วนะแมสที่อยู่ในสีดำอะ
0: แล้วก็คือสีดำก
2: ็สีดำเต็มเลย
0: แฟชั่นไง
2: ใช่แล้ว
0: ม
2: ัน
0: เท่
1: อาจจะใส่การกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะที่ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นแมสแบบผ้าที่เป็นโฟมอันนี้อาจจะยิ่งซับเหงื่อเวลาออกเงี้ยค่ะมันอาจจะยิ่งดูดเหงื่อแล้วมันอาจจะยิ่งเหมือนเสียดสีรีฟริกชันหรือมีเหงื่อเยอะอาจจะยิ่งทำให้เกิดสิวได้ง่ายขึ้น
0: สะสมไขมันเข้าไ
2: ปใช่ตอนนี้คนคิดอันนี
0: ้ตอนนี้คนคิดแบบนี้แต่มันแข็ง
1: อันนี้ก็แข็งแต่ว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับรูปหน้าคนนะคะถ้าเกิดเขาใส่ฟิตพอดีใส่แล้วมันไม่ได้เสียดสีมากแล้วเนื้อไม่ได้หนาเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่เลยอาจจะต้องทดลองใช้ด้วยค่ะ
0: โอเคโอ้นี่เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับสาเหตุวิธีการรักษารอยสิวรวมไปถึงการใส่แมสด้วยซึ่งตอนนี้ทุกคนต้องใส่กันอยู่แล้วแล้วมันก็ ส่งผลต่อการเป็นสิวในแต่ละรูปแบบของคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกแมสดีๆแล้วก็ลองดูว่าแมสที่เรากำลังใส่อยู่มันอาจจะแฟชั่นอาจจะดูเท่ก็จริงแต่ว่าพอมันเสียดสีกันหน้าบ่อยๆมันก็อาจจะทำให้หน้าเราเละไปเลยก็ได้นะคะและนี่ก็คือข้อมูลนะคะที่เรียกได้ว่าแน่นมากๆเลยเกี่ยวกับสิวนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรายัง

0: เรื่องราวเกี่ยวกับสิวมาให้ได้รู้กันอีกว่าแต่ละสิวบนใบหน้าของเราเนี่ยมันสื่อถึงโรคอะไรได้บ้างเจอกันช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟเรามาขายคดีกันต่อนะคะกับสิวพูดเบาๆก็เจ็บนะคะแต่อย่าพูดดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้ายังไงพูดสิวเบาคนก็ไม่ได้ยินพูดทำไมนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าเวลาที่เราเป็นสิวบนใบหน้าเนี่ยมันสามารถบอกโรคอะไรเราได้บ้างหรือเปล่าเคยเป็นสิวมากที่สุดบริเวณไหนคะน้องเพชร
1: จะขึ้นย้ำๆเลยคือช่วงนี้ฮะช่วง
0: คาง
1: ช่วงตรงเนี้ยกรอบหน้าตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เลย
0: ใต้ปีกจมูก
1: ใช่จะมาอยู่แค่นี้เลย
0: มันก็จะมาตรงนี้บ่อยๆ
1: ใช่
0: กรณีนี้เกิดจากอะไรคะ
2: ของน้องเพชรอาจจะเป็นเรื่องของใส่แมสถูกไหมคะเพราะว่าตรงกรอบอาจจะโดนแมสแล้วก็ว่ารอบปากที่บอกไว้แล้วว่าเป็นรูปโอโซนตอนใส่แมสค่ะแต่ว่าในบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้าเกิดเป็นสิวเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นแถวตรงเขาเรียกว่าขากรรไกรล่างเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะรีเลทกับสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนสิวชอบขึ้นมากๆก่อนมีประจำเดือน1สัปดาห์อะไรเงี้ยในทุกไซเคิลอะค่ะแล้วก็ถ้าบางคนแบบสิวเป็นเยอะมากๆนะคะอย่างที่บอกสิวอักเสบมากเป็นทั้งแบบหัวน้องเป็นทั้งสิวหัวช้างนะคะเป็นทั้งหน้าเป็นทั้งลำตัวร่วมกับอาการอื่นๆผมร้านนะคะแต่ว่าขนดกคือผมร้านแต่ว่าตามตัวมีขนขึ้นนะคะแล้วถ้าผู้หญิงประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอแต่น้ำหนักตัวอ้วนเนี่ยค่ะต้องเป็นสิวที่สัมพันธ์กับภาวะฮอร์โมนเขาเรียกว่าฮอร์โมนแอนโดรเจนฮอร์โมนเพศชายเยอะอันนั้นอาจจะต้องระวังเช่นในผู้หญิงอาจจะมีซีสต์ในรังไข่เป็นภาวะ PCOS หรือแม้กระทั่งเป็นเนื้องอกของต่อมหมกไตได้เลยนะคะ อันนั้นก็ต้องระวัง
0: ก็ดูนะผู้หญิงที่เป็นสิวตรงนี้ฉันต้องระวังแล้วล่ะ
1: แต่มันควบคู่กับปัจจัยอื่นด้วย
2: ใช่ต้องมีอาการรุนแรงอื่นๆด้วย
0: ถ้าเกิดเป็นสิวบริเวณแบบตรงนี
2: ้ที่โซน
0: ใช่มีโอกาสเป็นโรคอะไรไหมคะ
2: อ๋อจริงๆก็ไม่นะคะอย่างที่บอกแบบตรงกลางหน้าเป็นทีโซนเป็นบริเวณที่ต่อมไขมันเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นสิวก็มักจะเป็นบริเวณนี้อยู่แล้วค่ะอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเป็นสิวในวัยเด็ก 7-8 ขวบเนี่ยเริ่มมีสิวอันนี้ต้องระวังเลยต้องระวังเนื้องอกในต่อมหมกไตนะคะสิวในเด็กแรกเกิดก็มีเหมือนกันบางทีคลอดออกมาเป็นสิวในช่วงแบบ 2-3 อาทิตย์แรกอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนตอนอยู่ตั้งครรภ์ที่ได้มาจากแม
0: ่โอเคก็สังเกตตัวเองดีๆนะคะถ้าคุณเป็นวัยรุ่นอยู่การมีสิวเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีการรักษาอย่างถูกต้องจากอาจารย์หมออย่างไรบ้างก็ต้องไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์หมออีกทีนึงนะคะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากพอสมควรนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะให้อาจารย์หมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่กลัวการเป็นสิวหรือว่ากำลังเข้าสู่ในช่วงวัยที่จะเป็นสิวมีวิธีการดูแลรักษาหรือว่าป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นสิวยังไงบ้างคะ
2: จริงๆก็สิวก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะก็เป็นบ่งบอกว่าเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะก็สิวแล้วก็เวลาเราเป็นเราก็มีหลายความรุนแรงนะคะก็มีตั้งแต่รุนเล็กน้อยปานกลางถึงรุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้มาพบแพทย์ถ้าเกิดว่ามีสิวขึ้นที่ใบหน้าแล้วเพื่อแพทย์ที่จะได้ประเมินความรุนแรงจริงๆก็อาจจะไม่ต้องรักษามันต้องเพทย์หายเองก็ได้ถ้าเป็นนิดหน่อยนะคะหรือบางคนเป็นน้อยเราก็ให้ทายานะคะซึ่งก็สามารถคุมอาการสิวได้บางคนถ้าเป็นสิวรุนแรงมีอักเสบมากจำเป็นอาจจะต้องรับประทานยาร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานยาหรือรักษาสิวก็อยากให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ในช่วงนี้ในช่วงของโควิดแพนเดมิกเราต้องใส่แมสมีความสำคัญนะคะเราสามารถดูแลรักษาผิวหน้าไม่ให้เกิดสิวได้ง่ายๆนะคะเราก็ควรจะล้างหน้าธรรมดาเช้าเย็นนะคะสบู่ครีนเซอร์ที่ล้างหน้าก็เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะ pH ก็เป็นกรดอ่อนๆก็จะช่วยแบบมอยเจอไรเซอร์หน้าแล้วก็ควรจะทาครีมบำรุงผิวนะคะเพราะเวลาเราใส่แมสเนี่ยบางทีมันเสียดสีผิวหนังเนี่ยเราเสียความชุ่มชื้นผื่นแพ้ก็ง่ายขึ้นสิวก็เป็นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สูตรอ่อนโยนสำหรับสิวไม่ก่อให้เกิดสิวไม่ใช้พวกครีมที่เป็นเนื้อเหนอะหนะถ้าคนเป็นสิวนะคะก็ไม่ควรจะใช้แบบว่าออยเมนต์ที่พึ่งหรือออยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้ครีมบำรุงในรูปของโลชั่นหรือเนื้อครีมไป
0: นี่แหละค่ะเป็นอะไรก็ตามถ้าเรามีความรู้นะเราจะรู้วิธีแก้ได้ถูกต้องเราจะหาวิธีมาป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่ากลัวที่จะเป็นแล้วเรายังไม่มีความรู้ก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทธินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ววันนี้ต้องขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ของเราด้วยนะคะน้องเพชรค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: เอาละค่ะสำหรับสวยหล่อขอสืบครั้งหน้านะคะเราจะพาไปสืบไขในเรื่องอะไรเกี่ยวกับความสวยความหล่อต้องห้ามพลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ผิวสิวจ้า

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

ดีค่ะกลับมาพบกับอาบานอีกครั้งในรายการเมนูปวดใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบานจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะเราทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูปวดใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยนะคะจานของเรานะคะก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบานขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะสนใจไหมนะคะตรงนี้อิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พังโยนหายไปไหนแล้วอะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เซี่ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่า

0: แล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่า
1: เราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
2: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
1: แต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist อยากจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
2: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจเนาะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
1: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
2: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลงออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก้แล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
1: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียบกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
2: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
1: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามเหมือนเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดเยอะๆปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
2: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
1: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะ
2: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึง

0: ที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
1: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเฮ้ยเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้มาเราลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
1: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
0: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอาวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
1: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะ
0: ค
1: ือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในสุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเน
0: ี้
1: ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอาบันทานอาบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็กเสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเรียงมาด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็วางคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
0: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอาบันจะรู้สึกยังไงคะ
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อน
0: อ๋อ
1: รอดใช่ไหมคะ
0: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ้ยมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าให้มีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
1: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จักไม่รู้จักคนก็ได้
0: ไม่รู้จักอยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเนี่ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
1: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
0: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
1: ก็เหมือนหมกมุ่นคิดวนไป
0: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่ตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
1: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
0: ่ค่ะ
1: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคย้ำคิดย้ำทำด้วย
1: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดล่ะคะรักษาอย่างไรอะคะ
0: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัด

0: ็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอภัญจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลย
0: ค่ะ
1: แล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมุติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: ที่แบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่ๆจับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่นี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันอะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี่ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
0: อุ้ย
1: อะไรอย่าง
0: อันนี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
1: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาก็อยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นเอาตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาเลย

0: เรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วกับคอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
1: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาละมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยคนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรคแยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคนึงมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดมันก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
0: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
1: ค่ะ
0: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรอะคะ
1: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
0: ค่ะ1 ชั่วโมงก็ยัง
1: ชั่วโมง5 ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
0: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: อบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
1: ค่ะ
0: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สัก2 แบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมรยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้เดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้ง2 อย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
0: ใช่ไหมคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
1: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเอ๊ะเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แตะตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้ค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่า หมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
0: ค่ะคืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนร
1: ับ
0: รู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่าเนี่ยคือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่สองก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
0: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มาส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: เมื่อวานเป็นไง
2: เทปเมื่อวานปลอดภัยดีพี่
1: ใครอ่ะใคร
2: แล้วใครอ่ะ
1: โอ้ย
2: เล่นนะเดี๋ยวผมไปหน่อยก่อนนะพี่ก้าโบกดีครับ
1: เจอกัน
2: นี่กินหมดแล้วนะ
1: เฮ้ยอย่าหมดดิเหลือไว้ด้วย
3: พี่เดี๋ยวตะวันไปกินข้าวแกงกันดีกว่า
2: ได้เลยได้เลยได้เลยไปกินข้าวแกง
3: นะ
2: ใครเลี้ยง
3: พี่พวกผมเลี้ยงไปแล้วมือหนึ่ง
4: สนใจฉันหน่อย
3: เชฟมาดีเฮ้ยพี่แล้วเดี๋ยวผมเลี้ยงน้ำดีกว่า
1: เอางี้ว่ะเข้าโครงการเลยคนละครึ่ง
4: นี่
3: นะ
4: ทักฉันหน่อยสนใจฉันหน่อยวันนี้ฉันมีอะไรพิเศษ
1: รู้แล้วโอ้ยนี่แข็งด้วยเป็นพิเศษเลยเนี่ย
4: โอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าวันนี้ฉันอะสวยเป็นพิเศษ
3: นี่เอาจริงมาโรงพยาบาลเนี่ยเจ๊ป่วยเป็นอะไร
4: ก็พี่คิดถึงน้องพี่ก็เป็นห่วงน้องแล้วเห็นน้องทำงานหนักก็เลยจะมาเป็นกำลังใจให้น้อง
3: พี่เชื่อไหมเอาจริงมาทำไม
4: เบื่อคนรู้ทันน่ะก็จริงๆนะพี่ได้ข่าวมาว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาหล่อมาก
1: เน่เน่เน่เน่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินก็หล่อนะ
3: นี่ครับเป็นไงล่ะครับ
4: พูดไม่คิดอุ๊ยขนลุกแขยงเลยโป้ง
3: ครับ
4: นี่เอาจริงๆนะถ้าโป้งรู้จักคุณหมอที่หล่อๆนะแนะนำให้รู้จักมั้งนะ
3: แต่ว่าเขาบอกจริงๆนะว่าหมอที่หล่อทุกคนเจ๊

0: พี่ถึงมาไง
1: ป้องครับ
2: ตายตายท่านตาย
3: สวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับหมอ

0: ันดีกว่านะลักษณะเนี้ยผีเข้าแน่นอน
1: อาบไปเลย
2: หมอคะ
3: ครับ
2: แอมเป็นโรคอะค่ะ
3: เอ้าเหรอครับเป็นโรคอะไร
2: โรคแบบว่าโรคภูมิแพ้อะค่ะแพ้หมอโรค
3: ไอ้โรคนี้นี่อาการมันเป็นยังไงนะ
2: ก็คือไอจามไม่ค่อยมีอะค่ะขอไอดีเลยละกัน
3: บอกว่าไอยังไม่ดีนะครับถ้าไอมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจ็บคอ
2: คุณหมออะหมายถึงว่าขอไอดีไลน์อะค่ะหมออะก่อนแล้วก็ยังตลกอีกนะคันนี้เนี่ยไปกลับบ้าน
0: ใช่สติแล้วกลับที่เลยไปเลย
3: เจ
0: ๊เออไปเร็ว
3: เจ๊นี่ดีกว่า
0: โอ้โหไม่ต้องม้วนไปเลย
2: โอ้โหแหลก
1: เออหมอมีธุระด่วนอะไรกับผมป่ะครับ
3: จะบอกว่ารายงานคนไข้ที่ผ่าตัดหัวใจที่ส่งมาให้ผมเนี่ยผมอ่านเรียบร้อยแล้วครับอาการเขาดีขึ้นมากเลย
2: คุณหมอเป็นคุณหมอหัวใจเหรอคะ
3: ครับ
2: พอดีเลยค่ะตอนนี้นะคะแอมแบบว่ารู้สึกว่าหัวใจมันเต้นแรงอย่างนี้เลยค่ะคุณหมอช่วยดูแลหัวใจแอมได้ไหมคะ
4: คุณหมอคะแป้งจอง
3: ไ
4: ลน์แล้ว
3: นะ
4: คะโอเคจ้ะเป็นอะไรหร
2: ือ
4: เปล่าคะเน
2: ี่
4: ย
2: เป็นคนอกหักค่ะอกหัก
4: นี่หมอ
2: คุณหมอไม่น่ามีแฟนเลย
4: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิทย์เป็นแฟนกันเหรอคะ
2: ไม่ใช่จริงค่ะ
4: ไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
2: โอ้ยกอดมันดีใจมากเลยค
0: ่
2: ะ
0: เนี่ยจะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแกไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
3: ใช่
2: ถึงตอนนี้ไม่ใช่แต่อนาคตไม่แน
1: ่ไม่มีวันเลยวันนั้นไม่มี
3: เฮ้ยตั้งป้องเดี๋ยวไงช่วยฝากผมฟังไปให้ยิงด้วยนะวันก่อนเห็นเขาบอกว่าเสียผมเลยไปซื้อมาให้ใหม
1: ่อ๋อครับ
3: ขอบคุณครับ
0: โอ้คุณหมอนี่เป็นพี่ชายที่แสนดีสุดๆเลยนะครับ
2: คุณหมอเป็นพี่ชายน้องอิงหรอคะ
3: ขอครับ
2: ตายแล้วนี่ถ้ารู้ว่ามาว่าพี่น้องสะพ้ายนะคะอยู่ใกล้บ้านโต้งขนาดนี้นะคะอย่าว่าแต่หูฟังเลยค่ะหูเป็นหูไก่เนี่ยแอมต้องเอาไปให้ทุกวันเลยละ
0: เดี๋ยวเป็ดไม่มีหู
2: มีทำไมจะไม่มีไม่เคยเห็นเนาะเวลาเพื่อนเรียกกลับบ้านอะตับตับตับตับตับตับตับตับ
0: ก็จะแล้วเป็นเดือนกราบกราบกราบกราบ
1: ครับงั้นเดี๋ยวผมฝากให้อิงกันนะฮะเพราะว่าอิงมาหาแม่ผมทุกวันเลยครับหม
3: อพวกงั้นผมขอฝากอีกเรื่องนึงสิ
1: ได้เลยครับฝากเลยครับ
3: ฝากดูแลอิงให้ดีด้วยนะอย่าให้ใครมาจีบน้องผมห่วง
1: ได้เลยครับแน่นอนครับ
0: งั้นแกกูจีบกูจริงเลยรับปากเขาแล้วนะ
2: คุณหมอคะ
3: ครับ
2: ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องน้องอิงอะค่ะเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะจะดูแลน้องอิงให้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะในฐานะพี่สะใภ้หมอคะแป้งว่าเราไปกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจองงานไว้เดี๋ยวดูแคนเซิล
3: ได้ครับงั้นผมขอตัวนะครับแล้วไปเจอกันใหม่นะครับ
2: คุณหมอไปจากตัวนะคะหัวใจอะเอาไปตรงนี้นะคะ
1: ขอโทษแทนเจด้วยนะครับ
3: ไม่เป็นไรครับ
2: นี่แจกอีกเนาะ
0: อาหารอร่อยครับ
2: ใจนะส่งถึงหรือไม่บายดีอ่ะไม่บายดีกว่าไม่บายก็ได้ไม่บายที่แกสองคนมองอะไรกันเนี่ย
0: โถก็เมื่อกี้ตอนบายบายคุณหมอนะโอ้โหแขนนี่ย้วยนี่ได้ท้องแขนนี่จะย้อยถึงพื้นอยู่แล้ว
1: แต่ยังไม่ถึงนะพี่ผมว่าแค่ประมาณเข่าเองอีกนิดเดียวถึงแล้ว
0: นี่มันก็ถึงพื้นแล้ว
2: โอ้ล่ะโอ้ยจริงเหรอไหนดูดิน
0: ี่ก็พื้น
1: โอ้โห
2: ทำไงดีอะบ๊อบปุ๊บปุ๊บไปหาหมอผ่าตัดด่วนเลยนะให้พี่นะพี่จะได้ตัดเอาเนื้อตรงนี้ออกไปนะพี่จะได้สวยเพื่อหมอวีนะหมอวี
1: นี่เจ๊ใจเย็นไอ้ที่แขนยุ้ยแบบนี้นะไม่ต้องถึงผ่าตัดผมมีวิธีเดี๋ยวไปได้แค่นี้
2: เหรอมีวิธีเหรอ

0: ากเลยหรอ
1: ไม่ต้องเจ็บตัวเลย
0: นี่อะไร
2: หน้าก็รู
1: ้หายย้วยแน่นอน fit and firm
3: นี่กังวลเรื่องแขนย้อยไหนไหนเราเขย่านี่เขย่าแต่แดแดแดดีแดดีแดดีแดดีแดบ้าทิ้งบ้าบ้าทิ้งบ้าบ้าทิ้งทิ้งทิ้งเน่โป้งดูดิเขย่าอย่างกับอังกะลุงนะ
4: ค่ะทำไมนี่มันใช้เวลามันล้อเล่นไหมเนี่ยคนยิ่งกำลังเครียดอยู
3: ่โอ้โหอย่าไปพะวงเรื่องแขนย้อยเลยเป็นห่วงหน้าดีกว่าย้อยจะถึงพื้นแล้ว
4: โป้ง
5: นะ
4: พี่พี่เอง
3: เฮ้ยเข้ามาพอดีเลยไอ้โจ้เดี๋ยวนี้ขายน้ำด้วยเหรอ
5: ป่าครับต่อเฉยมีน้ำ
1: นี่อันนี้น้องโจ้น้องโจ้เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาพี่จะมาแก้ปัญหาเรื่องแขนยุ่ย
4: สวัสดีจ้าคือว่าพี่เนี่ยนะแบบว่าเนี่ยกุ้มใจมากเลยเรื่องดูสิเนี่ยเรื่องต้นแขนของพี่เนี่ยแบบว่าพอจะมีวิธีที่จะทำให้มันกระชับขึ้นไหมจ๊ะ
6: เวลาใส่เสื้อแล้วดูไม่สวยเนาะมีผมมีวิธีให้แขนจะรอแป๊บนึงนะ
3: หรือว่าจะใส่เสื้อเลยถอดเสื้อก็ไม่สวย
4: อ๋อจ้า
3: ทำอะไร
5: ไม่ใช่หิวเหรอ
4: ก็นึกว่าจะให้กิน
6: ไม่ใช่เอามาให้ยกเป็นอุปกรณ
4: ์อ
6: ๋
4: อ
6: ใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอเอาของผมด้วยนะ
3: อ๋อขวดน้ำนี่เป็นอุปกรณ์
6: ใช่แล้วครับพี่ต้นแขนใช่ไหม
4: ใช่ต้น
6: ผิวผิวเนาะลองโชว์หน่อย
4: ฮะ
6: โชว์โชว์
3: ลองขยับนิดเหรอเยอะเยอะ
4: เห็นไหมมัน
3: โอ้โห
6: โอเคผมมีท่าลดให้ท่าแรกนะครับแขนด้านหน้าเราจับอย่างนี
4: ้
6: นะครับจับอย่างนี้ไปข้างหน้าวางโล่งข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา1 2นั่นแหละดีมาก3
3: ต้องค่อยๆยกด้วยเอาน้ำอีกขวดฮะเอาน้ำอีกขวดดีกว่ามันจะได้มีเอียงไปฝั่งนู้น
6: จะได้ลงข้างล่างเลย
4: ต่อสิโจ้
6: โอเคทำอย่างนี้สัก10ครั้งเนาะ
4: 10ครั้งก็คือ2ครั้ง
6: สองครั้งหรือว่าจะยก2ข้างพร้อมกันอย่างนี้ก็ได้เนาะ
4: อ
6: ัน
4: เดียวเน
6: า
4: ะ
6: ใช่อันนี้ได้ต้นแขนด้านหน้านี้ใช่แล้ว10ครั้งโอเคลองท่าที่2
4: ท่าที
6: ่2ได้หัวไหล่หัวไหล่จับอย่างนี้คว่ำมือลงใช่แล้ววางไว้ข้างลำตัวเหมือนเดิมค่อยๆยกขึ้นยกศอกขึ้นยกช้าๆนะระวังตีคางแตกเลยนะสาม
3: ที่สอง
6: สี
4: ่
6: สิบครั้งนะสิบครั้งห้า
3: ให้มันอย่างนี้มันคือเราถ้าเกิดจะได้ต้องได้มีความรู้สึกที่
6: ที่หัวไหล่ที่
3: หัวไหล่
6: ใช่พยายามยกศอกขึ้นบางคนยกอย่างนี้
3: ไม่ได้
6: เลย
1: ต้องยกแบบ
6: ใช่ครับยกศอกขึ้นยกศอกข
1: ึ้
6: น
1: แล้วนี่คือทำสองข้างเลยป่ะครับ
6: ได้ครับ
1: ถ้าโจทย์เดินโอ้โห
3: หาเรื่องตาย
1: พี่ก้ามีแอมโมเนียมไหม
3: โอ
1: ้
3: โห
4: ไขมันโดมเนี่ยก็รู้เลยว่าใส่ผิวผอมยี่ห้ออะไรอ่ะ
3: เยี่ยวอูดหมดแล้วด้วยที่นี่มีแต่เยี่ยวชั้นเอาไว้ละ
4: เอาต่อโจทย์ต้องไม่สนใจจ้ะ
6: สิบครั้งนะสิบครั้ง
4: โอเค
6: สิบครั้งแล้วสิบครั้งแล้วโอเคท่าต่อไปนะครับจับอย่างนี้ขึ้นมา
3: ท่าที่สาม
6: ท่าที่สามท่าที่สามจะต่างกับท่าแรกก็คือท่าแรกเราหงายมือ ท่าที่สามเราเหมือนถือแก้ว
4: อ๋อ
6: ใช่ถือแก้ว
3: ถนัดไปแล้วถือแก้ว
6: กัน
3: ต่อถือแล้วไง
4: ต่อโจ
6: ้ชวนผมด้วยทีหลังโอเค
4: เดี๋ยวไลน์มาเจ้าต่อ
6: ไว้ข้างลำตัวนะครับยกขึ้นแค่นี
4: ้
6: ค่อยๆปล่อยลงท่านี้นะครับจะได้ต้นแขนนี
4: ้
6: นะแล้วก็แขนด้านหน้านะครับใช่ค่อยยกขึ้นค่อยๆปล่อยลงครั้งที่3แล้วสี
4: ่
6: สิบที่สิบที่สิบที
3: ่เป็นไง
4: เฮ้ยมันรู้สึกตึงๆแล้วอ่ะ
6: ตึงที่แขนแล้วครับ
4: โห
3: นี่คิดอะไรเขาหรือเปล่าฮะหยอกไม่เกิน
4: ตานั่งเฉย
6: โอเค10ครั้ง10ครั้ง10แล้วโอเค
3: ได้หน้าแขน
6: ใช่ครับหน้าแขนแล้วก็ต้นแขนตรงนี
3: ้เรียกอะไรนะไบเซป
6: forearm
3: อ๋อ forearm
6: ใช่เลย
3: ไบเซ็ปมันอยู่ตรงนี
6: ้ไบเซ็ปอยู่ตรงนี
3: ้อ๋อ
6: ไบเซ็ปก็เป็นหน้าแขน
3: บางนา
4: ท่าที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยดูที่ตัว
3: ท่าที่สามสามต่อไปขึ้นท่าสี
6: ่โอเคท่าสี
4: ่เอ้ยมีกี่ท่านะ
6: มีห้าท่า
4: อ่ะสี
3: ่เป็นไงนี่อย่าว่านี่ยังไม่ทันท่าสี่ดูท่าจะไม่ไหวแล้ว
6: ไหวไหม
4: ไหวสิจ้าเพื่อโจ
6: โอเคครับถ้าต่อไปหัวไหล่อีกนิดนึงแล้วก็หลังแขนยกยกมาอย่าง
4: น
6: ี้ข้างข้าง
4: นะนี่นะ
6: ใช่จับจับจับดีๆโอเคไว้ข้างหูเลย
4: โอเคโจ๊กช่วยจับไว้
6: หูหูหูอยู่ไหน
4: หูหูอยู่นี่จ้ะ
6: หูนี่นะแล้วค่อยยกขึ้น
4: ยกไปไหนอ๋อ
3: ดูทำตามโจ๊กไว้ถ้าอยากให้แขนกระชับ
6: ยกขึ้น
3: ค่อยๆ
6: โอเคสิบทีเหมือนกันนะ
4: สิบทีเหมือนกันเนาะ
6: ตึงตึงตรงไหนแล้ว
4: ฮะ
6: ตึงตรงไหนแล้ว
4: ตึงหูเหมือนเดิมมันเนี่ยตึงตรงนี้สิจ้าทำอะไรนะ
6: ไหล่ไหล
3: ่ไหล
6: ่
3: สิบครั้ง
6: ใช่ครับสิบครั้งเหมือนเดิม
3: ทุกท่าสิบครั้ง
6: ใช่ใช
3: ่
6: สองข้างด้วยนะถ้าเราทำสองข้างได้พร้อมกันทำได้เลย
4: จ้าน
3: ี่
6: ได้ได้อะไรนะโจได้ได้หัวไหล
1: ่หัวไหล
4: ่ตึง
1: ไม่น่าเลยต่อ
6: โอเคท่าที่สี่ให้ได้หัวไหล่กับหลังแขนนะโอเคท่าสุดท้ายแล้ว
3: ท่าที่ห้า
4: ท่าที่ห้าย
6: ัง
4: ไงจ๊ะกางขาไหม
6: ไม่ต้องกาง
4: ไม่ต้องกาง
6: กางทำไม
4: อ๋อมันจะด้านบนนะกับด้านแขน
6: โอเคท่าที่ห้าจับสองมือ
4: สองมืออ๋อ
6: จับสองมือเลยไว้ข้างหลัง
4: อ๋อท่านี้ถวายบังคม
6: ถวายบังคมไว้ข้างหลังอ๋อ
4: ไม่ต้องเงินมา
6: อย่าแขนตึง
4: แล้วตึง
6: เห็นไหมผมทำแขนเดียวได้แต่ถ้ามันหนักไปก็ใช้สองแขนช่วยอย่าแขนเฉยอย่าแขนขึ้นมาลองชี้ศอกมาด้านหน้านิดนึง
3: พับข้อศอกไปแล้วก็ข้อศอกตึงขึ้นมาตรง
6: ใช่ใช่ใช่แล้วครับอย่าก้มนะพี่คุณลงนะอย่าก้มนะ
1: คุณเขาคุ้นหินตัวเองไหม
6: เป็นไง
3: อยู่เป็นวัตถุดิบตัวเอง
4: นะท่าที่เท่าไหร่แล้วนี่
6: ท่าที่ห้า
3: ท่าสุดท้ายแล้ว
4: โอ้โหก็งงไม่สวยกันพอดี
6: โอเคจับหยับขึ้นไหมขึ้น
4: บ้
6: าง โอเคพับสองมาด้านนั้น
4: ดูจับไว้ยังจับไว้นานดู
6: เหยียดแขน
4: เหยียดแขน
6: ค่อยๆหุบลง
4: หุบอะไรจ๊ะ
6: ขับแขนลง
3: ขับแขนอะไรไปกูดี
6: เหยียดขึ้นพับลง
4: เหมือนการสิบปีเน
6: า
4: ะ
6: ใช่ใช่ดูผมนี่ไง
3: ดูครับดูโจ้นะคร
6: ับ เหยียดขึ้นพับลง
3: ดูตัวอย่างไว
6: ้เหยียดขึ้นอย่าใกล้นะพี่เดี๋ยวเป็นลมเหมือนกันนะ
3: อันนี้คือได้
6: หลังแขน
3: อันนี้ไอ้โจ้ที่ต้องการให้มันย้อยเลย
6: ใช่ครับแต่ยังไงสมมติว่าเราเล่นทั้งแขนมันก็ลดสามารถลดได้ช่วยทำให้มันกระชับขึ้นกระชับด้านหน้ามาตึงด้านหลังอย่างนี้ใช่ได้เหมือนกัน
3: นี่คือ5ท่า
6: ใช่5ท่าน
3: ี่เป็นยังไง5ท่านี่ก็สามารถทำให้แขนกระชับได้เลย
6: อย่าลืมทำทุกวันนะครับพี่3เซตเซตละ10ครั้งขวดน้ำที่บ้านขวดเล็กขวดใหญ่ก็ได
4: ้แน่นอนอยู่แล้วจ้ะโจ้วิธีนี้มันมากเลยนะเดี๋ยวพี่จะกลับไปบอกทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะทีนี้แหละจะได้ตึงทั้งหมู่บ้านเลย
3: นี่น้องโจ้พูดถึงถ้าเกิดเราไม่มีขวดน้ำเปล่าเนี่ยเราใช้ขวดน้ำเปล่าแทนได้ไหม
6: ได้ครับพี่แต่ระวังแตกนะถ้าแตกนี่เหม็นทั้งหมู่บ้านเลยนะพี
4: ่หุยโจ้นอกจากจะหล่อแล้วยังตลกอีกอ่ะไปกลับบ้านกัน
1: เออนี่น้องผมขอ
3: หิวอะไรมาจ
1: ัง
6: โอเคครับถ้าสนใจในเรื่องสุขภาพออกกำลังกายครับก็สามารถดูช่องละมาชาแนลได้เลยนะครับสาระดีๆมีอยู่เพียบเลยครับ
4: โอ้ยโจ้นี่ช่องนี้นะเป็นช่องโปรดของที่บ้านพี่เลยแหละพี่เนี่ยชอบดูช่องละมาชาแนลทุกวันมากมาก
1: ไปไปคนนะไอ้โจ้พี่ขอบใจมากเลยนะ
6: ผม
1: นี่แบบว่าเดี๋ยวพี่แอมเขาคง
6: กระชับเนาะ
1: ไม่ยุ่ยไม่อะไรนะ
3: เป
1: ็
3: นไงดีใจไหม
4: ข่าวเนี้ยล่ะหูหมอวิทย์คงต้องรักฉันแล้ววะ
3: โอ้ยไปเถอะไปเถอะ
4: ตึงแล้วหมอวิทย์ไม่ไปไหนล่ะต้องแหละอ้าวอะไรไปไหนกันหมดเนี้ยตึงแล้วจ้า
6: สวัสดีครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการบริหารสำหรับแขนย้วยนะครับถ้าเกิดสำหรับใครที่มีแขนย้วยหรือว่าไม่กระชับนะครับเราสามารถบริหารได้โดยมีอุปกรณ์โดยขวดน้ำนะครับอาจจะเป็นขวดใหญ่กว่านี้หรือขวดเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับ มาเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยไหมครับพี่เควินเดี๋ยว
5: กำลังหิวพอดี
6: เดี๋ยวไม่ได้ยกไปนะพี่
5: อ๋อเอามาทำการบริหาร
6: ใช่แล้วครับผม
5: คำดีมากเลยนะถ้าจะกินอยู่แล้วเชียร
6: ์โอเคครับอย่างแรกเลยครับจับนะครับจับ2มือให้แน่นเลย
5: ครับ
6: นะครับทีนี้หงายมือขึ้น
5: หงายมือขึ้น
6: ซอกชิดลำตัว
5: ชิดลำตัว
6: ค่อยๆปล่อยโล่งแล้วก็ยกขึ้นมาตรงๆแค่นี
5: ้แค่นี้เหรอ
6: ใช่ครับโล่งลองทำสัก10ทีไหมครับไปแล้ว2
5: แล้วอย่างนี้มันจะได้อะไรครับพี่โจ
6: ได้ไตได้ไบเซปครับตรงนี้แขนด้านหน้าใช่
5: ตรงน
6: ี
5: ้
6: เ
5: หรอ
6: เราจะไม่กางออกอีกนะยกตรงๆ
5: ตรงขึ้นมา
6: ใช่แล้ว
0: ครับข้างลำตัวใช่ไหม
6: ใช่แล้วครับถ้าเกิดที่บ้านไม่มีหนักจริงๆนะครับให้ลองใช้จังหวะดูลองสัก3ก็คือลองนะครับดู1 2 1 2 3ช้า1 2 3 1 2 3 1 2 3ใช่แล้วขออีก3ที่1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 2 1 2 3 3
0: 1 2 3
6: สุดท้ายแล้วแล้วค่อยปล่อยรู้สึกถึงตรงนี้ไหมครับ
0: ใช่
6: ใช่ครับ
5: อันนี้รู้สึกว่านับ1ถึง3ได้แล้วโอ้มันได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ด้วย
6: ใช่ครับอันนี้จะเป็นน้ำหนักสำหรับแบบน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายครับเราสามารถเพิ่มน้ำหนักได้หรือที่บ้านมีขวด
0: ตัวนี้มันได้กล้ามเนื้ออย่างเดียว
6: ใช่
0: ได้ส่วนอื่น
6: ได้กล้ามเนื้อไบเซปหรือแขนด้านหน้าอย่างเดียว
5: อย่างนี้เราใช้ไม่ใช้ขวดน้ำเป็นดัมเบลได้ไหม
6: ใช้ได้ครับ
5: ได้เลย
6: ใช่ครับเนี่ยเพราะว่าเราเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเราแข็งแรงเราแค่นี้มันยังไม่
5: ถึงเป็นอะไรเป็นผู้ชายผู้ชายใช่ครับ
6: อันนี้ครับอันนี้ก็น้ำหนักประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลเลยใช่ไหม
5: ใช่
6: เวลาเราลดก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็ต้องใช้น้ำหนักที่หนักกว่านี้นะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มน้ำหนักโดยการขวดน้ำใหญ่กว่านี้
5: ครับ
6: หรืออาจจะเพิ่มจำนวนครั้งให้มากกว่านี
0: ้
6: เมื่อกี้อย่างเราทำเป็น10ครั้งเราอาจจะเพิ่มเป็น20ครั้งและอย่างหนึ่งเวลาที่เรายกนะครับให้เป็นช้าหรือเร็วเนี่ยครับก็สามารถเพิ่มความ
0: หนักได้เซตหนึ่งส่วนใหญ่จะใช้ระยะห่างหรือทำต่อเนื่อง
6: ทำต่อเนื่องครับประมาณ10ครั้งนะครับทำทั้งหมด3เซตได้แล้ว
5: อ๋อ3เซตแล้วฮะก็เท่ากับ30ครั้ง
6: ใช่แล้วครับ
5: ทำ3วัน3คืนได้ไหมฮะ
6: ได้ครับแต่ลองกดแขนนะครับโอเคท่าที่2นะครับ
0: ท่าที่2
6: อันนี้จะช่วยลดการแขนย้วยได้เหมือนกันเราจับคว่ำลงงี้ฝาหันเข้าชนกันนะครับชิดลำตัวนะครับทีนี้ยกศอกขึ้นอย่าวางยกช้าๆนะครับอย่าให้ตีศอกเดี๋ยวให้ตีคางนะยกเอาศอกขึ้นแล้วค่อยๆปล่อยลง
5: แหมจะเล่นมุกตีคางซะหน่อย
6: ดัก
5: เจ้าดักใช่ไหม
6: ค่อยปล่อยลงนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาช้าๆ1 2 3จังหวะเดิมลง1
0: 2 3
6: ใช่ยก
0: 1 2 3
6: ยกศอกขึ้นด้วยนะโอเคลง
0: 1 2 3
6: 3แล้ว
0: 1 2 3
6: ดีมากครับ4แล้ว
0: อึ๊บ1 2 3
6: ยก
0: 1 2 3
6: นี่แหละข้อมือได้นะบิดได้เน้นแค่ยกศอกขึ้น
0: 1 2 3
6: ขออีก2ที
0: ่1 2
6: ขออีก2ที
0: ่1 2 3
6: ได้ลูกรู้สึกตรงไหนมั้ยครับอันนี
0: ้
6: ตรงนี้มั้ย
0: ได้หมดเลย
6: ใช่แล้วครับ
0: แล้วรู้สึกส่วนนี้ก็ได้อยู่ส่วนเบาๆ
6: ใช่ครับตอนนี้ได้เป็นหัวไหล่นะครับแล้วก็หลังส่วนบนนิดหน่อยนะครับโอเคท่าที่3นะครับเราจะมาทำเป็นแฮมเมอร์เคิลนะครับเมื่อกี้ไบเซปเคิลเราจับหงายมือ
0: ใช่
6: อ
0: ัน
6: นี้เราจับฝาตั้งขึ้นแล้วจับ
0: แล้วเมื่อกี้คว่ำ
6: เมื่อกี้คว่ำ
0: นี่ตั้ง
6: อันนี้ตั้งอันนี้ซอกบีบเข้าหาตัวเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไว้ข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา
5: ไม่ให้แขนหลุดออกจากข้างลำตัวใช
6: ่ไหมใช่แล้วครับหนีบไว้แล้วก็ปล่อยโล่งเห็นไหมน้ำหนักเบาเรายกได้สบายเลยยกช้าๆไม่ต้องรีบครับหายใจด้วยนะอยากกั้นหายใจหายใจออกหายใจเข้า
5: เราไม่หายใจทางจมูกได้ไหม
6: ได้ครับ
5: ใช้ปาก
0: ใช่ถ้ามีเหงื่อถ้ามีเหงื่อหายใจได้
5: ไม่ใช่ปลาหมอ
6: โอเคขออีกทีหนึ่งสุดท้ายค่อยๆปล่อยลง ทีเนี้ยท่านี้จะรู้สึกคล้ายๆกับท่านี
0: ้ไม่น่าเชื่อ
6: แต่ท่านี้
0: เห็นเบาๆเห็นเบาๆทำไมมันชัดเจนใหญ
6: ่แต่ท่านี้จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างลงมาด้วยก็คือ forearm ใช่ครับแค่การบิดมือนิดเดียวเองใช่ไหมครับพี
0: ่ใช่ใช
6: ่ใช่แล้วครับท่าต่อไปนะครับจับสองข้างหันเข้าหากันฝาหันเข้าหาตัวนะครับแขนขนานกับพื้นเลยนะครับ
0: ใช่ไหม
6: ใช่แล้วทีนี้จับให้มั่นดันขึ้นตรงๆนั่นแหละถ้าแขนชิดหูได้ชิดเลยโล่งช้ากลางออกกลางออกดีมากครับผมดัน
0: ให้ชิดหู
6: เลยใช่ครับโล่งดันท่านี้จะได้หัวไหล่รู้สึกหัวไหล่หรือยังครับผมโอเคด้าน
0: อย่างนี้เราสักประมาณกี่ครั้งอ่ะ
6: สักประมาณ10ครั้งครับผมขอ2ที
0: ่1 2 3
6: โล่ง
0: 1 2 3
6: โล่ง
0: 1 2 3
6: ค่อยๆลง
0: 1 2 3
6: เวลาเราทำเราไม่ต้องรีบเลยนะครับค่อยๆทำไปอย่างนี
0: ้
7: นับให้มันเป็นจังหวะลงมา
6: ใช่ครับ
0: ใช่ๆ
6: นี่ที่สำคัญอย่าลืมหายใจด้วยโอเคครับท่าสุดท้ายนะครับเราจะยกไว้ข้างหลังศีรษะนะครับ
0: เอาขวดทิ้งลงใช่ไหม
6: ใช่แล้วฝาชิงทีลงทีนี้เราบิบมาด้านหน้านิดนึงนะครับพยายามให้ศอกตั้งขึ้นให้ได้เยอะที่สุดนะอันนี้
0: โอ้ยตบบ้าง
6: ใช่แล้วครับทีนี้ค่อยๆดันขึ้นมาเลยดันถ้าแขนเหยียดตรงได้เหยียดตรงเลย
0: แต่ปลายขวดยังทิ่มลงตรงพื้นใช่ไหมคร
6: ับ ปลายขวดอิสระเลยครับ
0: อิสระ
6: แล้วก็ค่อยหุบเข้ามาเหมือนเดิมเน้นหุบศอกด้วยนะ
0: อย่าง หุบศอก
6: ดัน
0: แนบชิดเหมือนเดิมใช่ไหม
6: ดันค่อยๆลงมานี่นะค่อยดัน
0: แค่นั้นพี่จ
6: อหุบศอกใช่ครับหุบศอกไว้ดันขึ้นปึ๊บนั่นแหละโอ้ยอย่าพุ่งสั่นกดน้ำแทงนิดเดียวลงมา
0: ตอนมันบีบเข้ามามันสั่นเลยพี่จอ
6: ใช่ครับมาขึ้นขออีกสองทีขออีกสองที
0: นี่เกิดที่มันสั่นเนี่ยเกิดจากเพราะอะไรครับพี่จอ
6: เพราะว่ากล้ามเนื้อเกร็งครับไอ้สุดท้ายดันขึ้น
0: โอ้โหต้องขึ้นมาสั่น
6: ใช่แล้วโอเคเห็นไหมครับขนาดขวดน้ำแค่เล็กนิดเดียวเองสั่นไหม
0: ผมก็รู้ว่าผมเป็นสันนิบาต
8: สั่นไปทั้งตัวเลย
0: คุณหนุ่มเป็นไหมคุณหนุ่
8: ม
0: เป็นไหมสั่นไหม
8: มันกล้ามเนื้อมันเกร็ง
6: เหมือนกันไม่ว่ามีโทรศัพท์เข้าโทรศัพท
0: ์คุณไม่น่ามีกล้ามเนื้อคุณมีแต่ไขมันนะดูดู
6: โอเคครับท่าง่ายๆนะมีทั้งหมด5ท่าท่าแรกไบเซปเคิร์ฟครับถือ
0: ครับ
6: ชี้ออกไปด้านนอกนี้แล้วก็มีท่า
0: ไอ้2
6: อัพไลท์โรลนะครับยกศอกใช่แล้วท่าที่3แฮมเมอร์เคิร์ฟตั้งขึ้น
0: ตั้งขึ้น
6: แฮมเมอร์คือคันเหมือนกันทุบลงไปนี้แต่เราออกแรงดึงขึ้น
0: ครับ
6: ครับแล้วก็ท่าโชลเดอร์เพสได้หัวไหล
0: ่ปึ๊บ
6: ได้หัวไหล่กดออกแขนชิดหูแล้วลงมาแล้วอีกท่าหนึ่งไตเซฟก็คือหลังแขนศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบน
0: ปึ๊บ
6: ศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบนนั่นแหละนั่นแหละโอเค
0: อันนี้ผู้หญิงก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมคร
6: ับสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยเราจะถือขวดน้ำเล็กขวดน้ำเดียวใช่แล้วครับ
0: มันได้ตรงนี้เลยพี่โจ้ช่วงฝังในรู้สึกนะร้าวๆเลยอัน
6: นี้จากการตึงตัวน่าจะเป็นการตึงตัวกล้ามเนื
0: ้อถ้าทำบ่อยๆจะผ่อนคลายไหม
6: ทำบ่อยๆอันนี้ต้องอาศัยการยืดนะครับใช่แล้ว
0: ครับผม
6: โอเคครับวันนี้ก็หาทางง่ายๆสามารถทำได้10ถึง15ครั้งเลยถ้าเป็นน้ำหนักน้อยนะครับทำสักท่าละ3เซตก็ได้นะครับ
0: มีแต่ผลดีไม่มีผลเสีย
6: ใช่แล้วครับ
0: นะกล้ามเนื้อก็ไม่อักเสบด้วยอะไรด้วย
6: ครับผม
0: ครับ
6: โอเคครับวันนี้หาทางง่ายๆอย่าลืมไปทำกันนะครับขอบคุณครับผม
0: ครับขอบคุณครับ
6: ขอบคุณครับ
9: เดี๋ยวนี่มันจะถึงมั้ยเนี่ยโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยนี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะเสียศูนย์ขนาดนี้
10: สิบล้อชนมา
9: เฮ้ยนั่งก่อน
10: สภาพ
9: โอ้โหน
11: ี่สภาพไปโดนรถทับมาเหรอลูก
10: ไปฉี่ข้างเหรอหนีไม่ทันเลยโดนรถทับแม่นี่หมานะไม่ใช่คน
9: เฮ้ย
1: แล้วตกลงพี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะสภาพแบบเนี้ย

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้าง

0: ก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
1: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: น่ากลัว
0: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
0: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
4: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
3: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
1: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
6: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์วิ่งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
7: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
8: โอ้โหจังจังเลยนะ
1: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่า

0: าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยมากเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
7: เซฟตี้กิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
8: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
9: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
8: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
9: ่หิวน้ำ
8: น้ำจังเลยน้ำดีกว่า
9: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
10: ถือก่อนนะ
11: อันหนึ่งอันสอง

0: ่นนี่
1: เติมไปเลย
2: เติมเติมเติมเติม
1: เติมสีนมชมพู
3: ไหนเกิดอะไรขึ้น
2: ก็หนูซักผ้าค่ะใช่ค่ะหนูซักชุดตุ๊กตาค่ะเพราะมันร้อนน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นตอนนั้นนะคะ
3: โอ้โหแล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
2: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
3: โอ้ยก็แน่นอนแล้วค่ะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
2: ค่ะ
3: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อเลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลีย
0: ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายๆวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเหลือไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิตตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน LTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งประเรียนพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบรรเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นฌานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทาน

ไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจริญเทียม

นั่งแล้วทรงจุดเทียนหวงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปเรียนแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปเรียนธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนพระตรายแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานโดยรางวัลที่1ได้แก่นายกฤตชัยแสงรางวัลที่2นาวาตรีหญิงสุทิยาภูลเอียดและรางวัลที่3นายจักริดมณีวันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วต่อจากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาตั้งปเรียนพระภิกษุและสามเณรมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งปเรียนในพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งปเรียนเพื่อพระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุและสามเณรเฉพาะที่สอบได้ปเรียนทำ3ประโยค6ประโยคและ9ประโยคณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตยสภาจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กซึ่งหนังสือเรื่องใดที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับพระราชทานรางวัลที่1ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขบูชาเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายซอรันมิลานโนวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากกว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ณเมืองโลซานสหพันธรัฐสวิสโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สวิตซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชาเสด็จไปยังสำนักงานใหญ่สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เมืองโลซานโดยมีนางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติและผู้บริหารระดับสูงของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติซึ่งในการเสด็จเยือนครั้งนี้เพื่อส่งสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านกีฬาขี่ม้าและนำมาพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยรวมทั้งเพื่อสะท้อนถึงพระปณิธานอันต่อเนื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาขี่ม้าและสวัสดิภาพม้าโดยทรงมีพระประสงค์ที่จะทรงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมกิจกรรมที่สนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของม้าตลอดจนพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ม้าและการดูแลรักษาทางสัตวแพทย์รวมถึงการบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลม้าภายในหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับบุคลากรเบื้องหลังกีฬาขี่ม้าอย่างยิ่งโดยทรงเน้นย้ำว่าความสำเร็จของนักกีฬาและการพัฒนาวงการขี่ม้านั้นเกิดจากการผนึกกำลังและความผูกพันระหว่างผู้ขี่ม้าผู้ฝึกสอนสัตวแพทย์ตลอดจนผู้ดูแลม้าและช่างทำเกือกม้าสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1921เป็นองค์กรกำกับดูแลกีฬาระหว่างประเทศของกีฬาขี่ม้าทำหน้าที่กำหนดกติกาการแข่งขันดูแลสวัสดิภาพของม้าจัดอันดับนักกีฬาและควบคุมการแข่งขันขี่ม้าในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเช่นโอลิมปิกและพาราลิมปิกทั้งการแข่งขันศิลปะบังคับม้าการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางการขี่ม้าอีเวนติ้งการขับรถม้าการขี่ม้าทางไกลการขี่ม้าเรืองแสงและการขี่ม้าพาราอีควีสเตรียนนอกจากนี้ยังดูแลปกป้องสวัสดิภาพของม้าจากการทำร้ายร่างกายหรือการให้สารต้องห้ามโอกาสนี้นางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติถวายรางวัลประกาศกิตติคุณเพื่อเชิดชูพระเกียรติในความเป็นผู้นำอันโดดเด่นที่ส่งนำทีมคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขัน FEI Asian Championship 2019และ FEI Asian Championship 2025รวมทั้งเพื่อแสดงความชื่นชมที่ส่งปฏิบัติภาคกรณียกิจอันสำคัญยิ่งต่อการพัฒนากีฬาขี่ม้าและการส่งเสริมสวัสดิภาพม้าในประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยกีฬาขี่ม้ามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรขี่ม้าต่างๆปัจจุบันทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าที่ผ่านมาทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยในรายการต่างๆนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าในร่มฟรุกเฮนรี่เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าในประเทศไทยและโรงพยาบาลม้าที่มีมาตรฐานสูงสุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์และวงการขี่ม้าไทยให้มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบในทุกด้านทั้งด้านการฝึกม้าและผู้ขี่ม้าการดูแลรักษาม้าและการฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารม้าที่ขี่ม้าในพระราชพิธีต่างๆรวมทั้งจัดตั้งโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์เพื่อปฏิบัติบำรุงเลี้ยงม้ากีฬาและม้าปฏิบัติงานที่ชราภาพของกองทัพบกที่ปลดประจำการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามแนวทางปฏิบัติสากลอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐายาจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมา สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพทรงได้ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธดากันนสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 9:55 น.ณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธดากันนสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมด้วยภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569สิริอายุ76ปีนายจรัญธดากันนสูตรเกิดวันที่22สิงหาคม2492บิดาและมารดาชื่อนายปรีดากันนสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขระพีพัฒน์ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขาทรัพยากรธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและระดับปริญญาเอกสาขาสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาด้านการงานเขารับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับโดยเคยดำรงตำแหน่งอาทิอธิบดีกรมประมงและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายจรัญธดากันนสูตรเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคม2559ในขณะปฏิบัติหน้าที่องคมนตรียังได้ดำรงตำแหน่งต่างๆในการปฏิบัติงานถวายในการพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ต่างๆอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายจรัญธดากันนสูตรได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีโดยตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพระไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา10 นาฬิกาณวัดเทพฮิรันอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพระไตรไปถวายแด่พระราชวัชรโกศลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระมงคลกิจโกศลเป็นพระราชวัชรกิจโกศลมงคลธรรมสุนทรมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569 สำหรับพระราชวัชรกิจโกศลดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพฮิรัญจังหวัดชัยนาทที่ปรึกษาคณะเจ้าคณะภาค3และประธานมูลนิธิเทพฮิรัญมหามงคลรัตน์โดยเป็นพระสงฆ์ผู้ให้การสนับสนุนสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนจำนวนมากเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดและอาคารของส่วนราชการต่างๆและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าตรายไปถวายแด่พระวชิรธรรมวัดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการ

โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูปลัดปิฎกวัดนิวัตรเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระธรรมวัตรตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรีโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาชุมชนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.วัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหนองกระโดนจังหวัดนครปฐมสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดประชานิมิตวัดพุทธมงคลเทพนิมิตและวัดรักไทยวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดธัญวารีวัดชีทารามและวัดคลองชโดจังหวัดสุพรรณบุรีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครและวัดสแกรายจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติบริษัทธีรไทยจำกัดมหาชนและนางสาวทิพรัตเติมเพชรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตานีนรสโมสรจังหวัดปัตตานีวัดควนกาหลงจังหวัดตูนและวัดต่างๆในจังหวัดสงขลาประกอบด้วยวัดนาทวีวัดราบบำรุงวัดปลักหนูเหนือวัดปลักหนูใต้วัดจะทิ้งพระวัดชะแมวัดสุวรรณารามและวัดศรีชัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวรัตพงษ์ไพศาลครอบครัวงามลาภและคณะผู้ปฏิบัติธรรมชมรมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น55ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2514และโรงเรียนนานาชาติ KIS ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยะญาติการามและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยพระสิงห์วัดสันหนองบัวและวัดปงสนุกสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทยบริษัทสวรรค์แอสเซทจำกัดบริษัทลัคกี้เฟรมจำกัดโรงเรียนพัชรวิทย์คิดกะไบครอบครัวนนครครอบครัวกุมารกุลนนครและครอบครัวจาตุรงคกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลท่าวังตาลจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลตลาดแร้งจังหวัดชัยภูมิและคณะบ้านร่มไทรจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวัง
ังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอ

แจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.net ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ท่านนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลมาอย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไร
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป์

0: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
0: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
0: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
2: โอ้ยนี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
2: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
2: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
3: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับแม่นิน่าครับ
2: โอ้โหวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
2: ้รายการวาไรตี้ท็อกเชียร์นะคะที่จะคอยเคียงข้างเป็นกำลังใจให้พ่อแม่อย่างเราๆเนี่ยแหละค่ะ
0: โอ้ใช่เพราะในขณะที่เรายืนทำรายการกันอยู่นึกถึงที่บ้านตอนนี้โอ้โห
2: ยังไงคะ
0: เดินเข้าบ้านเหมือนทหารเดินเข้าสนามรบกลัวกับระเบิดต้องค่อยๆขย่งหลบของนี่มันกระจัดกระจายอยู่ในบ้านฮะ
2: แน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ดูว่าทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการรักระเบียบวินัย
0: คำนี้อยากให้มีจังเลยระเบียบวินัย
2: และแน่นอน
0: ครับ
2: เช่นเคยเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็กระไรวันนี้เรามีพ่อแม่ร่วมอุดมการ
0: ครับ
2: ต่อไปนี้จะเรียกอย่างนี
0: ้อย่าง
2: น
0: ี้นะฮะ
2: เป็นตัวแทนจากพ่อแม่หลายๆท่านที่ชมรายการเราอยู่นะคะวันนี้เรามี5ครอบครัว
0: ใช่แล้วครับ
2: นะคะ
0: พบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
2: ก่อนอื่นถามก่อนเลยดีกว่าไหมคะว่าแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการฝึกระเบียบวินัยลูกๆอย่างไรบ้าง
3: ส่วนของน้องปันนะคะน้องปันเนี่ยเวลาเข้าห้องแล้วเนี่ยมักจะไม่ปิดประตูค่ะประตูบานเลื่อนก็คือจะปล่อยเอาไว
0: ้
3: ใช่ไหมคะคุณแม่ก็ต้องคอยแบบสอนแล้วก็จ้ำจี้จ้ำชัยแล้วก็จนไปถึงต้องดุถึงจะพอนึกออกว่าเข้าแล้วต้องปิดประตูอะไรแบบนี
2: ้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ดูซิว่าวิธีการดุจะเป็นวิธีที่ได้ผลจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีเทคนิคอื่นๆที่เราจะมาสอนให้ลูกนั้นรู้จักเรื่องของระเบียบวินัยนะคะ

0: ครับเราจะได้ทราบเลยว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับ
1: ใช่แล้วค่ะและวันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะก
0: ับ
1: ประสบการณ์30ปีที่อยู่กับเด็กๆมานะคะต้องขอต้อนรับครูอุ้ยนะคะพี่สิริจรัญโชนะเพศนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรักค่ะ30ปีในวงการ
0: ครู
1: ในวงการเป็นยังไงคะคุณครู
0: ใช่ฮะ
1: คุณครูอุ้ยครูเป็นครูที่ดุไหมคะ
0: เฮ้ยขึ้นชื่อว่าครูไงก็ต้องดุว่า
1: ใช่ไหมอ
0: ย่างเมื่อสักครู่นี้พ่อคุณแม่บอกมาว่าพอลูกก็มีระเบียบก็ต้องใช้เสียงดังและใช้การดุครูอุ้ยคิดว่ายังไงฮะ
2: คือต้องดุแต่ว่าไม่โกรธ
0: อ๋อดุแบบไม่โกรธ
2: ถ้าดุแล้วโกรธจะเป็นเรื่องเลยจะเป็นอีกหลายๆเรื่อง
0: ยังไงครับครูอุ้ยเก็บไปมันเรียบร้อยดิอย่างนี้เหรอครับครูอุ้ย
2: ครูเนี่ยมีหน้าที่ให้ตัวอย่างแล้วก็ให้ขอบเขตนะคะอันนี้ต้องขอบเขตต้องชัดเจนเด็กเองเขาก็ต้องมองเห็นว่าครูต้องการอะไรแล้วก็อยากให้เขาทำอะไรแต่ว่ากว่าจะทำตามได้เนี่ยค่ะจะต้องมีแบบให้เขาเห็นก่อนเพราะฉะนั้นแบบที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้เขาดูนะคะนี่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดเด็กหรือว่าคนที่ต้องเลี้ยงเด็กนะคะต้องทำแบบให้ดูให้ชัดเจน
0: คราวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรารู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวแล้ว
1: ค
0: ราวนี้เราไปทำความรู้จักกับลูกๆทั้ง5คนเลยครับน้องลาลาบายเขาคนไหนฮะอันนี้เอาน้องลาบายกี่ขวบครับพ่อแม่ห้าขวบ
3: ลาลาบาย
4: ลาลาบายที่บ้านมีใครบ้าง
3: คุณยายคุณแม่คุณพ่อแล้วก็มีน้องอีกคนนึง
4: คุณแม่ใจดีไหม
3: ใจดี
4: แล้วคุณพ่อใจดีไหม
3: ใจดี
4: คุณพ่อเคยเล่าเรื่องตลกให้ลาลาบายฟังไหมแล้ว
3: เคยเอาภาพตลกมาให้ดูด้วย
4: แม่สวยไหม
3: เหมือนนางฟ้าได้แหละ
0: โอ้โหสวัสดีนางฟ้า
4: แม่กับลาลาบายใครสวยกว่ากัน
3: คุณแม
4: ่แล้วลาลาบายรักคุณพ่อไหม
3: รัก
4: รักคุณแม่ไหม
3: รักรักมากเหมือนกัน
0: ไปน้องมังกรน้องมังกรเป็นพ่อคุณแม่อยู่อ๋อครับคือผมครับครับเป็นกันเอาต๊อกมันเต็มครับต๊อกมันเต็ม
3: ชื่อมังกรครับชะนีก็คือมังกรครับอยู่บ้านกับจอนพี่เกดครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วย
4: ไหนมังกรร้องเพลงเป็ดให้ฟังหน่อยสิ
3: กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองปลากระจองแลดู
4: น้องมังกรรู้จักระเบียบวินัยไหม
3: รู้จักคือต่อแถวนิ่งๆ
4: น
3: ้
4: องมังกรทำได
3: ้ได
4: ้ทำให้ดูนี้ต่อแถวนิ่งๆทำยังไง
3: แบบนี้
0: เต้นผิวมากครับเต้นผิวครับ
3: ยูจิครับ
4: ยูจิอยู่บ้านกับใครบ้างอะ
3: แม่พ่อพี่น้องสาวลิว5คน
4: ใครใจดีสุด
3: แม่ตอนที่ป๊าดุแม่ก็ช่วย
4: แล้วลิวกลัวไหม
3: กลัว

0: แบงค์ครับ
1: อยู่บ้านกับใครบ้าง
0: พ่อแม่
1: ใครใจด
0: ี
1: ที่สุดในบ้าน
0: คุณพ่อคุณแม่โหลดเกมให้คุณพี่นัทให้อยากให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยากให้คุณพ่อแข็งแรงให้โตเร็วๆ
1: เพราะว่าน้องแบงค์เป็นห่วงเหรอ
0: ใช่
1: น้องแบงค์รู้จักเรื่องระเบียบวินัยไหม
0: รู้
1: ระเบียบวินัยคืออะไรอ่ะ
0: ระเบียบวินัยทำตัวดีๆ
1: แบงค์เป็นคนมีระเบียบวินัยไหม
0: ไม
2: ่น้องปัน

0: น้องปันใครใจดีที่สุดในบ้าน
1: โหเรื่องไม่ถูกแม่ มา
0: คุณพ่อเคยตีป่ะ
1: เคย
0: แล้วปันชอบกินอะไรมากที่สุด
1: ดูดที่ท้องดูดที่ท้องก่อนนะแล้วก็จะรู้ว่ากินอะไรใช่หลายอย่าง
0: คุณแม่หน้าตาเป็นยังไงคุณแม
1: ่สวยแต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าก็สวยดี
0: ปันรู้จักระเบียบวินัยไหมคร
1: ับรู้จักกินตรง
2: อะไรนะ
3: กินตรง
4: มีการอวยพรให้คุณพ่อโตเร็วๆด้วยนะครับพ่อโตเร็วๆนะครับ
5: ได้ทำความรู้จักกับน้องๆเด็กๆทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วนะคะและในช่วงแรกของเราวันนี้นะคะเราจะไปเจอกันใน Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะพี่บอยคะ
4: สถานการณ์แรกครับเป็นสถานการณ์ที่เขาวางรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วแล้วถ้าลูกเราเข้าไปแล้วเห็นรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วลูกเราจะทำอย่างไร
6: สิ่งหนึ่งผมคิดว่าถ้าเขาเห็นของที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
4: ครับ
6: ผมคิดว่าเขาทำครับ
4: คิดว่าเพราะอะไรท่านพ่อ
6: มันเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เขาเห็นพอเขาเห็นปุ๊บเขาจะทำตามสิ่งนั้นเพราะว่าครูได้เคยสอนเขามาบ้างแล้ว
4: อ๋อนี่มั่นใจเลยว่าทำแน่ๆนะฮะ
7: แต่คุณแม่ว่าน้องมังกรทำไม่ได้ค่ะ
4: พ่อคิดว่าทำแน่คุณแม่คิดว่าทำไม่ได้เพราะอะไรครับแม่
7: พ่อก็กลับมาจากที่เรียนมากลับมาถึงที่บ้านแล้วก็เขาก็จะถอดรองเท้าแบบรีบวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะ
4: ครับคิดว่าไม่ทำแน่แน
7: ่ไม่ทำแน่แน่ค
4: ่
7: ะ
4: ครับนี่เป็นเรื่องของการที่มาเจอสิ่งที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
8: สถานการณ์นี้เรามาดูน้องๆ3คนกันก่อนครับมีน้องมังกรริวจิและลัลละบายเมื่อเจอรองเท้าวางเป็นระเบียบจะทำอย่างไรกันนะ
4: นิดนึงน้องละลาบายโอ้ยินดีด้วยครับน้องมังกรมังกรโอเคริวจิครับริวจิโอ้ย
8: เอาล่ะครับน้องอีก2คนคือแบงค์และปันกับสถานการณ์อีกแบบที่ต้องเจอ
4: ถ้าเป็นเรื่องการต่อแถวบ้างนะครับการต่อแถวรับขนมหรือรับน้ำที่ลูกเราชอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจะต่อแถวหรือเปล่าเชิญครับพ่อแม่ครับ
9: ว่านะคะในสถานการณ์ถ้าอยู่โรงเรียนคงต่อแถวค่ะเพราะเห็นเพื่อนยืนอยู่ตัวเองต้องต่อเป็นระเบียบไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนคุณครูดุแต่ถ้ากลับมาที่บ้านคงไม่นะคะต้องบอก
4: แต่ที่โรงเรียนเห็นที่โรงเรียน
9: เห็นต
4: ั
9: วอย่างต้องทำตามอย่างนี้ค่ะ
4: ครับ
10: น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
9: มีลืมตัว
4: ก็เป็นคน
10: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
4: ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไม่พอต้องรีบไปดื่มก่อน
10: ครับ
4: ตอนนี้เราไปดูสถานการณ์กันครับคราวนี้ไปดูต่อแถวครับรับน้ำส้มน้องแบงค์เดินมาแล้วเห็นแล้วเพื่อนต่อแถวกันอยู่ครับแบงค์ต่อแถว
8: น้องแบงค์เขาต่อแถวเป็นระเบียบตามเพื่อนครับและน้องปันล่ะคุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
10: น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
9: มีลืมตัว
4: ก็เป็นคน
10: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
4: ครับปันมาแล้วครับปัน

0: นมาถึงคิวตัวเองครับรับน้ำไปดื่มลดโฮโฮเติมปั่น
1: ปรากฏว่าเด็กๆทุกคนนะคะอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ก็ปรากฏว่าเบียบกันหมด
2: คือเด็กเขาเห็นแบบนะคะนี่เด็กโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะสังเกตอะไรเก่งอยู่แล
1: ้
2: วเวลาอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันสังเกตสิ่งที่นะเป็นความเคยชินของทางบ้านสังเกตสิ่งที่เป็นระเบียบที่คุณครูทำไว้นะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อสังเกตว่าเขาทำอะไรมาก่อนเด็กก็จะงั้นฉันก็ต้องทำแบบนี
1: ้นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัยบางทีก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน
3: ครับทำตัวอย่างที่เด็กเห็นเลย
2: เหมือนกับที่วางรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดการไม่วางขึ้นมา
3: ครับ
2: เราต้องย้อนกลับไปที่เกิดเหตุก่อนคุณแม่อาจจะรอเขาก่อนแล้วรออยู่ที่จุดที่วางรองเท้าก็ได้คุณแม่วางให้ดูนะคะรองเท้าที่บ้านวางยังไงแล้วรออยู่ตรงนั้นสักนิดนึงพอเขาวิ่งมาถึงปั๊บเขาอาจจะนะคะท้าทายกับเราที่ว่าเอ๊ะเราจะดูแล้วว่าเราจะให้เขาถอดไหมอะไรนะแต่ละเมื่อเขาถอดแล้วถ้าเขาทำไม่ถูกเราก็แค่ทำให้ถูกนะต้องย้อนกลับไปในที่เกิดเหตุใช่อย่ามัวแต่ต่อว่าเอาวางไม่ถูกวางผิดเอายุงเข้าอยู่ไหนโอ้นั่นนี่อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งละ นี่อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราเตือนตัวเองนิดนึงไปก่อนการเกิดสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ระวังตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นวางไม่ถูกที่จานวางไม่ถูกที่ช้อนส้อมวางไม่ถูกที่หรือว่ารองเท้าวางไม่ถูกที
1: ่
2: เราไปดูตามหลังเนี่ยค่ะเด็กเขาจะมันพลาดไปแล้วอ่ะนะคะเขาก็จะไปหาเหตุเรื่องอื่นเพราะนั้นเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นเราไปรอตรงนั้นสักนิดหนึ่งถ้าไม่เกิดก็แล้วไปถ้าเกิดขึ้นแก้ไขใหม่
1: แก้ไขใหม่ตรงนั้นนะคะคราวนี
3: ้
1: มีอีกหนึ่งสถานการณ์ค่ะที่อยากจะให้ดูกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
3: นี่มีของเล่น
4: เด็กๆเข้ามาค่ะ
3: ของเล่นวางบนโต๊ะเพียบเลยปล่อยเด็กเข้ามาโอ้โห
4: เด็กๆคะเล่นให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆมีข้อแม้ไว้ว่าถ้าเด็กๆได้ยินเสียงกระดิ่งคือหมดเวลานะคะเด็กๆต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปเข้าแถวนะคะ
3: เอาละฮะสถานการณ์นี้คือเมื่อเด็กอยู่รวมกันแล้วครูฮะทำข้อตกลงว่าถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งเป็นสัญญาณให้ลูกๆของเราเก็บของนะแล้วก็หยุดเล่นคุณพ่อคุณแม่ฮะคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ลูกตัวเองจะทำยังไงฮะ
5: คิดว่าเก็บค่ะ
3: คิดว่าเก็บพอกระดิ่งดัง
5: ลูก
3: เก็บเลยเพราะครูสั่งไว
5: ้
6: คิดว่าเก็บแน่นอนฮะ
3: ครับ
6: เพราะว่าเป็นระเบียบแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนก็เป็นกฎอย่างนึง
3: เป็นกฎของโรงเรียนที
6: ่
3: ลูกเราต้องทำตามแน่ๆเพราะครูบอกเอาไว้ด้วย
7: ครับสำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใด
3: อ๋อฮะ
7: คิดว่าต้องสักพักหนึ่งต้องสักพักหนึ่ง
3: จะไม่ทันทีทันใด
7: ใช่ครับ
3: ฮะ
7: รับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
3: ้อ๋อแต่เก็บแน่ๆแต่ใช้เวลาหน่อย
7: ใช้เวลาหน่อย
3: ครับ
8: ครับผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงอะไรเงี้ยครับ
3: อาจจะไม่เก็บทันทีเหมือนกันเลยกับน้องมังกรใช้เวลาในการเก็บหน่อยอาจจะช้าหน่อยแต่เก็บนะฮะแล้วครับเราไปดูกันครับอันนี้เรียกกวาดเก็บกวาด

0: สำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักนึงหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
1: ้เก็บเลยเก็บเลยครับเก็บเลย

0: ับผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงนะครับ
1: อา
0: จจ
1: ะไม่เก็บที
2: เก็บเลยเหมือนกันนะ

ของเมียหน้าบนพื้น

0: ็บหมดทุกคนลูกๆเจ็บกันหมดทุกคนเลยนะครับ
1: ยังไงคะครูคะแสดงว่าที่บ้านกับที่โรงเรียนมันมีอะไรที่มันต่างกันยังไงคะครู
2: คุณครูเนี่ยต้องมีความชัดเจนต้องมีกรอบให้นี่พอชัดเจนแล้วเนี่ยเด็กเขารู้สึกเขาง่าย
1: ค่ะ
2: ง่ายกับการทำตามเพราะก็รู้ว่าจะต้องทำจากไหนไปไหนนะให้เล่นใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสัญญาณบอกก็มีทิศทางแล้วว่าเล่นได้แต่เมื่อมีสัญญาณแล้วไปไหนต่อล่ะเก็บนะคะก็ต้องมีนะวางการวางแผนเอาไว้นี่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้มีเวลาเป็นกรอบเอาไว้ให้เวลาก็คือเมื่อเราจะเปลี่ยนกิจกรรมเช่นเราจะออกจากบ้านหรือจะไปอาบน้ำจะไปทานข้าวอย่างเงี้ยอันนี้คือเวลามันก็เลื่อนไปเรื่อยแต่ถ้าเด็กเขาทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยค่ะเขาจะทำได้เพราะนั้นระเบียบวินัยก็ไม่ใช่อยู่ที่คำสั่งอย่างเดียวระเบียบวินัยก็อยู่ที่การวางกรอบไปให้ด้วยนะ
1: เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเรื่องของยุทธวิธีการทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนรู้จักรักระเบียบวินัย
3: ครับ
1: อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่ทำได้และพ่อแม
3: ่สู้ๆ

0: ู่ช่วงที่2รายการพ่อแม่สู้สู้ในช่วงนี้นะคะ
1: ร
0: เราจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับครอบครัวจากทางบ้านในเรื่องของการสอนให้ลูกรู้จักระเบียบวินัยครอบครัวนี้ต้องบอกว่าก็ รู้จักกับวินัยดีแล้วน้องๆ2คนนี้เห็นหน้านี่โอ้โห
1: รู้เลยว่าลูกใคร
0: นะบ้านนี้เขามีวิธีการฝึกระเบียบวินัยให้ลูกได้น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวของน้องพรูมและน้องแพรเลยค่ะพูดถึงน้องแพรน้องภูมินะคะน้องแพร6ขวบแล้วก็ภูมิ3ขวบเป็นผู้ชายแนวทางการเลี้ยงลูกของตุ๊กถ้าพูดกว้างๆนะคะก็คือเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอะไม่ได้เลี้ยงในแบบที่เราอยากให้เป็นแล้วมันจะไม่ยากเขาก็ไม่ได้น่ารักไปหมดทุกอย่างแล้วตุ๊กก็ไม่รู้สึกว่านิสัยเขาเป็นไปหมดทุกอย่างแต่ว่านั่นคือมนุษย์คนหนึ่งที่จะเป็นนะคะเราเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอย่างเช่นน้องแพรอย่างเงี้ยตุ๊กรู้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องใช้เวลาเป็นคนที่ช้าก็ต้องให้เวลาเขาถ้าเขาจะต้องทำอะไรเพราะถ้าเขารู้สึกบีบคั้นกดดันมากๆน้องแพรจะน้ำตาคลอเลย
2: แม่ค่ะ
0: ทำไมมันต้องเลือกยังไงเหรอ

0: มันต้องเอ้าใบอ่อน
1: ๆใบอ่อนๆใบอ่อนๆก็ต้องไปๆอย่างนี้ปะแต่ภูมิเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนโวยวายเราจะค่อยๆพูดช้าๆชัดๆและให้เขารู้ว่าเราจริงจัง
2: ฮะคิดจะแล้วเหรอโอ้เก่งจังเลยแม่ภูมิใจในตัวของแม่เลยนะคะโอ้กินเองได้แล้วโตขึ้นแล้วนะคะ
1: การให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยก็อันดับที่หนึ่งก็คือต้องเป็นต้นแบบอย่างตอนเล็กๆเงี้ยน้องแพรเขายังเดินไม่ได้จำได้ว่ายังเดินไม่ได้เพราะเขาคลานเขาก็คลานไปเกาะเก้าอี้ผ้าแล้วก็ยืนเกาะยืนแล้วก็เอาผ้าที่มันห้อยอยู่นอกตะกร้าใส่ลงไปอ่ะคือเขาเห็นเราเป็นคนแบบโรคจิตเรื่องนี้จนเขาเองก็เป็นระเบียบว่าแบบเห็นผ้ามันห้อยมาคือทนไม่ได้ว่ามันไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นต้นแบบอันที่สองก็คือทำซ้ำคือวันแรกยังไม่ได้วันที่2ยังไงก็ต้องได้ทำให้มันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าเด็กทำไม่ได้เออทำให้แล้วกันทำให้ไปเรื่อยๆเด็กก็ยังทำไม่ได้คือเราเห็นว่าเด็กครั้งแรกๆยังกินข้าวไม่ถนัดตุ๊กก็ปล่อยให้กินไม่ถนัดไปเรื่อยๆจนตุ๊กรู้ว่าเดี๋ยววันนึงเขาก็กินถนัดเองอ่ะเขาจะหาทางที่มือกับช้อนของเขาจะทำงานร่วมกันให้ได้อ่ะและไอ้ที่กินไม่ถนัดก็ไม่ได้ผิดอ่ะเอาให้มันอิ่มแล้วกันไม่ได้มีหลักการอะไรถูกไหมคะอันที่3คือเปิดโอกาสให้เขาทำเหมือนที่ตุ๊กบอกว่าแพรวเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรใช้เวลานิดนึงตุ๊กก็ต้องเผื่อเวลาว่ามีเวลาที่ให้เขาใส่รองเท้าเองโดยที่ไม่ใช่เหลือเวลาที่แทบจะขึ้นรถไปโรงเรียนไม่ทันแล้วว่าต้องเหลือตรงใส่รองเท้าให้เขา5นาทีเขาจะได้ใส่เองเพราะถ้าไม่เหลือเวลาเราก็จะทำให้เขาเลยหรือบางทีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอาจจะรู้สึกว่าทำให้มันเรียบร้อยกว่าดีกว่าเร็วกว่าหรือป้อนข้าวแล้วมันไม่เลอะเทอะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะปิดกั้นการเปิดโอกาสให้เขาทำเองค่ะ
3: ลองยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังหน่อยสิคะว่าจัดการกับเขายังไงทํายังไงลูกถึงยอมแบบเก็บของเล่น
1: อุ๊ยก็ไม่ได้ทําได้ทุกครั้งค่ะวันนี้บางวันเนี่ยถ้ากลับมาแล้วตรงไม่อยู่บ้านไม่ใช่เป็นคนที่อยู่บ้านอ่ะถามว่าเจอภูมิไม่เก็บไหมก็เจอนะมันไม่ใช่ว่าได้ 100% นะคะแต่เด็กเราก็รู้เด็กอ่ะเขาคือเด็ก3ขวบเราก็ต้องเข้าใจเขาบางทีอย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องทําได้ 100% แค่เขาทําได้มันก็โอเคแล้วแต่ว่าแพลนนี้คือจะทําได้จริงๆถ้าให้แนะนํานะซึ่งบางทีแบบตุ๊กก็จะใจร้อนตุ๊กก็จะอ้าวเก็บของเล่นแต่จริงๆแล้วนําเขาเก็บดีที่สุดเราเองเอามือไปจับของเล่นแล้วเราเองจับของเล่นแล้วเก็บเขาก็จะรู้ว่านี่คือต้องทําแล้วมันไม่ต้องพูดมากกันแล้วก็มันก็จะมีเพลงแบบได้เวลาฉันขอจากลาของเล่นที่รักเนี่ยโรงเรียนแพรเขาจะสโลว์อย่างนี้ตลอดอะเด็กก็จะนิ่งอะไรเงี้ยอะไรนะเจ้าพักผ่อนกายแล้วก็เอาผ้ามาแล้วก็ห่มผ้าให้แล้วจงนอนหลับสบายแล้วเราจะมาเล่นใหม่และระหว่างนี้ก็เก็บไปมันก็จะเงียบสงบอะไรเงี้ยซึ่งคุณครูที่โรงเรียนเขาจะทำแบบนี้มันก็จะนิ่งมากอะแต่ตามบ้านก็ไม่มีหรอกค่ะตุ๊กก็จะเก็บก็จะเสียงดังนิดนึงจริงๆแล้วบางทีก็รีบๆเร็วๆไง
3: แต่เขาก็เก็บไงคะ
1: เก็บเขาก็รู้หน้าที่หรือว่าแต่ถ้าเป็นเพลงเขาก็จะยิ่งแฮปปี้อ่ะมันดีกว่าเสียงสั่งอ่ะระเบียบวินัยในเด็กสำคัญยังไงถ้าเหมาะสมกับวัยสำคัญมากสำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างน้อยเขาต้องจัดการตัวเองได้ไม่ใช่ว่าไปมีวินัยเพื่อสักคนอื่นนะคะมีวินัยเพราะว่าตัวเขาเองถ้าเขาจัดการตัวเองได้คือคนที่เก่งที่จะไปทําอะไรเนี่ยตุ๊กว่าอย่างน้อยคือคุณต้องจัดการตัวเองได้ตุ๊กเชื่อว่าถ้าจัดการตัวเองไม่ได้นอกเหนือจากนั้นก็ยิ่งยากไปสำหรับเขาอะเด็กที่มีวินัยน่าจะเป็นเด็กที่พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้โลกกว้างใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

0: ภูมิใจ
1: ปุ้ยคะต้องถามปุ้ยได้ผลไหมสำหรับการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกสำหรับวิธีของแม่ตุ๊ก
2: มีแบบให้ดูนะคะตรงข้ามกับไม่มีแบบให้ดูเพราะนั้นการมีแบบให้ดูสำเร็จสองสม่ำเสมอตรงข้ามกับไม่สม่ำเสมอทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะนั้นสม่ำเสมอสำเร็จนะคะสาม
1: การให้โอกาสทำ
2: ใช่ตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับไม่ให้โอกาสอย่าไม่ทำนะเพราะนั้นให้โอกาสให้ลูกทำแล้วถ้าลูกผิดทำใหม่ได้เพราะนั้นคุณแม่ต้องสำเร็จแน่นอน
1: ลองถามคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างมีใครใช้วิธีนี้บ้างไหมคะ
3: น้องมังกรนะครับหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จ
4: ครับ
3: นะผมมักจะให้เขาไปล้างมือผมจะทำให้เขาดูก่อนบอกว่าถ้าเขาจับสิ่งสกปรกเมื่อไหร่

0: ผมจะให้เขาล้างมือแล้วผมจะทำให้เขาดูก่อนนะครับมังกรมาล้างมือนะลูกม
1: ัง
0: กรมาที่กอกน้ำนะจนหลังๆนี้เขาทำเองแล้ว
1: ตอนแรกก็ทำตามเราแหละแต่พอทำไปเรื่อยๆก็รู้จักในการทำเองเลย
0: ใช่ครับ
2: อย่างน้องปันนะคะเขาก็จะเริ่มต้นจากที่เขามีตัวอย่างเนี่ยเป็นพี่ชายของเขา

0: ำก
1: ็
0: คือเหมือนเป็นการเปิดโอกาสเนี่ยให้เขาได้ทำเองด้วยนะคะ
2: โอ้โหนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าการแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์กันแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีค่ะ
1: มีอีกครับ
2: ใช่ไหมคะอีกหนึ่งวิธีที่จะมาแบ่งปันกันแต่คราวนี้เราไปดูกันที่โรงเรียนบ้างค่ะ

0: เด็กห้องอนุบาล 3/1 ก็จะเป็นเด็กที่มีซุกซนบ้างเพราะเป็นช่วงของวัยรอยต่อที่จะไปป.1 นะคะเขาก็จะพัฒนาการก็จะเริ่มคล่องแคล่วมากขึ้นทำกิจกรรมอะไรได้ตัวเองมากขึ้นนะคะสำหรับเด็กอนุบาล 3ก็จะมีเน้นเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับการสอนไหว้นะคะเช่นการไหว้มารยาทไทยเราจะเน้นเป็นพิเศษในความเป็นไทยนะคะสอนระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาเนี่ยค่ะถ้าจะสอนเรื่องระเบียบวินัยเราก็จะมาเน้นเรื่องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจากนิทานที่เราเล่ากับเด็กๆในชีวิตประจำวันของทุกวันของนะคะ
1: โอ้ยน้ำกระเด็นออกมาเต็มหาดเลยเด็กๆเห็นไหมคะเนี่ยน้ำกระเด็นกระจายออกมาหมดเลย
0: อาศัยเรื่องทักษะพวกนี้เด็กๆ เขาก็จะซึมซับได้ง่ายจดจำได้ง่ายแล้วก็อยากที่จะไปนำไปทำนะคะนำไปปฏิบัตินะคะสาเหตุที่คุณครูให้เด็กนำของใช้ส่วนตัวไปเก็บในล็อกเกอร์ก็คือเหมือนว่าเราจะให้สร้างให้เด็กรู้จักรับผิดชอบของใช้ส่วนตัวนะคะเบื้องต้นสิ่งหนึ่งก็คือเราจะสร้างระเบียบวินัยก็คือนี่ของใช้ส่วนหนูนะลูกส่วนตัวหนูนะนี่คือกระเป๋านักเรียนนะคะอันนี้คือรองเท้าหนูนะลูกอันนี้คือแปรงสีฟันหนูนะคะอันนี้คือแก้วน้ำหนูนะคะและที่สำคัญคือหนูวางยังไงของหนูแล้วหนูไปวางยังไงวางให้เป็นระเบียบใช่ไหมวางเป็นระเบียบยังไงล่ะลูกทำเป็นวางให้เรียบร้อยวางให้ตรงกันอย่างแก้วน้ำวางให้ตรงกันนะลูกเราต้องปลูกฝังเขาหมดทุกสิ่งเลยค่ะให้เขาระเบียบตรงนั้นก็คือเหมือนเราสร้างทักษะชีวิตให้เขาไปเลยนะคะโอ้ยคุณครูคิดว่าถ้าเด็กไม่มีระเบียบวินัยนี้นะคะน่าจะมีปัญหาเยอะแยะตามมานะคะเพราะว่าสังคมเล็กๆในโรงเรียนนี้คะจำเป็นมากๆที่จะต้องสร้างกับเขาถ้าเราไม่สร้างจะเกิดปัญหาเช่นความวุ่นวายทำอะไรก็ไม่มีระเบียบอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆก็ทำได้ยากเพราะมันไม่มีระเบียบวินัยมันประสบผลสำเร็จยากอะค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะเราฝึกให้เด็กทำบ่อยๆได้ลงมือปฏิบัติจริงและทำอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เด็กๆ เขาเรียนรู้แล้วเขาก็สามารถนำไปใช้ได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปฝึกเขาเลยต่อไปนะคะ

0: ฝึกทำสม่ำเสมอเหมือนพี่สกูนี่ใน VTR เห็นชัดเลยฮะมีการจัดพื้นที่รับผิดชอบมีเป็นตู้วางเป้ตรงนี้วางรองเท้าให้เด็กๆได้เก็บของกันมีคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีนี้ที่บ้านตัวเองบ้างไหมฮะจัดพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ฝึกทำสม่ำเสมอแบบนี้
1: จริงๆมีพื้นที่รับผิดชอบแต่ว่าเนื่องจากเขามีพี่น้องเขาก็จะไปทำพื้นที่ของพี่เขาเนี่ยเอาออกหมดเลยแล้วเอาของเขาไปวางให้เรียบร้อย
2: ก็โอเค
1: คือขยายพื้นที่ของ
0: ครับขยายพื้นที่ของ
1: ตัวชอบคนอื่นและเนี่ยไม่เป็นไรของตัวเองเรียบร้อยไว้ก่อนเลยที่วางกระเป๋าของตัวเองเนี่ยสมมติกลับจากเรียนเขาก็ต้องไปวางก็มีของพี่สาวเขาอีก2คนของเขาวางเสร็จของพี่เขาเกะกะเขาก็มาวางไว้ที่พื้นแล้วเขาก็ออกไปเล่นแล้วของตัวเองขึ้นไปวาง
0: ไว้เรียบร้อยวางแทน
1: ใช่ครับเขาก็บอกเขาเรียบร้อยแล้ว
0: ครับอันนี้คือนอกจากจะขยายแล้วเนี่ยยังไปทำลายพื้นที่รับผิดชอบด้วยคนอื่นด้วย
3: ของผมก็ย้อนไปเรื่องรองเท้าวางรองเท้าก็จะมีชั้นรองเท้าทั้งที่บ้านเป็นออฟฟิศเล็กๆด้วยครับก็จะมีคนอยู่เยอ
2: ะ
3: ของเขาก็จะมีพื้นที่ของเขาคือชั้นบนสุดเป็นของเขาใครมาวางเขาไม่ได้เขาก็มันก็เป็นการปลูกฝังเขาอย่างนึงว่าโอเคคุณจะถอดรองเท้านะคุณก็ต้องในชั้นนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาใครไปวางไม่ได้อะไรเงี้ยก็ทำให้ฝึกความเป็นระเบียบให้เขาด้วยตรงนี้
0: นี่มีพื้นที่ของตัวเองด้วย
4: นี่ได้ผลมากเราต้องดูว่าของที่เก็บไม่ถูกที่เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่ามันไม่มีที่ให้เก็บอันนี้อันดับหนึ่งเลยเราต้องมองดูว่ากระเป๋ารองเท้ากระติกน้ำนะคะทำไมวะ

0: วางอยู่กับพื้น
1: ค่ะ
0: มองไปมองมาไม่มีที่ของพวกเขาเลยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของเด็ก1คน
1: ค่ะ
0: เด็ก1คนคนนั้นเนี่ยมีที่เฉพาะตัวของเขาแล้วหรือยัง
2: ครับ
0: งั้นถ้าในล็อกเกอร์ของเขาเนี่ยค่ะตรงนี้หนูวางกระเป๋านี่วางกระติกน้ำนะตรงข้างล่างนี่วางรองเท้านะทุกอย่างมีที่ของเขาหมดไม่มีหรอกค่ะที่จะผิดที่
2: เขาจะได้รู้ว่านี่คือที่ของตัวเขาเองครับ
0: แล้วก็ถ้ามันวิ่งออกมาข้างนอกแล้วก็แบบว่ากระติกน้ำทำไมเขาไม่อยู่ในที่ของเขาทำไมเขาไม่กลับเข้าบ้านรองเท้าทำไมเขาไม่จอดคอยเราอยู่เจ้าตัวไปไหนแล้วล่ะแล้วรองเท้าควรจะจอดคอยสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเนี่ยมาคู่กันใช่ไหมรองเท้าอีกคนนึงหายไปไหนรองเท้าอีกข้างหายไปไหนอย่างเนี้ยค่ะนะคะถ้ามีที่เนี่ยให้วางทุกอย่างจะมาวางที่ที่ของมัน
1: เอาละค่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะทั้งครอบครัวจากทางบ้านจากทางโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวที่อยู่กับเรา5ครอบครัวด้วยเรื่องของการสร้างพื้นที่รับผิดชอบในการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูก
2: ครับ
1: คราวนี้นะคะหลังจากแบ่งปันประสบการณ์ไปแล้วนะคะเรายังมียุทธวิธีเล่นคุยอ่านไปดูกันค่ะมาเริ่มต้นที่ยุทธวิธีด้วยกันเล่น
2: เล่นครับ
1: เล่นยังไงคะถ้ามีไพ
2: ่สนุกเลยอย่างนี้ดีเลยอย่างนี้แหละครับ
1: ลูกเหมือนแมวอะค่ะแมวเห็นตะกร้าไพ่อะไรชอบเอาไปคุยไปเลย
2: โกยเลย
1: จริงๆแล้วทำยังไง
0: คือเล่นทำให้มันเรียบร้อยนะคะแต่เด็กเนี่ยเขาจะมีภาพของเขาเช่นนกอย่างเงี้ยนะคะต้องกลับรังนะนกต้องบินกลับรังเจ้ากระต่ายนะคะเขาก็ต้องอยู่ในโพรงมีสองห
2: ัวหมายถึงถุงเท้าเนี่ยแหละฮะ
0: มันเป็นอะไรก็ได้พยายามพูดให้ลูกนะคะรู้ว่าของทุกอย่างเนี่ยฮะมันจะต้องกลับมาให้เรียบร้อยนะพิธีที่ทำให้รู้สึกว่าเรียบร้อยที่สุดคือกลับรังนอน
2: กลับรังนอนครับ
0: เรียบร้อย
1: ไม่เห็นมันเห็นเป็นรูปธรรมไงพับให้เรียบร้อยเรียบร้อยคืออะไร
0: ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอย่างนกบินนะนกบินแล้วบินหนึ่งสองสามพระบ่นนกบินค่ะโอ้เก่งนะเนี่ย
1: จำได้เลย
0: ที่ปีกของเขานะคะนก
2: บ
0: ิน นกผุบปีก
2: ผุบปีก
0: นกบิน
1: บินอีกแล้วบิน
0: นกผุบปีก
2: ผุบปีกเดี๋ยวบินเดี๋ยวผุบนะครับ
0: นกบ
2: ิน
0: นกกับรังนอน
2: กับรังนอน
0: พ่อบอลม้วนมาค่ะ
2: ม้วนครับครูอุ้ยครับ
0: เป็นไข่ไหมนี่แหละค่ะเรียบร้อยไหมแล้วเด็กก็รู้สึกสนุก
2: ไปด้วยจินตนาการไปด้วยคราวน
0: ี้เอาอย่าง
2: ครูอุ้ยครับเราลองมาชวนคุณพ่อคุณแม่ห้าครอบครัวเราเล่นบ้างดีกว่า
1: ใช่แล้ว
2: อันนี้ใช่กับลูกๆได
1: ้เป็นกระต่ายได้ไหมคะเก็บถุงเท้าง่ายๆเนาะ
0: คือของที่เป็นคู่นะคะถ้าออกมาจากเท้าของลูกแล้วเนี่ยนะคะให้นึกเสมอว่ามันยังต้องเป็นคู่นะคะแล้วก็โยงเข้าเลยเข้ากับสิ่งที่เป็นคู
1: ่
0: เช่นหูของเจ้ากระต่ายน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระต่ายน้อยหลานจะเล่นสักนิดนึงกระต่ายน้อยกลับบ้านแล้วนะ
2: ครับมีกระต่าย
0: มันทำหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเป็นคู่ยังหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนะคะแล้วเจ้ากระต่ายน้อยก็ทำตัวกลมๆ
1: คร
0: ับ
2: ม้วนมากระต่ายม้วนตัว
0: กระต่ายจะนอนหลับแล้วนะคะกระต่ายจะหลับแล้วม้วนเข้าไปนะคะให้เป็นรูปกลม
2: โอ้โห
1: ได้ละ
0: ตรงนี้นิดนึงค่ะเราจะเหลือไว้หน่อยนึง
2: ครับ
0: นะคะเหลือไว้หน่อยนึงอันนี้แหละค่ะแล้วก็กดลงไปค่ะกดเห็นเป็นหูสองหูไหมคะเป็นหูสองหูโผล่มาไหมแล้วอย่างเนี้ยถ้าเป็นของที่ซักใหม่ๆนะคะก็จะวางเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าแมวเจ้าอะไรก็ได้เอาวางไว้ในตะกร้าแล้วเด็กจะรู้สึกดีนะคะว่าโอ้นี่นะทุกอย่างเขาวางอยู่ในที่ของมันเรียบร้อย
2: ยุทธวิธีแรกการเล่นก็สนุกแล้วนะ
1: ใช่ค่ะคือเราชอบคิดอะไรซับซ้อนบางทีคุณพ่อคุณแม่ซับซ้อนไงไปสอนลูกเห็นไหมมันต้องมีระเบียบวินัยลูกอุ้ยแล้วไม่เรียบต้องเรียบร้อยเด็ก
0: คือเรามักจะต่อว่าลูกไปก่อนนะ
2: อ
0: ะไรไม่อะไรก็ต่อว่าลูกไปก่อนแล้วทำดีๆสิเด็กไม่เข้าใจว่าทำดีๆทำแบบไหน
1: นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะการฝึกลูกให้มีระเบียบวินัยโดยการเล่นผ่านยุทธวิธีการเล่นลองเอาไปฝึกกันที่บ้านได้เลยไม่ยากนะคะเดี๋ยวมาดูยุทธวิธีต่อไปกับยุทธวิธีการคุยค่ะ
2: มาถึงยุทธวิธีที่2นะครับนั่นคือการคุยครับ
1: ใช่แล้วนะ
2: มีทั้งประโยคที่ควรพูดและควรระวังในการที่เราจะพูดกับลูกครับคราวนี้เรามาดูประโยคที่ควรระวังอันแรกก่อนว่าคืออะไรนะครับทำไมล่ะ
0: เด็กเขาคงอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทำไมไม่เก็บรองเท้าทำไมนะคะไม่เก็บเสื้อผ้าคือขอคำอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเขาจะได้รู้ว่าเขากำลังทำเหตุการณ์อะไรอยู
1: ่
0: ถ้าถามว่าทำไมเขาจะจับความไม่ได้
1: เราลองคิด กลับด้านไหมคะเวลาลูกถามเราว่าทำไมครับเราก็แบบ
0: เราก็จะถามไม่ได้ว่าอะไร
1: ใช่ไหม
2: มีคุณพ่อคุณแม่เคยใช้ประโยคนี้บ้างไหมฮะ
3: มังกรทำไมไม่ถอดรองเท้าดีๆล่ะลูก
2: ยังอยู่ในเรื่องของรองเท้า
3: ทำไมมังกรไม่ถอดรองเท้าดีล่ะลูกทำไมทำแบบนี้ล่ะ
2: อันนี้เลย
4: ถามน้องแบงค์ว่าน้องแบงค์ทำไมยังไม่อาบน้ำอีก
2: ไอ้เรื่องอาบน้ำยากเย็นจริงๆเชิญอีกครับ
4: ทำไมเล่นแล้วไม่ยอมเก็บ
2: อันนี้ก็โดนเหมือนกัน
5: ทำไมยังไม่กินข้าวอีก
2: โอ้ยกินเถอะพ่อแม่จะได้กินสักทีกินเถอะ
0: เห็นไหมคะทำไมเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีภาพอะไรให้เลย อย่างนี้สู้ไม่ถามดีกว่าว่าทำไมทำให้ดูไปเลยว่าควรจะทำอะไรจะง่ายกว่าไหมถ้าถามว่าทำไมก็คงจะต่อสู้กันอีกนานใช่ไหมคะ
2: ทีนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถานการณ์นี้กันครับ
1: แน
2: ่ทำผิดก็ทำใหม่ได
1: ้ทำผิดก็ทำใหม่ได
0: ้ความหมายความว่าถ้าไม่ทำการบ้านไม่ทำการบ้านใช่ไหมคะทำไมไม่ทำการบ้านก็ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเล่นเสร็จเก็บเรียบร้อยนะเดี๋ยวแม่เตรียมตรงนี้ไว้ให้แม่เคลียร์โต๊ะให้เลยนะมา
1: ทำการบ้านกัน
2: ครับ
0: อย่างเงี้ยถอดรองเท้าไม่ดีถอดรองเท้าไม่ถูกต้องตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการนะคะย้อนกลับมาที่เกิดเหตุไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่รองเท้าก
1: ระจัดกระจาย
0: คนที่โครงการเขาไม่เป็นเพื่อนกันแล้วเขาควรจะเป็นเพื่อนกันเอาเข้ามาจับคู่กันดีกว่าอย่างนี้ค่ะทำให้ดูไปเลย
1: มาดูสถานการณ์ต่อไป
2: สถานการณ์ต่อไปอย่า
1: ดุ้งเลยอ่ะ
0: อย่าเนี่ยข้างในกลัวใช่ไหมพวกเราเวลาพูดคำว่าอย่าเรากลัวไปก่อนแล้วว่าจะเกิดเหตุอะไร
1: ใช่
0: นะคะเพราะนั้นเราส่งกระแสออกไปแล้วว่าเรากลัวอย่าทำนู่นอย่าทำนี่
1: อย่าจับอย่าดึงอย่า
2: ปีนอย่าวิ่ง
0: นี่แทนที่เราจะไปแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นเรากลับส่งเสียงไปก่อนแล้วเสียงเนี้ยค่ะบางทีมันไปสร้างความอะไรขึ้น
1: อยากอยากฉันอยากแม่บอกขยะ
0: กระตุ้นที่จะทำอีกทำอย่างนั้นเลย
2: คุณพ่อคุณแม่เอาเลยครับคนละประโยคอย่าอะไรฮะเชิญครับ
6: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นสิลูก
2: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นอ้าวพ่อแม่เชิญครับ
7: ตอนทานข้าวก็จะบอกว่ากินข้าวอยู่แล้วก็ทำหกอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าอย่าทำหกเลอะเทอะกินดีๆกินให้มันอยู่ในเรียบร้อย
1: เล่นไปกิน
2: หกก้อยหกในจานอะไรอย่าง
1: น
2: ี้ครับเชิญครับ
8: เป็นเรื่องกินนะคะแต่ว่าแต่อย่าเดินกันเดินกินสิ
2: อะไรนะฮะ
8: ให้นั่งกินอย่าเดินกิน
2: อย่าเดินกิน
1: อ
2: ย่าเดินกินอันนี้ชิวเกินไปแล้วนั่งกินดีๆเถอะอย่างนี้ครับครูอุ้ยครับ
1: เราจะต้องมีประโยคที่ควรพูดแทนคำว่าอย่า
2: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดก็คือชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องครับ
0: เวลาที่เราพูดคำว่าอย่าเนี่ยนะคะข้างในของเราเนี่ยไม่มั่นคงแล
2: ้
0: วนะเรามีทั้งความผิดหวังเรามีทั้งความกลัวนะคะว่าทำไมลูกถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยอย่าไปก่อนส่งเสียงอย่าไปก่อนนะฮะถ้าจะชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องคำพูดใหม
1: ่ค่ะ
0: อย่างเช่นทานข้าวหกเลอะเทอะอย่างเนี้ยนะแทนที่จะโอ้เห็นทานข้าวหกเลอะเทอะอย่างนี้ไม่ดีแน่ข้างในต้องรีบดักให้ทันนะแล้วกว่าที่ถูกควรทำยังไงก็ลูกเห็นไหมข้าวมาอยู่อย่างนี้แล้วนะคะเวลาทานเนี่ยต้องทำให้ดีนะทำยังไงนะถ้าแม่ทานข้าวอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันนะคะลูกจะเห็นในสิ่งที่ดีนะคะหรือถ้าหกมาแล้วทำใหม่นะก็คือเก็บข้าวที่หกเนี่ยนะคะไปไว้ที่ไหนนะคะอย่างเช่นใส่ในทิชชู่หรือใส่ที่อะไรก็แล้วแต
2: ่
0: นะคะแต่ชี้ให้ลูกเห็นว่านี่มันหกแล้ว
1: อย่างนี้นี่คือการชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องมาดูอีก
0: คำว่าอย่าง
2: เอาครับ
1: ดีกว่าพูด
2: สิ่งที่ควรระวังครับทิ้งถังขยะไปเลย
1: โอ้อันนี้ออกแนวเป็นชดปะคะ
0: คือถ้าพูดคำนี้นะคะบอกได้เลยว่าคนที่พูดเนี่ยคือผิดหวังไปหมดแล
1: ้
0: ว
1: เคยไหมคะ
0: มันหมดถอดใจแล้วเคยแบบอารมณ์ถอดใจไหมเนี่ยถ้าพูดคำนี้ได้
1: หรือใจลูก
2: หรืออยู่ในอารมณ์เดียวกันนี่แหละอาจจะแบบทิ้งไปเลยหรืออะไรไปเลยพ่อคุณแม่มีไหมครับ
3: ก็มีบางทีซื้อของเล่นให้เขาพอเขาเล่นได้แป๊บหนึ่งเขาบอกไม่เล่นละไม่สนใจเลยบอกงั้นเดี๋ยวป้าไปทิ้งแล้วนะให้คนอื่นเลยนะ
2: เล่นไปแล้วเบื่อทิ้งดีกว่า
3: ไม่สนใจเลย
2: ครับ
9: จะมีพวกของเล่นที่เป็นการ์ดอย่างเงี้ยค่ะคือชอบมากไปซื้อใหม่ทุกครั้งแต่ของที่บ้านเนี่ยไม่เก็บเป็นที
2: ่
9: เราก็จะเห็นกระจัดกระจายอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าถ้าเจอไม่เก็บเนี่ยเราก็จะทิ้ง
2: อย่
9: างเงี้ยค่ะ
2: ก็
9: อย่างนี้
10: จะคล้ายๆกันเลยฮะก็คือถ้า
4: ไม่เชื่อฟังหรือว่าเล่นแล้วเนี่ยไม่เก็บเนี่ยก็ทิ้งไปเลย
2: ฮะ

0: จะเป็นประโยคที่ได้ผลแต่จริงๆกลายเป็นประโยคที่ควรระวัง
1: ประโยคที่ควรพูดคือมันควรจะอยู่ที่ไหน
0: ซอฟในความรู้สึกคุณแม่ซอฟมากเลย
2: ประโยคแรกนะคะคือทิ้งขยะไปเลยเนี่ยเหมือนกับว่ามันสิ้นสุดแล้วลูกนะคะเขาไม่อยากที่จะเห็นความผิดหวังของใครหรอกถ้าเราพูดว่าไม่เอาละมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันไปเถอะคือออกไปจากบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันหมดแล้วเหรอมันจบไปแล้วเหร
1: อ
2: นี่มันมีแต่ความผิดหวังนะคะลูกเขาอยากจะเห็นพ่อแม่เนี่ยนะยังมีแรงมีพลังอยู่นั้นอย่าไปให้ถึงจุดนั้นนะที่เรารู้สึกว่าแย่แล้วนะคะแล้วก็เลยพูดคำว่าทิ้งไปเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ถูกที่มันกระจัดกระจายแค่มองดูว่ามันคงไม่มีที่ให้อยู่หรือมันมีที่ให้อยู่แต่มันไม่ไปอยู่ที่ที่ของมันนะคะเหมือนกับนกเนี่ยรังของเขาก็คือที่ของเขาที่ต้องกลับไปนอนใช่ไหมคะก็แค่รองเท้าคู่นี้มันควรจะอยู่ที่ไหน
1: ครับ
0: แต่เป็นเล่นเกมกับลูกด้วยเนาะ
1: ให้ลูกได้คิดด้วยครับ
2: เหมือนกับบอกให้เขารู้ว่าทุกอย่างต้องมีที่อยู่นะคะ
1: ครับ
0: ใช้วิธีของเล่นกลับบ้านก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ก็อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าทำจริงจังนิดนึงนะฮะเล่นบ้างบางอารมณ์แต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าต้องการระเบียบวินัยเนี่ยต้องจริงจัง
0: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องของประโยคที่ควรพูดและประโยคที่ควรระวังนะคะอาจจะสังเกตได้ว่าประโยคที่ควรระวังเนี่ยเป็นประโยคที่เราติดมากคือมันออกมาโดยสัญชาตญาณ
1: ขึ้นมาปุ๊บอ๋อเลยนะฮะ
0: คือแบบแต่จริงๆแล้วพอมาดูประโยคที่ควรพูดมันก็ไม่ได้ยากถ้าเราจะปรับมุมมองความคิดสมัยแล้วก็ใช้คำพูดคุยกับลูกในอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกยุทธวิธีหนึ่งนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านเนี่ยช่วยเรื่องการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างอะคะ
2: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบที่ดีนะฮะให้กับเด็กนะเด็กเห็นแล้วเด็กก็จะเรียนแบบเด็กจะทำตามนะคะเด็กก็จะมีภาพใช่ไหมว่าอ๋อที่ถูกต้องทำแบบนี้และนิทานก็เหมือนกันค่ะถ้าเราให้เขาดูนิทานนะคะเราอ่านให้ฟังน
0: ะ
2: แล้วเขาก็ดูภาพไปนี่ภาพที่ดีในนิทานเนี่ยก็จะอย่างนี้นะถอดเสื้อแล้วเก็บแบบนี้นะนะคะแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นภาพนั้นบ่อยๆว่าอ๋อที่ถูกควรทำยังไงนั้นนิทานแต่ละเรื่องอย่าไปเร็วนักนะคะขอให้เวลากับนิทานเรื่องนั้นสักนิดนึงถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกเป็นแบบนั้น
0: ค่ะ
1: นี่ฮะคุณพ่อคุณแม่ถือหนังสือนิทานกันอยู่หมดทั้งครอบครัวเลยลองดูตัวอย่างซะหน่อยฮะเรามาเล่านิทานกันใช้การอ่านนี่แหละครับ
3: ห้องรกละเกละกะข้าวของสเปะสปะทันใดนั้นละกาก็เหยียบข้าวของที่วางเกะกะบนพื้นถลาล้มหัวขมำโค้ง
1: นี่ละครวิทยุชัด
0: ๆนี่คือเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ให้ลูกเห็นว่าถ้ามันของมันไม่เป็นระเบียบ
2: ค่ะบางครั้งเราก็ต้องยืมภาพนะคะภาพเช่นภาพในนิทานนะคะเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเป็นตัวแทนคำพูดของเรา
0: คร
2: ับเราต้องทำ
0: มีคะมี
1: เอาอีกสักหน่อยฮะ
4: หนูอ่ะอาจงัวเงียนะตอนตื่นนอนแต่หนูอ่ะไม่เคยลืมที่จะเก็บที่นอนและพับผ้าห่มให้เรียบร้อยทุกครั้งแล้วก็พับให้ดู
1: โอเคครับ
0: เป็นระเบียบเก็บที่นอน
1: เก็บที่นอน
0: อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะนิทาน
2: ใช่ค่ะค่ะก็ยืมภาพหนูนะหนูช่วยพ่อหน่อยเพราะพ่อพูดนี่หนูลูกพ่อไม่ทำตามพ่อถ้าหนูพูดอาจจะทำตามนะคะเด็กก็สนุกไปอย่างนั้น
0: แต่พ่อแม่ก็ต้องทำให้ดูด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ตื่นมาพ่อแม่สะบัดผ้าห่มไปทาง
1: ไปลูกไปเก็บที่นอนอย่าง
2: น
1: ี
2: ้แต่ก็ยืมภาพในนิทานนะคะเป็นภาพที่ให้เด็กเรียนแบบนะคะ
1: นี่ครบถ้วนเลย3ยุทธวิธีคือเล่นคุยอ่านครับ
0: ใช่แล้วค่ะและวันนี้นะคะแน่นอนเราก็คงจะได้เคล็ดลับแล้วก็ยุทธวิธีในการรับมือแล้วก็ในการปลูกฝังให้ลูกเนี่ยเป็นคนรู้จักเรื่องของระเบียบวินัย
1: ครับ
0: อย่าลืมนะคะไม่ยากเลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่นี่แหละจะเป็นตัวสร้างโลกของลูกให้เขาไปในทิศทางใดก็ตามที่เราต้องการได้
1: ใช่แล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเลยครับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวที่อยู่กับเราขอบคุณมากครับพ่อแม่ครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราที่บอกว่าโหอยู่กับเด็กๆมา30ปีแล้วนะคะคุณครูอุ้ยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณคุณอุ้ยมากครับ แล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได
5: ้พ่อแม่สู้ๆ

ังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: แล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: อ
2: ันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: เสียงดังๆจากไหนกันนะ
1: ใครมาทำอะไรเสียงดังแถวนี้เนี่ย
2: เฮ้ยนั่นสิ
3: เ
2: นา
3: ะเสียงดังใหญ่เลยอะอะไร
2: ดังอะ
1: มากเลย
4: What's happening Oh oh Help me help me Help me help me
5: มากันครบแล้วครับโอ้โหยักษ์รอยเท้ายักษ์แน่แน่ผมว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นจริงไหมหมูหยองอ้าวไปเมื่อไหร่ไม่บอกรอด้วยหมูหยอง

0: A dinosaur. D I N O S A U R. Dinosaur. A dinosaur. Dinosaurs.
1: คุณไดโนเสาร์คุณไดโนเสาร์ครับมาทำอะไรแถวเนี้ยเฮ้ยไม่แอบเก่งจังไม่กลัวเหรอเฮ้ยใครว่าล่ะช็อกทั้งยืนเลยล่ะครับ
2: อะไรล่ะเนี่ยพวกเธอเป็นใครกัน
1: ผมไม่แอบครับ
3: ผมหมูหยองครับ
4: Hi my name is Davy
5: No เขาสวยค่ะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
3: ทำไมคุณไดโนเสาร์มาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับ
5: นั่นนะสิคะ
2: เฮ้ยเล่าให้ฟังก็ได้เรื่องมันมีอยู่ว่าตรงหน้าผาศักดิ์สิทธิ์นอกเมืองนู่นมีชนเผ่ากลุ่มหนึ่งชอบร้องรำทำเพลงตอนกลางคืนฉันนอนอยู่ตรงหน้าผานั่นไม่เป็นอันหลับอันนอนบอกพวกนั้นก็ไม่ฟังเฮ้ยฉันก็เลยย่องเข้าเมืองมาอย่างเงียบๆแอบมานอนสักหน่อย
3: แต่ว่าเสียงกลอนคุณไดโนเสาร์เนี่ยสถานเมืองเลยนะครับ
2: ใช่ใช่วัยกำลังโตฉันเลยไปอยู่ตรงหน้าผาตรงนู้นไง
3: ไม่มีที่นอนก็ง่วงแย่เลยนะคะ

0: A dog. D O G dog. A dog. Dogs.
1: ใช่เลยครับผมว่าไปถามคุณสุนัขดีกว่าว่าผาศักดิ์สิทธิ์ไปทางไหนอ้าวหมูหยองไปก่อนอีกแล้ว
2: เฮ้ยหมูหยองจะแวบมาก่อนไม่บอกเลยนะ
3: เอานะ
1: คุณสุนัขป่าครับรู้จักผาศักดิ์สิทธิ์ไหมครับ
4: แน่นอนอยู่แล้วแถวนี้ถิ่นผม
3: ฮะถ้างั้นช่วยนำพวกเราไปผาศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะครับโอ้โหเจ๋งกว่าเข็มทิศอีกอ่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากครับคุณสุนัขป่า
4: ไม่เป็นไรผมน่ะได้กลิ่นพวกนั้นอยู่บ่อย
2: ๆโอ้ยดูเหมือนใกล้แต่ไกลแสนไกลอ่ะ
5: Oh my god
1: เสียงนี่มัน

0: D-R-U-M, drum. A drum. Drums.
1: ตีแบบนี้ไง
2: สงสัยจะใกล้แล้วล่ะ
1: เฮ้ยเดินจนลากขาเอ้ยขาลากเลย What is

0: D-U-C-K, duck. A duck. Duck.
1: อย่างเงี้ยต้องขอเคลียร
2: ์เฮ้ยเอาจริงเหรอหมูหยอง
3: มีธุระอะไรมีสาบกลับกลับ
1: นี่คุณเป็ดครับเรามาอย่างสันตินะครับเรามีเรื่องมาขอร้องอ่ะ
3: จะร้องเพลงอะไรล่ะ
4: ไม่ใช่อย่างนั้นครับ
1: เจ้าพวกนี้นี่เองที่มาและเสียงดังทำให้คนอื่นเขานอนไม่ได้อ่ะ
4: คืออย่างนี้ครับคุณเป็ดทั้งหลายที่น่ารักการร้องรำทำเพลงในเวลาที่คนอื่นเขานอนเนี่ยเป็นการรบกวนนะครับ
3: เราไม่เชื่อพวกนายหรอกนายเป็นใครจะมาสอนพวกเราและนี่ก็เป็นเวลาที่เราจะเล่นกัน
1: นี่ไม่ฟังไม่ฟังกันเลยโอ้ยเซ็งเซ็งเป็ด
2: เฮ้ยใจเย็นๆนะหมูหยองต้องอธิบายให้เป็ดพวกนี้รู้ให้ได
4: ้ผมว่าผมคิดอะไรออกแล้วล่ะ
1: หลับหลับกันหมดเลยสินะ
3: ใครมาเล่นอะไรแถวนี้นั่นอยู่นั่นไงทางนี้เลยเด็กพวกนี้นี่เองที่มาเล่นอะไรเสียงดังแบบนี้พวกฉันนอนไม่ได้เลย
1: นี่ก็เป็นเวลาเล่นของพวกเรา
0: It's time to play
3: เอ๊ะคำพูดคุ้นๆนะ
1: ก็เล่นเหมือนพวกนายนั่นแหละ
4: ตอนแรกพวกเราพยายามจะอธิบายแล้ว
3: ว่ามา
2: คืออย่างนี้ค่ะก็ชนเผ่าของพวกคุณน่ะร้องรำทำเพลงกันตอนกลางคืนซึ่งเป็นเวลาหลับนอนทำให้คุณไดโนเสาร์ที่เคยอาศัยอยู่ใต้หน้าผานี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนต้องหลบหนีไปนอนที่อื่นลองคิดดูนะคะเหมือนอย่างที่เวลาพวกคุณเป็ดนอนแล้วพวกเราเล่นเสียงดังคุณเป็ดก็นอนไม่ได
3: ้ก็คงงั้นมีหน้าช่วงนี้ไม่เห็นคุณไดโนเสาร์เลยแต่แล้วพวกเราจะไปสนุกกันตอนไหนล่ะ
1: จะไหวไหมเนี่ยเฮ้ย
3: เปลี่ยนเวลาก็ได้
4: ใครว่าพวกเขาไม่เข้าใจ
2: เอาป้ายมาปักด้วยนะคะ

0: มาเล่นเกมกับข้าวสวยกันนะคะ
1: Let's play

duck. Good job!

ความจำดีกันทุกคนเลย

0: นี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาดูวิธีการทำงานของคุณหมอผิวหนังที่โรงพยาบาลศิริราชครับแล้วหมอผิวหนังเขามีวิธีการรักษาคนไข้อย่างไรบ้างเรามาหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอผิวหนังเขาทำงานกันยังไงบ้างค่ะ
2: ตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชนะคะหมอผิวหนังที่นี่จะต่างจากหมอผิวหนังที่อื่นอยู่หน่อยนึงก็คือว่าในขณะที่หมอผิวหนังที่อื่นส่วนใหญ่เราก็จะมีการตรวจรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังแต่ที่นี่ก็จะมีงานเพิ่มไปอีกเพราะศิริราชเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการตรวจรักษาแล้วเนี่ยเราก็จะยังมีการเรียนการสอนคือสอนนักศึกษาแพทย์แล้วก็สอนคนที่กำลังจะมาเป็นหมอผิวหนังแล้วก็อันสุดท้ายคือเรามีการวิจัย
1: คนไข้ที่เขาเป็นโรคผิวหนังค่ะส่วนใหญ่เขาเป็นโรคอะไรมาหรอคะ
2: จริงๆคนไข้ที่มาหาหมอผิวหนังนะหมอว่าแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยคือเป็นโรคผิวหนังจริงๆอีกกลุ่มนึงที่มาคือกลุ่มที่อยากจะผิวหนังให้ดูสวยงามหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยดูเรียกว่าดูดีขึ้น
1: แล้วถ้าวันนี้หนูอยากลองเป็นหมอผิวหนังได้มั้ยคะ
2: ไหนๆวันนี้ไอรีนอุตส่าห์มาเยี่ยมหมอละหมอจะมีจะพาไปดูหลายๆอันดีกว่า
1: หนูพร้อมแล้วค่ะ
2: ไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: นี่เป็นห้องแลบที่เราเอาไว้ตรวจเชื้อราจะเห็นว่าเห็นไหมเราก็ทุกคนก็จะต้องทำความสะอาดนะมีแอลกอฮอล์เดี๋ยวต้องทำมือให้สะอาดด้วยเดี๋ยวมือจะกระเด็นนิดนึงท
1: ุ
2: กคนก็ต้องทำล้างมือนะให้สะอาดก่อนนะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยอันนี้ก็จะมีมีดใช่ไหมคะเราก็จะขูดเนื้อตรงเล็บเนี่ยออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ลงบนแผ่นกระจกแบบเนี้ยอันนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นแผ่นสไลด์ที่เป็นแผ่นแก้วใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราจะเอาเชื้อหรือว่าเอาเศษเล็บวางลงไปในนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูว่ามันมีเชื้อราที่เราสงสัยหรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีเราก็จะรู้ว่าเชื้อรานี้เป็นเชื้อราประเภทไหนเราจะได้ให้ยารักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะจะเห็นไหมที่เขาขูดสไลด์มาที่เป็นแบบเชื้อต่างๆเนี่ยมันจะมาเป็นอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ผ่านแว่นขยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองเห็นเนี่ยก็จะเห็นอันเนี้ยที่เป็นแบบภาพขยายแบบเป็น10เป็น100เท่านี่คราวนี้เวลาที่เรามาเลือกหาเราก็จะมามองว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะเราก็ปรับกล้องเลือกหาตำแหน่งต้องมองทั้งอันให้เห็นว่าเอ๊ะมันมีเชื้อราหรือเปล่าเนาะนี่แล้วคนไข้คนนี้เราก็เจอจริงๆด้วยมันจะเป็นก้อนๆเป็นสะเก็ดสะเก็ดเป็นสายๆมาลองดูเห็นไหมมันจะเป็นเส้นๆแล้วมีกลมๆแล้วก็เป็นอันนี้เป็นหน้าตาของเชื้อราอันนี้เราก็ดูเชื้อราจบกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอว่าหมอจะลองพาไอรินไปดูผิวหนังปกติกันบ้างว่ามันมีคุณสมบัติยังไงแล้วเรามีเครื่องที่จะตรวจอะไรยังไงกันได้บ้าง
1: ค่ะ
2: ใช่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นห้องเรียกว่าตรวจสภาพผิวเดี๋ยวหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่แนนก่อน
1: ค่ะ
2: พี่แนนเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการตรวจสภาพผิวของผิวของเราอย่างขยายใหญ่ๆชัดๆเลยว่าผิวใครละเอียดกว่ากันเราต้องมาเทียบผิวเราสองคนกันหน่อยเอานี่เดี๋ยวให้พี่แนนวัดผิวไอรีนก่อน
3: เดี๋ยวมาลองดูเลยนะคะ
2: นี่
3: นะคะ
2: จริงๆไม่เจ็บแล้วไม่อะไรเลยนะ
3: ไม่เจ็บเลยค่ะแค่สัมผัสบริเวณผิวหนังด้านบนนะคะแล้วก็ขยะดูเลยนะ
2: จะบอกว่าลักษณะของผิวเด็กเนี่ยคือผิวที่มีเส้นใยแบบอย่างเงี้ยเยอะๆยิ่งเยอะมากแสดงว่าผิวละเอียดและเด็กมาก
3: น
2: ี่เห็นไหมดูความละเอียด
3: บริเวณด้านในนะคะ
2: จะละเอียดมากเลยเป็นใยแมงมุมนี่จุดๆพวกนี้เป็นรูขุมขนที่มีขนออกเห็นไหมที่มีจุดอยู่เดี๋ยวดูของป้าหมอตายแล้วรู้สึกกุ้มใจมากเฮ้ยไม่เลวเหมือนกันแต่สังเกตอะไรอย่างนึงไหมเห็นไหมผิวของป้าหมอจะเส้นน้อยกว่าแล้วก็มีความแห้งเป็นขุยเล็กๆแต่ถ้าตรงเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยโดนแดดผิวก็จะดูเด็กกว่าผิวที่ดูแก่นี่ถึงตัวดูนั้นเห็นไหมดูนี่เห็นไหมนี่ของเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเส้นเยอะดูไม่ค่อยต่างกับเด็กอายุ10ขวบเท่าไหร่เห็นไหมคุณตายแล้วเทียบกันไม่ต่างกันเลยดูสิ
3: ไม่ต่างกันเลยค่ะใกล้เคียงกัน
2: ใกล้เคียงมาก

0: ก็ตรวจอันต่อไปของผิวเรานะคะก็คือการวัดปริมาณน้ำในผิวจริงๆอันเนี้ยถึงแม้ว่าหน้าตาผิวของหมอกับไอรีนไม่ต่างกันมากแต่ในคนอายุเยอะๆปริมาณน้ำในผิวของคนอายุเยอะจะน้อยกว่าปริมาณน้ำในผิวของเด็กแน่นอนมาดูกันว่าเราวัดกันยังไงแล้วก็มีคืออันนึงที่จะบอกปริมาณน้ำได้ซึ่งพอวัดเสร็จปั๊บจะขึ้นเป็นกราฟอย่างนี้ให้เห็นเลยมาก็เริ่มวัดหลังมือนี่ซึ่งนี่จิ้มอย่างนี้ไปปุ๊บเห็นไหมตึ้งก็จะเห็นว่าปริมาณน้ำในผิวของหมอเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก66 67มาลองดูซิดูซิว่าวินาทีแห่งความตื่นเต้นเฮ้ยน้อยกว่าของเราดูนี
1: ่ดิแล้วหนูต้องทำยังไงบ้างเหรอคะ
0: คือเวลาที่ผิวเราแห้งเนี่ยมันจะเกิดข้อเสียคือเราจะเกิดการระคายเคืองง่ายเพราะฉะนั้นพวกนี้เราก็ต้องคอยทาพวกครีมบำรุงผิวมอยส์เจอไรเซอร์สำหรับเด็กเพื่อทำให้ผิวเราเนี่ยเหมือนกับมีความชุ่มชื้นแล้วมันก็จะแข็งแรง
1: ค่ะ
0: อันสุดท้ายที่เราจะมาดูกันคือเราจะมาดูความยืดหยุ่นของผิว
1: ที่เขาอะไรหรอคะ
0: ก็เคยได้ยินว่าเขาพูดเรื่องหน้าเด้งผิวเด้งไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: นี่แหละบอกพวกนี้นี่จะมีความสัมพันธ์กับคอลลาเจนในผิวเลยนะรู้ไหมว่าผิวของคนเรานะพออายุเยอะขึ้นอายุเกิน30ขึ้นไปคอลลาเจนบนผิวเราจะลดลงปีละ 1% เพราะฉะนั้นตอนนี้สมมุติไอรีนมีคอลลาเจนเต็มร้อยไงหมออายุ47เท่ากับหมอเกิน30มาแล้ว17ปีคอลลาเจนหมอเหลือแค่ 83% ของที่มีเองนะเพราะฉะนั้นเวลาวัดแล้วความยืดหยุ่นมันก็จะสู้คนที่อายุน้อยกว่าไม่ได้
1: แต่บางทีหมออาจจะเยอะกว่าหนูก็ได
0: ้อันนี้ก็ต้องมาดูเพราะว่าเราก็มีวิธีการในการดูแลผิวที่ทำให้คอลลาเจนของเรายังดีอยู
1: ่
0: เห็นนะมันจะรู้สึกจี๊ดๆนิดนึงนะคะตืดเนี่ยหวังว่าจะไม่ได้เจ็บนะมันจะรู้สึกว่ามันมีการดูดเบาๆหรือบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกเลยอันนี้เทียบกันของหมอเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ของไอรีนเป็นสีเขียวจริงๆก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากแต่ดูนี่เห็นไหมของไอรีนเนี่ยเห็นปะเวลาที่ปล่อยเห็นไหมความยืดหยุ่นอาจจะดีกว่าของหมอหน่อยนึงเห็นไหมคะอันนี้เห็นชัดเพราะว่าหมอเสียคอลลาเจนไปเยอะแล้วเห็นไหมความดูดถูกดูดได้สูงกว่าปล่อยออกมาก็คืนตัวน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นความต่างกันของคนที่อายุเยอะกับคนที่อายุน้อยให้เห็นได้ชัดเจน
1: อ๋อค่ะ
2: ตรวจเช็คเรื่องผิวกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาน้องไอรีนไปทำอะไรต่อตามไปดูกันเลยครับ
0: มาไอรีนเป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี้หมอเพียบเลยคุณหมอทั้งหลายนี้เป็นลูกศิษย์ของหมอค่ะเพราะว่าวันนี้เราเข้ามาอยู่ในระบบการเรียนการสอนเพื่อที่จะสอนให้คุณหมอทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการฉีดฟิลเลอร์หน้าคนไข้ได
1: ้
0: คนไข้คนนี้ถูกฉีดมาแล้วรอบนี้เป็นรอบที่3เราก็จะเวลาเราจะสอนนักเรียนเนี่ยเราก็จะสอนให้เหมือนกับเวลาเขาเป็นหมอจริงๆพี่เขาก็จะค่อยๆฉีดเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะเราก็จะเห็นว่าครั้งที่ฉีดเห็นไหมแก้มคนไข้เริ่มโค้งขึ้นมานิดหน่อยสวยเลยคือฉีดปุ๊บก็จะเห็นทันทีว่าหน้าคนไข้เริ่มเต็มเริ่มสวยขึ้น
1: แล้วคนไข้ไม่เจ็บหรอคะ
0: ก็ดูหน้าตาคนไข้ว่าเจ็บไหมล่ะ นะคนไข้ไม่เจ็บเพราะว่าในฟิลเลอร์เนี้ยมียาชาปนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยคนไข้ก็จะค่อยๆชาและอีกอย่างนึงคุณหมอไนซ์เนี่ยถูกเทรนมาอย่างดีแล้วมือเบามาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็ฉีดอย่างสบายใจเลยอะ Stop done take it off ไอรีนดูนี่ยืนตรงนี้ลุกขึ้นนั่งนิดนึงนะคะเห็นไหมว่ารอยแก้มด้านนี้ไม่มีร่องดำๆแล้วนะดูนี่ดูนี่นะดูนี่เห็นยังแล้วดูสีแก้มข้างนี้ใช่ไหมดูนูนแล้วก็ยกกว่าข้างนี้เห็นไหมแล้วดูเอาเข้าจริงๆหน้าด้านนี้ดูเล็กกว่าด้านนี้ด้วยไม่ห้อยละเห็นตรงนี้ยังห้อยๆไหมลิฟเลยเห็นคุณหมอเก่งไหม
1: เก่งค่ะโหวันนี้หนูสนุกมากๆเลยค่ะได้ไปดูทั้งการตรวจผิวหนังแล้วก็การดูแลผิวหนังแล้วก็ได้ดูทั้งการเสริมความงามด้วยค่ะ
0: เป็นไงแล้วรู้สึกชอบการเป็นหมอผิวหนังไหมคะ
1: ชอบค่ะสนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ
0: แต่อย่าลืมนะคะจะเป็นคุณหมอผิวหนังก็ต้องดูแลผิวหนังของตัวเองด้วยดื่มน้ำเยอะๆทามอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็ทาครีมกันแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้เป็นหมอผิวหนังเราก็จะเป็นหมอผิวหนังที่มีผิวที่สวยด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
0: ยินดีเลยค่ะแล้วก็ว่างๆเรามาเยี่ยมกันใหม่นะคะ
1: ค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ยคิดว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีแต่เรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อชวนหลับทั้งนั้นเลยแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดค่ะเพราะอะไรน่ะหรอคะก็เพราะว่า
1: โหคุณยายดูอะไรครับเนี่ยรายการสารคดีชีวิตไทยเดิม
2: แหมดูรายการนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเรายังไงล่ะจ๊ะ
0: ประวัติศาสตร์ก็มีแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้น
2: หลานๆคิดว่าประวัติศาสตร์มีแต่เรื่องน่าเบื่องั้นเหรอจ๊ะเรามาเล่นเกมอะไรกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
1: ฮ่าคุณยายซื้อเกมอะไรมาใหม่เหรอครับ
2: เกมของยายไม่ต้องใช้เครื่องเกมอะไรหรอกจ๊ะแค่ให้หลานๆแข่งกันตอบคำถามของยายมาให้ถูกใครตอบถูก2ข้อก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วยายก็จะมีของรางวัลให้ผู้ชนะด้วย
1: เล่นครับเล่นได้ของรางวัลอย่างนี้ด้วยไม่พลาดอีกแล้ว
0: ตกลงค่ะก็เล่นด้วยค่ะ
2: คำถามข้อแรกลอดช่องสิงคโปร์ทำไมถึงเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร
1: ์ลอดช่องสิงคโปร์ก็คือลอดช่องที่ทำมาจากประเทศสิงคโปร์ครับ
2: เสียใจผิดจ้ะ
1: ฮะ
2: ไม่ใช่จ้ะลองตอบดูใหม่สิ
1: อน
2: ุญาตให้ไปค้นหนังสือหาข้อมูลได้นะจ๊ะ
0: เจอแล้วค่ะลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วเป็นขนมไทยเรานี่แหละแต่ที่เรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ก็เพราะว่าร้านต้นตำรับที่ทำลอดช่องสุดพิเศษนี้ตั้งอยู่นะโรงหนังที่ชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์บนถนนเยาวราชคนมักเรียกกันว่าไปทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์กันจนต่อมาจึงเรียกกันสั้นๆว่าลอดช่องสิงคโปร์เฉย
2: ๆสรุปว่าข้อแรกหนูกุ๊กตอบถูกนะจ๊ะ
1: ช้าไปนิดเดียวเอง
2: ข้อต่อไปขนมจีนมีที่มาจากชาติไหน
1: ขนมจีนก็ต้องมาจากชาติจีนนะครับ
2: ถึงจะชื่อว่าขนมจีนแต่มันก็ไม่ได้มาจากชาติจีนหรอกนะ
0: เดี๋ยวขอหนังสือดูอีกทีก็ตอบได้แล้ว
1: แก๊ปรู้แล้วครับแก๊ปรู้แล้ว
0: นี่เธอเล่นเปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเลยเหรอเนี่ย
1: ตอบแล้วนะครับขนมจีนน่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารของชนชาติมอญครับภาษาเดิมของเขาเรียกว่าขนอมจินขนอมแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มก้อนจินแปลว่าสุกขนอมจินพอเรียกกันต่อๆมาก็ค่อยๆเพี้ยนกลายเป็นขนมจีนไปในที่สุดครับ
2: ถูกต้องนะจ๊ะได้ไป1คะแนนเท่ากับพี่กุ๊กแล้ว
1: เย้อีกข้อเดียวแกก็ชนะแล้ว
0: จ๊ะนะและใช้อินเทอร์เน็ตนี้นะขี้กองนี
1: ่อ้าวก็กติกาไม่ได้ห้ามนี่ครับ

0: น้อยกดได้แกเปิดหนังสือเอาก็ได
1: ้แย่แล้ว
0: ว้าเฮ้ยโถเอ้ยอยู่ไหนล่ะเนี่ย
1: เออมันคงไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกันใช่ไหมคะคุณยาย
2: ไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกาแน่ๆจ้ะ
0: ฮ่าเจอแล้วครับ
1: เอ๋เจอแล้วเหรอ
0: ข้าวผัดอเมริกันเป็นอาหารที่คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์เป็นคนประยุกต์ขึ้นเองเนื่องจากสมัยก่อนตอนคุณหญิงทำงานอยู่ที่ภัตตาคารของสนามบินต้องรับทำอาหารแบบอเมริกันอย่างไข่ดาวไส้กรอกส่งมาให้สายการบินทั้งหลายแต่พอมีสายการบินหนึ่งยกเลิกอาหารเช้ากับกลางวันเข้าไส้กรอกกับไข่ดาวที่ทำไว้ก็เลยเหลือเยอะเลยคุณหญิงเลยเอาอาหารอเมริกันพวกนั้นมาประยุกต์ใส่ข้าวผัดลงไปให้คนไทยกินกันเองพอฝรั่งมาถามว่าอาหารนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณหญิงก็เลยตอบไปว่าอเมริกันฟรายไรซ์หรือที่แปลว่าข้าวผัดอเมริกันนั่นเอง
2: ถูกต้องนะจ๊ะสรุปว่าแก๊ปตอบถูก2ข้อก่อนถือเป็นผู้ชนะไปเลยจ้ะ
0: เย้ yeah! แก๊ปชนะแล้ว
1: โอ๊ยแพ้ซะแล้วแม่แต่ก็สนุกดีนะคะ
2: ประวัติศาสตร์น่ะทำให้เราเรียนรู้ที่มาของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องแถมเรื่องอดีตบางเรื่องก็ยังให้ข้อคิดสอนใจเราได้ยังเรื่องความเป็นมาของข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็ช่วยสอนให้เรารู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือเรื่องแย่ๆต่างๆในอดีตก็จะคอยเป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ทำผิดซ้ำสิ่งเดิมนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ละ
1: กุ๊กเข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้กุ๊กจะไม่เบื่อประวัติศาสตร์อีกแล้วค่ะ
0: แก๊ปก็เหมือนกันครับแต่ว่าของรางวัลที่จะให้แก๊ปมันคืออะไรหรือครับคุณยาย
2: อ๋อรางวัลเหรอจ๊ะนี่ไงล่ะลอดช่องสิงคโปร์จากร้านต้นตำรับดั้งเดิมเลย
0: ฮะแก๊ปนึกว่าจะเป็นเครื่องเกมหรือของเล่นอะไรสักอีก
2: ของแพงๆอย่างนั้นยายไม่มีตังค์ซื้อหรอกจ้า

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนอาหารพี่ไม่มีเชื้อโรคนะ
1: แย่ที่สุดเลยค่ะวันนี้กุ๊กโดนใส่ร้ายค่ะก็เลี้ยงน้องชายตัวแสบของกุ๊กนะสิคะ
2: เลี้ยงมันมีอยู่ว่า
3: ฮ่าวันนี้มีไก่ทอดหรือครับเนี่ยว้าวน่ากินจังเลย
4: หน้าตาน่ากินจริงๆนะจ๊ะเนี่ยฝีมือกุ๊กเขาละจ้าเอาไว้กินกับข้าวเย็นวันนี
3: ้งั้นผมขอชิ้นนึงก่อนนะครับ
1: เอ้าแกบ้าเดี๋ยวสินี่พี่ทำไว้เป็นกับข้าวเย็นวันนี้นะ
3: โถแค่กินก่อนชิ้นสองชิ้นเองไม่เห็นเป็นไรหรอก

0: โอ้ยไม่ไหวแล้วท้องเสียสุดๆจุดๆไม่หยุดเลยมันต้องเป็นเพราะไก่ทอดของพี่แน่ๆเลยที่ทำให้ผมท้องเสียขนาดนี
1: ้ไก่ทอดของพี่เนี่ยนะ
0: นอกจากไก่ทอดของพี่แล้วผมก็ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนี่นะก็ต้องเป็นไก่ทอดของพี่นั่นแหละที่เอาเชื้อโรคมาให้ผม
1: ไม่จริงนะเวลาพี่ทำอาหารพี่ก็ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีนี่นะจะมีเชื้อโรคได้ยังไง
0: ไม่งั้นพี่กุ๊กอาจจะเอาของค้างที่อยู่ในตู้เย็นหรือของหมดอายุมาทำให้ผมใช่ไหมล่ะ
1: เอ๊แต่ว่าพี่ว่าพี่ใช้ของสดๆใหม่ๆตลอดเลยนะ
0: ไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องเป็นฝีมือของพี่แน่นอนต่อไปนี้แกจะไม่กินอาหารที่พี่กุ๊กทำอีกแล้ว
1: อยู่ๆมากล่าวหาว่าเป็นความผิดของกุ๊กแบบเนี้ยกุ๊กจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าไก่ทอดของกุ๊กน่ะไม่มีเชื้อโรคดูจากฉลากนี่เนื้อไก่ก็เพิ่งแพ็คมาขายเมื่อวานยังไม่น่าหมดอายุง่ายๆนี่นาน
2: ั่นสิจ๊ะเมื่อวานตอนซื้อของเราก็เลือกแล้วเลือกอีกว่าไก่สดจริงๆถึงได้หยิบมา
1: เมื่อกี้ตอนเราทอดไก่เราก็ล้างมือล้างชามล้างกระทะก่อนนี่นาเสร็จแล้วก็เริ่มหมักไก่ขั้นแรกเราก็เอาไก่ออกมาไว้ในชามเอามาคลุกกับกระเทียมแล้วก็เอารากผักชีที่กรอบละเอียดตามด้วยพริกไทยน้ำตาลน้ำปลาพอคลุกไก่เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงทีนี้ก็เริ่มชุบแป้งทอดเริ่มจากตีไข่เตรียมไข่ไว้ก่อนเอาไก่ที่หมักแล้วเมื่อกี้มาชุบไข่ให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งสาลีอีกทีให้แป้งสาลีคลุกไก่ให้ทั่วจะได้ทอดออกมาสวยๆเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณแม่ลงกระทะทอด
2: เริ่มจากตั้งไฟต้มน้ำมันให้เดือดๆพอเดือดปุดๆแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยใช้เวลาทอดสัก15นาทีเอาให้ไก่สุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาตากให้เสด็จน้ำมันสักพักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วก็ทำอย่างสะอาดทุกขั้นตอนนี่คะคุณแม
2: ่ก็นั่นน่ะสิจ๊ะถ้ามีเชื้อโรคจริงๆมันก็น่าจะถูกความร้อนทำลายลงไปหมดแล้วนี่นาทำอะไรนะจ๊ะ
1: ทุกอย่างจะลองพิสูจน์ดูนะคะว่าไก่ทอดเนี้ยมีเชื้อโรคจริงๆหรือเปล่าถ้ามีเชื้อโรคจริงๆอีกเดี๋ยวกุ๊กก็ต้องท้องเสียใช่ไหมคะ
2: ถ้างั้นแม่ขอพิสูจน์ด้วยคนนะ
1: เป็นยังไงบ้างคะแม่มีอาการท้องเสียบ้างไหมคะ
2: ไม่เลยจ้ะแล้วกุ๊กล่ะ
1: กุ๊กก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันค่ะปกติดีทุกอย่าง
2: ถ้าอย่างนั้นทำไมแก๊ปถึงท้องเสียได้ล่ะเนี่ย
1: นั่นน่ะสิคะกุ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
3: กลับมาแล้วจ้าอ่ะพ่อซื้อขนมปังอร่อยๆมาฝากด้วยนะ
0: ฮะพ่อซื้อขนมปังมาเหรอครับพี่กุ๊กไม่ได้ทำใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นกินได้ปลอดภัยแน่นอน
3: เอ๋พี่กุ๊กไม่ได้ทำแล้วปลอดภัยหมายความว่าไงนะแก๊ป

0: เดี๋ยวก่อนนะแก๊ปเมื่อกี้ก่อนจะกินไก่ทอดแก๊ปล้างมือหรือยังจ๊ะ
1: ยังมั้งครับ
0: ถ้างั้นแม่รู้แล้วล่ะว่าทำไมแก๊ปถึงท้องเสียก็แก๊ปน่ะเอามือจับลูกบอลสกปรกนี่แล้วก็มาหยิบอาหารกินเลยโดยไม่ล้างมือใช่มั้ยล่ะเพราะนิสัยไม่รู้จักรักษาความสะอาดอย่างนี้ไงล่ะที่ทำให้แก๊ปท้องเสีย
1: หา
2: สรุปว่าแก๊ปเอาแต่โทษคนอื่นเอาแต่โทษพี่ทั้งที่เป็นความผิดของตัวเอง

0: างนั้นเหรอ
1: เย้ย
0: น้อยไม่ต้องหนีเลยนะเจ้าตัวแสบมานี่นะ
1: เว้ยพ่อครับยายครับช่วยแก๊ปด้วย
0: ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกมานี่นะมาให้สั่งสอนสักดี
1: ๆเฮ้ยขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วเว้ย
2: ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย
1: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้วเว้ย

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เอ๊ยเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทรก็มีความสุขที่ได้เก็บผัก

0: และผลไม้รอบๆ บ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
1: แทนไพกับไม้โทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: มีเรื่องเล่าว่า7มหัศจรรย์มาจากดาวเรขาคณิตรวมกันแปลงร่างได้สารพัดพวกเขาต้องผจญภัยในโลกเพราะการโคจรผิดพลาดเลยต้องสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นจนกว่าจะมีพลังงานพอเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้บ่ายวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังหยุดพักอยู่ใกล้ๆสระน้ำ

0: ุ๊บเจ้าตามหาอะไรกันนะ
1: กวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวัก
0: ว้าดูเหมือนเจ็ดมหัศจรรย์จะฟังลูกเป็ดไม่เข้าใจเด็กๆล่ะรู้ไหมว่าลูกเป็ดกำลังตามหาอะไรหรือตามหาใคร
2: ตามไปก่อนไหม
0: เผื่อจะช่วยอะไรได้เอ๊ะแล้วนั่นใครกันดูเหมือนกำลังหาอะไรอยู่เหมือนกัน
3: ตัวใหญ่กว่านั้นคงจะเป็น
2: แม่
0: ที่แท้ลูกเป็ดกำลังตามหาแม่เป็ดนั่นเอง

0: ย่แล้วต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆ
1: เราลงไปดูกันเถอะไปไป
2: เย้ยต้องตามเดี๋ยวก่อนสิ

0: แย่แล้วถ้าใช้เวลามากเกินไปลูกเป็ดจะสำลักน้ำตายซะก่อนเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นกุ้งกล้ามใหญ่ไปช่วยลูกเป็ดทันทีแต่ว่านับสี่ล่ะนับสี่นับสี่อยู่ไหนนับสี่นับสี่อยู่ไหนโยเย
1: หัวแหลม
0: ฟ้า

0: ้องขอบคุณนับ4ที่กล้าหาญด้วย
1: ฉันยังกล้าหาญลูกเป็ดตัวใหญ่นี้ไม่ได้หรอกนะเพราะฉันรู้ว่าพวกเรามีพลังพิเศษแต่เป็ดตัวใหญ่ตัวนี้ลงไปช่วยทั้งที่ไม่ได้มีพลังอะไรเลย
0: จะไม่ช่วยได้ยังไงหรือเมื่อฉันเป็นแม่นี
2: ่แม่
0: เจ็ดมหัศจรรย์เพิ่งรู้จักคำว่าแม่เพราะที่ดาวเรขาคณิตไม่มีแม่กับลูกแต่ต่างก็ประทับใจและตื้นตันไปกับภาพที่เห็น
3: ดูเหมือนโลกนี้มีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกมากมายทีเดียว
0: ใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ยังมีเรื่องราวอีกมากมายนักที่รอคอยอยู่ภารกิจครั้งล่าสุดนี้ทั้งเหนื่อยและหนวกหูแต่พอพลังวาบขึ้นก็รู้สึกดีคืนนี้ดวงจันทร์เหลือเสี้ยวเล็กนิดเดียวมองดูเหมือนรอยยิ้มที่ส่งกำลังใจมาให้สู้ต่อไปอย่าท้อนะเจ็ดมหัศจรรย์

0: ถั่ววิเศษกลับปราสาทยักษ
1: ์เอาละได้เว

0: ันเนี่ยฮะนานๆทีฉันก็อยากจะลองทำอะไรแปลกๆดูบ้างนี่น
1: าชแวบเช้าแล้วจ้าน
0: ี่เดี๋ยวก่อนสิยังไม่ทันได้ขันเลยนะ
1: เสร็จแล้วล่ะแม
2: ่แหมสวยจังเลยฝีมือพ่อเนี่ยไม่เคยตกเลยนะคะ
1: สายป่านนี้แล้วยังไม่ต้องไปปลูกข้าวโพดเขาอีกแล้วแม่
2: วันนี้วันหยุดปล่อยให้แกนอนต่ออีกหน่อยเถอะค่ะตอนนี้อาจจะกำลังฝันอะไรที่สนุกสนุกอยู่ก็ได
1: ้นั่นสินะ
2: แจ็คตื่นเถอะแจ็คตื่นเถอะสายแล้วนะลูกตื่นแล้วก็รีบออกไปทานอาหารเช้าเถอะจ้า

0: หารของบ้านเราหมดแล้วล่ะจ้ะแจ็ควันเนี้ยลูกคงต้องพาวัวไปที่ตลาดเพื่อแลกอาหารกลับมาแล้วล่ะจ้ะ
1: อรุณสวัสดิ์มา
2: หิวข้าวจังเลยหยุดก่อนนั่นเธอกำลังจะเอาวัวไปแลกกับอาหารที่ตลาดใช่ไหมฉันก็กำลังจะเอาถั่วไปแลกที่ตลาดด้วยเหมือนกันแต่ว่าดันหมดแรงซะก่อน
1: น่าสงสารจังเลย
2: ถ้าฉันจะขอแลกถั่วกับวัวของเธอได้ไหมล่ะเจ้าหนูขอบใจมากนะเจ้าหนูเธอช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริงๆ
0: อันที่จริงแล้วฉันเป็นเทวดาที่ปลอมตัวมาทดสอบเธอ
1: ว้าว
0: และเธอก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วดังนั้นฉันก็จะขอมอบถั่ววิเศษให้กับเธอจงรับมันไปปลูกซะเถอะนะ

0: ที่นี่ได้ยังไงกัน
1: ฮะเฮ้ยงงงงงงงงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
2: โมพวกเรามาจากหมู่บ้านข้างล่างที่เนี่ยเป็นปราสาทของใครกันหนอ
0: ปราสาทหลังนี้น่ะเหรอฮะเขากำลังมาที่ห้องนี้แล้วล่ะพวกเธอรีบไปหลบกันก่อนเถอะ
1: งงงงงงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
0: ยักษ์นี่นะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณยักษ์
3: เล่นเพลงหน่อยสิ
0: ด้วยความยินดีค่ะคุณยั

0: นี่พวกนาย
1: พวกเขามาจากหมู่บ้านข้างล่างน่ะคุณไก
0: ่ดีใจยังเลยนะฉันไม่เคยเจอคนที่มาจากหมู่บ้านข้างล่างมาก่อนเลยอะแล้วเนี่ยพวกนายขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงกันหนอง
2: งงงงงงงง
1: เรื่องก็มีอยู่ว่าแล้วพวกเราก็ขึ้นมาถึงที่นี่กันยังไงล่ะฝนตกเลยเนี่ย
0: ครอบครัวของแจ็คน่าสงสารจังเลยนึกออกแล้วล่ะพาฉันไปหาแม่ของแจ็คเซ่เพราะว่าทุกๆเช้าฉันจะออกไข่ออกมาเป็นไข่ทองคำแม่ของแจ็คจะได้เอาไข่ของฉันไปแลกอาหารมาได้ยังไงล่ะ
1: ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเธอต้องอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์คุณยักษ์เขาอยู่แต่ในปราสาททั้งวันไม่เคยออกไปไหนก็เลยไม่มีเพื่อนคนอื่นเลย
0: แต่ว่าฉันอยากจะช่วยเหลือแจ็คกับแม่ของเขานี่นะ
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์ให้แทนเองก็แล้วกัน
0: เอ๊ะแบบนั้นจะดีหรอ
1: ไม่เป็นไรหรอกนะรับรองเรื่องแค่นี้ฉันทำได้สบายอยู่แล้ว
3: ท
1: ำแบบนี้ไม่ดีหรอกให้ฉันอยู่แทนเองดีกว่าเพราะถึงยังไงฉันก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้ว
3: ไม่ยุติธรรมเลยทุกๆคนได้เข้าไปอยู่ในกองกันหมดแล้วยกเว้นเขาคนเดียว
0: นี่พวกเรา
1: ไม่ได้กำลังผัดกันเล่นของแม่อยู่นะเอาเป็นว่าพวกเราไปด้วยกันทั้งหมดนี้ก็แล้วกันเพราะว่าฉันเองก็รู้สึกเบื่อที่นี่อยากออกไปเที่ยวที่หมู่บ้านข้างล่างดูสักพักด้วยเหมือนกัน
4: ไก่ฉันหายไปไหนเนี่ยนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะเอาไก่ฉันคืนมา
1: แย่แล้วล่ะคุณยักษ์คงจะตื่นแล้วพวกเราต้องรีบแล้วล่ะวิ่งแล้ว
4: รับข้าวของหยุดก่อนรับข้างการข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยหิวหิวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วง
1: แย่แล้วคุณยักษ์พี่เพิ่ง
4: ขอบใจพวกเธอมากๆเลยนะ
1: ครับ
5: จบลงด้วยดีแล้วสินะสนุกใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี้คือแผนของฉันเองล่ะ
1: ยังไงนี่เอง
4: เหนื่อยจังเลยอ่ะแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
5: ใช่แล้วฉันอยากให้คุณยักษ์ออกมาสูดอากาศและออกกำลังกายข้างนอกปราสาทบ้างเอาแต่อุดอู้อยู่ข้างในปราสาททั้งวันแบบนั้นน่ะเดี๋ยวคุณยักษ์จะไม่สบายไป
4: แม่รู้สึกดีขึ้นจริงๆด้วยอ่ะ
1: งั้นเรามาออกกำลังกายกันดีกว่านะครับคุณยักษ์
4: ได้เลย
6: หากไม่ออกกำลัง

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: ไข่ของอะไรกันน้อ
1: เป็นไข่ของนกอินทรีตัวนั้นหรือเปล่าอ่ะ
2: หรือว่าจะเป็นไข่ของยีราฟตัวนั้น
3: ยีราฟไม่ได้ออกลูกเป็นไข่ซะหน่อยนะเขียวหวาน
4: งง

0: ทนอีกนิดนะพี่ข้าองค์หญิงกระหม่อมจะรีบไปตามหาเจ้าชายมาช่วยองค์หญิงโดยด่วนเลยพี่ข้า
1: สวัสดีค่ะ
0: ยายตกใจหมดเลยข้าพเจ้าเนี่ยช่างขวัญอ่อนจริงๆแว่นแล้วแว่นอยู่ไหนแว่นแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าตกไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรื่องช่วยองค์หญิงสำคัญที่สุดนี่นะกรุณาช่วยเจ้าหญิงแล้วก็ชาวนาจากเมฆขาวทั้งหมดด้วยเถิด
1: เอ
0: ๋ข้าพเจ้าชื่อว่าคลาวดี้มีตำแหน่งเป็นมหาดเล็กส่วนที่นอนหลับสนิทอยู่บนเตียงนั่นก็คือเจ้าหญิงน้อยแห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเราอาณาจักรเมฆขาวเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนก้อนเมฆสีขาวขนาดใหญ่ก้อนนั้นพวกเราล่องลอยไปตามสายลมอย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งแม่มดสีเทาได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็สาปเจ้าหญิงแล้วก็ชาวเมืองทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่หลับไหลไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแต่ข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ไม่โดนคำสาปโชคดีจริงๆวันนี้ได้โอกาสตอนที่แม่มดสีเทาเผลอก็เลยแอบพาองค์หญิงหนีลงมายังโลกเบื้องล่างเพื่อขอความช่วยเหลือเฮ้ยแว่น

0: คุณวันอยู่นะ
1: อ้าวเจอแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้นี่เองข้าพเจ้าเนี่ยชักเซ่อซ่าจริงๆเลยพวกท่านชาวบ้านผู้ใจบุญทั้งหลายได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดเราขยับนิดนึงอ้าวที่แท้ก็เป็นแค่พวกเด็กๆหรอกเลยเนี่ยโอ้โหตัวโตเชียว
2: พวกเราดีให้ความช่วยเหลือ
1: ดูท่าจะต้องเลยตามเลยซะแล้วสิเรา
3: ถึงแม้ว่าพวกคุณหนูจะมีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือแต่ว่าตามตำนานของอาณาจักรของเราบอกเอาไว้ว่าผู้ที่จะมาช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองเอาไว้ในครั้งนี้เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งเพียงองค์เดียวข้าพเจ้าจึงต้องขอทดสอบดูก่อนว่าเจ้าชายองค์นี้จะอยู่ในกลุ่มของพวกคุณหนูหรือไม่นี่คือหินศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเรานะยกเว้นเจ้าชายที่ว่าองค์นั้นแล้วไม่ว่าใครที่มาแตะถูกหินก้อนนี้ก็จะมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแต่พวกเรามีกฎอยู่ว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าร่วมการทดสอบดังนั้นข้าพเจ้าเสียใจด้วยนะขอรับ
4: ทดสอบแล้วมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแบบนี้ต่อให้ขอร้องยังไงหนูก็ไม่เข้าร่วมด้วยหรอกค่ะ
1: เมื่อกี้นี้พวกเธอคนหนึ่งไหนลองใหม่อีกทีสิ

0: ใช่แล้วล่ะนี่ใช่เลยถ้าเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีแก๊สระเบิดออกมาแต่ว่าเพื่อความมั่นใจลองใหม่อีกทีสิขออีกเอาละบัดนี้ภาระในการช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองก็ตกอยู่ในมือของคุณหนูแล้วข้าพเจ้าก็จะบอกถึงวิธีการตามตำนานบอกว่าสิ่งที่จะแก้คำสาปให้กับเจ้าหญิงและชาวเมืองได้ก็คือการหอมแก้ม
1: หมายความว่าเขียวหวานต้องหอมแก้มเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงกับชาวเมืองถึงจะฟื้นขึ้นมางั้นเหรอครับ
0: คือว่าคือมันก็ไม่เชิงหรอกนะขอรับคือที่จริงก็คือคุณหนูท่านนี้ต้องถูกหอมแก้มโดยแม่มดสีเทาตั้งหากละขอรับ
2: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณคาวดี้ยังไงผมก็จะพยายามทำให้ได้เพื่อเจ้าหญิงและชาวเมืองเพื่อนๆของคุณคาวดี้ครับ
0: ขอบใจคุณหนูมากนะขอรับ
1: ว่าแต่จะทำยังไงแม่มดถึงจะยอมหอมแก้มเขียวหวานได้ล่ะ
3: คุณแม่มดคงจะไม่ยอมหอมแก้มเขียวหวานง่ายๆหรอกยกเว้นว่าพวกเราจะทำให้เขียวหวานดูดีมีเสน่ห์น่ารักมากเสร็จขึ้นมาให้ได้ก็เท่านั้นฉันก็เลยกลับบ้านไปเอาเครื่องสำอางพวกนี้มาด้วยยังไงล่ะ
4: ฉันก็คิดคล้ายๆกับสับปะรดเหมือนกันแต่แม่ของฉันบอกกับฉันว่าต้องกินแก่งๆถึงจะน่ารักอะหากล่ะ
1: แม่ของข้าวโพดเขาบอกว่าผู้ชายที่มีเสน่ห์ก็คือผู้ชายที่มีศิลปะด้วยเหมือนกันส่วนของฉันพ่อกับแม่บอกฉันอยู่เสมอเลยว่าความรู้คือเสน่ห์ของผู้ชายฉันถึงได้เตรียมหนังสือพวกนี้มาให้เขียวหวานด้วยยังไงล่ะ
0: จะใช้วิธีการของใครดีล่ะครับ
2: เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะพวกเรามีวิธีดีๆในการเรียงลำดับอยู่แล้ว
5: โอ้นาย
6: ออก
5: โอ้นาย
0: แม่มดสีเทาตามลงมาเพื่อพาตัวองค์หญิงกลับไปแล้วล่ะขอรับ
3: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขียวหวานกับพวกหนูเถอะ
0: แย่แล้วถ้าทางแบบนี้มันจะไม่ได้ผลนะขอรับ
3: ถ้างั้นต่อไปก็เป็นตาของฟักทอง

0: ้หลีกทางไปนะเจ้าหนูอย่ามาเกะกะจะรีบพาตัวเจ้าหญิงองค์นั้นกลับไป
1: แต่ว่าคุณยายคะ
0: เมื่อกี้เจ้าเรียกฉันว่าคุณยายอย่างนั้นเหรอไม่มีใครเรียกฉันว่าคุณยายมาตั้ง300ปีแล้วมีแต่เรียกฉันว่ายายแก่บ้างยายแม่มดบ้างเธอนี่ช่างน่ารักซะจริงๆเลย

0: สาบหายไปแล้วดีใจจังเลย
1: หนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูเคยเรียกคุณยายว่ายายแก่ที่ผ่านมาหนูไม่เคยพูดจาไพเราะกับใครเลยตอนนี้หนูได้รับบทเรียนแล้วล่ะค่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ายายยกโทษให้นะยายต้องขอโทษด้วยที่ยายทำรุนแรงไปหน่อยวันนี้ยายมีความสุขมากขอบใจหนูมากเลยนะ
1: พวกเธอเนี่ยช่างพูดจาไพเราะกันจังเลยนะ
3: ก็เพราะคุณครูที่โรงเรียนสอนพวกเรามาด้วยเพลงนี้ไงล่ะ

มเพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิว่ารูปเงานี้คือเงาอะไรครับเฉลย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมครับเพื่อคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้ใจเข้าถึงลูกหลานนะครับก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าเด็กเจนอัลฟาที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะกระโดดข้ามไปนะครับ 5-6G เนี่ยผมบอกเลยว่าอีกไม่นานแล้วนะครับและเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปไม่หยุดยั้งนะครับเป็นสื่อเข้าถึงผู้ใช้บนโลกไซเบอร์สื่อต่างๆนะครับจะสร้างวิธีการหาเงินจากผู้ใช้ครับไม่เพียงแต่รายได้จากโฆษณานะครับยังสร้างเนื้อหาสร้างแอปเกมมาให้ลองเล่นเมื่อเล่นปั๊บเล่นเล่นติดฮะพอติดแล้วยังไงฮะก็จะกระตุ้นให้เกิดการจ่ายค่าแอปฮะเพื่อเลี่ยงโฆษณาหรือเพื่อเข้าไปสู่ด่านต่อไปนะครับหรือว่ามีไอเทมเทพนี่คำนี้ไอเทมเทพนะครับเพิ่มโอกาสเพิ่มคะแนนสะสมเด็กเล็กไม่สามารถนะครับจ่ายเงินเองได้ก็อาจจะรบเร้าผู้ปกครองนะฮะซื้อให้ก็เหมือนรุ่นเรานะฮะบางทีก็อยากได้พวกตุ๊กตาหุ่นยนต์ไว้เล่นไว้อวดเพื่อนแต่เด็กสมัยนี้ไม่เอาอ่ะเด็กสมัยนี้เขาอยากได้ไอเทมอยากได้ NFT นั่นไงครับมันกลายเป็นของเล่นเป็นความเท่ของเด็กๆที่แสดงแบบเวอร์ชวลบนโลกดิจิทัลกันนะครับผู้ปกครองอย่างเรานะฮะเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เด็กๆ เหล่านี้ครับเขาก็จะคิดว่านี่ก็คือของเล่นสำหรับพวกเขาดังเช่นเล่นตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์นั่นเองครับเอาละครับเราจะสื่อสารยังไงนะฮะกรณีที่สิ่งของเหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกหลานของเราหรือมูลค่าที่มากเกินเด็กไปนะฮะรายการของเรานะครับมีแนวทางตัวอย่างพร้อมกับความคิดเห็นแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมารวมกันเพื่อบอกเล่าเนื้อหาจากเกมนะครับเรามาเรียนรู้สิ่งดีๆจากเกมในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันนะครับเอาละครับเราไปเข้าสู่การแข่งขันกันนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมแข่งขัน2ทีมด้วยกันนะครับแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกน้อง1คนนะครับและจะเป็นพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองก็ได้นะครับอีก1ท่านนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับและถ้าได้มากที่สุดในสัปดาห์นั้นเขาจะเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่แรกประจำสัปดาห์นี้ได้เลยเขาคือทีมเบสิกครูคุณแม่พลอยและน้องนิปุ่นครับน้องนิปุ่นคนนี้คุณแม่คือคนนี้คุณแม่พลอยนะครับมาแนะนำตัวกันสักนิดนึง1 2 3
1: ทีมเบสิกครูทีมธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
0: โอ้ยมันไม่ไม่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคุณแม่พลอยฮ
2: ะ
0: น้องนิปุ่นเขาเป็นคนยังไงฮะ
2: เขาเป็นคนร่าเริงค่ะแล้วเขาก็เป็นคนตลกด้วยน้องมีอารมณ์ขันใช่ไหมลูก
0: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าวันนี้ให้พี่หอยท้องแข็งเลยนะให้พี่หอยแบบว่าว้ายต้องออกจากโครงการตลกไปเลยดีไหมดีไหมครับลูกเขาชอบทำอะไรเป็นพิเศษฮะ
2: ก็ปกติเขาจะชอบเล่นเกมค่ะ
0: งาน
2: เกมเขาจะเป็นชอบเล่นกีฬาแล้วก็เล่นเกมเล่นเกมค่ะ
0: กีฬาชอบกีฬาอะไร
1: เทควันโด
0: อ่ะทุ่ม
2: โชว์หน่อย
0: อ่ะโชว์หน่อยทุ่มนี้ครับเขาพี่นี่ชอบเรียนเทควันโดอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมอยากเป็นเหรอโอ้ยอย่างนี้เขาเคยบอกคุณแม่ไหมฮะว่าอยากเป็นนักกีฬา
2: เคยบอกค่ะเคยบอกค่ะอาชีพใฝ่ฝันของเขาก็คือเป็นนักเทควันโดทีมชาติ
0: มีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอล
3: เทควันโด
0: มีไหม
1: ไอดอลแบบว่า
0: ไอดอลไอตัวอย่างไอดอลอ่ะไอดอลแบบว่าพี่ที่เราอยากทำตามอ่ะที่พี่เจเป็นทีมชาติมีไหม
2: หนูอยากแข็งแกร่งเหมือนใคร
0: แข็งแกร่งเหมือนใคร
1: ครู
0: ชื่ออะไรกัปตันอเมริกาสไปเดอร์แมนไม่ใช่ใครใครครูชื่ออะไร
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้ครูก็เป็นทีมชาติไหม
2: น่าจะคุณครูเขามาจากเกาหลีค่ะ
0: อ๋อเป็นเกาหลีเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ปาร์คจีซองไม่ใช่หนูวันกำไม่ใช่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะชื่ออะไรน่ารักมากคู่นี้นะครับทีมแรกของเรานะครับเบสิกครูครับ
4: ขอบคุณครับ
0: เป ไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับเขามีชื่อทีมว่ามีคุณสปายแวร์คุณอาร์แทมมี่และน้องมีคุณครับ

0: เหลือแม้แต่กระดูกกระเดี่ยวเลยขอกินน้องมีคุณหน่อยได้ไหมครับกินได้ป่ะเอาแขนก็ได้เอาแขนกัดงั้งกัดได้ไหมไม่ได้นะครับคุณแม่แทมมี่
1: คุณอาแทมมี่
0: คุณอาอ๋อไม่ใช่คุณแม่อันนั้นเข้ามาคุณแม่อันนี้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่คุณแม่
0: อันนี้คุณอาคุณอาคือน้อง
1: น้องของคุณพ่อ
0: น้องมีคุณน้องมีคุณนะครับมีคุณครับวันนี้คุณแม่ไม่มาคุณพ่อไม่มาหรอครับไม่มามากับใครอ่ะ
2: อากับปู
0: อากับปูปูที่มีก้ามอ่ะเหรอครับ
2: ป
0: ูปูเน้นเลยว่าปูไม่ใช่โป นี่สนิทกันมากไหมครับ
1: สนิทค่ะ
0: สนิทกันขนาดไหนคุณตาเม
1: ก็เราอยู่บ้านเดียวกันแล้วเราก็เล่นกันประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นคนมีสไตล์ผมว่าอายุก็น่าจะไม่ได้เยอะมากดูจากสไตล์การทำผมแล้วสีมันตกหรืออะไรฮะ
1: สีมันตกหรือดีก็ไปจุ่มจุ่มสีครั้งหนึ่ง
0: น้องคุณครับน้องมีคุณอยากทำสีแบบนี้ไหมไม่เอาไม่ไม่เอาด้วย
1: เอาไหนบอกวันนั้นอยากทำสีเหมือนอาแทมมี่ไง
0: เอ้าทำไหม
1: เพราะอยากสีอาตั้ม
0: สีอะไรดีสีน้ำเงินสีฟ้าไม่เอารักอาแทมมี่ไหมแค่ไหนทำมือดิทำมือโอ้แสดงว่าเยอะเลยนะครับแล้วน้องมีคุณเขามีนิสัยเป็นไง
1: น้องก็จะเป็นเด็กเฟรนลี่มาก
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ชอบเล่นกับคนในบ้านแล้วก็โดยเฉพาะชอบเล่นกับพี่เขามีพี่ชาย1คน
0: ชื่อว่า
1: ชื่อพี่มาวิน
0: วันนี้พี่มาวินไม่มาเหรอครับ
2: ไม่มา
0: อืมรักพี่มาวินไหมครับ
2: รัก
0: หรอเคยเอาของอะไรให้มั้ยครับ
2: เคย
0: เอาอะไรให้ครับ
2: ก็ขนมอะไรให้
0: อ้าวแล้วเราไม่เก็บไว้กินเองเหรอครับ
2: แบ่งก
0: ัน แบ่งกันเราได้เยอะหรือพี่เขาได้เยอะ
2: ทั้งคู่
0: โอ้ยน่ารักจังเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะบ้างน้องมีคุณอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: หมอ
0: เป็นหมอหมออะไรรักษาอะไรรักษาคนไข้ พี่หอยไม่สบายฝากเนื้อฝากตัวคุณหมอมีคุณด้วยนะครับได้ไหมน้องคงบอกพี่หอยเล่นอะไรนี่นะอ่ะเรามาสโลแกนทีมสักหน่อยหนึ่งอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
3: มีคุณสปายแวร์ตามจอแจทุกมุมว่าง
0: ผมอยากจะกืนกินเด็กคนนี้ลงไปและนี่คือทีมมีคุณสปายแวร์ครับขอบคุณครับเอาละสู้ๆนะน้องมีคุณนะเชิญอ้าวหายไปไหนแล้วเราก็ตกใจนึกตอนแรกยืนนั่งอยู่นี้เอาละครับตอนนี้เป็นคู่เรียกว่าแม่ลูกกับอาหลานแล้วกันนะครับเอาละครับผมบอกอย่างนึงว่าเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวไม่ได้ระมัดระวังไม่ให้เครื่องอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เชื่อมไปสู่บัญชีการเงินลูกๆอยากได้ของอยากได้ค่าแอปค่าไอเทมบนออนไลน์ก็มาอันเธอมีอยากได้มีไหม
1: มีแต่อยากได้หุ่นยนต
0: ์อยากได้หุ่นยนต์ในยุคละหอยเลยรู้ได้หุ่นยนต์นะฮะอันจริงๆเด็กๆก็มีไหมมาลบเล่าไอเทมมีไหม
4: มีค่ะแต่ว่าเราจะตกลงกันไว้ก่อนว่าอะไรที่เสียตังค์เราจะยังไม่โหลดให
0: ้อ๋อไอเทมได้แต่เป็นไอเทมฟรี
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: นะครับบางทีจริงๆบางคนก็ต้องโดนนะฮะลูกๆหลานๆมาลบเล่าให้ผู้ปกครองซื้อให้นะครับดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะฮะมาพบกับภารกิจแรกของเราเลยก็คือไอเทมเทพจอมดู
2: จอมบ
0: ูนซอมบี้ดูเล่นเกมเฉยเลยอ๋อยิงเฉยเลย
5: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว Bหรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับคือกติกาของเกมแรกนะครับภารกิจแรกของเรานะครับ หตุการณ์

0: ในไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองครอบครัวนี้นะครับเราได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เราไปทำการสำรวจนะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆครอบครัวนะครับไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องกันเลยครับ
1: บ้านหญิงสวยๆครับพอจะมีเงินบริจาคเติมเกมให้ลูกนกลูกกาหน่อยได้ไหมคะ
2: เล่นเกมในมือถือต้องเสียเงินด้วยเหรอพี
1: ่พี่ดูนักแคสเกมใน YouTube ครับเขาบอกว่าถ้าซื้อสกินนี้อ่ะมันสามารถเพิ่มดาเมจและสามารถฆ่าคนได้รวดเร็วและง่ายดายครับ
2: แล้วอย่างนี้ต้องซื้อหมันไหนอ่ะพี่ถึงจะชนะนะลูก
1: ก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆครับเพราะมันมีหลายด่าน
2: ฟังป้านะแปลว่าพี่ก็ต้องมาขอเงินป้าหญิงหรือคุณพ่อคุณแม่เพื่อเอาไปเติมไอเทมในเกมทุกวันเลยเหรอลูกพี่ต้องเรียงลำดับความสำคัญดีๆนะลูกพ่อแม่เราอ่ะเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยอดหลับอดนอนทำงานดึกดื่นเพื่อให้พี่มีข้าวกินได้ไปโรงเรียนดีๆพาพี่ไปเรียนพิเศษแต่พี่เอาเงินไปเติมในเกมที่อยู่ได้แค่3วันพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตเราไหมลูก

0: ว่าเจ๊บตกใจหมดเลยน้องรถมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: เจ๊บช่วยรอซื้อไอเทมนี้ในเกมหน่อยสิคะ
0: ไหน
1: ครบชุดครบเซ็ตเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วอย่างเงี้ยอาต้องออกไปซื้อที่ร้านไหนอะ
1: ไม่ใช่ค่ะซื้อในเกมนี้ค่ะโรสไม่ได้ให้อาเจ๊บซื้อให้ฟรีโรสเก็บเงินค่าขนมไว้แล้วค่ะนี่ค่ะ
0: โอ้โหตั้งหลายร้อยแน่คือน้องโรสจะให้อาเนี่ยเอาไปเติมในเกมใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วพอเติมเสร็จก็คือน้องโรสจะเอาเงินเนี้ยไปซื้อของในเกมใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้โหตั้งหลายร้อยแน่อาว่านะถ้าเราเอาไปซื้อข้าวซื้อขนมหรือว่าเติมเน็ตบ้านอะได้หลายเดือนอะแล้วถ้าสมมติว่าหนูเอาไปซื้อไอเทมในเกมอะมันอยู่ได้กี่วัน
1: มันก็เป็นไอเทมชั่วคราวค่ะอยู่ได้3วัน
0: 3วันโหน้องโรสคุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ให้เงินน้องโรสมาเนาะแล้วก็น้องโรสใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยจะเอาไปซื้อไอเทมจริงหรอ

0: ไซเบอร์สตอรี่นะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่อง A นะครับเรื่องที่สองคือเรื่อง B นะครับอันไหนเอ่ยที่จะทำภารกิจสำเร็จคราวนี้แหละครับเอาล่ะต้องเลือกแล้วอย่าลอกกันนะเป็นความคิดต่างไม่เป็นไรเลยนะฮะให้น้องๆได้คิดนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราต้องเลือกกันนะครับคุณอาเทมมี่คุณแม่พลอยก็ต้องเลือกนะครับน้องนิปุนเลือกได้นะครับเรื่องที่1คือเรื่อง A เรื่องที่2คือเรื่อง B นะฮะอันไหนจะทำภารกิจสำเร็จถ้าพร้อมแล้วเตรียมยกครับความคิดต่างไม่เป็นไรนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละครับคุณอาทิตย์เลือกข้อ B นะครับน้องมีคุณเลือกเหมือนกันข้อ B เหมือนกันส่วนครอบครัวนี้ไอ้ตาต่างครับแม่พลอยนะฮะเลือก A น้องนิปุนก็เลือก A ฮะเอาสิครับจะต้องมีใครได้เหรียญไปสักทีมหนึ่งนะฮะเพราะจะต้องมีคนถูกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใครถูกโอเคแต่ผมถามนิดนึงแต่นี่ทำไมถึงเลือกข้อ B ฮะ
1: ข้อ B เนี่ยเพราะว่าดูลักษณะของตอนที่คุณอาเขาให้เหตุผลให้เหตุผลกับ
0: ซื้อข้าวดีกว่า
1: ซื้อข้าวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงอาจจะแบบว่าม
0: ี
1: ชะงักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบอกอุ้ยเพราะว่าเงินก็เป็นเงินที่เขาเก็บมาเองด้วยมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นเงินที่แบบได้มาเลยทันที
0: ได้ของง่าย
1: ใช่ได้เป็นของง่ายๆฉะนั้นเขาก็อาจจะมีอีกนิดนึงน่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชื่อ
0: ครับผมนี่สิครับน้องมีคุณฮะปีเพราะอะไรฮะชอบข้อ B เหรอฮะชอบอ่ะทำไมถึงชอบอ่ะทำไมแบบเวลาลูกเขามาแบบขอไปซื้อไอเทมแล้วแบบของตังแม่เขาเลยแม่เขาบอกซื้อข้าวดีกว่าเคยมีขออาเทมมี่ไปซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคย
0: ไม่เคยเล่นเกมเป็นไหม
2: ก็บางทีก็เล่น
0: เกมเล่นอะไรส่วนใหญ่เราเล่นเกมอะไรน้องมีคุณ
2: เล่นเกมพวกปืนอะไร
0: ปืนเหรอมันก็ต้องมีไอเทมดิแล้วเคยขอไหมเขาเคยขอเราไหม
1: จะขอไปซื้อกันดั้ม
0: เฮ้ยเอาละเด็ดสมัยนี้อาน้อยเมื่อกี้ที่ผมพูดไปในต้นรายการคือเดี๋ยวนี้เขาจะเอาคุณอาอยากได้ไอเทมเทพหรือไม่ก็แบบ NFT อันไม่มี
1: ไม่มีค่ะ
0: ครับขอกันดั้ม
1: ขอกันดั้ม
0: อันนี้เด็กยังไม่รู้ว่าแบบจะเอาไปทำอะไรไอเทมเทพ
1: ช
0: อบเป็นหุ่นยนต์มาดูฝั่งนี้ฮะคุณแม่พลอยฮะเมื่อกี้เลือกข้อ
3: A
0: ทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
3: คือเพราะว่าปกติแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสมมติเวลาน้องปุ่นมาขอซื้ออะไรแบบนี้เราก็จะให้เหตุผลประมาณนี้ค่ะว่าแบบจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่หาเงินมาให้นิปุ่นเอาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
3: แต่ว่าจริงๆเนี่ยเคยบอกเขาไว้ว่าถ้าเขาเก็บเองเนี่ยเขาอยากจะซื้อเราให้นะคะ
0: ก็ซื้อเธอเก็บเป็นเงินเพราะว่าในข้อนั้นเป็นเงินของเขา
3: ใช่ใช่
0: แล้วเก็บเองพอซื้อเขาจะรู้ว่าค่าของเงินเนี่ยมันยังไงกว่าจะได้เงินมาแล้วไปซื้อไอเทมพวกนี้จะโอเคไหม
3: ใช่ใช่คร
0: ับ น้องญี่ปุ่นครับโทษทีเลือกข้อ A เราเคยไหมเคยขอแม่ไปซื้อไอเทมไหมไม่เคยเหรอฮะแล้วชอบเล่นเกมไหมอ่ะ
2: ชอบ
0: ครับเกมอะไรญี่ปุ่น
2: โปเกมอนอยู่ไหน
0: เป็นคำถามหรือคำตอบเนี่ยถามพี่หอยเหรอว่าพี่ไม่รู้นะในฉากเรามีโปเกมอนป่าวะมีป่ะไม่มีนะโปเกมอนอยู่ไหนคือเป็นเกมใช่ป่ะเป็นเกมแล้วแบบว่าเรามาหาใน
2: เกมแล้วต่อสู้
0: เกมต่อสู้ก็มีเราเคยไหมเราเก็บเงินซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคยซื้ออะไรในเกมเลย
0: ไม่เคยซื้อเยี่ยมมากเลยลูกสองคนนี้เยี่ยมมากไม่ขอซื้อไอเทมซื้อกันดั้งดีกว่าเอาละเรามาดูคำตอบการเฉลยกันนะครับว่าข้อไหนจะเป็นการที่ทำภารกิจสำเร็จครับ
4: ผมไม่ได้ขอเงินคุณป้าทุกวันหรอกนะครับผมแค่เติมเกมครั้งนี้ครั้งเดียวได้ไหมครับสงสารหลานถ้าทำดำเถอะนะครับ
5: อ่ะเดี๋ยวป้าเติมเงินในเกมมือถือให้พี่ก็ได้นะลูกแต่พี่ต้องอย่าไปบอกพ่อกับแม่นะเดี๋ยวพ่อกับแม่รู้บ่นป้าแย่เลย
4: ขอบคุณครับป้าหญิงสวย
6: น้องโรสคะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยอุตส่าห์ให้เงินหนูมาแล้วหนูต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเอาไปซื้อไอเทมในเกมครบ3วันปุ๊บเงินมันก็จะหายไปเลยนะแล้วอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่รวมถึงอาเองอะจะไว้ใจให้หนูเก็บเงินเองหรอ
4: นั่นสิคะหนูไม่ซื้อไอเทมแล้วค่ะ ก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่า
6: โอ้โหเก่งมากหลานอาง
4: ั้นโรสขอเงินอาเจี๊ยบมาเก็บเพิ่มไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ได้ไหมคะ
6: ซื้อบ้านเลยเหรอ
4: ค่ะ
6: ซื้อบ้านได้เดี๋ยวอาให้สองหลังเลย
4: โ
6: หแต่เป็นบ้านตุ๊กตานะ
4: ก็ได้ค่ะ
7: เยี่ยมยอดมากครับคำตอบที่ทำภารกิจสำเร็จคือข้อ B นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับตอบถูกต้องและก็ตอบตรงกันด้วยได้คะแนนรวมไปเลย300เหรียญครับ
0: เฉียบขาดมากไอซีนะครับผม
7: ส่วนนะครับครูนะฮะตอบตรงกันแต่ไม่ถูกไม่เป็นไรเลยนะฮะได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับตอนนี้นะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะนำอยู่นะครับไม่เป็นไรตอนนี้เพิ่งเริ่มเกมแรกนะครับเรายังมีอีกโอ้โหอีก100เกมให้เล่นเลยรอเล่นนะฮะมันเยอะไปถ้าเล่นก็คงจะอีกสัก 2-3 วันไหวไหมเล่นกับน้องหอยอีก 2-3 วันอีก100เกมได้ไหม
4: ไหว
7: ไม่ไหว
4: 2ล้านชั่วโมง
7: 2ล้านชั่วโมงเลยนะฮะไหวไหมเล่นกับน้องหอย100เกมเอานะ
4: ไหว
7: หรออะไรนะ
4: ไม่ได้นอน
7: ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเด็กต้องการการพักผ่อนด้วยเอาละครับมาดูกันครับสู้ๆทั้งสองทีมเลยนะครับ
8: จากสถานการณ์จำลองทั้งสองนะคะสำหรับครอบครัวเอสอนได้ดีทีเดียวเลยค่ะแต่เด็กอาจจะเข้าไปไม่ถึงกฎทำให้ในที่สุดหยุดเด็กไม่ได้การสอนอาจจะยาวแล้วก็ยากเกินวัยไปนิดนึงค่ะควรจะให้กระชับกว่านี้และที่สำคัญก็คือยืนยันว่ายังไงก็ไม่เติมเงินอย่างนุ่มนวลนะคะ

0: ที่ได้จากสถานการณ์นี้ก็คือเมื่อกฎไม่มั่นคงเด็กอ้อนได้สำเร็จสิ่งที่สอนก็จะไม่เป็นผลถ้าคิดว่าต้องการสอนต้องยืนยันว่าไม่ได้ค่ะอาจจะให้ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อสะสมแต้มหาช่องทางว่าเกมนั้นน่ะถ้าไม่ได้ใช้เงินเก็บแต้มเอาจะเป็นไปได้ไหมหรือในที่สุดคือยังไม่อนุมัติด้วยกฎของอายุและวงเงินที่จำกัดสิ่งสำคัญก็คือผู้ใหญ่ผู้ปกครองควรเป็นผู้สอนให้ลูกเห็นค่าของความพยายามและรู้จักเก็บออมเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กใช้เงินปริมาณมากโดยไม่ควบคุมเด็ดขาดค่ะควรกำหนดขอบเขตของเงินที่ลูกสามารถใช้จ่ายได้ด้วยตนเองเพื่อให้เด็กฝึกจัดลำดับความสำคัญและอดทนต่อความต้องการรู้จักเลือกสิ่งที่จำเป็น
1: เอาละครับผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักวิธีการบล็อกหรือการแบนเว็บนะฮะแอปที่ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานนะครับในหลายๆแอปกันแล้วโลกไซเบอร์มักจะมีการสร้างสิ่งใหม่ๆทั้งเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมได้เข้าไปเล่นนะครับผู้ปกครองนะครับคงไม่สามารถตามดูเด็กนะฮะตอนเล่นเกมชมวิดีโอได้ตลอดอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงมั้ย
2: ไม่ถึง24ชั่วโมง
1: ไม่ถึงนะฮะก็มีบางช่วงที่เขาอยู่คนเดียวแล้วคุณแม่พลอยนะฮะกับนิปุนอยู่กันตลอดไหมฮะ
3: ก็ไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะแต่ก็ค่อนข้างเยอะ
1: ค่อนข้างเยอะ
3: อยู่ในการค่อนข้างเยอะ
1: อยู่กันตลอดนะฮะถ้าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้24ชั่วโมงเป็นผมว่าเป็นธรรมชาติของครอบครัวเลยนะครับเรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันภารกิจที่2ของเรานั่นเองกับเกมที่ชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบน
4: กติกาการแข่งขันในรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันมากสุด3รอบโดยทีมผู้ชนะคือทีมที่ทำสำเร็จ2ครั้งจาก3ครั้งเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์รอบละ1ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้มาใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ตั้งค่าคู่หูไซเบอร์จะทำการตั้งค่ากำหนดเวลาการใช้งานและตั้งบล็อกแอปหรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือภายในเวลา5นาทีเมื่อตั้งค่าสำเร็จจะได้คะแนน300เหรียญต่อรอบและทีมที่ทำสำเร็จได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก100เหรียญทีมที่ชนะได้2รอบก่อนจะได้คะแนนรวมสะสมสูงสุดถึง800เหรียญ
1: นั่นคือกฎกติกาของเกมนี้นะฮะน้องมีคุณสู้ป่ะล่ะ
5: สู้ครับ
1: น้องนิปุ่นสู้ป่ะล่ะ
5: สู
1: ้เอาล่ะสู้นะ
5: สู้ครับ
1: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัว
4: หลายๆครอบครัวอาจจะเหนื่อยกับการที่ต้องคอยเตือนลูกหลานแม้ว่าจะตกลงกำหนดเวลาเล่นเกมได้กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงแล้วเด็กๆอาจจะกำลังเพลิดเพลินลืมเวลาที่ตกลงหรือแกล้งทำเป็นลืมเวลาเล่นต่อไม่เลิกจะอธิบายต่อรองทุกๆวันก็คงจะไม่ไหวแน่ๆปัจจุบันนี้มีแอปมาช่วยผู้ปกครองดูแลอุปกรณ์สื่อสารซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกมของเด็กๆแล้วครับนั่นคือแอป Family Sharing สำหรับระบบ iOS หรืออุปกรณ์ของ Apple และแอป Family Link ของ Google หรือใช้กับเครื่องที่เป็นระบบ Android โดยทั้ง Family Sharing และ Family Linkสามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ของลูกหลานจากอุปกรณ์ของผู้ปกครองโดยสามารถจำกัดเวลาการใช้ต่อวันขึ้นอยู่กับข้อตกลงพักการใช้งานเช่นเวลานอนหรือเวลาเรียนบล็อกแอปต่างๆที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยเป็นต้นสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนในรอบนี้จะได้แนะนำการใช้แอป Family Sharing ให้คุณผู้ชมได้รู้จักและลุ้นเชียร์ทีมโปรดกับการแข่งขันตั้งค่าจำกัดเวลาการใช้และการบล็อกแอปและโปรแกรมครับ
1: เอาแล้ว
5: โอ้ยหยิบไม่ได
1: ้นะครับตอนนี้บวกถอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะนี่ปุ่นก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะ
4: คุณผู้ชมเลือกกันไม่ถูกกันเลยใช่ไหมครับว่าจะเชียร์ทีมน้องมีคุณหรือทีมน้องนี่ปุ่นดีน้องๆ น่ารักทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะครับเรามาลุ้นกันว่าใครจะถอดรหัสเลขคณิตกันได้ไวขนาดไหนคลั่งรักเด็กๆทีมไหนก็ส่งใจมาเชียร์ทีมนั้นกันได้เลยนะครับและถ้าใครจำไม่ได้ว่าการตั้งค่าจำกัดเวลาทำอย่างไรชมวิดีโอกันย้อนหลังกันอีกครั้งได้ในช่องทางออนไลน์ที่สะดวกแล้วพิมพ์ค้นหารายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ แล้วติดตามชมแล้วมาช่วยลุ้นกับคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมว่าน้องๆแข่งขันเกมผลจะเป็นอย่างไรกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและร่วมด้วยช่วยคิดในตอนต่อไปด้วยนะครับ
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
7: 8:25 นถึง 10:40 น
6: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ้ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วนะครับและวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพิธีกรหญิงของเรานะครับ
1: ใช่
0: เด็กชายธมนิตมีมากเลยน้องปูเลนั่นเอง
1: ปูเลสวัสดีครับยังลูก
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับยังสวัสดีครับลองวาง
0: อารมณ์ค่อนข้างเป็นศิลปินมีความเป็นส่วนตัวสูงปูเลสวัสดีคุณผู้ชมยังครับ
1: สวัสดีครับปูเลสวัสดีครับอีกทีนึง
0: ทุจ้าหนึ่งสองสามสวัสดีครับ
1: ทุจ้าครับทุจ้าครับ
0: ทุจ้าครับ

0: อาปุเล่นี่อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่มา
1: ตอนนี้ก็ประมาณ2ขวบ8เดือนแล้ว
0: 2ขวบ8เดือนจะ3ขวบแล้ว
1: จะ3ขวบแล้ว
0: พัฒนาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
1: ก็อยู่ในช่วงก่อนอนุบาลใช่มั้ยลูกใช่มั้ยคะเหรออยากเป็นช่างภาพใช่มั้ยลูก
0: ปีแล้ว
1: ไม่ร้องไม่ร้องนี่ดูลิงดูลิงก็จะเป็นช่วงแบบก่อนอนุบาลใครทำ
0: กูเล่
1: คือแบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเห็นแสงสีไม่ได้ปรับตัวไม่ได
0: ้สงสัยจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามีความเป็นศิลปินสูงนะครับเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งจะพาเข้าเมืองนะครับเห็นแสงเห็นสีแล้วกลัวเดี๋ยวไปพักก่อนกูเล่ไปพักก่อน

0: จากเหตุการณ์เมื่อกี้ภูเล่
1: เหงื่อแตกซิกเลยครับ
0: คือแบบว่าร้องโฮออกมาเลยเพราะว่าคือมาอยู่ในบรรยากาศแบบแปลกๆใหม่ๆซึ่งเขาไม่เคยแบบมาเจอกับบรรยากาศแบบนี้ไม่คุ้นก็อาจจะมีอาการแบบว่าต่อต้านร้องไห้ด้วยความกลัวงงแงค่ะ
1: นี่ปกติเป็นอย่างนี้บ่อยไหมครับพี่มา
0: ก็ถ้าไปเจอในที่ที่มันแปลกๆแบบนี้ก็อาจจะมีแบบว่าต่อต้านงงงได้ค่ะ
1: นะครับแต่เราก็จะเห็นพัฒนาการของน้องปูเลเนาะ2ขวบกว่าๆแล้วนะครับเอาละครับหลังจากที่ตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าในช่วง3เดือนแรกของลูกน้อยนะครับสิ่งที่ควรใส่ใจนั่นก็คือเรื่องของการกินการนอนแล้วก็การขับถ่ายเป็นปกติครับ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะให้ความสนใจในเรื่องของพัฒนาการค่ะว่าช่วงวัยไหนควรจะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ควรจะส่งเสริมพัฒนาการในด้านไหนบ้างนะคะวันนี้รับรองว่าได้ข้อมูลเต็มอิ่มอย่างแน่นอนค่ะ

นในช่วง3เดือนแรกเด็กก็จะเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นการกินการนอนก็จะเป็นเวลามากขึ้นนะคะพัฒนาการก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นพอ 3-6 เดือนเด็กก็จะเริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นพลิกคว่ำได้พลิกหงายได้เริ่มกลิ้งการออกเสียงต่างๆทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมากขึ้นพอหลังจาก6เดือนไปแล้วก็จะมีเรื่องของทักษะทางด้านชาวปัญญามากขึ้นการเรียนรู้การรู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วยังมีอยู่ต่อไปเรียนรู้ที่จะกลัวคนแปลกหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่มากขึ้นการเล่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างเช่นว่าตอนแรกเด็กก็จะเอาอะไรเข้าปากอย่างเดียวเพื่อเรียนรู้แต่พอหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้นะว่าของเล่นชิ้นนึงเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรบ้างหรือว่ามันทำให้เกิดปฏิกิริยายังไงบ้างอย่างเช่นโยนแล้วมันมีเสียงดังนะโยนแล้วมันกระเด้งขึ้นมานะอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ

0: วยค่ะอันนี้น้องกีต้าร์ได้2เดือนฝ่าแล้ว
1: แม่เชียวนะเชียวนะหนูรู้จักแม่ไหมอ่ะ
0: มีคุยบ้างแล้วแล้วก็มียิ้มมีหัวเราะมีแบบเล่นกับเขาได้แล้วเริ่มมองอะไรเห็นชัดมากขึ้น

0: สาค่ะน้องวีค่ะตอนนี้อายุเกือบ2เดือนแล้วค่ะ
1: บิดทำไมล่ะครับตื่นแล้วหนูตื่นแล้วหรอลมดียังลูกกินนมแล้วลมดียัง
2: ตอนนี้เขาก็เริ่มจ้องหน้าแม่ละเหมือนจะจำได้อะไรเงี้ยเขาเริ่มมองเห็นชัดขึ้นเลยค่ะแล้วก็จะเริ่มชันคอชันคอขึ้นแล้วก็เริ่มคุยเริ่มส่งเสียงบ้าง
1: โอ้ไม่ได้ว่าหนูไม่ได้ว่าหนู
3: อาจารย์อายตื่นแล้วอะลูกอารมณ์ดีหรือยังอื้อแล้วอะอื้อแล้วอารมณ์ดีหรือยังคะ

ก็จะมีอย่างช่วงน้องจะนอนก็จะมีเปิดเพลงกล่อมเวลากินนมอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกโมบายตุ๊กตาของเล่นให้เขาฟังเสียงให้เขาแบบเห็นอะไรที่มันเคลื่อนไหวอ่ะให้เขาพัฒนาสายตาที่จะมองพอเขาเริ่มเห็นที่จะชัดขึ้นแหละก็จะกระตุ้นเขาพวกเรื่องเสียงเรื่องของภาพที่มันเคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ย

0: ด็กเนี่ยจะเกิดมาพร้อมประสาทสัมผัสทั้ง5ที่สมบูรณ์ดังนั้นการได้ยินการมองเห็นการรับรู้กลิ่นรับรู้รสก็จะสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่สามารถตอบสนองกับประสาทสัมผัสทั้ง5ได้ดีเราถือว่าน่าจะปกติในระดับ1นะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณแม่พูดคุยด้วยเด็กหยุดนิ่งเวลาที่ปลอบเด็กจากร้องอยู่หยุด
1: ถ้าตื่นมาแล้วถ้าเจอเรานะเขาจะไม่ร้องแต่ถ้าไม่เจอเราหรือว่าไม่มีใครอยู่ข้างก็คือจะร้องทันทีพอเราไปจับปุ้มขึ้นมาเขาก็จะนิ่งเงียบ
0: หรือว่าหันมาเอ๊ะสนใจทำเสียงโต้ตอบนะคะมองตามจ้องหน้าได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าน่าจะสมบูรณ์ในระดับนี้แต่ว่าลักษณะของการจ้องหน้าแล้วจ้องตอบมันจะไม่เป็นตั้งแต่แรกเกิดนะคะที่เราพบที่แบบเริ่มชัดเจนขึ้นก็คือตั้งแต่6สัปดาห์ขึ้นไปช่วง 2-3 เดือนแรกอย่างที่ว่าสัมผัสการพูดคุยนะคะการจ้องหน้าสบตาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ไวขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่ลูกตื่นก็แนะนำว่าให้คุณแม่จับลูกนอนคว่ำซะนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยในเรื่องของการชันคอ
1: ไปเล่นไปไป

0: าก็จะแบบไม่จ้องหน้าไม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะตรวจหาก็คือว่ามันมีความผิดปกติทางกายภาพหรือเปล่าอย่างเช่นเขาเกิดมาพร้อมกับต้อกระจกค่ะต้อหินอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะหรือว่าลักษณะภายในตาเขามีความผิดปกติที่จอประสาทตาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ถ้าสมมติมันมีการแก้ไขก็จะดีขึ้นเด็กก็จะสามารถมองเห็นได้มากขึ้นหรือเด็กที่ไม่ตอบสนองต่อเสียงปกติเนี่ยเวลาที่เราเปิดประตูเสียงดังหรือว่าคุณแม่คุยด้วยเนี่ยเด็กจะเริ่มหยุดนิ่งหรือตอบสนองถ้าเด็กไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเราก็อาจจะต้องมาตรวจเรื่องของการได้ยินถ้าเราให้การช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยผลลัพธ์จะดีกว่าในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของสติปัญญาก็จะเริ่มในเรื่องของการคว้าจับของต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเกิดเนี่ยมือจะกำเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคว้าของจับของไม่ได้เพราะสัก 2-3 เดือนมือจะเริ่มแบออกเวลาที่เราเอาของเล่นไปใส่มือเขาก็จะเริ่มคว้านะคะแล้วก็พอสัก6เดือนเวลาที่เราเอาของเล่นมาอยู่ต่อหน้าเขาเขาก็จะเริ่มที่จะเอามือคว้าจับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะเราก็อาจจะเริ่มของเล่นที่มันมีเสียงอย่างที่เราเรียกว่ากลุ่มกริ่งอย่างเงี้ยค่ะจับแล้วเขย่ามันมีเสียงเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเขย่ามันจะมีเสียงนะเด็กก็จะเรียนรู้ด้วยว่าจะต้องจับมันเอาไว
1: ้
0: นะคะแล้วก็อาจจะพอโตขึ้นกว่านี้สัก5เดือน6เดือนเด็กก็จะเริ่มเอามือมาจับกันตรงกลางเขาก็จะเริ่มจับมือที่จับของเล่นเปลี่ยนมือมาถืออีกมือนึงได้ค่ะก็คงจะต้องสังเกตอย่างที่หมอว่ามือมันคลายออกหรือยังนะคะถ้ามือมันยังไม่คลายออก3เดือนไปแล้วก็ยังกำอยู่แน่นอันนี้ถือว่าผิดปกติก็คงจะต้องมาตรวจทางด้าน

0: ตอนนี้เดือนที่4ยังเข้าเดือนที่5นะคะพัฒนาการตอนนี้ก็น้องก็เริ่มอมมือเริ่มจะเอามือคว้าของค่ะแล้วก็เริ่มจำหน้าจำเสียงของคนรอบข้างมากขึ้นค่ะ
1: โอ้ยผีเสื้อผีเสื้อ
2: จะบิน
1: ผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อ
0: หลักๆ ก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นแบบแม่เดินผ่านหรือพ่อเดินผ่านอย่างเงี้ยก็จะมองตามแล้วก็จะร้องเหมือนก็ร้องเรียกเหมือนเราเล่นกับเขาอย่างเงี้ยแล้วเราหยุดไปสนใจอย่างอื่นเขาก็จะร้องเรียกให้เรากลับไปเล่นกับเขาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ

0: อย่างด้านอารมณ์น้องเดือนนี้ค่ะคือก็จะเห็นว่าน้องก็จะเล่นมากขึ้นคือเล่นจนเหมือนค้างสนุกค้างคือเราเลิกเล่นไปแล้วพอเขาหันมาเจอหน้าใครก็ตามสมมติเจอหน้าเราเขาก็ยังแบบปวดร้อนแล้วก็เกรงแบบค้างเลยค้างแล้วก็เหมือนโมโหเหมือนหมั่นเคี้ยวอ่ะทำหน้าหมั่นเคี้ยวมากๆอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบว่าถ้าเล่นกับเขามากๆแบบเล่นอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าสมมติเจอหน้าอาม่าแล้วแบบอาม่าชอบเล่นกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ้มโดยที่ยังไม่ได้เล่นเทียมากแค่แบบทำหน้าแบบจื้ออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยใส่ยังไม่ให้เล่นเลยเขาก็หัวเราะเลยสำหรับการส่งเสริมพัฒนาการก็จะมีซื้อของเล่นมาให้เป็นพวกแบบว่าตุ๊กตาที่เป็นผ้าสีสดใสอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกหนังสือที่เป็นหนังสือสำหรับเด็กที่เวลาเปิดแล้วมันจะมีเสียงก๊อปแก๊ปอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าจะมีสีสดใสเพื่อให้น้องเขามองแล้วก็สนใจว่ามันเป็นภาพอะไรแล้วเราก็จะคุยกับเขาไปด้วยแบบเออเนี่ยมันเป็นภาพอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยค่ะมดแดงอยู่ไหนสีแดงๆอยู่ไหน1 2 3 4 5 6 7 8ลูกพึ่งสีพึ่งนี่พึ่งนี่1 2 3 4 5 6 7เห็นปะสวยมาสวยมั้ยสวยมั้ยสวยมั้ยรถมาถึงอายุน้องเนี่ย 4-6 เดือนคุณแม่หลายๆคนก็เริ่มที่จะให้อาหารเสริมแล้วนะคะแต่ว่ามีข้อสงสัยค่ะว่าจริงๆแล้วควรจะให้อาหารเสริมแบบไหนอย่างไรปริมาณที่เหมาะสมนั้นคือเท่าไหร่นะคะวันนี้คุณหมอมีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ
1: อาหารเสริมก็คืออาหารเหมือนอาหารผู้ใหญ่ครบ5หมู่แต่ลักษณะของอาหารจะแตกต่างไปให้พร้อมให้เหมาะกับเด็กใช่ไหมคะเพราะเด็กยังไม่มีฟันในช่วงแรกเด็กกินแต่นมมานะคะจนถึง6เดือนหลังจากนั้นค่อยเริ่มอาหารที่แข็งๆดังนั้นเวลาที่เราเริ่มเนี่ยเราก็จะเริ่มด้วยข้าวบดนะคะแล้วเราก็มาผสมน้ำซุปนะคะน้ำซุปหมูต้มไก่ต้มอะไรก็ได้ค่ะในช่วงแล้วก็อาจจะใส่ไข่แดงลงไปนะคะหรือว่าผักใบเขียวต่างๆแต่โดยทั่วไปเวลาที่เราเริ่มอาหารเสริมหมอจะแนะนำว่าเวลาที่เราให้เราให้ทีละอย่างนะคะแล้วก็รอดูสัก 3-4 วันนะคะให้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆดูซิว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองที่น่ากังวลหรือเปล่าอย่างเช่นว่ามีผื่นขึ้นนะท้องเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะทำให้เรานึกถึงว่าเด็กแพ้อาหารได้ไหมนะคะเราก็จะได้รู้อย่างเช่นวันนี้อ่ะข้าวบดน้ำซุปดีละนะคะ 3-4 วันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เริ่มไข่แดงนะคะไข่แดงอ่ะไม่มีต่อไปเราค่อยเริ่มผักเริ่มอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
2: ค่อยใส่
1: ค่อยๆใส่ไปนะคะคือกล้วยเนี่ยถึงจะเป็นของดีมีวิตามินมีประโยชน์เด็กชอบแต่ว่ามันไม่มีพวกธาตุเหล็ก

0: ับโปรตีน
1: ค
0: ่ะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำว่ากินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นกล้วยคู่แทนข้าวไปเลย1มื้อหมอก็ไม่แนะนำนะคะก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอาหารเสริมเป็นเหมือนของว่างอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าข้าวก็ยังอยากให้แนะนำ
1: ก็คือหมอก็คือข้าวนั่นคืออาหารหลักนี่เอง
0: ใช
1: ่อาหารเสริมหลัก
0: ใช่
1: แล้วก็กล้วยก็แนมไป
0: เพราะเรากำลังจะสอนลูกให้รู้ว่าต่อไปนะเวลาที่ลูกโตขึ้นลูกต้องกินอาหารที่หลากหลายนะคะมีทั้งข้าวมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

สวัสดีค่ะชื่อแม่หนึ่งนะคะนัทลินส่วนนี่น้องวาวาอายุ10เดือนค่ะในการศึกษาเรื่องของโภชนาการของเด็กนะคะก็จะเน้นหาอ่านจากในหนังสือบ้างนิตยสารบ้างหรือเสิร์ชดูจากในเว็บไซต์บ้างประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ดูเป็นหลักว่าในช่วงแต่ละวัยเนี่ยที่ควรเสริมให้เขาอะมีอะไรบ้างจริงๆหลักแนวคิดเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็คือพยายามดูว่ากินเหมือนของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นว่าให้มันครบ5หมู่เพียงแต่ว่าการครบ5หมู่เนี่ยไม่จำเป็นว่า1มื้อแล้วต้องครบ5หมู่เลยเพียงแต่ว่าเราขอแค่ว่าทั้งวันเนี่ยให้มันครบ5หมู่ก็พอเมนูที่ทำบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นบวชฟักทองอะค่ะก็คือใช้เป็นนมแล้วก็ฟักทองบางมื้อก็จะเป็นนมแล้วก็ฟักทองแล้วก็ไข่แดงค่ะนี่เขาจะชอบมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเป็นเมนูซุปน้ำนมข้าวโพดนะคะเมนูนี้นะคะสำหรับน้องๆที่เริ่มตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปทานได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่เบื่อนมเราก็สามารถใช้เมนูนี้นี่แหละให้น้องทานได้เหมือนกันเพราะว่าจะไม่ใช่นมอย่างเดียวจะมีน้ำนมข้าวโพดรสชาติก็จะออกหวานเข้มข้นวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดอันนี้จะเป็นข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็ฝานเอาแต่เม็ดออกมานะคะแล้วก็นมอันนี้ก็จะเป็นนมแล้วแต่คุณแม่เลยนะคะก็คือมีตั้งแต่จะเป็นนมคุณแม่เองหรือว่าจะเป็นนมชงที่น้องทานอยู่แต่ว่าพวกนมกล่องก็ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กบางคนอาจจะแพ้นมวัวหรือแพ้นมถั่วเหลืองถ้าให้ดีก็จะใช้นมที่ลูกทานอยู่นะคะเราก็จะใส่ข้าวโพดที่ฝานแล้วลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำต้มสุกจากนั้นนะคะปั่นการปั่นก็ปั่นให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมากรองเอาแต่เฉพาะน้ำข้าวโพดอย่างเดียวนะคะจากนั้นนะคะจะมาใส่ตะแกรงกรองกันนะคะ

เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปรุงกันนะคะโดยวิธีง่ายๆก็คือใช้นมชงนะคะหรือนมแม่จากนั้นนะคะตามด้วยน้ำนมข้าวโพดที่เราเพิ่งคั้นไปเมื่อสักครู่นี้เราก็ใช้ช้อนเทดูนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ข้นอย่างที่เราอยากได้หรือยังอันนี้ทริคเล็กๆของคุณแม่ก็คือคุณแม่จะเอานมเนี่ยไปตั้งน้ำก่อนให้เดือดจากนั้นเนี่ยค่อยใส่ตัวน้ำข้าวโพดลงไปแล้วก็เคี่ยวให้ข้นค่ะก็จะได้ความมันขึ้นมาอีกอย่างนึงค่ะค่ะเมนูถัดไปนะคะจะเป็นต้มจืดตำลึงเต้าหู้ไข่นะคะซึ่งเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยน้ำซุปกระดูกหมูนะคะมีตำลึงมีเต้าหู้ไข่มีหมูบดแล้วก็เราจะเพิ่มนิดนึงด้วยการใส่ตับแล้วก็แครอทเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้มีผักหลายๆสีน้ำซุปกระดูกหมูที่เราใช้อ่ะค่ะก็คืออาหารสำหรับเด็กเนี่ยเราจะเน้นว่าจะไม่ปรุงรสชาตินะคะก็คือความอร่อยตรงนี้มันก็จะอยู่ที่น้ำซุปหมูเคี่ยวให้มันจนข้นนะคะพอข้นปุ๊บเนี่ยน้ำในซุปกระดูกหมูก็จะมีความเค็ม

ของมันอยู่ส่วนใส่ผักลงไปนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้น้ำเนี่ยมันออกหวานเค็มนะคะตั้งน้ำซุปเสร็จเนี่ยจะใส่ตำลึงนะคะใส่หมูใส่ตับลงไปเมนูนี้ที่ใส่ตับเพิ่มลงไปเพราะว่าตับเนี่ยจะมีธาตุเหล็กปริมาณสูงซึ่งเด็กเล็กๆ เนี่ยต้องการตับต้องการธาตุเหล็กเป็นอย่างมากนะคะแครอทนี่จะส่วนตัวนิดนึงค่ะเพราะว่าก็อยากให้ลูกได้เบต้าแคโรทีนเยอะๆขอแนะนำประโยชน์ของเต้าหู้ไข่นะคะเต้าหู้ไข่เนี่ยก็จะแทนเนื้อสัตว์ได้ซึ่งมีคุณค่าเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์โดยที่น้องๆเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวกันเลยทีเดียวเด็กอ่อนเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เมนูเต้าหู้ไข่ก่อนค่ะพอ 8-9 เดือนก็ค่อยเริ่มเป็นหมูบดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเราใส่หมูบดไปแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าต้องปั่นนะคะหรือไม่ก็บดให้ละเอียดเท่านั้นเพราะไม่งั้นก็มันจะติดคอน้องได้เวลาเราปรุงอาหารให้ลูกนะคะก็แอบชิมกันสักนิดนึงก็ดีอย่างเช่นตับอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใส่ปริไปมันจะคาวบางครั้งเนี่ยจะทำให้เด็กอ่ะไม่ทานแล้วก็อาจจะอ้วกได้เพราะโดยส่วนตัวในน้องวาวาก็ทานพอดีว่าใส่ตับมากเกินไปน้องก็อาเจียนออกมาค่ะปริมาณที่เราจะใส่ก็ดูปริมาณน้ำนิดนึงนะคะรอให้ข้าวนิ่มสักนิดนึงตามด้วยไข่แดงอันนี้ไข่แดงจะใส่ที่หลังสุดนะคะใส่เสร็จแล้วก็ต้องยีลงไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกินของลูกอะค่ะก็เราต้องสังเกตลักษณะนิสัยในการกินของลูกด้วยเช่นบางเด็กบางคนจะทานเหลวมากๆได้เด็กบางคนไม่ชอบทานเหลวเลยก็จะทานข้นขึ้นมาหรือเด็กบางคนอาจจะแบบเหลวข้นไม่ได้อาจจะเป็นหยาบเลยก็มีตรงนี้เราต้องสังเกตลักษณะการกินของลูกเราเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดทำเมนูให้เขาได้ถูกต้องแล้วเขาก็จะได้เจริญอาหารตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็ได้เมนูต้มจืดเต้าหู้ตำลึงไข่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกันดีกว่า

0: ในการทำแต่ละครั้งนะคะแล้วแต่คุณแม่เลยค่ะว่าอยากทำเนี่ย1อย่างเนี่ยต่อ1ครั้งหรือว่าจะเป็นสำหรับ2ถึง3มื้อก็ได้ส่วนที่เหลือที่เราทำให้น้องกินนะคะก็เราก็แบ่งอาจจะใส่ถ้วยหรือแนะนำควรจะเป็นภาชนะสำหรับเก็บอาหารของเด็กอะค่ะก็คือเก็บใส่ในภาชนะแล้วก็เอาเก็บไว้ฟรีซไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็พอครั้งถัดไปเนี่ยพอน้องจะกินก็ค่อยออกมาทำละลายทีนึง
1: นั่นนะนี่มามีอ้ามาว่า

0: คุณแม่หลายคนนะครับก็จะประสบปัญหาที่ว่าลูกเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้นะครับว่าลูกตัวเองเนี่ยแพ้อะไรเพราะฉะนั้นวิธีการของคุณหมอนะครับก็จะช่วยได้ก็คือว่าให้ผสมอาหารเข้าไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับอย
1: ่
0: าผสมพร้อมกันหมดนะครับพอเราค่อยๆใส่เข้าไปทีละอย่างทีละอย่างพอเห็นลูกกินนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อลูกเราแพ้อันไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้หลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างพี่มานี่เป็นยังไงบ้าง
1: บูเล่นี่ก็เริ่มกินอาหารเสริมตอนประมาณ6เดือนค่ะก็จะแพ้ไข่แดงค่ะสังเกตได้ง่ายๆคือเมื่อเขารับประทานไข่แดงไปเนี่ยบริเวณรอบๆปากเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบสีแดงเลยอะค่ะ
0: เป็นผื่น
1: ใช่ค่ะเป็นผื่นสีแดงแล้วก็พอทิ้งช่วงก็จะยุบตัวลงค่ะแล้วสุดท้ายก็คือต้องงดไข่แดงไปก่อนในช่วงวัยนั้นแล้วพอเขาเติบโตขึ้นแล้วมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงแล้วก็ค่อยให้รับประทานไข่แดงต่อได
0: ้ทุกวันนี้กินได
1: ้กินได้แล้วค่ะ
0: ครับผม
2: เอาละครับได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไร

0: ตอนหน้าจะขยับขึ้นมาเป็นพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบครับ
1: เริ่มเกาะยืนฟันขึ้น
2: ทานได้คล่องแล้วค่ะ
0: ติดตามในเป็นพ่อเป็นแม่ตอนหน้าครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วนะครับและวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพิธีกรหญิงของเรานะครับ
1: ใช่
0: เด็กชายธรรมนิตมีมากเลยน้องปูเลนั่นเอง
1: ปูเลสวัสดีครับยังลูก
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับยังสวัสดีครับลองวัดอ
0: ารมณ์ค่อนข้างเป็นศิลปินมีความเป็นส่วนตัวสูงปูเลสวัสดีคุณผู้ชมยังครับ
1: ดีครับปูเลสวัสดีครับอีกทีนึง
0: ทูจ้าหนึ่งสองสามสวัสดีครับ
1: ทูจ้าครับทูจ้าครับท
0: ู
1: จ้า
0: เก่งมากปูเล่นี่อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่มา
1: ตอนนี้ก็ประมาณ2ขวบ8เดือนแล้ว
0: 2ขวบ8เดือนจะ3ขวบแล้ว
1: จะ3ขวบแล้ว
0: พัฒนาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
1: ก็อยู่ในช่วงก่อนอนุบาลใช่มั้ยลูกใช่มั้ยคะเหรออยากเป็นช่างภาพใช่มั้ยลูก
0: ดีแล้วดีแล้ว
1: ไม่ร้องไม่ร้องดูลิงดูลิงก็จะเป็นช่วงแบบก่อนอนุบาลคือแบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเห็นแสงสีไม่ได้ปรับตัวไม่ได้แล้ว
0: สงสัยจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามีความเป็นศิลปินสูงนะครับเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งจะพาเข้าเมืองนะครับเห็นแสงเห็นสีแล้วกลัวเดี๋ยวไปพักก่อนไปพักก่อนเลยจะไป

0: จากเหตุการณ์เมื่อกี้ผู้เล่น
1: เหงื่อแตกซิกเลยครับ
0: คือแบบว่าร้องโฮออกมาเลยเพราะว่าคือมาอยู่ในบรรยากาศแบบแปลกๆใหม่ๆซึ่งเขาไม่เคยแบบมาเจอกับบรรยากาศแบบนี้ไม่คุ้นก็อาจจะมีอาการแบบว่าต่อต้านร้องไห้ด้วยความกลัวงงแงค่ะ
1: นี่ปกติเป็นอย่างนี้บ่อยไหมครับพี่มา
0: ก็ถ้าไปเจอในที่ที่มันแปลกๆแบบนี้ก็อาจจะมีแบบว่าต่อต้านงงงได้ค่ะ
1: นะครับแต่เราก็จะเห็นพัฒนาการของน้องปูเลเนาะ2ขวบกว่าๆแล้วนะครับเอาละครับหลังจากที่ตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าในช่วง3เดือนแรกของลูกน้อยนะครับสิ่งที่ควรใส่ใจนั่นก็คือเรื่องของการกินการนอนแล้วก็การขับถ่ายเป็นปกติครับ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะให้ความสนใจในเรื่องของพัฒนาการค่ะว่าช่วงวัยไหนควรจะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ควรจะส่งเสริมพัฒนาการในด้านไหนบ้างนะคะวันนี้รับรองว่าได้ข้อมูลเต็มอิ่มอย่างแน่นอนค่ะ

นในช่วง3เดือนแรกเด็กก็จะเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นการกินการนอนก็จะเป็นเวลามากขึ้นนะคะพัฒนาการก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นพอ 3-6 เดือนเด็กก็จะเริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นพลิกคว่ำได้พลิกหงายได้เริ่มกลิ้งการออกเสียงต่างๆทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมากขึ้นพอหลังจาก6เดือนไปแล้วก็จะมีเรื่องของทักษะทางด้านชาวปัญญามากขึ้นการเรียนรู้การรู้ว่าสิ่งหนูแล้วยังมีอยู่ต่อไปเรียนรู้ที่จะกลัวคนแปลกหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่มากขึ้นการเล่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างเช่นว่าตอนแรกเด็กก็จะเอาอะไรเข้าปากอย่างเดียวเพื่อเรียนรู้แต่พอหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้นะว่าของเล่นชิ้นนึงเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรบ้างหรือว่ามันทำให้เกิดปฏิกิริยายังไงบ้างอย่างเช่นโยนแล้วมันมีเสียงดังนะโยนแล้วมันกระเด้งขึ้นมานะอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ

0: หวยค่ะอันนี้น้องกีต้าร์ได้2เดือนฝ่าแล้ว
1: แม่เชียวนะเชียวนะหนูรู้จักแม่ไหมอ่ะ
0: มีคุยบ้างแล้วแล้วก็มียิ้มมีหัวเราะมีแบบเล่นกับเขาได้แล้วเริ่มมองอะไรเห็นชัดมากขึ้น

0: ค่ะน้องวีค่ะตอนนี้อายุเกือบ2เดือนแล้วค่ะ
1: บิดได้ไหมล่ะครับตื่นแล้วหนูตื่นแล้วหรอลมดียังลูก

็จะมีอย่างช่วงน้องจะนอนก็จะมีเปิดเพลงกล่อมอะไรกินนมอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกโมบายตุ๊กตาของเล่นให้เขาฟังเสียงให้เขาแบบเห็นอะไรที่มันเคลื่อนไหวอ่ะให้เขาพัฒนาสายตาที่จะมองพอเขาเริ่มเห็นที่จะชัดขึ้นแหละก็จะกระตุ้นเขาพวกเรื่องเสียงเรื่องของภาพที่มันเคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ย

0: ด็กเนี่ยจะเกิดมาพร้อมประสาทสัมผัสทั้ง5ที่สมบูรณ์ดังนั้นการได้ยินการมองเห็นการรับรู้กลิ่นรับรู้รสก็จะสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่สามารถตอบสนองกับประสาทสัมผัสทั้ง5ได้ดีเราถือว่าน่าจะปกติในระดับหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณแม่พูดคุยด้วยเด็กหยุดนิ่งเวลาที่ปลอบเด็กจากร้องอยู่หยุด
1: ถ้าตื่นมาแล้วถ้าเจอเรานะเขาจะไม่ร้องแต่ถ้าไม่เจอเราหรือว่าไม่มีใครอยู่ข้างก็คือจะร้องทันทีพอเราไปจับอุ้มขึ้นมาเขาก็จะนิ่งเงียบ
0: หรือว่าหันมาเอ๊ะสนใจทำเสียงโต้ตอบนะคะมองตามจ้องหน้าได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าน่าจะสมบูรณ์ในระดับนี้แต่ว่าลักษณะของการจ้องหน้าแล้วจ้องตอบมันจะไม่เป็นตั้งแต่แรกเกิดนะคะที่เราพบที่แบบเริ่มชัดเจนขึ้นก็คือตั้งแต่6สัปดาห์ขึ้นช่วง 2-3 เดือนแรกอย่างที่ว่าสัมผัสการพูดคุยนะคะการจ้องหน้าสบตาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ไวขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่ลูกตื่นก็แนะนำว่าให้คุณแม่จับลูกนอนคว่ำซะนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยในเรื่องของการชันคอ
1: ไปเล่นไปต่อไป

0: าก็จะแบบไม่จ้องหน้าไม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะตรวจหาก็คือว่ามันมีความผิดปกติทางกายภาพหรือเปล่าอย่างเช่นเขาเกิดมาพร้อมกับต้อกระจกค่ะต้อหินอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะหรือว่าลักษณะภายในตาเขามีความผิดปกติที่จอประสาทตาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ถ้าสมมติมันมีการแก้ไขก็จะดีขึ้นเด็กก็จะสามารถมองเห็นได้มากขึ้นหรือเด็กที่ไม่ตอบสนองต่อเสียงปกติเนี่ยเวลาที่เราเปิดประตูเสียงดังหรือว่าคุณแม่คุยด้วยเนี่ยเด็กจะเริ่มหยุดนิ่งหรือตอบสนองถ้าเด็กไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเราก็อาจจะต้องมาตรวจเรื่องของการได้ยินถ้าเราให้การช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยผลลัพธ์จะดีกว่าในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของสติปัญญาก็จะเริ่มในเรื่องของการคว้าจับของต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเกิดเนี่ยมือจะกำเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคว้าของจับของไม่ได้เพราะสัก 2-3 เดือนมือจะเริ่มแบะออกเวลาที่เราเอาของเล่นไปใส่มือเขาก็จะเริ่มคว้านะคะแล้วก็พอสัก6เดือนเวลาที่เราเอาของเล่นมาอยู่ต่อหน้าเขาเขาก็จะเริ่มที่จะเอามือคว้าจับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะเราก็อาจจะเริ่มของเล่นที่มันมีเสียงอย่างที่เราเรียกว่ากลุ่มกริ่งอย่างเงี้ยค่ะจับแล้วเขย่ามันมีเสียงเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเขย่ามันจะมีเสียงนะเด็กก็จะเรียนรู้ด้วยว่าจะต้องจับมันเอาไว
1: ้
0: นะคะแล้วก็อาจจะพอโตขึ้นกว่านี้สัก5เดือน6เดือนเด็กก็จะเริ่มเอามือมาจับกันตรงกลางเขาก็จะเริ่มจับมือที่จับของเล่นเปลี่ยนมือมาถืออีกมือนึงได้ค่ะก็คงจะต้องสังเกตอย่างที่หมอว่ามือมันคลายออกหรือยังนะคะถ้ามือมันยังไม่คลายออก3เดือนไปแล้วก็ยังกำอยู่แน่นอันนี้ถือว่าผิดปกติก็คงจะต้องมาตรวจทางด้าน

0: ตอนนี้เดือนที่4ยังเข้าเดือนที่5นะคะพัฒนาการตอนนี้ก็น้องก็เริ่มอมมือเริ่มจะเอามือคว้าของค่ะแล้วก็เริ่มจำหน้าจำเสียงของคนรอบข้างมากขึ้นค่ะ
1: โอ้ยผีเสื้อผีเสื้อ
2: จะบินจะ
1: แม่ผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อ
0: หลักๆก็คือถ้าสมมติว่าเป็นแบบแม่เดินผ่านหรือพ่อเดินผ่านอย่างเงี้ยค่ะก็จะมองตามแล้วก็จะร้องเหมือนก็ร้องเรียกเหมือนเล่นกับเขาอย่างเงี้ยแล้วเราหยุดไปสนใจอย่างอื่นเขาก็จะร้องเรียกให้เรากลับไปเล่นกับเขาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ

อย่างด้านอารมณ์น้องเดือนนี้ค่ะคือก็จะเห็นว่าน้องก็จะเล่นมากขึ้นคือเล่นจนเหมือนค้างสนุกค้างคือเราเลิกเล่นไปแล้วพอเขาหันมาเจอหน้าใครก็ตามสมมติเจอหน้าเราเขาก็ยังแบบปวดร้อนแล้วก็เกรงแบบค้างเลยค้างแล้วก็เหมือนโมโหเหมือนมันเคี้ยวอ่ะทำหน้ามันเคี้ยวมากๆอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบว่าถ้าเล่นกับเขามากๆแบบเล่นเล่นเล่นอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าสมมติเจอหน้าอาม่าแล้วแบบอาม่าชอบเล่นกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ้มโดยที่ยังไม่ได้เล่นเทียมากแค่แบบทำหน้าจื้ออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยใส่ยังไม่ให้เล่นเลยเขาก็หัวเราะเลย

0: สำหรับการส่งเสริมพัฒนาการก็จะมีซื้อของเล่นมาให้เป็นพวกแบบว่าตุ๊กตาที่เป็นผ้าสีสดใสอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกหนังสือที่เป็นหนังสือสำหรับเด็กที่เวลาเปิดแล้วมันจะมีเสียงก๊อบแก๊บอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าจะมีสีสดใสเพื่อให้น้องเขามองแล้วก็สนใจว่ามันเป็นภาพอะไรแล้วเราก็จะคุยกับเขาไปด้วยแบบเออเนี่ยมันเป็นภาพอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยค่ะมดแดงอยู่ไหนสีแดงแดงอยู่ไหน1 2 3 4 5 6 7 8 9ดูพึ่งสีพึ่งนี่พึ่งพึ่งนี่1 2 3 4 5 6 7เห็นปะสวยมากสวยไหมสวยไหมสวยไหม
1: พอมาถึงอายุน้องเนี่ย 4-6 เดือนคุณแม่หลายๆคนก็เริ่มที่จะให้อาหารเสริมแล้วนะคะแต่ว่ามีข้อสงสัยค่ะว่าจริงๆแล้วควรจะให้อาหารเสริมแบบไหนอย่างไรปริมาณที่เหมาะสมนั้นคือเท่าไหร่นะคะวันนี้คุณหมอมีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ
2: อาหารเสริมก็คืออาหารเหมือนอาหารผู้ใหญ่ครบ5หมู่แต่ลักษณะของอาหารจะแตกต่างไปให้พร้อมให้เหมาะกับเด็กใช่ไหมคะเพราะเด็กยังไม่มีฟันในช่วงแรกเด็กกินแต่นมมานะคะจนถึง6เดือนหลังจากนั้นค่อยเริ่มอาหารที่แข็งๆดังนั้นเวลาที่เราเริ่มเนี่ยเราก็จะเริ่มด้วยข้าวบดนะคะแล้วเราก็มาผสมน้ำซุปนะคะน้ำซุปหมูต้มไก่ต้มอะไรก็ได้ค่ะในช่วงแล้วก็อาจจะใส่ไข่แดงลงไปนะคะหรือว่าผักใบเขียวต่างๆแต่โดยทั่วไปเวลาที่เราเริ่มอาหารเสริมหมอจะแนะนำว่าเวลาที่เราให้เราให้ทีละอย่างนะคะแล้วก็รอดูสัก 3-4 วันนะคะให้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆดูซิว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองที่น่ากังวลหรือเปล่าอย่างเช่นว่ามีผื่นขึ้นนะท้องเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะทำให้เรานึกถึงว่าเด็กแพ้อาหารได้ไหมนะคะเราก็จะได้รู้อย่างเช่นวันนี้อ่ะข้าวบดน้ำซุปดีละนะคะ 3-4 วันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เริ่มไข่แดงนะคะไข่แดงอ่ะไม่มีต่อไปเราค่อยเริ่มผักเริ่มอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
3: ค่อยใส
2: ่ค่อยๆใส่ไปนะคะคือกล้วยเนี่ยถึงจะเป็นของดีมีวิตามินมีประโยชน์เด็กชอบแต่ว่ามันไม่มีพวกธาตุเหล็กค่ะกับโปรตีน
3: ค่ะ
2: ดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำว่ากินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นกล้วยคู่แทนข้าวไปเลย1มื้อหมอก็ไม่แนะนำนะคะก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอาหารเสริมเป็นเหมือนของว่างอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าข้าวก็ยังอยากให้แนะนำ
3: ก็คือมองว่าก็คือข้าวนั่นคืออาหารหลักนี่เอง
2: ใช่
3: อาหารเสริมหลัก
2: ใช่
3: แล้วก็กล้วยก็แนมไป
2: เพราะเรากำลังจะสอนลูกให้รู้ว่าต่อไปนะเวลาที่ลูกโตขึ้นลูกต้องกินอาหารที่หลากหลายนะคะมีทั้งข้าวมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักอะไรเงี้ยค่ะ

สวัสดีค่ะชื่อแม่หนึ่งนะคะนัทลินส่วนนี่น้องวาวาอายุ10เดือนค่ะในการศึกษาเรื่องของโภชนาการของเด็กนะคะก็จะเน้นหาอ่านจากในหนังสือบ้างนิตยสารบ้างหรือเสิร์ชดูจากในเว็บไซต์บ้างประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ดูเป็นหลักว่าในช่วงแต่ละวัยเนี่ยที่ควรเสริมให้เขาอะมีอะไรบ้างจริงๆหลักแนวคิดเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็คือพยายามดูว่ากินเหมือนของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นว่าให้มันครบ5หมู่เพียงแต่ว่าการครบ5หมู่เนี่ยไม่จำเป็นว่า1มื้อแล้วต้องครบ5หมู่เลยเพียงแต่ว่าเราขอแค่ว่าทั้งวันเนี่ยให้มันครบ5หมู่ก็พอเมนูที่ทำบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นบวชฟักทองอะค่ะก็คือใช้เป็นนมแล้วก็ฟักทองบางมื้อก็จะเป็นนมแล้วก็ฟักทองแล้วก็ไข่แดงค่ะนี่เขาจะชอบมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเป็นเมนูซุปน้ำนมข้าวโพดนะคะเมนูนี้นะคะสำหรับน้องๆที่เริ่มตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปทานได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่เบื่อนมเราก็สามารถใช้เมนูนี้นี่แหละให้น้องทานได้เหมือนกันเพราะว่าจะไม่ใช่นมอย่างเดียวจะมีน้ำนมข้าวโพดรสชาติก็จะออกหวานเข้มข้นวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดอันนี้จะเป็นข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็ฝานเอาแต่เม็ดออกมานะคะแล้วก็นมอันนี้ก็จะเป็นนมแล้วแต่คุณแม่เลยนะคะก็คือมีตั้งแต่จะเป็นนมคุณแม่เองหรือว่าจะเป็นนมชงที่น้องทานอยู่แต่ว่าพวกนมกล่องก็ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กบางคนอาจจะแพ้นมวัวหรือแพ้นมถั่วเหลืองถ้าให้ดีก็ใช้นมที่ลูกทานอยู่นะคะเราก็จะใส่ข้าวโพดที่ฝานแล้วลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำต้มสุกจากนั้นนะคะปั่นการปั่นก็ปั่นให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมากรองเอาแต่เฉพาะน้ำข้าวโพดอย่างเดียวนะคะจากนั้นนะคะจะมาใส่ตะแกรงกรองกันนะคะ

เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปรุงกันนะคะโดยวิธีง่ายๆก็คือใช้นมชงนะคะหรือนมแม่จากนั้นนะคะตามด้วยน้ำนมข้าวโพดที่เราเพิ่งคั้นไปเมื่อสักครู่นี้เราก็ใช้ช้อนเทดูนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ข้นอย่างที่เราอยากได้หรือยังอันนี้ทริคเล็กๆของคุณแม่ก็คือแม่จะเอานมเนี่ยไปตั้งน้ำก่อนให้เดือดจากนั้นเนี่ยค่อยใส่ตัวน้ำข้าวโพดลงไปแล้วก็เคี่ยวให้ข้นค่ะก็จะได้ความมันขึ้นมาอีกเมนูถัดไปนะคะจะเป็นต้มจืดตำลึงเต้าหู้ไข่นะคะซึ่งเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยน้ำซุปกระดูกหมูนะคะมีตำลึงมีเต้าหู้ไข่มีหมูบดแล้วก็เราจะเพิ่มนิดนึงด้วยการใส่ตับแล้วก็แครอทเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้มีผักหลายๆสีน้ำซุปกระดูกหมูที่เราใช้อ่ะค่ะก็คืออาหารสำหรับเด็กเนี่ยเราจะเน้นว่าจะไม่ปรุงรสชาตินะคะก็คือความอร่อยตรงนี้มันก็จะอยู่ที่น้ำซุปหมูเคี่ยวให้มันจนข้นนะคะพอข้นปุ๊บเนี่ยน้ำในซุปกระดูกหมูก็จะมีความเค็มของมันอยู่ส่วนใส่ผักลงไปนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้น้ำเนี่ยมันออกหวานเค็มนะคะตั้งน้ำซุปเสร็จเนี่ยจะใส่ตำลึงอ่ะนะคะใส่หมูใส่ตับลงไปเมนูนี้ที่ใส่ตับเพิ่มลงไปเพราะว่าตับเนี่ยจะมีธาตุเหล็กปริมาณสูงซึ่งเด็กเล็กๆ เนี่ยต้องการตับต้องการธาตุเหล็กเป็นอย่างมากนะคะแครอทนี่จะส่วนตัวนิดนึงค่ะเพราะว่าก็อยากให้ลูกได้เบต้าแคโรทีนเยอะๆขอแนะนำประโยชน์ของเต้าหู้ไข่นะคะเต้าหู้ไข่เนี่ยก็จะแทนเนื้อสัตว์ได้ซึ่งมีคุณค่าเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์โดยที่น้องๆเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวกันเลยทีเดียวเด็กอ่อนเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เมนูเต้าหู้ไข่ก่อนค่ะพอ 8-9 เดือนก็ค่อยเริ่มเป็นหมูบดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเราใส่หมูบดไปแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าต้องปั่นนะคะหรือไม่ก็บดให้ละเอียดเท่านั้นเพราะไม่งั้นก็มันจะติดคอน้องได้เวลาเราปรุงอาหารให้ลูกนะคะก็แอบชิมกันสักนิดนึงก็ดีอย่างเช่นตับอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใส่ปริมาณมากไปมันจะคาวบางครั้งเนี่ยจะทำให้เด็กอ่ะไม่ทานแล้วก็อาจจะอ้วกได้เพราะโดยส่วนตัวเนี่ยน้องวาวาก็ทานพอดีว่าใส่ตับมากเกินไปน้องก็อาเจียนออกมาค่ะปริมาณที่เราจะใส่ก็ดูปริมาณน้ำนิดนึงนะคะรอให้ข้าวนิ่มสักนิดนึงตามด้วยไข่แดงอันนี้ไข่แดงจะใส่ที่หลังสุดนะคะใส่เสร็จแล้วก็ต้องยีลงไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกินของลูกอะค่ะก็เราต้องสังเกตลักษณะนิสัยในการกินของลูกด้วยเช่นบางเด็กบางคนจะทานเหลวมากๆได้เด็กบางคนไม่ชอบทานเหลวเลยก็จะทานข้นขึ้นมาหรือเด็กบางคนอาจจะแบบเหลวข้นไม่ได้อาจจะเป็นหยาบเลยก็มีตรงนี้เราต้องสังเกตลักษณะการกินของลูกเราเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดทำเมนูให้เขาได้ถูกต้องแล้วเขาก็จะได้เจริญอาหารตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็ได้เมนูต้มจืดเต้าหู้ตำลึงไข่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกันดีกว่า

0: ในการทำแต่ละครั้งนะคะแล้วแต่คุณแม่เลยค่ะว่าอยากทำเนี่ย1อย่างเนี่ยต่อ1ครั้งหรือว่าจะเป็นสำหรับ2-3 มื้อก็ได้ส่วนที่เหลือที่เราทำให้น้องกินนะคะก็เราก็แบ่งอาจจะใส่ถ้วยหรือแนะนำควรจะเป็นภาชนะสำหรับเก็บอาหารของเด็กอะค่ะก็คือเก็บใส่ในภาชนะแล้วก็เอาเก็บไว้ฟรีซไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็พอครั้งถัดไปเนี่ยพอน้องจะกินก็ค่อยเอาออกมาทำละลายทีนึง
1: มามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามาม

0: คุณแม่หลายคนนะครับก็จะประสบปัญหาที่ว่าลูกเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้นะครับว่าลูกตัวเองเนี่ยแพ้อะไรเพราะฉะนั้นวิธีการของคุณหมอนะครับก็จะช่วยได้ก็คือว่าให้ผสมอาหารเข้าไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับอย่าผสมพร้อมกันหมดนะครับพอเราค่อยๆใส่เข้าไปทีละอย่างทีละอย่างพอเห็นลูกกินนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อลูกเราแพ้อันไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้หลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างพี่มานี่เป็นยังไงบ้าง
1: อย่างปูเล่นี่ก็เริ่มกินอาหารเสริมตอนประมาณ6เดือนค่ะก็จะแพ้ไข่แดงค่ะสังเกตได้ง่ายๆคือเมื่อเขารับประทานไข่แดงไปเนี่ยบริเวณรอบๆปากเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบสีแดงเลยค่ะ
0: เป็นผื่น
1: ใช่ค่ะเป็นผื่นสีแดงแล้วก็พอทิ้งช่วงก็จะยุบตัวลงค่ะแล้วสุดท้ายก็คือต้องงดไข่แดงไปก่อนในช่วงวัยนั้นแล้วพอเขาเติบโตขึ้นแล้วมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงแล้วก็ค่อยให้รับประทานไข่แดงต่อได
0: ้ทุกวันนี้กินได
1: ้กินได้แล้วค่ะ
0: ครับผม
2: เอาละครับได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรตอนหน้าจะขยับขึ้นมาเป็นพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบครับ
3: เริ่มเกาะยืนฟันขึ้น
4: ทานได้คล่องแล้วค่ะ
2: ติดตามในเป็นพ่อเป็นแม่ตอนหน้าครับ
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออก

0: จะทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัคคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคาร16มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และอยู่กับดิฉันดาวอภิสราค่ะและอาจารย์หมอ2ท่านวันนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะวันนี้ท่านแรกนะคะอาจารย์หมอเอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกลสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะหนุ่มหล่อสุดๆในรายการของเราวันนี้ค่ะอาจารย์หมอแจ็คนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเฮนจากภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาวิชาโรคติดเชื้อนะคะสวัสดีอาจารย์แจ็คนะคะ
3: วันนี้
1: คึกคักเรื่องของวัคซีน จากแอสตราเซเนกาใช่ไหมคะเข็มแรกของประเทศไทย
0: ฉีดไปเรียบร้อย
2: วัคซีนโควิดอะไรนะ
1: โควิด19ซึ่งตอนนี้ก็คือออกข้าง19

0: ตัวอย่างจังเลยแล้วก็ซื้อเลขอื่นนะซีเดี๋ยวคุยเรื่องวัคซีนด้วยนะคะเพราะว่าจันแจ็คก็มาเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
1: ใช่นะคะก็วันนี้คุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามอยากถามนะคะเมื่อวานนี้อาจารย์เอิงยังฮอตต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมคำถามจากเมื่อวานยังอยู่เดี๋ยววันนี้จะเอามาถามอาจารย์หมอเอิงให้ส่วนอาจารย์แจ็คเป็นโรคติดเชื้อทั้งหมดนะคะจะถามเรื่องวัคซีนอะไรเงี้ยถามได้นะคะคุณผู้ชมที่อยากถามคำถามช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมไปที่แฟนเพจรามาชาแนลค่ะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์รายการนะคะแล้วสำหรับท่านที่จะถามคำถามขอความกรุณาค่ะรบกวนขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์หมอเอิงอาจารย์หมอแจ็คด้วยอย่างน้อยที่สุดต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะคุณผู้ชมอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะมีแพ้ยาอะไรไหมแล้วอาการของโรคเนี่ยที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะตอนนี้ที่ทำให้รู้สึกโอ้มันส่งผลเหลือเกินหรือว่าไม่สบายใจเนี่ยอาการมันมีอะไรขอแบบละเอียดนะคะนี่จะทำให้อาจารย์ก็จะมีข้อมูลในการช่วยวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะ
2: ระหว่างที่รอแล้วก็มีคำถามเก็บตกด้วยอยากขออนุญาตความรู้นิดนึงเพราะวันนี้ก็เป็นวัคซีนนะคะอาจารย์แจ็คเล่าให้ฟังหน่อยถึงวัคซีนที่วันนี้มีความแตกต่างยังไงสำหรับอันแรกคือเป็นชิโนแวคกับแอสตราเซเนกาทำไมผู้สูงอายุถึงไม่แนะนำให้ฉีดอันแรก
3: ครับคือวัคซีนตอนนี้ที่มีในเมืองไทยก็จะเป็น2ชนิดก็คือเป็นของซิโนแวคอีกอันนึงคือเป็นแอสตราเซเนกาซิโนแวคเนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อตายหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะเชื้อตายคืออะไรก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
2: ่
3: เนี่ยคือเป็นตัวอย่างเลยก็คือใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยว่าฉันเนี่ยถ้าเราเห็นการศึกษาเราจะรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้ววัคซีนของซิโนแวคเนี่ยมันคล้ายๆกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเราทราบกันมานานแล้วเป็นเทคโนโลยีซึ่งเราคุ้นเคยกันนะครับคราวนี้ตัวส่วนของ AstraZeneca เนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่แปลกไปสักนิดนึงก็คือเขาจะเอาตัวของโปรตีนของเชื้อโควิดเนี่ยนะครับไปใส่ในไวรัสนะครับของไวรัสที่ชื่อว่าอะดีโนไวรัสเป็นไวรัสตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่ามันเป็นไวรัสมันเป็นวัคซีนชนิดที่เขาเรียกว่าต้องใช้ไวรัสนำพาซึ่งมันเป็นคนละเทคโนโลยีกันคราวนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันจะมีคำถามมากมายว่าเอ๊ะทำไมเกิน60ฉีดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยวัคซีนทั้ง2ชนิดนี้ถือว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยแล้วก็เรียกว่าไม่ได้เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับเพราะว่าวัคซีนโดยทั่วไปเนี่ยมันอาจจะมีแบบเชื้อเป็นกับเชื้อตายถ้าเป็นเชื้อเป็นเนี่ยมันหมายความว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าคนที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยฉีดไปแล้วเนี่ยเชื้อมันอาจจะมาแบ่งตัวในร่างกายเราได้เราจะเจ็บปวดไม่ควรฉีด
2: อันนั้นเชื้อเป็น
3: ใช่เชื้อเป็นแต่ว่าวัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดทั้งหมดตอนนี้ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามไม่ใช่ซิโนแวคแต่แอสตราเซเนกาเนี่ยถือว่าเป็นเชื้อตายหรือว่าเป็นเชื้อที่ไม่แบ่งตัว
2: เพียงแต่ว่าเทคโนโลยีในการนำเข้าร่างกายไม่เหมือนกัน
3: ใช่ใช่ก็คือฉีดเข้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยต่างกันนิดนึงคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยไม่ใช่แค่วัคซีนรวมไปถึงยาต่างๆด้วยเนี่ยปกติแล้วเราจะเอามาฉีดให้กับพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องผ่านการศึกษามาก่อนใช่คราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยข้อบ่งชี้ในการใช้ยาหรือวัคซีนแต่ละชนิดนะครับจะขึ้นกับว่าวัคซีนตัวนั้นหรือยาตัวนั้นได้รับการศึกษาในประชากรกลุ่มไหน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: อย่างเช่นซิโนแวคเนี่ยทำการศึกษาในคนที่อายุน้อยกว่า60ปี
2: ก็คือวัยกลางคน
3: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจดทะเบียนว่าใช้เนี่ยข้อบ่งชี้มันจะต้องเขียนชัดเลยว่าต้องน้อยกว่า60ปี
2: เพราะเขายังไม่เคยไปทดสอบในผู้สูงอายุ
3: ใช่ใช่ใช่
2: นี่คือข้อบ่งชี้
3: ใช่นี่เป็นเหตุผลที่คนที่อายุเกิน60ปีเนี่ยจะยังไม่ได้รับการฉีดซิโนแวคแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตามทฤษฎีมันน่าจะฉีดได้
2: มันน่าจะไม่เป็นอะไรแต่เขายังไม่ได้มีการทดลองที่เป็นนัยยะสำค
3: ั
2: ญก
3: ับ
2: กลุ่มนั้น
3: ส่วนแอสตราเซเนกาเนี่ย
4: ในอนาคตก็อาจจะม
3: ีใช่ถูกต้องเดี๋ยวเขาก็จะทำมาเรื่อยๆส่วนตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยเขาเอาคนไข้ที่อายุเกิน60เข้ามาในการศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าคนที่เกิน60เนี่ยเลยจะต้องไปใช้ของแอสตราเซเนกาน
2: ี่เป็นเหตุผลเอง
3: ใช่ค่ะ
2: อ
3: ัน
2: นี้คือเข้าใจกันเคลียร์ละคุณผู้ชมหลายท่านบอกเอ๊ะฉัน60หรือฉันไม่ถึง60จะยังไงแต่นี้อาจารย์จักอธิบายเข้าใจมันเป็นเรื่องของการทดลองและก็จดทะเบียนในการทำกลุ่มทดลอง
3: ใช่ใช่เลยครับ
1: นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรใดๆที่เกี่ยวกับวัคซีนแล้วอยากถามอาจารย์แจ็คเพิ่มเติมถามได้นะคะวันนี้มีคำถามรออาจารย์หมอเอิงมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็มาถามต่อให้นะคะคุณบุญริษานะคะบอกว่าคุณหมอขามีวิธีการเพิ่มความดันให้สูงขึ้นไหมคะเวียนหัวงอนเงนค่ะความดันที่วัดได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ150 90 60ไม่มีโรคประจำตัวนะคะเป็นแบบนี้มา2วันแล้ว
2: 100คือตัว

0: บน
1: ห้าสิบร้อยตัวบนใช่ค่ะ50คือตัวล่าง
2: แล้วก็บางทีก็วัดได้90แล้วก็บอกว่าเวลาลุกหรือว่าหันเร็วๆเนี่ยจะเซนะคะคือส่วนใหญ่เราจะมีคนถามเรื่องความดันสูงเนาะอันนี้ความดัน
1: ในทางการก็เจอเรื่อยๆเหมือนกันนะคะว่ามีคนหลายคนมีความดันในเลือดต่ำเป็นปกติของเขาอยู่แล้วมักจะเป็นในผู้หญิงอายุน้อยนะคะซึ่งถามว่าความดันต่ำเป็นอันตรายไหมโดยทั่วไปก็คือจะไม่เป็นอันตรายยกเว้นว่าจะมีอาการไม่สบายบ้างเวลาลุกเร็วๆหันไปหันมาอดนอนบางครั้งก็จะรู้สึกวิงเวียนศีรษะง่ายกว่าคนที่ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ถามว่าทำยังไงให้ความดันขึ้นในอดีตเนี่ยเคยมีคนแนะนำให้ไปดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ย
2: หมายถึงว่าดื่มพวกที่ให้มีฟองฟ
1: อง แต่จริงๆไม่แนะนำ
2: หมายถึงว่าเขาไม่แนะนำ
1: อดเลยไม่แนะนำเพราะโอกาสจะเกิดผลเสียนะจะมากกว่าเป็นดีนะคะแนะนำให้ไปออกกำลังกายดีกว่านะคะหลายคนพอออกกำลังกายสม่ำเสมอไออาการวิงเวียนศีรษะเขาเนี่ยน่าจะดีขึ้นได้อันที่สองก็คือว่าบางคนอาจจะไปเพิ่มการรับประทานเกลือเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอาจจะช่วยเพิ่มความดัน
3: ในทางตรงกันข้ามคนความดันสูงห้ามทานเค็ม
1: ลดเค็ม
3: ลดโซเดียม
1: ค่ะ
3: แต่ความดันต่ำอาจจะเพิ่มนิด
1: หน่อยแต่ยังไม่อยากให้ติดไปจนถึงขั้นว่าติดเค็มกลายเป็นจะเป็นผลเสียกับไตแทนแล้วก็เชื่อว่าอายุพอมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความดันก็จะมากขึ้นรวมด้วยนะคะเนื่องมาจากว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยมันจะแข็งตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็การเขาเรียกอะไรยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยมันลดลงทำให้ความดันเพิ่มขึ้นเองในระยะยาวนั่นเองค่ะ
2: ขอไปที่อีกหนึ่งคำถามที่ค้างมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะถามเรื่องยาลดไขมันบอกว่ายาลดไขมันของศูนย์กทม.เม็ดละ2บาทครับกับยายี่ห้อดังเลยเม็ดละ30บาทถามว่าคุณภาพมันจะต่างกันไหมนะบอกว่าคุณหมอช่วยตอบให้หน่อยครับผมกินทุกวันนะคะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็กินยาละลายลิ่มเลือดยาลดความดันทุกวันเพศชายครับอายุ70ปีนะคะต่างกันไหมคะอาจารย์ราคาหรือจริงๆแล้วมันแค่
1: คนละบริษัทที ่ผลิตถ้าเกิดว่ามันเป็นยาที่ชื่อสามัญเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันนะคะ
2: คุณภาพ
1: เราคิดว่าน่าจะเทียบเคียงกันได้เพราะอย่างน้อยการที่เขาสามารถจดทะเบียนว่าเป็นยาตัวน
2: ี
1: ้มาตรฐานในการผลิตต้องผ่านในระดับหนึ่งนะคะรวมจนถึงคุณสมบัติต่างๆของยาเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาประมูลแล้วก็มาซื้อขายได้ในสถานบริการของรัฐโดยเฉพาะของรัฐเนี่ยเราเภสัชกรเลยเขาต้องพิจารณาเอกสารประกอบการผลิตของยาโดยละเอียดค่ะคิดว่าน่าจะมั่นใจได้ระดับหนึ่งเนาะซึ่งถ้าเกิดใช้บริการของศูนย์กทม.อยู่เนี่ยไม่ต้องเสียเงินด้วย
2: ประหยัดสตางค์ในกระเป๋า
3: อาจารย์บอกว
2: ่
3: ายาก็ได้มาตรฐานด้วย
1: มาตรฐานแล้วก็หมอว่าเก็บสตางค์ไว้เดี๋ยวมีธุระต้องใช้ในภายภาคหน้าอีกเยอะนะคะ
2: ค่ะ
3: เคลียตอบคำถามเรียบร้อยหมายเลขโทรศัพท์อันนี้หลายๆคนเนี่ยก็ต้องการจะทราบเหมือนกันอาจารย์เพราะว่าอาจจะทำพฤติกรรมแบบนี้กันเยอะเลยล่ะคุณแอลอายุ70ปีน้ำหนัก69ค่ะส่วนสูง149เซนติเมตรบอกว่าทานกาแฟตอนเช้าดื่มกาแฟตอนเช้าแล้วก็ทานแคลเซียมด้วยทุกวันเลยจะอันตรายไหมคำถามแรกนะคะคำถามที่2คือถ้าเป็นกรดไหลย้อนจะต้องทานอะไรดีอาจารย์กาแฟกับแคลเซียมสามารถไปด้วยกันได้ไหมคะ
2: ทานพร้อมกันหรอหรือยังไง
3: ใช่น่าจะทานพร้อมกันตอนเช้า
1: ทานพร้อมกันได้ไหม
3: มันหักล้างกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: คือคำว่าหักล้างหมายถึงการดูดซึมกาแฟนี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นกาแฟสูตรไหนอาจจะเป็นสูตรส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครกินกาแฟดำล้วนน่ะเนา
3: ะ
1: มันจะแบบผสมนมเขาหรือว่าพวกเขาเรียกอะไรนะ
2: ครีมเทียมอ
1: ะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแคลเซียมเนี่ยต้องทำกับอาหารนิดนึงก็อาจจะช่วยเรื่องการดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะทานพร้อมกับกาแฟถามว่านมในกาแฟสมมุติถ้าเป็นนมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะรบกวนเรื่องการดูดซึมได้ไห
2: ม
1: ที่แคลเซียมจริงเนี่ยแตกตัวแล้วก็ดูดซึมน้อยมากนะคะมันแล้วแต่รูปฟอร์มของแคลเซียมที่เรารับประทานอีกแต่อย่างมากก็ดูดซึมไม่ถึง 50%
4: ก็ไม่น่าจะอันตรายอะไร
2: ถ้า
4: ค
2: ำถาม
1: ไม่เป็นอันตราย
4: แต่หมายว่าอาจจะดูดซึมน้อย
1: การดูดซึมอาจจะเป็นเรื่องที่สงสัยเล็กน้อยนะคะแล้วจริงๆถ้าทานกาแฟเยอะ เป็นความเสี่ยงของการเกิดกระดูก

0: รุนทานแคลเซียมเข้าไปหวังว่าจะไปแก้ฤทธิ์ของกาแฟได้ไหม อันนี้เป็นอีกอันนึงเนาะซึ่งมันอาจจะไม่ได้หักล้างกันได้แต่ถ้าทานกาแฟไม่เกิน3แก้วต่อวัน
1: ก็ยังพอ
0: ความเสี่ยงของการเกิดกระดูกพรุนอาจจะไม่ได้เยอะมาก
1: คนที่ทานเกิน3แก้วนี่ต้องแบบ
0: ก็มีความเสี่ยง
1: เดี่ยวจริงๆค่ะคือคืนนี้ฉันไม่สนใจแล้วจะนอนได้เลย
2: ผมกินกาแฟ
1: อาจารย์กินกี่แก้ว
2: แต่ว่า2 แก้ว
0: เหมือนกัน
1: เหมือนกันค่ะถ้ามากกว่า3นี่คือต้องยังไงอาจารย์แบบ
0: มากกว่า3ก็มีความเสี่ยงเรื่อง
1: การ
0: นอนไม่หลับ
1: ไม่ใช่ไม่หลับ
0: เรื่องกระดูกบาง
1: คือกาแฟไม่เคยมีผลต่อการง่วง
0: ไม่เคยมีไม่เคยสาคุณปุ๊กเลย
1: พี่ปุ๊กเขา2แก้วป่ะเกินบางทีเกินเดี๋ยวคือเดี๋ยวนี้ลดลงแล้วพอเริ่มสูงวัยขึ้นเริ่มลดลงเพราะว่ากลัวกระดูกพุ่นแต่ว่าก่อนหน้านี้5แก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทานกาแฟได้ทุกเวลาคือไม่รู้สึกว่า
0: จะนอนก็ดื่ม
1: ได
0: ้แก้ว
1: คือนอนได้คือดื่มกาแฟแล้วนอนได้ไม่มีผลต่อการนอนอะไรเง
3: ี้
1: ย
3: นอนได
1: ้แต่ว่าปกติพยายามห้ามใจว่าวันละแก้วสุดท้ายไม่ได้อาจารย์ตะบักแตกสุดท้ายว่าเขาไปกับเพื่อนก็
0: หน่อยนึงนั่งคุยอะไรอย่างเง
1: ี้ยตอนเช้าเราต้อง1แล้วไงถูกมั้ยเช้าไปกับเพื่อนก็ต้องไปร้านกาแฟเราจะไปสั่งน้ำเปล่ามันก็ไม่ได้
0: ไม่เข้าจะไล่ออกจากร้านค
1: ่
0: ะ
1: นะส่วนกดไหลย้อนอะไรนึงค่ะยังไงคะ
0: กดไหลย้อนกับกาแฟก็ต้องสังเกตก่อนว่าตัวเองทานกาแฟแล้วอาการกดไหลย้อนแย่ลงไหมบางคนทานแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรแต่บางคนทานแล้วอาจจะน้ำชาหรือกาแฟเนี่ยอาจจะทำให้กดไหลย้อนแย่ลงให้ลองสังเกตดูก่อนนะคะแล้วก็ถามว่าทานอะไรเป็นพิเศษได้บ้างคือถ้าสังเกตจากน้ำหนักตัวเนี่ยหมอคิดว่าน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะนิดหน่อยอย่างน้อยก็คือก่อนที่จะทานอะไรดีเนี่ยให้ไปลดน้ำหนักก่อนให้ลดการทานอาหารลงถ้าลดน้ำหนักได้อาการกรดไหลย้อนน่าจะดีขึ้นหลังจากต้องทานอะไรบ้างก็คือทานอาหารให้น้อยลงแต่ละมื้อขอให้ทานน้อยลงกว่าเดิมแล้วก็พอทานเสร็จอย่าล้มตัวลงนอนเลยให้เว้นระยะสัก3ชั่วโมงโดยในระหว่างนั้นก็ทำอย่างอื่นเดินย่อยอาหารนะคะ
1: น่าจะช่วยได้
0: น่าจะช่วยได้ส่วนยาที่จะรับประทานเนี่ยอาจจะไปลองหาซื้อยาที่ขายตามร้านขายยาลองทานดูทั่วไปก่อนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นลูกน้ำหรือว่าลูกเม็ดลูกเจลนะคะแต่ถ้าทานแล้วไม่ดีขึ้นแนะนำว่าให้มาพบแพทย์แต่คุณหมอต้องแนะนำเรื่องการปรับตัวแบบนี้เหมือนกันนะคะ
1: พฤติกรรม
0: ก่อนเลยค่ะ
1: ไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านด้วยถามมาบอกว่าผมวิ่งจ็อกกิ้งอาทิตย์ละ20กิโลเมตรพอไหมครับสำหรับคนอายุ73อย่างผม อาจารย์ของเรา2กิโลต่อเดือนเรายัง
0: หมายว่าเราไปเยอะเหมือนกันนะคุณดาวอัน
1: นี้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่ง20กิโลเมตรยอดเลย73อาจารย์
0: 73 20กิโลต่อสัปดาห์
1: 7หาร20
0: หาร7เท่าไหร่นะ3
2: กิโล
1: 3 7 20
0: 3กิโลเมตรต่อวัน
2: คร
0: ับ พอไหมพอค่ะ
2: พอตัว
0: พอเลยทีเดียวจริงๆเขาบอกว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็คือประมาณอย่างน้อย30นาทีต่อวันห้าต่อสัปดาห
1: ์เท่าที่บ้าง
0: เท่าที่ประมาณดูเนี่ยได้3กิโลสมมติเฉลี่ยต่อวัน
1: ได้เกินครึ่งชั่วโมงอาจารย์
0: 30นาทีอยู่แล้ว
1: เพราะว่าวิ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งแบบไม่ได้ก็น่าจะจ็อกกิ้งเนี่ยอาจารย์3กิโลเมตรประมาณครึ่งชั่วโมง
0: ใช่เพราะฉะนั้นความเหนื่อยก็ได้ความแรงของการออกกำลังกายเวลาก็ได
1: ้โอ้ถ้า70แล้ววิ่งได้ขนาดนี้
2: คือแบบไม่อันนี้ไม่ได้มาถึง20ทีเดียวใช่มั้ย
1: ไม่ค่ะ1สัปดาห์1สัปดาห์
2: ถ้าอย่าง
1: นั้
2: นโอเค
1: สะสมกิโลได้20กิโลเมตร
2: งั้นดีแต่เราคิดว่าแบบโอ้ครั้งเดียว10
0: ทีเดียว20กิโล
2: คนแนะนำอยากให้แบบกระจายมากกว่า
1: อีกนิดนึงก็คือพี่ตูนแล้วคือว่าอาจารย์แนะนำว่า
0: อีกนิดนึง
1: เรียกกายน้อยแต่บ่อย
2: ใช่น้อยแต่สม่ำเสมอ
1: น้อยบ่อยสม่ำเสมอจะดีกว่าโ
2: อ้ใช่ใช
1: ่อย่าหักโหมเพราะว่า1อายุมากแล้วนะคะ
0: 2ก็คือบาดเจ็บ
1: อาจจะบาดเจ็บได้นะคะอาจารย์ก็ห่วงตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฉลี่ยแต่ละวันในปริมาณที่เหมาะสมทั้งเวลาและระยะทางก็ถือว่ายอดเยี่ยม
0: ก็รักษาสุขภาพแบบนี้ตลอดไป
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณชัยนรงค์นะคะคุณชัยนรงค์อายุ59ปีนะคะน้ำหนัก72ส่วนสูง180ซมค่ะบอกว่าโรคประจำตัวคือเบาหวานแล้วก็เปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจมาด้วยนะคะปวดชายโครงด้านซ้ายหมอบอกเป็นโรคกระเพาะอาหารกินยาฉีดยาบ่อยกลืนแป้งอันตราซาวก็ไม่หายสักทีคงจะมีความกังวลเรื่องของโรคกระเพาะอาหารค่ะเขาเลยสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงยังไม่หายสักทีอาจารย์
2: ครับ
0: ค่ะ ค่ะก็คือปวดใต้ชายโครงด้านซ้าย คุณชัยนรงค์อายุ59ปีเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจมาแสดงว่าคงเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะแล้วก็ผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจมาเรียบร้อยแล้วยาที่ต้องติดมาแน่นอนหลังจากเปลี่ยนเส้นเลือดก็คือยาละลายลิ่มเลือดโดยทั่วไปมักจะเป็นพวกกลุ่มแอสไพรินหรือถ้ามีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะคุณหมออาจจะให้ยาตัวอื่นที่เป็นกลุ่มต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดเนี่ยนะคะที่ไม่กัดกระเพาะแต่ไม่แน่ใจว่าตัวไหนที่ทานเป็นประจำอยู
1: ่
0: แล้วก็ถ้าเกิดว่าอาการปวดใต้ชายโครงด้านซ้ายเนี่ยเป็นบ่
1: อ
0: ยใช้คำว่ากลืนแป้งกับอัลตราซาวด์แล้วแต่ยังไม่เคยส่องกล้องนะคะคิดว่าอาจจะมีข้อบ่งชี้ในการส่องกล้องดูว่าแผลในกระเพาะเป็นยังไงการส่องกล้องนี่นอกจากจะดูแผลได้ดูการอักเสบของผิวในกระเพาะซึ่งการกลืนแป้งอาจจะไม่เห็น
1: ค่ะ
0: อาจจะมีข้อดีในการที่จะส่องแล้วไปตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจหาว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรีย
1: หรือไม
0: ่บางชนิดร่วมด้วยหรือเปล่าเลยทำให้อาการของโรคกระเพาะไม่ดีขึ้นนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่จะช่วยให้อาการดีขึ้นได้แล้วก็ต้องเรื่องยาแอสไพรินหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไปประเมินดูว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้โรคกระเพาะไม่หายหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เพราะเขาต้องกินยาหลังจากเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจมาตลอด
1: เพราะแอสไพรินจะระคายกระเพาะ
0: ใช่
1: ไหมคะอันนี้อาจจะมองว่าอาจจะเป็นสาเหตุ
0: ใช่
1: ก็เป็นไปได้
0: ค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจ Drama Channel นะคะคุณแอมอายุ39ปีหนัก93สูง158นะคะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิตัวเองเพิ่งมีอาการปวดข้อมือขวากดเจ็บตรงนูนที่ข้อมืออาจจะเพราะหิ้วของหนักสามารถหายามาทานเองได้ไหมคะและเป็นยาพวกไหนให้ชื่อยามาเดี๋ยวรบกวนอาจารย์เอิงช่วยดูให้นะคะเนี่ยค่ะนี่มีชื่อยาหลายตัวเลยนะคะ
0: เจ็บซ่าไทโอปรีนโคชีซีนไฮดรอกซีคลอโรควีน
1: นะคะทานยาเหล่านี้ได้ไหมคือตอนนี้ทานยาพวกนี้อยู่
3: แพ้ภูมิตัวเองใช่ไหม
1: คะ
3: ก็คือน่าจะเป็นกลุ่มพวกโรค SLE นะครับซึ่งคือมันเป็นโรคในกลุ่มที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันมาทำลายอวัยวะของเราเองโดยทั่วไปกลุ่มยาที่ทานคือจริงๆแล้วโรค SLE มันสามารถที่จะทำลายได้หลายส่วนเลยมันก็จะแบ่งเป็นทำลายอวัยวะที่อย่างเช่นเป็นข้อหรือเป็นผื่นอะไรเงี้ยนี่ก็คือเบาๆหน่อยกลุ่มยาที่บอกมาเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่ว่าเอาไว้ใช้ในกรณีที่มันไม่ได้ทำลายอวัยวะหลักๆซึ่งก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นแพ้ภูมิตัวเองแบบไม่ได้รุนแรงมาก
1: ค
3: ราวนี้ตรง
1: ปวดข้อมือ คืออาจจะอยากซื้อยาคลายกล้ามเนื้อหรืออะไรเงี้ยมาทานหรือยาแก้ปวดอย่างเงี้ยสามารถซื้อยาทานยังไงได้ไหม
3: คือจริงๆอันนี้มันเกิดจากการอักเสบของข้อเพราะฉะนั้นยาที่เขาทานอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นยาที่ลดการอักเสบลงแต่แน่นอนว่าตอนเวลาอักเสบเนี่ยมันจะปวดนะยาแก้ปวดก็จะมีช่วยได้บ้างแต่โดยทั่วไปเนี่ยยาแก้ปวดต้องระวังนิดนึงเวลาเราไปซื้อยากินเองเนื่องจากว่าอาจจะมียาบางชนิดซึ่งมันอาจจะค่อนข้างกัดกระเพาะที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็อาจจะมียาบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลเสียได้ถ้าทานเป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะมาพบคุณหมอโรคข้อนะคะอย่างที่รามาก็มีคุณหมอโรคข้อลงมาดูเพื่อแก้ที่ต้นเหตุ
1: เขามีโรคประจำตัว
0: ใช
1: ่ถูกไหม
0: แล้วที่กลัวอีกอันหนึ่งก็คือไม่รู้มีโรคไต
3: ใช่
0: อยู่ในกลุ่มในโรคที่เป็น
1: โรคที่เป็นเดิม
3: อยู่
1: เ
3: รื่องด้วยเปล่าอยากแก้ปวดบางตัวก็ทานมากๆก็
1: ไต
3: พ
1: ัง
3: ได้
0: ใช่ได้ไม่แน่ใจว่าโดยพื้นฐานเดิมเนี่ยค่าไตเนี่ยทำงานดีมากน้อยแค่ไหนถ้าหมอบอกชื่อยาไปปุ๊บแล้วทานแล้วปรากฏไตมีปัญหาเป็นอันตรายหมอก็เป็นห่วงว่าคนไข้อาจจะได้ผลเสียจากยาที่เราแนะนำไปแทนแนะนำว่ามาพบคุณหมอที่รักษาประจำน่าจะดีกว่านะคะในระหว่างนี้ที่ยังไม่ถึงวันนัดหรือว่าคุณหมออาจจะตรวจวันที่ยังไม่ถึงวันอาจจะไปซื้อยาลดอาการปวดแบบทาแบบเจลหรือสเปรย์พ่น
1: อาจารย์ลบพวกพาราอะไรที่ทานได้ไหมคะถ้าเป็นพาราแบบธรรมดาแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: คือ จริงๆพาราเนี่ยได้นะครับจริงๆถือว่าเป็นยาแบบสามัญธรรมดาที่ใช้ได้ในเบื้องต้นโดยทั่วไปถ้าไม่ได้ทานเยอะจนเกินไปอย่างเช่นไม่ได้ทานเกิน8เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยโดยทั่วไปถ้าไม่มีปัญหาเรื่องตับอะไรพอได้เหมือนก
0: ัน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: หรือใช้การประคบแบบที่ส
3: ำ
1: คัญถ้ามั่นใจว่าเป็นจากการยกของอาจจะพักสัก 2-3 วันเด
0: ี๋
1: ยวดีขึ้นพฤติกรรมนั้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่อาจารย์มองว่ายังไม่ควรซื้อยาทานเอง
0: ไม่แนะนำ
1: เพราะมีโรคประจำตัวเดิมอยู่ก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันนะคะ
4: หมายเลขโทรศัพท์คุณ

0: ันค่ะอายุ60ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง157เซนติเมตรค่ะบอกว่าคุณรันเนี่ยทานแคลเซียมมานาน20ปีแล้วคำถามที่หลายคนกังวลเหมือนคุณรันก็คือการทานแคลเซียมจะทำให้เป็นนิ่วในไตหรือไม่อาจารย์เกี่ยวกันไหมคะ
1: ก็มีรายงานว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเพิ่มการเกิดนิ่วในไตได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดทุกคนแล้วก็ไม่ได้เกิดบ่อยมากเพราะถ้าเกิดบ่อยมากก็คงไม่แนะนำให้คนไข้คนไหนทานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันการเกิดนิ่วในไตเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นตัวทำให้เกิดเป็นก้อนนิ่วร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นเป็นคนดื่มน้ำมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลักษณะของอาหารที่ชอบรับประทานมันจะไปจับตัวเช่นโปรตีนบางอย่างการรับประทานผักบางชนิดมันอาจจะไปจับตัวแล้วก็ตกตะกอนเป็นนิ่วในไตได้เวลามันออกขับออกมาในปัสสาวะ
0: ผักอะไรบ้างอาจารย์
1: โดยเฉพาะผักพวกผักที่มันเป็นผักเขียวนะคะเช่นยกตัวอย่างแบบบางคนอาจจะเป็นพวกผักขมอะไรอย่างเงี้ยทานปริมาณเยอะๆพอมันออกอาจจะออกมาเป็นพวกออกซาเลตในปัสสาวะค่ะแล้วก็บวกดื่มน้ำน้อยเหงื่อออกเยอะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยประเทศไทยมีหลายปัจจัยมาประกอบกันถ
0: ึ
1: งจะเกิดเป็นนิ่วหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องเกาต์มียูริกในเลือดสูงเขาก็อาจจะเป็นนิ่วของเขาเองจากตัวโรคอื่นของเขาเกี่ยวกับการรับประทานแคลเซียมนะคะหมอคิดว่าถ้าคิดว่าทานนานเกินไปเราอาจจะลองเปลี่ยนรูปแบบของการรับประทานแคลเซียมด
0: ู
1: เป็นรับโดยตรงจากอาหาร
0: ปลาเล็กปลาน้อย
1: โดยเลือกอาหารที่มีแคลเซียมสูงทานแทนหร
0: ือ
1: ว่าจะเป็นปลากรอบตัวเล็กตัวน้อยถ้าไม่ได้มีปัญหาไขมงไขมันอะไรนะคะหรือบางคนอาจจะเลือกทานเต้าหู
0: ้
1: แต่ต้องเป็นเต้าหู้แข็งจะไม่ใช่เต้าหู้ไข่หรือเต้าห
0: ู
1: ้หลอดพวกนั้นอาจจะไม่ค่อยมีแคลเซียมมาแล้วก็หรือว่าอาจจะเลือกรับประทานเป็นน
0: ม
1: นะคะโดยเฉพาะเป็นนมวัวจริงๆเนาะบางคนนึกว่าทานนมถั่วเหลืองอาจจะเทียบเคียงได
0: ้ไม่
1: อาจจะไม่พอถ้าเกิดเป็นน้ำเต้าหู้ธรรมดาหรือนมถั่วเหลืองปกติยกเว้นว่าเป็นสูตรที่เขาเติมแคลเซียมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะลองปรับตามนี้ดูก่อนเนาะหรือผักบางอย่างก็ไม่น่าเชื่อว่าแคลเซียมก็จะเยอะเหมือนกันถ
0: ้
1: าคนชอบทานผักใบยอใครชอบ
2: หอมหมก
0: ใบยอหายากจ
2: ังไม่ค่อยมีคนทำแล้ว
0: ส่วนใหญ่จะเป็นผักกาดขาว
1: หรือเขาเลิกปลูกไปแล้วใบยอ
0: ใบยอเนี่ยอร่อยมากเลย
1: แต่ว่าคนหลังๆไม่ชอบไงรุ่นหลังๆแกงขี้เหล็กมีใบยอเป็นส่วนประกอบใช
0: ่ไห
1: มมันจะฝาดฝาดนิดๆเน
0: า
1: ะ
2: เดี๋ยวนี้ทานแล้วปรากฏว่าไม่ขมละเพราะว่าไหวได
1: ้ไหวได้
0: พอเริ่มไหวรุ่น
1: เพราะว่าลิ้นเริ่มตุ่นลำลิ้นขมเริ่มฝ่อ
0: แจ็คงงมากเขาคุยอะไรกันนะ
3: ฉันอยู่ที่อยู่ที่ด้านล่าง
1: อีกไวหน่อยอาจารย์แจ็ค
0: มันจะมีเป็นใบโหระพาผักกาดขาวใบยอให้เราเลือกถ้าเลือกได้ก็อาจารย์แนะนำว่าถ้าอยากเพิ่มแคลเซียมให้เลือกใบยอ
1: เลือกใบยอแทนจะเลือกผักกาดขาวหรือว่าอยากกินแต่หน้าเอาผักไปก้นกัดผักผงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ
0: าจารย์แจ็คก็อิ่มซะก่อน
1: หรือไม่ก็อีกอันนึงก็พวกผักคะน้
0: า
1: หรือไม่ก็มะขามมะขามก็เป็นอะไรที่มีแคลเซียมเยอะ
2: เราไม่เคยรู้เลยว่ามะขามมีแคลเซียมเยอะคิดว่ามีวิตามินซีเปรี้ยว
1: ร่วมด้วยแต่ก็มากับน้ำตาลด้วยนะถ้ามะขามหวานเนี่ย
0: มะขามคลุกนี่คือหยุดก่อน
1: แน่นอน
0: มะขาม
1: ได้น้ำตาล
2: ใช่ค่ะนะลองหาทางเลือกอื่นแทนถ้าทานมานานมากเรา
1: ต้องเปลี่ยนรูปแบบถ้าเป็นนมต้อง2แก้ว
0: อาจจะเป็นแบบคล่องไขมันสำหรับผู้สูงอาย
1: ุค่ะ
0: คล่องมัน
1: บางคนอาจจะเลือกเป็นโยเกิร์ต
0: ค่ะ
1: บางคนบอกกินนมไม่ได้ท้องเสียท้องอืดมากเพราะว่าเขาไม่มี
0: เอ
1: นไซม์ในการย่อยน้ำนมใช่ไหมคะเราก็เลือกสูตรน้ำนมวัวที่เป็นแลคโตสฟรีมีขายตามท้องตลาดมากมายอยากได้รสชาติแบบไหนเลือกได้ตามสะดวก
2: ค่ะไปที่คำถามจากคุณอิงนะคะคุณอิงบอกว่าคุณป้าติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบสเตรปซุยอะคะอาจารย์ไม่แน่ใจชื่อนี้หรือเปล่าเกิดจากอะไรรุนแรงไหมเดี๋ยวให้อาจารย์ดูชื่อภาษาอังกฤษนะคะ
4: สวิส
3: ครับ
4: จาก
3: โน้นก็คือมันเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงครับที่ทำให้ติดเยื่อหุ้มสมองทำให้เกิดมีการอักเสบคนไข้อาจจะมีไข้ปวดศีรษ
0: ะ
3: ได้โดยทั่วไปเนี่ยมันมักจะมีประวัติเกี่ยวกับการข้องเกี่ยวกับเนื้อสัตว
2: ์ไม่ถือว่าการทานเนื้อเนี่ยหรอคะอาจารย์
3: เนื้อหมูครับครับครับซึ่งอย่างเช่นว่าอาจจะทานหมูดิบ
0: ปิ้งย่างแล้วไม่สุก
3: ปิ้งย่างแล้วไม่สุก
0: อารมณ์แบบกลัวเพื่อนคีบไปก็คือ
2: เลยคีบประกอบ
3: ค่ะหรือว่าอันนึงก็คือจะเป็นคนที่ประกอบอาหารเป็นคนทำเนี่ย
1: สัมผัสกับเนื้อหมูดิบ
0: เคียงหมู
3: ใช่เสร็จปุ๊บก็เอา

0: เข้าปาก
1: แม่ครัว
2: แม่ครัว
1: คนทำแหละ
0: ใช่หรือว่าอันนี้ครับก็คือเป็นกลุ่มหลักเลยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ส่วนใหญ่ก็จะต้องไปซักประวัติดูว่ามีประวัติพวกนี้แล้วก็ใช่เนื้อหมูดิบแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นการติดเชื้อที่รุนแรงนะครับเนื่องจากว่าเป็นการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองซึ่งก็จะทำให้มีอาการไข้ปวดหัวซึมลงหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีผลข้างเคียงทำให้เกิดเส้นประสาทโดยเฉพาะเส้นประสาทที่หูเนี่ยครับซึ่งทำให้เหมือนกับอาจจะเคยได้ยินเรื่องหูดับคือการได้ยินลดลงนะครับก็เนี่ยเจอได้เลยนะครับเจอได้ในประเทศไทยเพราะว่าเรารับประทานหมูเรา
3: เคยได้ยินชื่อโรคสเตปโตครอคัสซึ่งอยู่ในหมูใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่อันนี้ละครับก็คืออันนี้ซูอิสใช่ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นหมูต้องทำให้สุกอาจารย์แล้วทำไมเนื้อไข่ทำไมเนื้อไม่เป็นอะไรอาจารย์เนื้อเขาจะมีแบบแรมมีเทียมแรเนื้อวัวทำไมไม่เป็นอาจารย์
2: คือเจ็บใจใช่ไหมว่าทำไมเนื้อวัวไม่เป็น
0: คือเชื้อนี้มันไม่ได้มีในเนื้อวัวใช่มันอยู่ในหมูมันก็เชื้อแต่ละชนิด
2: เนื้อวัวก็มีโรคอื่นได
1: ้บางคนชอบทานเนื้อวัวดิบหรือว่าแบบ
3: แดงๆ
1: จุดเยอะขึ้นเลยหรือสเต็กที่เป็นแบบเลือดๆอันนี้อันตรายไหมอาจารย์
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้ครับค
2: ือจ
0: ริ
2: งอะไรเงี้ย
0: คือโดยทั่วไปอ่ะถ้าพูดระหว่างเนื้อหมูดิบกับเนื้อวัวดิบเนี่ยเนื้อหมูดิบเนี่ยอันตรายกว่าเนื่องจากว่ามันมีเชื้อที่อยู่ในเนื้อหมูดิบได้อย่างจริงในเนื้อวัวดิบเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามักเวลาเราไปทานข้าวเราจะมักจะแนะนำว่าถ้าหมูเนี่ยยังไงต้องสุก
3: เท่านั้น
0: ควรจะต้องสุกเลย
1: เพราะว่าดาวไม่ทานเนื้อแล้วเวลาไปทานเราจะต้องสั่งพอกช็อปใช่ไหมอาจารย์สเต็กอ่ะแล้วบางร้านก็บอกว่าสุกไม่ได้ค่ะสุกมันก็จะไม
3: ่แข็ง
1: มันจะแข็งแล้วดาวก็บอกว่าไม่ได้ค่ะหมูขอสุกเลยแล้วเขาก็บอกว่าไว้กินอะไรแบบแห้งแข็งแต่ว่ามันคือความปลอดภัยถูกไหม
0: ถูกต้องครับคือจริงๆถ้าแบบปลอดภัย 100% ก็คือต้องสุกหมดแต่ว่าจริงๆแล้วโดยเนื้อวัวเนี่ยโดยทั่วไปเชื้อมันจะน้อยกว่าโดยเฉพาะง่ายๆเลยคือเนื้อหมูนี่ไม่ได้เลยต้องสุกเลย
1: เท่านั้น
0: ครับค่ะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าถ้าเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการติดเชื้อในหมูที่เป็นสดเนี่ยแหละ
0: ใช่
3: ถ้าเป็นอื่นๆได้ไหม
1: อาจารย์แหนม
0: หมูใช่ไหม
2: แหนมหมู
3: ตัดเปรี้ยวแต่ว่ามันก็ไม่สุก
0: แหนมนี่หมูสุกไหมฮะ
3: ไม่สุกเขาเอาไปทำให้มันเกิดกระบวนการหมักแล้วเปรี้ยว
2: ให้มีรสเปรี้ยวและบางคนก็คือเอาออกจากห่อก็หั่นเลย
1: มันก็ทุกคนแหละอาจารย์มันพอไปเอาโดนความร้อนนั่นแหนม
2: มันหด
1: จะเยิ้มมันจะแหย่แหย่อาจารย์แหนมกินได้
0: คืออย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่ามันก็มีคือจริงอาหารนะมันก็จะปรุงบางอย่างมันจะไม่อร่อยใช่ไหม
1: ใช่
0: หมูมันสุกเกินไปมันจะไม่คือโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าถ้าพูดแบบในเชิงปลอดภัยอะครับ
1: ก็
0: ต้องสุกใช่
1: อย่างแหนมเขาจะมีแหนมฉายรังสีอันนั้นจะปลอดภัยจากเชื้อที่ว่าไหม
0: ฉายรังสี
2: อันนี้ฉายรังสีอะไรมาฉาย UV หรอ
1: ไม่ค่ะอันนี้เป็นของ
3: เขาเรียกนิวเคลียร์
1: ใช่สทน.เขาทำอันนี้คือของรัฐนะคะเขาก็คือจะไปผ่านรังสีแล้วก็ยังสามารถคือคุณภาพทางกายภาพของหมูของแหนมไม่เปลี่ยนไป
3: คือแหนมเป็นแหนม
1: แต่แหนมอร่อยไม่ต้องสุกแต่เชื้อโรคเขาเคลมว่ามันจะไม่มีอยู่ในนั้น
0: ก
2: ็อันนี้ไม่กล้ารับประกันเลย
0: ต้องดูว่า
1: อาจารย์
0: ดูว่าแสงนั้นมันฆ่าเชื้อได้ไหม
2: เพราะว่าตัวแหนมเนี่ยนอกจากจะไอหมูไม่สุกแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีโอกาสที่จะมีพวกพยาธิตัวจี๊ด
1: พยาธิตายอาจารย์มันเป็นรังไ
2: อกับไข่พยาธิ
1: รังสีแบบกำมันตะลังสีอย่าง
2: เงี้ยแบบนั้นเราก็กินเข้าไปด้วยสิ
1: แต่ไม่ค่ะแต่เขาจะมีวันของเขาว่ามันแบบปลอดภัยเลยเดี๋ยวไปเคลียร์กับอาจารย์ในเซเว่นมีขายอาจารย
3: ์ใช
1: ่ใช่แหนมฉายรังสี
2: รังสีอะไรสงสัยมันอาจจะเป็นแค่ UV
0: ใช่ใช่ต้องไปดูว่า
1: ไม่ใช่ UV เดี๋ยวไป
3: เดี๋ยวเราไปฟังไปที่ถามจากคุณผู้ชมทางบ้านถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
1: คุณจิตราดิฉันเชื่อตอนนี้หลายคนไปเปิดตู้เย็นแล้วด
3: ูแหนมดูหมู
2: ว่าฉายรังสีหรือเปล่า
1: แต่อย่างไรอาจารย์ก็แนะนำว่าอย่างไรก็ตาม
2: เอาไว้ก่อนอ
1: ย่างควรจะสุกนะคะปลอดภัยที่สุดคุณจิตราอายุ67ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง153บอกว่ามีอาการชาที่นิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางชาวันหนึ่งหลายครั้งอาจารย์แต่ว่าครั้งหนึ่งไม่นานค่ะไม่ถึง1นาทีก็จะหายไปหาคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นกระดูกคอเสื่อมเส้นประสาทอยากทราบว่าอันตรายไหมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าถ้ารักษากับแพทย์แผนไทยแบบกดจุดได้ไหมหรือจะต้องไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันสำหรับกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทน่าจะเคลื่อนเสื่อมแล้วเคลื่อนทับเส้นประสาท
2: ค่ะก็ เป็นภาวะที่พบบ่อยแล้ว

0: การที่ชาเนี่ยเกิดจากการที่กระดูกต้นคอเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าหินปูนนะคะแล้วตัวหินปูนเหมือนหินงอกหินย้อยเนี่ยนะมันไปกดทับเส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วพอดีตรงนี้จากเพราะว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วเนี่ยมันมาจากต้นคอนะคะซึ่งถามว่าการที่คุณหมอกระดูกบอกว่ายังไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยแสดงว่าอาจจะเป็นแค่ชาเป็นครั้งคราวไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าจะชาแล้วกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งถ้าเป็นมากถึงขั้นนั้นคุณหมออาจจะแนะนำเรื่องการผ่าตัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในระหว่างนี้คุณหมอจะให้ยารับประทานบรรเทาอาการไปก่อนส่วนทางเลือกอื่นที่อยากจะคุณจิตราอยากจะลองไปเนี่ยพวกกดจุดเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวกระดูกต้นคอที่มันเสื่อมแล้วมันมีหินงอกหินย้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณหมอแพทย์แผนไทยบางท่านเราก็ไม่รู้ว่าจบปริญญาไหมเพราะว่าจะมีไหลมาจากไหลปริญญาหลายสำนักเนา
1: ะ
0: บางคนกลายเป็นชอบดัดคอก็มีกลายเป็นว่าบางคนถ้าทำผิดจังหวะผิดท่ากลายเป็นเส้นประสาทเนี่ยถูกกดมากกว่าเดิมอาจจะแทนที่เป็นแค่ไม่ถึง1นาทีหาย
1: อาจจะเป็น
0: มากเป็นลามเป็นจนยกแขนไม่ขึ้นก็ได้
1: อาจารย์ก็เป็นห่วงเพราะมาตรฐานของการที่ไปทำแต่ละคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้
2: ใช
0: ่แล้วถ้าไม่ได้มาด้วยเรื่องปวดกล้ามเนื้อเนี่ยแพทย์แผนไทยกดมันอาจจะไม่ได้ทำให้กระดูกต้นคอที่เสื่อมเนี่ยดีขึ้นยกเว้นว่าคุณอาจจะมีกล้ามเนื้ออักเสบตึงร่วมด้วยอาจจะกดคลายกล้ามเนื้อนะแล้วก็เน้นว่าอย่าดัดไอ้ดัดตัวดัดคออะไร
1: ต่าง
0: เน
1: ี่
0: ยมีโอกาสที่จะยิ่งทำให้อาการแย่ลงเนาะแต่ว่าการที่กระดูกต้นคอเสื่อมกดทับเส้นเนี่ยการที่ไปหาหมอกายภาพเขาจะมีแบบชนิดที่ดึงคอ
1: หมอปัจจุบัน
0: แผนปัจจุบัน
1: ที่เป็นกายภาพเพราะว่ามีคุณแม่ของเพื่อนเป็นเหมือนกันนี่เลยค่ะอาการนี้เลยแต่เขาบอกว่าเขายังไม่ต้องผ่าตัดคุณหมอให้ทำกายภาพก่อนอาจจะดีขึ้นเหมือนที่อาจารย์เองแนะนำ
0: โดยที่เขาจะพยายามดึงเขาจะมีเครื่องมือในการที่จะดึงคอทำให้กระดูกต้นคอที่มันเหมือนมันทับกันอยู่เนี่ยแล้วก็กดทับเส้นประสาทด้วยมันแยกห่างออกจากกันหลายคนก็คือจะดีขึ้นอ
1: ันนี้แพทย์แผนปัจจุบัน
0: แผนปัจจุบันนะคะไม่ใช่แผนไทยนะคะอาจจะต้องลองปรึกษาคุณหมอกระดูกที่รักษาอยู่ด้วยก็ได้ค่ะ
1: ค
0: ุณหมอจะได้เขียนใบส่งตัวแล้วก็ให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้นี่คำถามเยอะมากเลยนะคะทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจนะคะในแฟนเพจเดี๋ยวเอาคำชมก่อนให้อาจารย์พักเหนื่อยนิดนึงนะคะ คุณนานาบอกว่าคุณหมอให้ความรู้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็หลายท่านฝากสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านมานะคะ
0: ค่ะ
1: ไปที่คำถามนะคะคุณก้องพบถามว่าการฉายแสงในผู้ป่วยมะเร็งคืออะไรครับเขาทำกันยังไงครับ
2: ครับประมาณเบื้องต้นนะก็คือจริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยมันก็คือเนื้อร้ายใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งมันก็มีหลายชนิดข
1: ึ้
2: นกับว่ามันเป็นเนื้อร้ายในส่วนไหนมันจะมีเซลล์บางชนิดนะครับที่เซนส์หมายถึงว่า
0: ไวต่อ
2: การ
0: ฉายแสง
2: ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่เป็นมะเร็งแต่ละชนิดเนี่ยการรักษาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางอันเนี่ยมันไม่ไวต่อการฉายแสงก็ต้องไปให้คีโม
1: ก็ไม่ฉายแสง
2: ไม่ฉายแสงก็ไปให้คีโมโดยทั่วไปเนี่ยการฉายแสงก็คือตรงไปตรงมาก็คือการใช้แสงเพื่อ
1: ไปก้อนมะเร็ง
2: ใช่ใช่ครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นการฉายไปรวมๆแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีการ
1: เฉพาะ
2: จุด
1: ทาร์เก็ตตรง
2: นั้นค่ะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปมันก็จะไม่ค่อยโดนอวัยวะอื่นมาก
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนคุณแม่เราก็เป็นเราไปฉายตรงคอแต่ว่ามันก็จะไปทั่วๆก็คือสายตาก็จะมองเห็นได้ลดลงอันนั้นคือยุคแบบ 20-30 ปีแล้วที่แล้วแต่ปัจจุบันอาจารย์บอกว่ามันแม่นยำค
2: ือ
1: เป็นตรงไหนยิงตรงนั้น
2: ใช่ค่ะ
1: เอฟเฟกต์ก็จะไม่ค่อยม
0: ีผลข้างเคียงน้อยลง
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะวันนี้ดังกันอย่างต่อเนื่องเสียงโทรศัพท์นะคะ
3: วันนี้คำถามเยอะจริงๆแล้วอาจารย์อธิบายได้เข้าใจดีมากจริงๆนะคะคุณวรรณาอายุ63ปีนะคะน้ำหนัก50ส่วนสูง150เซนติเมตรค่ะบอกว่าทานยาเมโทโพลอนใช่ไหมคะอาจารย์เป็นยาลดความดันคุณหมอให้ทานครึ่งเม็ดแต่ทานแล้วนอนไม่หลับ1คำถามแรกคือเกี่ยวข้องกันไหมกับยาตัวนี้กับอาการนอนไม่หลับนะคะ2เคยเป็นไทรอยด์เป็นพิษมาก่อนสงสัยว่าเจ้ายาเมโทโพลอนเนี่ยมีข้อบ่งชี้เกี่ยวกับโรคไทรอยด์ที่เคยเป็นไหมมันเกี่ยวกันไหมแล้วส่งผลให้นอนไม่หลับหรือไม่ 3แล้วยาลดความดันตัวไหนที่ไม่มีผลข้างเคียงเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับอาจารย์คะ
1: 3คำถาม
0: ยาคนไข้จะไปซื้อมาทานเอง
1: ซื้อได้นะซื้อได้ in one
0: ก็เอาคำถามที่1ก่อนว่าไม่แน่ใจว่ายาเมโทโพลอลนี่กินมานานแค่ไหนแล้วแล้วการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นมานานแค่ไหนแล้วนะคะคือบางครั้งเนี่ยอาจจะทานยาเมโทโพลอลมานานแล้วแต่อาจจะเพิ่งมานอนไม่หลับในช่วงหลังซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้
3: ไม่สัมพันธ์กัน
0: ต้องดู

0: รู้สึกว่านอนหลับยากหรือว่านอนไม่หลับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพูดจริงๆว่าตามปกติเนี่ยคนไข้หลายคนที่เราคุยกันก็จะพบว่าเอาจริงๆก็นานๆจะเป็นทีอาทิตย์หนึ่งอาจจะ2ครั้ง
1: หมายถึงว่ามันอาจจะมีเอฟเฟคได้บ้างหรืออย่างเงี้ยคะ
0: ก็คือพอเรามีเรื่องเครียดในใจมีเรื่องกังวลวันนี้จะมาโรงพยาบาล
1: วันนี้นอนไม่หลับเลยอัน
0: นี้ส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยเมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งนั้น
2: ซื้อ92
0: ไปออก19นอนไม่หลับเสียไปเยอะนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันมีเหตุให้เราวิตกกังวลอยู่มันก็อาจจะไม่ได้จาก
1: สาเหตุจากยา
2: ใช่ให้คุณวรรณาลองสังเกตดูก่อนว่ามันสัมพันธ์ระยะเวลาของการนอนไม่หลับกับการทานยามันสัมพันธ์กัน
0: สัมพันธ์กันไหมหรือว่า2นอนไม่หลับเนี่ยมันบ่อยครั้งแค่ไหนสมมติทานเมโทโพรอลทุกวันแต่นอนไม่หลับก็คือนานๆเป็นครั้งอาทิตย์นึงอาจจะ2ครั้งครั้ง2ครั้งมันก็อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับตัวยาอย่างเดียวนะคะมีอีกตั้งหลายปัจจัยในชีวิตที่ทำให้เรานอนไม่หลับได้เนาะคำถามที่2ก็คือเป็นไทรอยด์เป็นพิษและได้ยาตัวนี้คิดว่าเกี่ยวกันกับโรคไทรอยด์เป็นพิษเนื่องมาจากว่าตัวยาเมโทโพรอลเนี่ยมันจะช่วยลดการเต้นของหัวใจด้วยตอนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยอาจจะมีหัวใจเต้นเร็วใจสั่นร่วมด้วยเวลาคุณหมอเขาจะสั่งยาเขาก็อยากสั่งยาที่มันออกฤทธิ์ได้ทั้ง
1: ไปด
0: ้
1: วยก
0: ัน โรค
1: ไปด้วยกันได
0: ้ให้1เม็ดแต่ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวลดความดันด้วยช่วยเรื่องไทรอยด์เป็นพิษด้วยก็อาจจะเกี่ยวกันเนาะค่ะแล้วก็
1: ยาลดความดันอันไหนไม่มีผลข้างเคียง
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ผลข้างเคียงเอาเป็นว่าเรียกได้ว่าถ้าเปิดตำรายาเนี่ยยาทุกตัวมีผลข้างเคียงหมดเพียงแต่ว่าผลข้างเคียงนั้นมันเป็นอะไรแล้วบางทีเกิดกับคนอื่นแต่ไม่เกิดกับเรา
1: แล้วแต่บุคคล
0: เราก็ทานได้ค่ะถามว่าเมโทโพรอลเองเนี่ยมีฤทธิ์เรื่องนอนไม่หลับได้ไหมจริงๆตัวยาในกลุ่มเมโทโพรอลที่เป็น เรียกว่าเป็นกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์เนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ได้ให้บางคนเช่นอาจจะมีเรื่องอารมณ์แบบเหมือนคล้ายๆซึมเศร้านิดหน่อยนะคะแล้วบางคนผลลัพธ์ของอารมณ์ซึมเศร้าที่ว่าก็อาจจะมีผลกับการนอนซึ่งมันอาจจะโยงไปถึงกันได้ต้องขึ้นอยู่กับว่าความถี่ของอาการที่เป็นเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนอาจจะเอาปัญหานี้ไปเล่าให้คุณหมอที่รักษาฟังลองให้คุณหมอเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นสมมติเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นเช่นอีกกลุ่มนึงมันอาจจะมีผลข้างเคียงอย่างอื่นก็ได้นะบางคนเปลี่ยนแล้วกลายเป็นไอมากขึ้นไอจนรำคาญก็มีจนนอนไม่หลับเพราะไอก็มีหรือบางคนพอเปลี่ยนเป็นยาอีกตัวนึงกลายเป็นรู้สึกว่าฉี่บ่อยเหลือเกินปัสสาวะบ่อยจนนอนไม่หลับก็มีอีกหรือบางคนขาบวมเวลานั่งรถนานๆก็คือเปลี่ยนเป็นตัวอื่นอาจจะมีผลข้างเคียงอื่นนะคะแต่ยังไงลองปรึกษาคุณหมอที่รักษาอยู่ดีกว่าเขาจะให้คำตอบได้ดีว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเพราะรักษากันมานานแล้วมั้งค่ะ
1: นะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลค่ะคุณจรีรักษ์นะคะบอกว่าอายุ46สูง165นะคะหนัก50กิโลกรัมบริจาคเลือดทุก3เดือนมาตลอดนะคะล่าสุดเมื่อต้นเดือนนี้ไปบริจาคนะคะแล้วก็เช็คความเข้มข้นของเลือดครั้งแรกได้ 10.2 ครั้งที่2ได้ 9.7ก็เลยไม่สามารถบริจาคได้แต่ทุกครั้งก็ทานยาบำรุงเลือดที่โรงพยาบาลให้ทุกครั้งนะคะน้องพยาบาลแนะนำให้ทานผักใบเขียวพวกตับด้วยนะคะแต่ว่าไม่ชอบสองสิ่งนี้อยากถามว่ามีอย่างอื่นไหมคะที่สามารถทานทดแทนผักใบเขียวหรือตับได้ปกติทานนมทุกวันช่วยได้ไหมคะในอนาคตจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมคะ
2: เหล็กใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: เหล็กอายุ46ปี
1: ใช่ใช่ใช
0: ่บริจาคเลือดก่อนอันนี้ผ่านตลอด
1: ใช่ผ่านตลอด
0: สองครั้งหลัง
1: ข้นเลือดเริ่มน้อยลง
0: ค่ะก็เลยปรากฏเลือดลอยเวลาเขาไปทดสอบก็คือไม่ผ่าน
1: เลือดลอยมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะ
0: ก็คือโลหิตจางนั่นแหละนะคะในแต่คือเดิมอ่ะก่อนหน้านี้เขาไม่จาง
1: เขาบริจาคได
3: ้ครับ
0: นะคะเป็นไปได้ว่า1ต้องดูก่อนว่าประจำเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ
1: ผู้หญิง46
0: ประจำเดือนอยู่ดีๆประจำเดือนมาเยอะขึ้นในช่วงหลังหรือเปล่านะคะก็เลยทำให้เหมือนร่างกายเราเสียเลือดเรื้อรังอยู่แล้วธาตุเหล็กในเลือดก็มีแนวโน้มจะขาดถึงแม้ว่าจะทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นผักใบเขียวก็อาจจะไม่พอก็ได
3: ้ต้องไปหา
0: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าอยู่ดีๆช่วงทำไมถึงซีดลงอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ยคือต้องดูว่าแบบ
0: เสียเลือดทางไหน
3: ทางไหนหรือเปล่าหรือว่าคุณผู้หญิงก็ต้องไปดูท
0: างหนึ่งประจำเดือนเนี่ยอาจจะมาเมนมาเยอะตอนวัย40กว่าจากเนื้องอกมดลูกนู่นนี่นั่นเป็นไปได้ไหม
3: ก็ทางเดินอาหารเป็นทางที่สองเลือดเสียเลือดได
0: ้ทางเดินอาหารลิซี่ดวงก็ได้นะคะหรือแผลในกระเพาะเลือดออกในลำไส้อะไรเงี้ยค่ะ

0: ไปหาสาเหตุก่อน
1: จำได้ว่าหนึ่งหาสาเหตุว่าทำไมจากที่เคยเลือดปกติแล้วถึงจางได้ใช่ไหมก็ไปแก้ที่สาเหต
0: ุต้องแก้ที่ต้นเหตุก่อนอันที่สองอะไรที่จะมาแทนธาตุเหล็กถ้าซีดมากจริงๆเนี่ยเราไม่ชอบทานธาตุเหล็กต้องถามสาเหตุว่าเพราะอะไร
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าผลข้างเคียงของการทานธาตุเหล็กอาจจะทำให้ถ่ายดำ
1: ไม่เขาไม่ชอบทานตับกับผัก
0: ไม่ใช่เขาไม่ชอบทานยาบำรุงเลือด
1: เขาบอกว่าไม่ชอบทานผักกับตับ
0: ไม่แล้วก็ไม่กินยาธาตุเหล็กด้วยถูกไหมคะเขาให้มา
2: ทานยาตลอดค่ะ
0: หมายถึงว่าทานยาตลอด
1: แล้วก็ล่าสุดธาตุเหล็กมันจะทานแค่7วัน
2: ใช่ทานแค่ช่วง
0: เวลาแค่7วัน
2: เป็นช็อตพีเรียดนะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าประจำเดือนมาเป็นปกติค่ะแปลว่าไม่ได้เสียเลือดจาก
0: ไม่ได้เยอะ
2: แล้วต้องเป็นสาเหตุอื่นแล้วนะคะ
0: แล้วก็ไปหาสาเหตุทางทางเดินอาหารดีกว่าแล้วก็บวกกับว่าระหว่างนี้คงต้องซื้อธาตุเหล็กมาทานเพิ่ม
1: เม็ดเม็ดน่ะ
0: เป็นเม็ดค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารอื่นที่ไม่ใช่ตับก็จะเป็นพวกสัตว์เนื้อแดง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะมีธาตุเหล็กอยู่ในสัตว์เนื้อแดงไม่ว่าจะก็คือสัตว์หลายนะคะ
1: เนื
0: ้
1: อ
0: วัว
1: แต่ต้องสุกอาจารย์
3: ส
1: ุ
3: กสุก
0: สุกต้องสุกค่ะ
1: สุก
0: ก็ยังมีธาตุเหล็กอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็สองพวกไข่แดงไข่แดงนี่ก็ธาตุเหล็กเยอะทานทุกวันเลยวันละใบลองดูก่อนนะคะ
2: หรือไม่ถ้าสมมติว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรถ้าไปโรงพยาบาลควรจะต้องไปที่แผนกไหนยังไงคะอาจารย์ถ้าจะดูเรื่องความ
1: ความเข้ม
2: เรื่องเลือดโดยเฉพาะเลยเนี่ยค
0: ่
2: ะ
0: ก็ไปตรวจทั่วไปก่อนก็ได้นะคะหรือว่าเวชศาสตร์ครอบครัวก็ได้ที่รามาค่ะต้องหาสาเหตุเบื้องต้นแล้วถ้าคุณหมอเขามองว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารตรวจอุจจาระแล้วมีเลือดออกก็จะส่งต่อไปที่ทางเดินอาหารต่ออีกทีนึงค่ะ
2: ฝากขอบคุณคุณหมอมาด้วยนะคะพิมพ์เร็วมากแปลว่าชมอยู่ที่หน้าจอ
0: ค
2: ่
0: ะขอบคุณค่ะ
2: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ
1: วันนี้นะคะคำถามมาแบบรั
2: วๆมาก
1: ถ้าภาษาเรื่องคือมาแบบจุกๆเลยอาจารย์ค่ะคุณวราพรส่งมาแล้วคำถามอายุ67ปีน้ำหนัก58 00 150ซมบอกว่าตอนลุกขึ้น9แล้วมันเหมือนกับทรงตัวไม่ได้เหมือนลุกขึ้นจะเดินอย่างเงี้ยค่ะเหมือนทรงตัวไม่ได้แต่พอเดินไปสักระยะหนึ่งถึงเดินได
3: ้
1: จะหมุนตัวก็ยากอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไร
2: อาการเหมือนอะไรคะนี่เหมือนบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากัน
1: ทรงตัวไม่ได
0: ้ก้าวเดินเหมือนเดินเหมือนทรงตัวไม่ได
3: ้ก็คือสองน่าจะเป็น2 ส่วนใหญ
0: ่ๆ
3: ส่วนอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการที่เรื่องของความดันเวลาเรานั่งกับเวลาเรายืน
0: ใน
3: เวลาที่เปลี่ยนท่าเร็วๆความดันก็จะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงในการปรับ
0: อ
3: ีกอันนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการทรงตัวซึ่งเป็นก็มีอวัยวะทั้งหูทั้งระบบประสาทนะครับที่คอยควบคุมเรื่องของการปรับเปลี่ยนท่าทางในร่างกาย
0: แต่ว่าบอกว่าหมุนตัวก็ยาก
3: หมุนตัวก็ยาก
0: คือไม่แน่ตอนแรกที่เห็นแรกๆบอกลุกขึ้นก้าวแล้วเดินเนี่ยเหมือนทรงตัวไม่ได้คือคนไข้หลายคนที่เป็นเข่าเสื่อมอ่ะบางครั้งก่อนที่เขาจะเดินได้เนี่ยเขาต้องยืนสักพักนึงก่อน
2: ตั้งหลักตั้งหลัก
0: เหมือนให้ข้อมันน้ำหล่อลื่นที่ข้อเขาเรียกอะไรเข้าที่เข้าทางสนิมหลุดก่อนนะแล้วถึงจะเดินได้แต่พอหมุนตัวก็ยากเนี่ย
1: เริ่ม
0: คิดถึงเรื่องแบบ
1: ทรงตัว
0: เรื่องการทรงตัวแล้วก็ระบบประสาทอันนี้อาจจะต้องมาตรวจร่างกายแล้วล่ะคุณหมอเขาจะต้องดูแลว่ามีการติดเกร็งของกล้ามเนื้อเช่นโรคกลุ่มเช่นหลอดเลือดสมองหรือพากินสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีผลเรื่องการทรงตัวทำให้การทรงตัวไม่ค่อยดีแต่พอเริ่มก้าวไปสักพักนึงอาจจะเริ่มเดินได้ดีแต่เวลาหมุนตัวอาจจะเริ่มหมุนได้ยากนะคะตัวจะแข็งหน่อยหมุนได้ค่อนข้างยากจะไม่พริ้วแบบเหมือนนักเดินแฟชั่นโชว
1: ์นางแบบนางแบบแต่หลังๆพอเราอายุเริ่มเยอะแล้วก็เป็นนางแบบไม่ได้นะจารย์คือหมุนได้แต่ว่าไปต่อไม่ได้ต
0: ้
1: องเซเซต้องเซนิดหน่อยแล้วก็ไปต่ออันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้ควรมาตรวจละเอียดต
3: ้
1: องตรวจละเอียดเพราะเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวหรืออาจจะเป็นระบบประสาทนะคะ
2: ค่ะไปที่คำถามจากคุณพิชยาศินีนะคะบอกว่าอาการจุกท้องท้องแข็งเรอะมากมันเกี่ยวข้องกับกรดไหลย้อนไหมคะจุกท้องท
0: ้
2: องแข็งบางคนน่าจะเป็นแน่นท้องท้องแข็งนะคือเหมือนว่าแน
1: ่
2: นแน่นแล้วก็เรอด้วยนะคะแต่โชคดีนะเนี่ยที่เรอเพราะว่าบางคนไม่เรอเลยแล้วก็แบบแน่นแน่นนะคะถามว่ามันเกี่ยวกับกรดไหลย้อนไหม
0: เดี๋ยวนี้คำว่ากรดไหลย้อนนี่เป็นคำติดหูพอเริ่มมีอาการเหมือนมีลมในท้องต้องคิดว่าเป็นกรดไหลย้อนเนาะแต่จริง

0: ตามคำนิยามของโรคกรดไหลย้อนเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ว่ามีกรดไหลย้อนขึ้นมา
1: หรือต้องมีเปรี้ยว
0: ๆไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารค่ะแล้วเพราะย้อนกลับมาที่หลอดอาหารซึ่งพอเวลากรดไหลย้อนกลับขึ้นมาที่หลอดอาหารเหลือรวมจนถึงมาถึงคอหอยเนี่ยเขาก็จะมีอาการแสบร้อนโดยเฉพาะแสบที่หน้าอกหรือว่าแสบในลำคอแล้วถึงเรียกว่ากรดไหลย้อนแต่ภาวะที่มีกรดเยอะมีลมเยอะจุกแน่นที่บริเวณใต้ลิ้นปี่หรือว่ากระเพาะเฉยๆเนี่ยแล้วก็คิดว่า
1: อาจจะไม่
0: เป็นโรคกระเพาะนั่นแหละกรดไหลย้อนนี่มาแรงกว่าโรคกระเพาะนะจริงๆโรคกระเพาะเจอมากกว่ากรดไหลย้อนนะคะก็คือมีกรดในกระเพาะเยอะมีลมในกระเพาะเยอะ
1: ค่ะดังนั้นถ้าจะแก้ไขอาการนี้นะคะดูแล้วเนี่ยคือยังไม่แสบมีแค่จุกท้องท้องแข็งแล้วเรอะมากๆอันนี้ควรจะดูแลตัวเองในเบื้องต้นยังไงดีคะอาจารย
0: ์อันที่หนึ่งก็ปรับพฤติกรรมก่อนนะคะลองสังเกตดูว่าอาหารประเภทไหนที่ชอบรับประทานเป็นประจำแล้วทำให้มีกรดมีลมเยอะ
1: ถั่ว
0: นะคะบางคนทานถั่วถั่วงอกดิบนี่ตัวดีเลยทานแล้วอืดใช้ได้ถั่วดิบธรรมดาด้วยนะคะลองสังเกตว่าอาหารประเภทไหนหรือบางคนน้ำอัดลมทานแล้วลมดันกันดีมากในท้องนะคะเนื้อสัตว์บางทีทานแล้วเคี้ยวไม่ละเอียดเหมือนอาหารมันก็จะย่อยยากหรือบางคนทานมื้อใหญ่ๆเลยทานบุฟเฟ่ยิ่งทานเยอะยิ่งคุ้มอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็มีผลเดี๋ยวไม่คุ้มทานเยอะ
0: ๆหรือบางคนกินเร็ว
1: ทานเร็วรีบเลยรีบ
0: ไม่ถึง5นาทีทุกอย่างหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปแก้ตรงปัจจัยที่กระตุ้นให้มีกรดในกระเพาะเยอะก่อนทานข้าวให้ตรงเวลาแล้วก็ลดการรับประทานอาหารเผ็ดนะคะหรือว่าอาหารเปรี้ยวจัดรวมจนถึงการสูบบุหรี
1: ่
0: แล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์ลองลดพวกนี้ดูก่อนว่าอาการจะดีขึ้นไหมนะคะแล้วก็ถ้าไม่ดีขึ้นแนะนำว่ามาพบแพทย์ดีกว่า
1: ค่ะไปที่คุณธนาชนนะคะ
2: คุณธนาชนถามเรื่องของการผ่าตัดไส้เลื่อน
1: เมื่อวานนี้ไปถามเรื่องไส้เลื่อนไง
0: ต้องเป็นลูกเป็นเพื่อนบ้านคนเดิมแน่ๆเลย
2: หลังผ่าตัดไส้เลื่อนจะบริหารร่างกายบนที่นอนได้หรือไม่เพราะว่ามีอาการปวดหลังปวดขาตอนนี้ยังไม่ได้ผ่าตัดนะคะคือออกกำลังกายแบบนี้อยู่อาจจะแบบบางคนนอนบนที่นอนแล้วก็แบบเอาขามาแตะที่หน้าอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบริหารบนเตียงนอน
0: นอนอยู่แต่เอาขามาแตะหน้าอก
2: อะไรประมาณนี้
0: อันนี้นี่ไม่เล่นเล่นโยคะนะ
2: ไม่อาจจะเหมือนกับว่าก็นั้นอาจารย์
0: มาถึงงอเข่าขึ้นมา
2: อ๋อที่ปวดหลังวันนั้นอาจารย์อะไร
1: อาจารย์มี
0: อาจารย์มี
2: เมื่อวานนี้เขาถามว่าถ้าเกิดว่าผ่าตัดไส้เลื่อนหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยยังออกกำลังกายแบบนี้ได้ไหมนะคะหรือต้องไปรักษาตามแพทย์ปัจจุบันคือหมายความว่ายังไงนะอาจารย
3: ์เขาผมคิดว่า
1: หมายถึงว่าปวดหลังปวดขาเนี่ยต้องไปรักษาไหมน่าจะเป็นอย่างนั้น
0: หรือว่าทำกายภาพ
2: คือเขาจะผ่าตัดไส้เลื่อน
3: คือคิดว่าจริงๆเราต้องคิดไปดูว่าเรื่องของไส้เลื่อนจริงๆมันเกิดจากการที่เราเบ่งมันแบบเพิ่มแรงดันในช่องท้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมหรือว่าการออกกำลังกายบางอย่างที่มันจะต้อง
0: ที่ต้องแรงดัน
3: เพิ่มแรงดันมันจะทำให้อาจจะไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยไส้เลื่อน
0: หลังผ่าตัด
3: หลังผ่าตัด
0: เช่นยกขามาชิดหน้าอก
1: อันนี้ก็ใช้แรง
0: จะเพิ่มแรง
1: มันใช้แรง
2: อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการออกกำลังกายวันนั้นมีอาจารย์มาแนะนำบอกว่าไส้เลื่อนอ่ะพักก่อนเลย2เดือนอย
3: ่างที่ต้องเบ่งอะไรที่มัน
0: อะไรที่มันจะต้องยกของหนักหรือว่าเบ่งแต่ว่าถ้าเดินเนี่ยได้นะ
2: เดินได้
0: ที่ไม่ออกแรงเบ่งในช่องท้องยกน้ำหนักนี่เอาไว้ก่อนเลยนะคะยกเวทนี่ไม่เหมาะ
1: ก็คือรักษาไส้เลื่อนให้เรียบร้อยไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะออกกำลังกายค่อยว่ากันส่วนปวดหลังปวดขาเนี่ยถ้าจะไปหาหมอก่อนผ่าตัดไส้เลื่อนก็ได้แต่ดูแล้วควรจะผ่าตัดไส้เลื่อนก่อน
2: คือถามหมอเลยว่าผ่าตัดไส้เลื่อนแล้วห้ามทำอะไรหรือทำอะไรได้บ
1: ้
2: างดีกว่าเพราะว่าเอาให้เคลียร์เป็นเรื่องๆ
1: ค่ะเอาไปที่คำถามจากคุณสานะคะคุณสาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมออายุ59แล้วน้ำหนัก47สูง150นะคะมีอาการเจ็บตรงปลายนิ้วชี้ข้างขวา 4-5 วันแล้วกินยาแก้ปวดแล้วนะคะแต่ไม่หายเจ็บเฉพาะปลายนิ้วนะคะอาจารย์ที่นิ้วชี้ข้างขวาเจ็บแบบไหนคะไม่แน่ใจเจ็บแบบแปลบๆหรือเจ็บแบบไหนถ้ามีสัญญาณเจ็บมันเป็นอะไรได้บ้างคะ
2: เยอะมากเลยเนาะเจ็บที
1: ่เส้นประสาท
0: มันไม่ติดเชื้อใช่ไหมคะอาจารย์ที่ปลายนิ้วชี
3: ้ปลายนิ้วชี้คือจริงๆมันต้องมาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆโดยทั่วไปถ้ามันเป็นจุดเดียว
2: เจ็บ
3: เนี่ยคืออันแรกที่ต้องคิดถึงเลยก็คือพวกเกี่ยวกับ อุบัติเหตุคือมันถึงว่าพวกแบบเสี้ยนหรืออะไรเงี้ยตาม
2: ไปโดนแบบไปคูดกับอะไร
3: ใช่ใช่เป็นแผลหรือว่ามีเศษไม้เล็กๆเนี่ยแบบซ่อนอยู่ใต
0: ้เสี้ยนตาม
3: หมาอะไรเงี้ยใช่ต้องไปดูเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเล็กเราไม่ได้สังเกต
0: ไม่ทันได้สังเกต
3: ครับ
1: นะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปให
0: ้หมอดูซะหน่อยไปหาหมอดู
2: หมอให้คุณหมอดูให้แพทย์ดูจะไปหาหมอดูได้ยังไงอีกอาจารย์ก็คือว่าดูว่ามีบาดแผล
3: ต้องไปตรวจดูครับว่าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าจะได้ช่วยกันหาถ้ามันเป็นนานขึ้นเนี่ยคงต้องไปดูอย่างอื่น
2: คือบางทีเราไปจับของร้อนอาจารย์แล้วพอ 2-3 วันมันจะรู้สึกแสบ
0: ตอนจับตอนแรกชา
2: ไม่รู
0: ้สึกตัว
2: หาสาเหตุ
1: นะคุณผู้ชมวันนี้คำถามเยอะมากนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ยังถามไม่หมดในแฟนเพจรามาชาแนลก็ถามกันเยอะมากเลยต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอเอิงแล้วก็อาจารย์หมอแจ็คของเราด้วยขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากวันนี้เคลียร์ชัดทุกประเด็น
1: ใช่นะคะคำถามที่เหลือติดค้างไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาถามให้นะคะเราก็สามารถติดตามรับชมรายการรัดคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 17:00 นถึง 18:00 นทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากใบตองโครเซตและปานิโครเซตนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสี่คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนเพื่อนคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
0: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
1: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
0: เอ๊นั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
1: เพื่อนๆเก่งมาก
0: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่เอ๊ะแล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
1: ทุกคนเก่งมาก
0: ไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่เอ๊ะน้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้ว

0: น้ำปลามีรสเค็ม
1: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
0: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้เอ๊ะระวังนะแทนไทย
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มือได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
1: ทุกคนเก่งมากเลย
0: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
1: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
0: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
1: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: เอาเด็กๆถึงเวลาวาดรูปแล้วครับมารวมกันนี่แล้วเร็วๆมานี่เร็วๆเร็วๆมารวมกันรวมกันรวมกันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมัยถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะต้องรีบไปเตรียมกระดาษและอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกในการใช้ความคิดจินตนาการต่อเติมเส้นสายจากที่เรามีให้แน่นอนครับทุกครั้งที่เราเจอกันเราจะมีเส้นปริศนาใช่ไหมครับและตอนนี้พร้อมจะดูเส้นปริศนากันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเป็นรูปเส้นตรง2เส้นขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็มีจุดสีดำใหญ่ๆอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งนะครับเมื่อลากแล้วอาจจะลองกลับซ้ายกลับขวาหรือว่าเอาหัวลงก็ได้นะครับให้เวลานะครับ1 2 3น้องๆทางบ้านพร้อมไหมครับทางนี้พร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่ของตัวเองเลยครับไปเลย

น้องๆทั้งบ้านวาดถึงไหนแล้วครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับพี่เซฟแนะนำให้ลองพลิกซ้ายพลิกขวาหรือว่าจะลองกลับหัวดูก็ได้นะครับเผื่อจะคิดออกนะครับอ่ะเราลองมาดูนะครับว่าตอนนี้เวลาเราเหลือเท่าไหร่แล้วโอ้โหเวลาเหลืออีกไม่มากนะครับเร่งมือหน่อยนะครับน้องๆที่นี่ด้วยนะครับเร่งมือนะ

0: เด็กๆข้างบ้านเป็นไงบ้างครับใกล้เสร็จหรือยังครับน่าเสียดายนะครับตอนนี้เวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับเด็กๆ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับอ้าววางอุปกรณ์ได้ตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องมาดูผลงานของน้องๆกันพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: ถ้าพี่เซฟยกผลงานใครขึ้นมายกมือนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผลงานแรกของใครเอ่ยน้องสาอินครับภาพนี้ชื่อภาพว่าร
2: ูปทรงต่างๆ
0: รูปทรงต่างๆเอาไหนอธิบายหน่อยซิว่าอะไรบ้างรูปทรงอะไรบ้างครับที่มีอยู่ในนี้ครับ
2: อันนี้สี่เหลี่ยมอันนี้วงกลมอันนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้สามเหลี่ยมค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแล้วรูปวงกลมสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามเหลี่ยมมาประกอบกันเป็นรูปอะไรครับเป็นเรื่องราวของอะไรครับ
2: วันนี้เป็นวันเกิดของตัวนี้แล้วแม่ของตัวนี้ก็ชวนเพื่อนๆของตัวนี้มา
0: ครับ
2: แล้วสัตว์เลี้ยงแมวตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของสี่เหลี่ยมผืนผ้า
0: ครับนี่นะครับคือความคิดของเด็กอนุบาล นะครับที่เรียนรู้เรื่องรูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมมาแล้วนะครับก็เอามาวาดเป็นภาพแล้วก็ยังสมมุติว่าแต่ละตัวเนี่ยมีชีวิตได้อีกนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเอาปรบมือให้น้องซาอินหน่อยนะครับไปแล้ว1รูปนะครับรูปต่อไปจะเป็นของใครนะรูปนี้ครับภาพของน้องเดภาพนี้น้องเดตั้งชื่อว่าอะไรนะครับ
3: รถไฟครับ
0: รถไฟนะครับนี่คือภาพรถไฟอ้าวไหนอธิบายหน่อย
3: ตรงคือล้อครับ
0: ครับ
3: ตรงก็คือหน้าของรถไฟตรงก็คือไฟ
0: โอ้หน้าของรถไฟตรงนี้มีไฟด้วยไฟยังไงอ่ะไฟแบบเป็นไฟหน้ารถอย่างนี้เหรอโอ้รถไฟนี่คือไฟตรงนี้เป็นเหมือนไฟส่องสว่างเหรอครับใหญ่มากเลยนะเนี่ยแล้วตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยตรงนี้คืออะไร
4: ที่ปล่อยควัน
0: อ้าวมีปล่อยควันด้วยเห็นไหมปล่อยควันเอาควันมาจากไหนอ่ะ
3: เพราะว่าใช้เอาไฟมาจุดเสร็จแล้วก็เอาก้อนหินใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เติมน้ำ
0: เติมน้ำลงไปเอาเริ่มเข้าใจนะเนี่ย
4: น้ำเป็นน้ำมัน
0: น้ำเป็นน้ำมันอีกแล้วเติมลงไปเพื่อให้รถมันเป็นยังไง
3: ให้รถมัน
4: วิ่งฉึกฉักฉึกฉัก
0: รถไฟวิ่งบนอะไรเนี่ย
3: บนขบวน
0: บนอะไร
4: เขาเรียกว่าราง
0: เรียกว่าอะไรนะครับ
4: ราง
0: รางรถไฟใช่ไหมครับ
4: ใช่อ้
0: าวเพราะฉะนั้นรถไฟไม่ได้วิ่งบนถนนนะวิ่งบนรางนะครับอ้าวเด็กๆเก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยต่อไปภาพที่3ลุ้นกันว่าเป็นของใครนะครับปิงของใครเอ่ยยกมือขึ้นน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: เรือว่ายน้ำอยู่ตรงนี
0: ้เรือว่ายน้ำอยู่ตรงนี้ที่บายให้พี่เซฟฟังหน่อยตรงไหนคือเรือครับ
6: นี่ไง
0: ไหนเรือ
6: มีใบพัดอ่ะ
0: เฮ้ยมองออกด้วยเหรอไหนครับช่วยกันอธิบายสิน
6: ี่ไอเรือ
0: แล้วมีอะไรอีก
6: ดอกไม
0: ้มีดอกไม้ดอกไม้อะไรอยู่ในน้ำอ่ะ
6: ปะการังคร
0: ับใช่ป่ะน้องภูมิใช่มั้ยครับปะการังเหรอครับแล้วมีอะไรครับลูกออสเหรอหรืออะไรเนี่ย
6: ลูกออส
0: ลูกออสจริงอ่ะ
6: มีปลาน
0: ี่มีปลา
6: ลูกออส
0: อ๋อมีปลามีลูกออส

0: ออสด้วยนะครับผลงานของน้องภูมินะครับก็มีเรือที่อยู่ในน้ำแล้วก็มีเพื่อนของเรือก็คือดอกไม้ปะการังแล้วก็ลูกออสแล้วก็ปลานะครับอ้าวปรบมือให้น้องภูมิหน่อยภาพนี้ของใครครับยกมือขึ้นอ้าวมานั่งใกล้ๆมานั่งตรงนี้น้องอิมตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรลูก
1: งานเทศกาล
0: งานเทศกาลนะครับพี่ฟังหน่อยครับ
1: แม่ของหนูอยู่ในนี้ค
0: ่
1: ะ
0: แม่ของหนูอยู่ในนี้ในนี้คืออะไร
1: งานเทศกาล
0: งานเทศกาลอ๋อนี่คืองานเทศกาลนะไม่ใช่บ้านนะ
1: ตรงนี้เป็นหลังคาตรงนี้เป็นเครื่องหมาย
0: เครื่องหมายอะไรครับ
1: เครื่องหมายบอกทาง
0: เครื่องหมายบอกทางแล้วไงอีก
1: ตรงนี้คือชิงช้าสวรรค์
0: นี่คือชิงช้าสวรรค์คนนี้ใครเอ่ย
2: หนูค่ะ
0: หนูอิมเองจะไปไหนลูก
2: ในนี้
0: จะไปหาคุณแม่เหรอคะ
2: คุณแม่กับน้องแล้วก็ป๊าป๋า
0: เอาจูงอะไรมาด้วยเนี่ย
2: น้องหมา
0: น้องหมาต่างหากนะจูงน้องหมาไปด้วยนะครับเทศกาลนี้มีเครื่องเล่นเยอะแยะเลยน่าสนุกมากเลยนะครับปรบมือให้น้องอิมมาถึงภาพสุดท้ายจะเป็นของใครไปไม่ได้เพราะเหลืออยู่คนเดียวนะครับภาพนี้ตะเด็ดน้องต้นกล้านะครับน้องต้นกล้าวาดภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
3: สวนเชอรี่ค่ะ
0: สวนเชอรี่แล้วตรงนี้มีต้นเชอรี่กี่ต้นครับเนี่ย
3: 3ต้น
0: ครับ3ต้นนี่เยอะไหม
3: ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
0: ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ข้างบนนี้คืออะไรครับ
3: ข้างบนนี้คือพระอาทิตย์ครับ
0: นี่คือผลงานต้นเชอรี่ของน้องต้นกล้านะครับโอ้โหชื่อกระต้นนะครับวาดภาพกระต้นด้วยนะครับเอาปรบมือให้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าจากลายเส้นที่เหมือนกันเด็กๆเหล่านี้เติมไปไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่แหละครับคือจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดนะครับเขามีอิสระอย่างยิ่งในการวาดภาพนะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าเด็กๆเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมแล้วมาพบกันใหม่กับรายการอนุบาลชาญสมรเย้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอ

สามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: ภาวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: มูลแบบสำรวจสวัสดีเพื่อนๆวันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
1: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับมีดไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: Safety Kiss เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยัง
2: บาย
0: ข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

ยังไงล่ะเอาละคราวนี้ตานายเป็นฝ่ายรับบ้างนะ

0: นี่ทางนี้ทางนี้ฮ่าเฮ้ยยะโอ๊ยโอ๊ะลองชิมรสชาติดับไฟของตัวเองดูบ้างสิ
1: เฮ้ยหน่อยเฮ้ยเฮ้ย
0: ฮะนี่เฮ้ยเฮ้ยต้นกล้านายไปช่วยเจ้าผู้กล้าแห่งเงาทำไมดูสิมันเลยย้อนกลับมาทำร้ายเราได้เลย
2: ขอโทษนะพ่อแต่ฉันทำไม่ได้จริงๆฉันไม่สามารถทำร้ายผู้อื่นได้เพราะฉันพอจะนึกออกว่าเวลาโดนทำร้ายมันเป็นยังไงฉันก็เลยไม่อยากจะใช้กำลังและพลังของฉันทำร้ายผู้อื่นให้บาดเจ็บนะ
0: โถ่เอ้ยเราพลาดโอกาสในการเอาชนะไปเพราะนายมัวแต่ใจอ่อนเนี่ยนะ
2: ก็จะให้ฉันทำลงได้ไงเล่าในเมื่อเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่โดนปราดแห่งเงาหลอกใช้มาเหมือนกับนายนี่นะ
0: ฮะจริงของนาย
3: เพราะความเห็นใจและสาระของนายนี่แหละที่ทำให้นายแพ้ฉันจะสอนพวกนายให้นะความเห็นใจผู้อื่นน่ะมีแต่จะนำมาซึ่งความลำบากให้ตัวเองแล้ววันนี้พวกนายก็จะต้องเป็นอีกรายที่ฉันจะต้องใช้กำลังทำให้สยบอยู่ใต้ตัวฉัน
0: พลังแห่งความมืดนี่มันอะไรเนี่ยดูรุนแรงยิ่งกว่าตอนที่ฉันเป็นผู้กล้าแห่งเงาเยอะเลยนะเนี่ย
4: คืนเป็นแบบนี้แย่แน่หาต้องมาแพ้ต่อกำลังของผู้กล้าแห่งเงาที่นี่แผนการชั่วร้ายของปราดแห่งเงาซึ่งยังไม่รู้ว่าคืออะไรคงสำเร็จลุล่วงแน่นะ
3: ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกยังไงพวกนายก็ไม่มีทางผ่านฉันไปได้แต่ถึงผ่านไปได้ก็คงไม่ทันอยู่ดี
2: หมายความว่ายังไงไม่ทันอยู่ดี
3: ก็หมายความว่าป่านนี้ปราดแห่งเงาคงไปถึงตัวนายช่างสงสัยแล้วนะสิ
5: ฮะ
6: อะไรกันอะไรกันทุกคนตื่นเต้นตกใจอะไรกันเนี่ย
4: นายช่างสงสัยยังนี้นี่เองที่แท้ปรัดแห่งเงาก็ต้องการจะพบกับนายช่างสงสัยอย่างนั้นเองแล้วเนี่ย
7: แบบนี้แย่แน่ๆคือเราหยุดปรัดแห่งเงาไม่ทันปล่อยให้ไปพบกับนายช่างสงสัยได้ต้องแย่แน่ๆเลย
6: ฮะมันจะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วแย่ยังไงอ่ะนายช่างสงสัยคือใครอ่ะ
7: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
6: เอ้า
7: ก็เห็นผู้เฒ่าตกใจขนาดนี้ฉันก็เลยคิดว่ามันต้องแย่แน่ๆนะสิ
6: ว้า
7: แล้วนายช่างสงสัยเป็นใครกันเหรอครับท่านผู้เฒ่าน
4: ายช่างสงสัยเป็นชายลึกลับคนหนึ่งที่อาศัยอยู่บนก้อนเมฆที่ไร้รูปร่างคอยเฝ้ามองดูโลกแห่งปัญญาด้วยความสงสัยตลอดเวลา
6: หารู้ว่าท่านผู้เฒ่าหมายถึงตาลุงคนนั้น
7: ตาลุงไหนอะ
6: อ๋อตาลุงแถวบ้านฉันที่ชอบเล่นตอบคำถามอะไรเอ่ยตลอดเวลาน่ะ
7: ตาลุงอะไรเอ่ยแถวบ้านนายเนี่ยนะ
4: ไม่ผิดแน่เขาเป็นคนที่ตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่างจนทำให้ได้รับฉายาว่านายช่างสงสัยยังไงล่ะ
7: ใช่จริงๆเหรอนี่นายรู้จักนายช่างสงสัยด้วยล่ะเนี่ย
6: รู้จักสิแถวนี้เขารู้จักกันหมดนั่นแหละไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยฉันจะเคยไปกินข้าวที่บ้านเขาบ่อยๆอะ
7: ฮะ
6: หรือว่าปลาแห่งเงาจะไปขอข้าวนายช่างสงสัยกินเหมือนกันน่ะ
4: ถ้าแค่ขอข้าวกินก็ดีนะสิไม่ว่าตอนนี้ข้าจะยังไม่แน่ใจว่าปลาแห่งเงาขึ้นมาพบตัวนายช่างสงสัยทำไมแต่ยังไงก็ต้องรีบยึดปราดแห่งเงาไว้ให้ได้ก่อนเป็นดีที่สุดเพราะหากสิ่งที่ข้าเดาไว้เป็นจริงการที่ปราดแห่งเงาได้พบกับนายช่างสงสัยจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดยังแน่นอน
5: ฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะ

0: โอ้ยผู้กล้าแห่งเงาคนนี้ฝีมือร้ายกาจจริงๆเลย
1: นี่กืนสู้กันต่อไปแบบนี้เรื่อยๆเราต้องโดนเจ้าผู้กล้าแห่งเงาเนี่ยจัดการหมดแน่
0: ๆพอนายพาท่านผู้เฒ่าแล้วก็คนอื่นๆล่วงหน้าไปก่อนเถอะฉันจะถ่วงเวลาเจ้าผู้กล้าแห่ง

0: คนเดียวมันจะยิ่งอันตรายไปกันใหญ่นะ
1: ฉันเป็นอันตรายเพียงคนเดียวก็ยังดีกว่าที่โลกทั้งโลกนี้จะต้องตกอยู่ใต้อำนาจอันชั่วร้ายไม่ใช่หรือไงพวกนายรีบล่วงหน้ากันไปก่อนเถอะ
2: เชอะฉันไม่เข้าใจจริงๆว่านายจะทำไปเพื่ออะไรอ่ะพวกนายเนี่ยไม่รู้จักรักตัวเองกันบ้างหรือไงนะ
0: ไปกันเถอะ
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

0: ơi, ơi, ơi, พวกนายน่ะหนีไม่รอดหรอกเ
1: ฮ้ยแย่แล้ว
2: แบบนี้ก็ไปต่อไม่ได้แล้วสิ
1: พลุแบบปักพื้นเหรอเนี่ยก็สวยไปอีกแบบนะเนี่ย
0: เป็นยังไงในที่สุดพรรคพวกของนายก็ทิ้งนายไปอยู่ดีเห็นไหมล่ะ
3: พวกเขาไม่ได้ทิ้งฉันไปซะหน่อยฉันเป็นคนบอกให้พวกเขาหนีไปเอง
0: ชะทำไมต้องเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นด้วยต้องมาเดือดร้อนเพราะคนอื่นมันมีความสุขนักหรือไงนายลองดูตัวเองตอนนี้สิแล้วดูฉันสิในที่สุดฉันก็ได้เรียนรู้ว่าวิธีทำให้เราไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปก็คือเลิกคิดถึงความรู้สึกผู้อื่นทิ้งความเห็นอกเห็นใจไปซะ
3: ไม่จริงหรอกถ้านายคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้คิดถึงจิตใจผู้อื่นนายก็คงไม่เก็บเรื่องนี้มาทนทรมานจนยอมรับข้อเสนอของปราดแห่งเงาหรอกจริงมาก
0: หมายความว่ายังไง
3: เพราะถ้านายไม่สนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงนายจะเสียใจที่พ่อแม่นายผิดหวังในตัวนายไปทำไมจริงๆแล้วสิ่งที่ฉันทำลงไปก็ไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นสักทีเดียวหรอกนะบางทีฉันอาจจะทำเพื่อตัวเองก็ได้เพราะจริงๆแล้วเวลาที่ฉันเห็นคนอื่นเดือดร้อนฉันจะรู้สึกทรมานมากกว่าเวลาตัวเองเดือดร้อนเองซะอีกนายเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันไม่ใช่เหรอ
4: แม่พ่อว่าเป็นเพราะเราไปยัดเยียดให้ลูกเรียนอะไรต่อมีอะไรมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเลยทำให้ลูกของเราสอบได้คะแนนลดลงน่ะ
3: แม่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละพ่อพวกเราไม่น่าทำอย่างนั้นเลยเป็นความผิดของพวกเราเองแหละนะ
0: เป็นเพราะเราหมดแต่สนใจคนอื่นหมดแต่ติวให้คนอื่นแท้ๆเลยทำให้พ่อแม่เราต้องมานั่งเสียใจแบบเนี้ยต่อไปนี้ฉันจะไม่สนใจใครอีกต่อไปแล้วใครจะเป็นยังไงก็ช่างฉันจะไม่ทำเพื่อคนอื่นอีกต่อไปฉันจะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจอีกแล้ว
3: ถ้านายยังสนใจความรู้สึกของพ่อแม่นายอยู่ก็หมายความว่านายยังมีหัวใจอยู่นายยังไม่ได้ทิ้งความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
5: ฉันขอบใจนายมากนะ
6: ขอบใจมากเลย
5: นี่เยี่ยมจริงๆนะ
6: เขิน
7: เพื่อนกัน
8: เฮ้ยฮะดูสิพลังแห่งความมืดของผู้กล้าแห่งเงาสลายไปแล้ว
9: เฮ
10: ้พวกเรารีบไปดูต้นกล้ากันเถอะ
8: จริงด้วยไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
1: อะไรกันเนี่ยพวกเนี้ยตื่นเต้นตกใจอะไรกันอีกแล้วอ่ะขี้ตกใจกันจริงๆเลย
11: พลังของผู้กล้าแห่งเงาหายไปแล้วตอนนี้เจ้าได้กลายเป็นผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์ไปแล้วนะ
1: ฮะดินแดนเรามีผู้กล้าด้วยเหรอเนี่ยว้าวดีจังเลยฮะ
0: ผมต้องขอบคุณแล้วก็ขอโทษทุกคนมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะนายเนอะเจ็บหรือเปล่าอ่ะ

0: เป็นอะไรมากไหมอ่ะ
1: ไม่เป็นไรมากหรอกระดับผู้กล้าในตำนานอย่างฉันแค่นี้สบายอยู่แล้ว
2: นี่ยังไม่เลิกคุยว่าตัวเองเป็นผู้กล้าในตำนานอีกเหรอเนี่ย
0: ไม่ได้หรอกเดี๋ยวฉันจะอ่านหนังสือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาปฐมพยาบาลนายให้นะ
3: ฮึฮึทำไม่ได้หรอกตอนเนี้ยนายดึงหนังสือที่อยู่กับปราดแห่งเงามาใช้ไม่ได้แล้วเหรอเพราะว่านายน่ะไม่มีพลังความมืดอยู่กับตัวแล้วนายไม่ใช่ผู้กล้าแห่งเงาอีกต่อไปแล้ว
0: อ๋องั้นเหรอ
1: นั่นสิไม่ใช่ผู้กล้าแห่งเงาแล้วงั้นต่อไปนี้เราจะเรียกนายว่าอะไรดี
0: อ๋อฉันชื่อ
1: เอื้อแบบเอื้อเฟื้อน่ะเหรออ
0: ืมใช่แล้วล่ะอ๋อนายมีแผลนี่เจ็บมากหรือเปล่าอ่ะ
4: สมแล้วที่ชื่อนี้จิตใจโอบอ้อมเอื้ออารีสมชื่อจริงๆ
5: ใช
4: ่ ชาวแล้วเหรอเนี่ยอ้าวแล้วเนี่ยยังไม่ไปไหนกันอีกเหรอไหนบอกว่ารีบไงอ้าวแล้วนี่ใครเนี่ย
0: สวัสดีครับผมชื่อเอื้อ
2: ยัยก้อนหินพูดได้อะว้าย

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2. ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่าง

ไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิ์ที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย1การวิเคราะห์2การออกแบบ3การพัฒนา4การนำไปใช้และ5การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเลือกเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออดเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
0: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

ับพี่โบและรายการจิ๋วซ่าน้ำประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้ววันนี้พี่โบจะมาชวนน้องๆออกกำลังกายกันค่ะเอ้ยแต่เรายังไม่มีเครื่องออกกำลังกายกันเลยนี่นะงั้นวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายกันดีกว่าแต่พี่โบจะประดิษฐ์อะไรดีนะคิดออกแล้วพี่โบพาน้องๆมาประดิษฐ์ดัมเบลกันดีกว่าน้องๆอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากทำกันแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำเครื่องมือออกกำลังกายขวดน้ำพลาสติกท่อ PVC ปูพลาสเตอร์ผ้าเหลือใช้กาวกรรไกรตะเกียบนี่เลยเรามีขวดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันเลยค่ะแต่ว่าน้องๆต้องระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมมันอันตรายมากเลยนะคะถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะตัดขวดนะคะทั้ง2ขวดให้มีขนาดที่เท่ากันค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ขวดเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนถัดไปเราจะมาเทปูนผสมน้ำกันเลยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนนะคะน้องๆโดยที่เราจะเทน้ำไปทั้งหมด3ส่วนค่ะส่วนปูนของเราเนี่ยจะเป็น4ส่วนค่ะน้องๆระวังปูนฟุ้งนะคะค่อยๆเทค่อยๆใส่ลงไปน้องๆต้องเทปูนนะคะลงไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะพ้นเหนือน้ำค่ะตอนนี้นะคะปูนก็พ้นน้ำเรียบร้อยแล้วพี่โบก็จะทำการคนค่ะเดี๋ยวน้องๆนะคะคนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะเริ่มเซตตัวก็คือก็จะเริ่มมีความอุ่นขึ้นมานะคะน้องๆแล้วทีนี้พอมันอุ่นแล้วเราก็จะเอาท่อ PVC ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปตรงกลางเลยเดี๋ยวพอแห้งแล้วเราจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะและตอนนี้นะคะมันก็แห้งเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เราจะทำแบบเดิมเลยนะคะน้องๆเราจะเทน้ำไป3ส่วนนะคะแล้วก็ปูน4ส่วนค่ะเห็นไหมคะน้องๆเราอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถทำอุปกรณ์ออกกำลังกายเองได้ง่ายด้วยแถมอีกอย่างนึงเป็นของรีไซเคิลด้วยใช่ไหมล่ะคะตอนนี้นะคะปูนของพี่โบก็เริ่มจะเซตตัวแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาตัวแรกนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็พลิกด้านปักลงไปได้เลยจับเบาๆนะคะเดี๋ยวรอมันแข็งตัวนิดนึงค่ะและตอนนี้นะคะอุปกรณ์ออกกำลังกายของพี่โบก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยไม่หลุดออกจากกันด้วยแต่มันอาจจะยังไม่สวยใช่ไหมคะพี่โบก็เลยจะเอาเศษผ้าเก่าของพี่โบเนี่ยมาพันค่ะเพื่อตกแต่งมันจะพันแบบไหนก็ได้นะหรือน้องๆนะคะถ้าอยากตกแต่งด้วยรูปแบบอื่นก็ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงสีการระบายสีหรือว่าติดสติ๊กเกอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะดัมเบลของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมน่ารักมากเลยแถมใช้งานได้จริงๆด้วยนะนี่สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นหนึ่งซึ่งทำจากของรีไซเคิลเช่นกันสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะของชิ้นนั้นก็คือกระปุกออมสินค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระปุกออมสินโหลพลาสติกหนังสือพิมพ์เก่ากระดาษแข็งสีอะคริลิกคู่กันกาวคัตเตอร์เราจะใช้ขวดพลาสติกเก่านะคะนี่เอาแบบที่มีฝาหมุนได้นะคะน้องๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเอาฝาของมันเนี่ยมาเจาะรูเพื่อเอาไว้ยอดเหรียญแล้วก็ใส่แบงค์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการใช้คัตเตอร์ค่ะเพื่อเจาะให้มันเป็นรูแต่น้องๆคะอย่าลืมนะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองช่วยนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะไปทำเปเปอร์มาเช่กันต่อค่ะเอาหนังสือพิมพ์มานะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเมื่อฉีกจนครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปผสมกาวกันต่อก็คือใช้กาว2ช้อนนะคะต่อน้ำ1ช้อนนั่นเองจากนั้นน้องๆก็คนให้กาวกับน้ำค่ะเข้ากันได้ดีเลยกาวของเรานะคะก็จะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็จะไม่เหลวเกินไปค่ะแบบนี้เลยกาวของเราก็พร้อมแล้วค่ะเราจะมาทำการติดเปเปอร์มาเช่กันที่กระปุกออมสินกันเลยค่ะทากาวนะคะลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหนังสือพิมพ์ค่ะ8ทับ

ราจะไปหาอุปกรณ์ตกแต่งกระปุกออมสินกันต่อค่ะและพี่โบก็จะตกแต่งกระปุกออมสินของพี่โบเนี่ยเป็นรูปคุณหมีอะแต่ว่าน้องๆสามารถตกแต่งแบบอื่นก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยพี่โบก็จะวาดเป็นวงกลมออกมาก่อนนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็จะทำการตัดออกมาค่ะแล้วก็พับครึ่งเลยเพราะว่าเวลาเราตัดวงกลมออกมาเนี่ยก็จะได้ถึง2วงพร้อมกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะได้วงกลม2วงวงกลม2วงนี้พี่โบก็จะเอาไปทำเป็นหูของคุณหมีค่ะทีนี้เราก็จะทำการตัดค่ะเพื่อให้มันเกิดเป็นมุมฉากแล้วก็จะไปติดบนฝาของมันได้เลยค่ะเห็นไหมคะน้องๆตอนนี้เราก็จะได้มุมฉากออกมาแล้วอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะทั้งเปเปอร์มาเช่ของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการติดนะคะน้องๆทากาวลงไปเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะเราก็จะติดลงไปตรงฝาของกระปุกออมสินเลยค่ะติดให้มันพอดีกันนะคะน้องๆทีนี้นะคะรอหูแห้งติดกับฝาให้สนิทระหว่างรอเราจะไปผสมสีกันต่อค่ะเวลาที่น้องๆใช้สีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเลยนะสีของเราจะได้ใช้ต่อได้ค่ะอย่างที่บอกก็จะผสมสีรวมกันเลยแต่เราจะมาทาสีกันเลยการทำกระปุกออมสินของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งรีไซเคิลด้วยแถมอีกอย่างนึงเนี่ยยังทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมมากขึ้นด้วยนะคะและตอนนี้นะคะกระปุกออมสินที่พี่โบทาสีเอาไว้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตอนนี้นะคะคุณหมีของเราก็มีทั้งหูแล้วก็ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คุณหมียังขาดอะไรคะถูกต้องค่ะคุณหมียังขาดหน้าตานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งหน้าตาคุณหมีกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะตกแต่งหน้าของคุณหมีเนี่ยด้วยตัวสีเหลืองอ่อนค่ะโอเคค่ะพี่โบจะเอาสีนี้นะคะทาไปตรงปากของพี่หมีกันค่ะเราก็จะไปทากันที่หูต่อนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบจะรอให้มันแห้งนะคะแล้วก็จะมาลงทับอีกรอบนึงค่ะและตอนนี้นะคะสีรอบที่2ของพี่โบก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะใช้ลูกตาแบบนี้นะคะติดลงไปที่กระปุกออมสินของคุณหมีกันค่ะน้องๆก็ทากาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้ระหว่างที่รอแห้งนะคะเราก็จะมาทาจมูกแล้วก็ปากของคุณหมีกันค่ะพี่โบก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะสีเดิมกับที่ทาตัวคุณหมีเนี่ยมาวาดจมูกแล้วก็ปากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระปุกออมสินคุณหมีของพี่โบสเองบอกก่อนเลยนะคะว่าการทำกระปุกออมสินเนี่ยเอาไว้ออมเงินสำหรับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่ามันทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมเพื่ออนาคตของเราเองค่ะ

0: และนี่นะคะก็คือสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างที่พี่โบ๊ทได้สอนน้องๆทำในวันนี้สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จแล้วแล้วอยากจะส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมเลยคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่ผ่านมาเราได้ลองประดิษฐ์สิ่งของกันไปอย่างมากมายเลยใช่ไหมคะน้องๆได้ลองประดิษฐ์อะไรกันแล้วบ้างอย่าลืมส่งรูปหรือวิดีโอมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะไม่แน่นะน้องๆ อาจจะได้มานั่งประดิษฐ์สิ่งของตรงนี้กับพี่โบ๊ทก็ได้เอาละค่ะและในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของอย่างนึงที่การันตีได้เลยว่าน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าจะเอาไปโชว์ในงานแสดงของโรงเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันสนุกสนานแล้วก็สวยงามไม่แพ้ใครเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาดูการประดิษฐ์หน้ากากแฟนซีค่ะเป็นไงกันคะอยากทำกันแล้วใช่ไหมอันนี้นะคะคือตัวอย่างที่พี่โบ๊ททำมาให้น้องๆดูแต่ว่าวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำหน้ากากแฟนซีอีกแบบนึงกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหน้ากากแฟนซีกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีตะเกียบกรรไกรคัตเตอร์กาวลาเท็กเชือกโบดินสอยางลบสติกเกอร์สีวิธีทำหน้ากากแฟนซีนะคะน้องๆขั้นตอนแรกของเราเลยเตรียมกระดาษร้อยปอนด์ขึ้นมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะพับครึ่งกระดาษร้อยปอนด์กันที่เราพับกระดาษเอาไว้ครึ่งนึงนะคะเพื่อที่เวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเท่ากันทั้งสองด้านค่ะต่อมาพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาวาดรูปหน้ากากกันค่ะแล้วหน้ากากที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะก็คือหน้ากากนกอินทรีพี่โบ๊ทก็จะใช้ดินสอล่างเลยนี่นะคะตรงนี้นะคะจะเว้นที่เอาไว้ให้สำหรับใส่ปากนกนะคะทีนี้เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตัดเลยเวลาตัดน้องๆต้องระวังมือด้วยนะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยถือว่าเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเจาะตากันต่อค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำขนนกกันนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดขนนกกันแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะน้องๆเอากระดาษสีมาเลยนะคะแล้วก็พับครึ่งนึงก่อนเลยแล้วก็พับทบที่2ค่ะกรีดให้สนิทเลยนะคะแล้วก็มาเป็นทบที่3ค่ะเราจะตัดทั้งหมด3ช่วงนะคะก็คือช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ค่ะส่วนช่วงที่เป็นปลายๆแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ตัดมันค่ะเราจะตัดจากนี้นะคะน้องๆไปอีกมุมนึงค่ะน้องต้องระวังนิ้วระวังมือด้วยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยมันอันตรายนะแล้วก็ด้านนึงเหมือนกันเลยค่ะตัดแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะเหลือเศษตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดอีกรอบนึงค่ะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีขนาดไซส์ที่ต่างกันทีนี้พี่โบ๊ทก็ได้ขนนกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดขนนกกันที่หน้ากากต่อเลยนะคะเราจะติดจากขนนกที่ใหญ่ก่อนนะคะน้องๆเป็นบริเวณรอบๆแบบนี้เลยส่วนชั้นข้างในเราจะติดไซส์ที่เล็กลงมาอีกนิดนึงไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะ

ครั้งเนาะเราจะไปทำปากนกกันต่อค่ะที่บนนะคะจะใช้เป็นกระดาษสีเหลืองในการทำปากนกของเราก็จะพับเป็นกลวยเลยเริ่มจากมุมซ้ายเข้ามาก่อนแล้วก็ตามด้วยมุมขวาค่ะทากาวลงไปเลยนะคะอันนี้ขนาดของปากค่ะแล้วแต่น้องๆเลยว่าอยากได้ใหญ่หรือเล็กน้องก็สามารถเอาเข้าออกได้ตามใจชอบเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดมันเลยค่ะให้มันมีรูปเป็นสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเราจะมาตัดเป็นซี่ๆนะคะตรงบริเวณด้านบนปากนี้เลยด้านล่างเราก็จะตัดมันออกเลยค่ะติดกาวแล้วก็ฟ้อนไปที่ใต้ขนนกกันพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะน้องๆโอเคเมื่อตอนนี้เราแปะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาขนนกที่เหลือค่ะมาปิดรอยของปากกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยพอค่ะพี่โบจะพาน้องๆมาตกแต่งกันต่อโดยที่เราจะใช้สีเมจิกนะคะจะทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นเพิ่มรอยเส้นลงไปแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถจินตนาการตกแต่งเป็นแบบอื่นก็ได้นะเอาตามใจที่น้องๆชอบเลยค่ะขั้นตอนถัดมาพี่โบก็จะใช้เชือกสีขาวตัวนี้ความยาวประมาณ1ข้อศอกตัดเชือกเลยค่ะคลิกมาที่ด้านหลังของหน้ากากนะคะแล้วเราก็จะทำการติดไปตรงช่วงบริเวณตานะคะตรงบริเวณนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะหน้ากากนกอินทรีของพี่โบ๊ทสวยไหมคะนี่ทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถใส่ไปเซลฟี่กับใครก็ได้หรือว่าจะใส่ไปงานไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะมันทั้งสวยแล้วก็เท่มากๆเลยแต่ของประดิษฐ์ในวันนี้ของเรายังไม่หมดเท่านี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหุ่นมือค่ะส่วนอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นมือจากถุงเท้าเก่าถุงเท้าผ้าสังกะหลาดสีต่างๆลูกตาสำหรับตกแต่งกาวและหุ่นมือในวันนี้นะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำก็คือหุ่นงูค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆสวมถุงเท้าที่เราเตรียมมาค่ะเข้าไปไว้ในแขนก่อนเลยพี่โบอยากให้น้องๆนะคะเลือกเอาถุงเท้าที่มีขนาดความยาวมานะเพราะว่าเราจะได้สวมขึ้นไปถึงแขนได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นน้องๆก็เอามือดันเข้าไปเลยค่ะตรงช่วงหัวของถุงเท้าเพื่อให้มันเป็นรอยปากนะคะเราก็จะบีบมันเอาไว้แล้วก็ดึงออกมาเลยนี่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆไปตัดลวดลายของงูกันต่อโดยการที่เราจะใช้ผ้าสักกะหลาดนะคะแบบนี้เลยน้องๆจะใช้สีไหนก็ได้นะพี่โบจะใช้เป็นสีแดงกับสีเหลืองค่ะลวดลายของงูเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นลวดลายเดียวกันเนาะอันนี้น้องๆสามารถตัดแบบไหนก็ได้เลยนะคะเอาที่ตัวเองชอบเลยโค้งบ้างตรงบ้างนะคะทีนี้ขั้นตอนถัดมาเราจะไปติดลายตัวนี้ที่ตรงเลยค่ะแต่สลับกันไปได้เลยนะคะน้องๆเอาตามความชอบของตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวให้แห้งกันก่อนนะคะแต่ระหว่างที่รอเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆไปตัดลิ้นงูกันต่อค่ะเดี๋ยวให้น้องๆนะคะตัดผ้าสักกะหลาดสีแดงเนี่ยออกมาเป็นเส้นตรงเลยนะคะแบบนี้พอเราได้เส้นตรงแบบนี้แล้วอันนี้ก็คือความยาวของลิ้นงูนะคะที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะมาทําแฉกตรงนี้กันหลังจากนั้นน้องๆพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดลงไปเลยเป็นแนวเฉียงตอนลึกค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้ลิ้นงูแล้วและงูของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการแปะลิ้นลงไปเลยค่ะทากาวลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ปากของงูเลยงูของพี่โบ๊ทยังขาดอะไรไปอยู่คะน้องๆขาดลูกตาค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะทำการติดลูกตาลงไปในงูของพี่โบ๊ทเลยนี่เลยนะคะเราจะใช้กาวนะคะติดเข้าไปทั้งสองด้านของลูกตาเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงูของพี่โบ๊ทนี่เลย น้องๆสามารถเอากลับไปเล่นกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะทำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะคะทั้งสวยงามแล้วก็เท่มากๆเลย

ค่ะน้องๆว่ามันทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญน้องๆสามารถทำออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบ๊ได้ดูนะคะทางมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊รอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊เนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบ๊และรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะแต่อย่าลืม DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะ

0: เซฟตี้คิดตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
1: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู
2: ่ใช่พี่หนึ่งบอกว่ามีโบโซ่มาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงไหนล่ะ
1: วันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
2: ตอนนี้เลย
1: ไปบ้าน
2: ใกล้บ้านเราด้วย
3: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหมไปก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
1: โอเคค
3: ่ะตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
1: ทางม้าลายสะพาน
3: หนึ่งทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
1: สะพานลอย
3: นะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
1: ไฟเดิน
3: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็4ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
1: ผู้ปกครอง
3: ผู้ปกครองคุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้าย
4: ถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี
3: 5คําที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้มั้ยว่ามีอะไรบ้าง
1: อยากรู้ค่ะ
3: 1หยุดหยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหล่ทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
1: ซ้ายขวาซ้าย
3: มองขวาซ้าย
1: ขวาน
3: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังฟังอะไรเอ่ย
1: ฟังเสียงรถค่ะ
3: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดคิดอะไรเอ่ย
1: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
3: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
1: ค่ะ
3: นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถน

0: การเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ
1: 1
2: หยุด
1: หยุด2
3: มอง
1: 3
3: ฟัง
1: ฟัง4
3: คิด
1: คิดแล้วก็5
3: เดิน
1: เดินหยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดละ
4: ข้ามได้แล้ว
1: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
3: เดิน
1: เดินวิ่งได้ไหม
3: ไม่ได
1: ้โอเคไปเลยค่ะ

0: วัสดีป้าป้า
1: แหมวันนี้เด็กๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะจ๊ะก็แต่ว่ากำลังมุงดูอะไรกันอยู่เหรอฮึฮึเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆฟ้าก็มีข่าวขึ้นมาแล้วเนี่ย

0: าเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าเขาที่ฟาฟาใส่อยู่น่ะเป็นเขาของตัวอะไรใครตอบได้มั่งเอ่ย
1: ไก
0: ่ว่าไปแล้วมันก็อยากๆเหมือนกันนะจ๊ะแต่ที่อยู่บนหัวของไก่น่ะเรียกว่างอนไก่จ้าแรปโบยังไม่ใช่เขาและเขาจะต้องมี2 อันด้วยนะ

าของ

0: ใช่แล้วจ้ะฟาฟาขาวที่แรบบี้ใส่อยู่น่ะก็คือขาวของเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าที่ฟาฟาพามาน่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรเขาเรียกว่าแพะจ้า
1: แพะแพะสวัสดีครับคุณแพะ
2: แม่
0: เขาอีกอันมาใส่แล้วไหนทุกคนลองทายสิว่าคราวนี้เป็นเขาของใคร
3: สิงโต

0: ือก็คือขนนะจ๊ะไม่ใช่ขาวหรอกจ้าฟาฟาล่ะว่าเขานี้เป็นของใครทายได้ใกล้เคียงแล้วจ้ะว่าแต่ว่ามันเป็นวัวพันธุ์ไหนเอ่ย
1: เ
2: ฮ้นี่วัวกระทิง
0: ถูกต้องแล้วจ้ะแรบโบ้เจ้าเขาเนี่ยก็คือเขาของวัวกระทิงนั่นเองรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงของเจ้าวัวกระทิงเลยนะ
2: นี่
0: อ้าวแคทอย่าแกล้งคนอื่นอย่างนี้สิจ๊ะ

ียแหละนะพูดแต่แกล้งคนอื่นเขาดีนักให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันก็ถึงตัวอย่างนี้ละจ้ะคุณหนูๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ

นักวิชาการการศึกษาคือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถที่จะเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะการปัจจุบันได้

0: การศึกษาถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อผู้คนทุกยุคทุกสมัยแต่ทว่าปัจจุบันการศึกษายังไม่เข้าถึงประชาชนบางกลุ่มในประเทศไทยจึงทำให้เกิดนักวิชาการการศึกษาขึ้นมาเพื่อจัดการอบรมต่างๆและนำความรู้ไปสู่ภูมิภาคที่ความรู้ยังเข้าไม่ถึงรวมไปถึงพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆรวมถึงหลักสูตรต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนอีกด้วย
1: สวัสดีค่ะชื่อกรณัฐพิพัฒน์ผลนะคะปัจจุบันเป็นนักวิชาการการศึกษานะคะมีหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยหลักสูตรนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาตามบริษัทต่างๆนะคะถ้าพูดถึงคำว่านักวิชาการก็คือคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะการศึกษาก็คือในเรื่องของระบบการศึกษาต่างๆซึ่งมีทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยทีนี้คนที่เป็นนักวิชาการการศึกษาก็คือคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในของการจัดการศึกษาซึ่งแต่ละคนอาจจะมีความเชี่ยวชาญเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดของการจัดการศึกษาทุกระบบบางคนอาจจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการศึกษาผู้ใหญ่บางคนอาจจะเชี่ยวชาญในของการจัดการศึกษาให้กับเด็กแต่โดยรวมก็คือคนที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยในเรื่องของการจัดการศึกษาในรูปแบบเฉพาะแล้วก็เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายการทำงานของนักวิชาการการศึกษา

จริงๆเนี่ยในทุกเขาเรียกว่าองค์กรชุมชนสังคมต่างๆก็จะมีนักวิชาการการศึกษาอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นในภาครัฐเนี่ยเราก็อาจจะใช้ชื่อเป็นนักวิชาการการศึกษาแต่ว่าถ้าเป็นองค์กรของเอกชนเนี่ยก็อาจจะเป็นชื่อของนักพัฒนาบุคลากรเสน่ห์ของอาชีพนี้เนี่ยของนักวิชาการการศึกษาก็คือเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่พัฒนาคนทำให้คนเนี่ยได้มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้นเมื่อบุคคลมีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้นมันก็จะส่งผลถึงองค์กรชุมชนที่อยู่อาศัยแล้วก็ประเทศชาติด้วยความฝันตอนเป็นเด็กเนี่ยอยากเป็นหลายอาชีพแต่ว่าอาชีพที่พี่อยากเป็นมากที่สุดในตอนนั้นเนี่ยตอนเด็กๆก็คืออยากจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้ช่วยเหลือคนเนี่ยค่ะแรงบันดาลใจเนี่ยได้มีผู้ชักชวนนะคะเป็นผู้ใหญ่ชักชวนเข้ามาในบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากรเราก็เริ่มมาทำงานในเรื่องของการฝึกอบรมพัฒนาคนอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าทำแล้วดีมากๆในการที่ทำให้คนเนี่ยไม่รู้ได้รู้ทำให้คนที่ไม่มีทักษะได้มีทักษะเกิดความชำนาญในการทำงานอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงที่เวลาเราทำแล้วคนมีการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้นเนี่ยค่ะเราจะมีความรู้สึกที่เราดีใจมากเอ็นติดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะติดคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์หลังจากเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะคะก็ไปทำงานที่บริษัท Media of Media ทำรายการโทรทัศน์ก็ได้ประสบการณ์ความรู้จากบริษัทนี้มากเลยทำอยู่สักพักหนึ่งออกมาเป็นเลขานุการขององค์การเพศสัจกรรมได้สักพักหนึ่งแล้วก็ออกมาทำอยู่ในบริษัทที่ปรึกษาทางด้านพัฒนาบุคลากรหลังจากนั้นเนี่ยก็มาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่องพอจบปั๊บนะคะก็มาทำงานสหวิทยาก็มีโอกาสในเรื่องของการทำฝึกอบรมการคัดเลือกบุคลากรดูการดูแลบุคลากรหลังจากนั้นก็ไปอยู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บริษัท NCC Management and Development ในการทำงานที่นี่เนี่ยพี่ก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเป็นหลักเช่นกันแล้วก็ไปอยู่ที่เซ็นทรัลพัฒนานะคะก็ทำงานในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรพอทำงานที่นี่ได้สักพักหนึ่งเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็ไปต่อปริญญาเอกที่ศิลปากรในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์พอจบแล้วเนี่ยก็มาทำงานอยู่ที่เซ็นทรัลเช่นกันในเครือของเซ็นทรัลนะคะก็ทำงานในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็มาอยู่ที่บริษัท WHA Corporation นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของการสร้าง warehouse แล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมเฮมราชด้วยก็ทำงานในเรื่องของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็มีความรู้สึกว่าพี่อยากจะใช้วิชาความรู้ให้มากขึ้นพี่ก็เป็นที่ปรึกษาอิสระด้วยก็ทีนี้เริ่มเข้าไปให้คำปรึกษาทางบริษัทต่างๆในขณะเดียวกันเราก็จะมีการสอนตามมหาวิทยาลัยด้วยเป็นวิทยากรให้กับบริษัทต่างๆด้วยซึ่งวิชาที่สอนก็จะมีหลายวิชาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างทีมการทำทีมบิลดิ้งในเรื่องของการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารการให้การบริการต่างๆเหล่านี้ที่เราเข้าไปสอนให้กับบุคลากรในบริษัทนี้นะคะแต่ละช่วงชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่ามันจะมีผลงานที่เราพึงพอใจเนี่ยแตกต่างกันไปนะในช่วงวัยที่เราเพิ่งเริ่มทำงานและเราเข้ามาเริ่มชีวิตของการเป็นนักวิชาการการศึกษาเนี่ยสิ่งที่เราทำตอนนั้นน่ะเราเรียกว่าเป็นความสำเร็จของเรามากๆก็คือในเรื่องของการได้วิเคราะห์ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายแล้วเราจัดโปรแกรมการพัฒนาเขาเราสามารถที่จะพัฒนาและเห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของเขาได้ในตรงนี้นะคะถือว่าเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเรามากปรัชญาในการทำงานใช่ไหมคะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้เหนือความคาดหวังมันอาจจะใช่เราอาจจะรักในงานที่เราทำแต่ว่าบางเรื่องอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้รักที่สุดแต่เราต้องรับผิดชอบและทำอย่างดีที่สุด
แล้วก็ดูถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและเนื่องจากว่าอาชีพของเราเนี่ยค่ะเราต้องทำงานกับคนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญในการทำงานของเราคือพรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถึงจะทำให้เราทำงานกับคนได้

0: ประเทศไทยเป็นอย่างมาก
1: ขั้นตอนการทำงานของนักวิชาการการศึกษานะคะในส่วนของการเป็นวิทยากรขั้นตอนของการทำงานเนี่ยเริ่มแรกเลยก็คือเราคงจะต้องวิเคราะห์ถึงปัญหาขององค์กรก่อนว่าเขาต้องการอะไรส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปพูดคุยวิเคราะห์ปัญหาว่าสิ่งที่เขาต้องการพัฒนาปัญหาของเขาตอนนี้คืออะไรพอได้เรื่องของปัญหามาแล้วนะคะเราก็จะต้องมาออกแบบหลักสูตรว่าหลักสูตรอะไรที่จะไปสามารถตอบสนองกับปัญหานี้ได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคลากรขององค์กรนั้นๆมีการนำเสนอมีการพิจารณาร่วมกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการเข้าไปฝึกอบรมพัฒนาพนักงานนะคะก็คือการเป็นวิทยากรนะคะในส่วนของการเป็นวิทยากรเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมมากๆเราจะต้องมีการทำการศึกษาผู้เรียนก่อนว่าผู้เรียนเป็นคนกลุ่มไหนปัญหาเขามีอะไรสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเราก็จะจัดรูปแบบการเรียนรู้กิจกรรมเกมเนื้อหาต่างๆให้สอดคล้องกันระหว่างที่เราเป็นวิทยากรแล้วก็ฝึกอบรมสอนไปเนี่ยเราก็จะต้องมีการสังเกตตลอดเวลาว่าพฤติกรรมของผู้เรียนตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วสิ่งที่เราให้เขาโอเคไหมถ้าไม่โอเคแล้วมันเข้ากันไม่ได้เราจะต้องมีการแก้ไขสถานการณ์แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาก็คือจะต้องมีแผนสำรองตลอดหลังจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการฝึกอบรมก็จะมีการประเมินผลออกมาว่าการฝึกอบรมครั้งนี้เนี่ยเนื้อหาสาระโอเคไหมวิทยากรโอเคหรือเปล่าแล้วก็เอาไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปหลังจากนั้นอีก 2-3 เดือนก็อาจจะมีการ follow up ก็คือติดตามผลการพัฒนานะคะว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหน
2: วันนี้ก็คือมาเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยนะคะที่ตลาดน้ำบางพลีใหญ่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน้าที่หนึ่งของนักวิชาการการศึกษาค่ะแล้วก็ตลาดน้ำแห่งนี้เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่รัชกาลที่4นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีวิวัฒนาการการเปลี่ยนไปซึ่งเราก็จะมาศึกษาหาข้อมูลว่าเขามีวิวัฒนาการและการพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะ

วันนี้นะคะสิ่งที่ได้ก็คือได้รู้วิถีชีวิตชุมชนของตลาดน้ำโบราณนะคะว่าเขามีวิถีชีวิตที่ยาวนานมาเนี่ยและมีวิวัฒนาการอย่างไรเราจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองที่เข้ามาและความซบเซานะคะแล้วก็เห็นวิวัฒนาการในการพยายามที่จะอยู่รอดและพัฒนาตนเองในชุมชนแห่งนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นงานขั้นตอนหนึ่งของนักวิชาการการศึกษาที่สำคัญที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถสังเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะสรุปในงานวิจัยของเราได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะ

นักวิชาการการศึกษาที่ดีจะต้องมีความใฝ่เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองตลอดเวลาเพราะการศึกษาเนี่ยมีให้เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุดเป็นการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็จะต้องมีความรักในคนเป็นผู้ให้มีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำนะคะพูดถึงความสำเร็จของอาชีพนักวิชาการการศึกษานะคะในมุมของพี่นะคือพี่มีความมุ่งมั่นนะคะมีใจรักในวิชาชีพนี้ในวิชาชีพที่เป็นผู้ให้ในเรื่องของการพัฒนาถ้าเรามีความหลงใหลแล้วรักในสิ่งนั้นเนี่ยเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีแล้วเราจะทุ่มเทแล้วก็มุ่งมั่นกับสิ่งนั้นนะคะพี่คิดว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญคือใจต้องมาก่อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคือการขวนขวายใฝ่เรียนรู้ให้กับวิชาชีพของเรานะคะแล้วมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในวิชาชีพนี้การทำงานในอาชีพนักวิชาการการศึกษาเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตปกติของพี่สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่จะค่อนข้างมีอิสระในการที่จะจัดสรรเวลาได้ว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่เราทำงานเวลาไหนเป็นเวลาที่เราใช้ชีวิตส่วนตัววันไหนที่เราไม่ได้ออกไปให้คำปรึกษาหรือว่าไปสอนก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งค้นคว้าหาความรู้แล้วก็ทำงานที่บ้านได้แล้วก็คนที่บ้านก็มีความเข้าใจไม่ได้มีปัญหา

ในเรื่องของการดำเนินชีวิตอายุเป็นอุปสรรคในการทำงานของอาชีพนักวิชาการการศึกษาไหมคิดว่าไม่นะคะก็คืออาชีพนี้เนี่ยสามารถทำงานได้ไปเรื่อยๆจนแก่ตายไปเลยเพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดอาชีพของการเป็นที่ปรึกษายิ่งอายุมากประสบการณ์มากพี่คิดว่ายิ่งเป็นประโยชน์ในการที่จะเข้าไปให้ความรู้กับองค์กรต่างๆนะคะวิทยากรยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งเป็นเขาเรียกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญสั่งสมอยู่ในตัวเองมากนะคะสามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อบรมสัมมนาได้นะคะคิดว่าอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคของวิชาชีพนี้นะคะ

สวัสดีครับชื่อนายฤทธิชัยจำจิตครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยศิลปากรครับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะครับมีความน่าสนใจก็คือว่าเรื่องของศาสตร์การศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยครับคือเรามาเรียนเราสามารถจบออกไปแล้วทำงานได้อย่างหลากหลายแล้วก็สอนผู้คนได้หลายกลุ่มเป้าหมายครับแล้วก็มีความสำคัญก็คือในโลกปัจจุบันนะครับเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยเข้ามามีส่วนสำคัญในส่วนนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอครับซึ่งการศึกษาตลอดชีวิตก็จะเข้าไปช่วยปรับปรุงแล้วก็พัฒนาจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้ครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับในการเลือกเรียนสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะครับก็คือเราเติบโตมาในชุมชนที่อยู่ในชนบทนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเกษตรกรรมซึ่งสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่เราเรียนแล้วครับเราสามารถนำความรู้เนี่ยไปจัดการศึกษาไปพัฒนาชุมชนของเราได้ครับด้วยการจัดการศึกษาให้คนในชุมชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับเรียนจบแล้วนะครับก็อยากเป็นนักพัฒนาชุมชนครับหรือว่าครูกศน.ก็ได้ครับเพราะว่าเราอยากกลับไปนำความรู้ในส่วนนี้นะครับกลับไปพัฒนาชุมชนของเราครับ

วัสดีค่ะชื่อโชติรสขุนทองจันทร์อยู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่2สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตค่ะคณะศึกษาศาสตร์แบ่งออกเป็น6ภาควิชาและก็12สาขาวิชาย่อยค่ะโดยใน6ภาควิชาประกอบด้วยภาคพื้นฐานการศึกษาภาคบริหารการศึกษาภาคหลักสูตรและวิธีการสอนภาคการศึกษาตลอดชีวิตภาคเทคโนโลยีการศึกษาและจิตวิทยาค่ะสำหรับ12วิชาย่อยนะคะแบ่งออกเป็นหลักสูตร5ปีและหลักสูตร4ปีค่ะหลักสูตร5ปีประกอบด้วยการสอนภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาอังกฤษการประถมศึกษาการศึกษาประถมวัยการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศและก็ในเรื่องของวิชาเอกฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ค่ะส่วนหลักสูตร4ปีประกอบด้วยจิตวิทยาวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิตค่ะสำหรับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของเทคนิคการสอนผู้ใหญ่ต่างๆหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปจากในระบบนอกระบบค่ะจะเป็นการเรียนทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยคืออะไรการศึกษาตลอดชีวิตประกอบด้วยอะไรบ้างหรือว่าเรียนในเรื่องของแหล่งเรียนรู้การวางแผนพัฒนาโครงการการลงพื้นที่จริงการจัดสัมมนาค่ะสำหรับสาขานี้นะคะก็จะเรียนด้วยกันทั้งหมด4ปีค่ะอย่างปีที่1แล้วก็จะเรียนในเรื่องของความรู้พื้นฐานทั่วไปจะประกอบวิชาด้วยวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าจิตวิทยามีการเรียนนวัตกรรมที่ว่าเรียนในเรื่องของการทำสื่อค่ะปีที่2จะเจาะลึกเข้ามาหน่อยจะเป็นการเทคนิคการสอนผู้ใหญ่ซึ่งวิชานี้คือทุกคนได้ลองสอบสอนจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของการทำสื่อเหมือนกันค่ะแต่ว่าสื่อที่ใช้คือต้องไปลงพื้นที่จริงต้องไปใช้กับคนจริงๆค่ะและในปีที่3จะเรียนเกี่ยวกับการวางแผนโครงการการจัดสัมมนา

0: การประเมินผลโครงการค่ะและปีสุดท้ายปีที่4จะเป็นการฝึกงานหรือว่าการลงพื้นที่จริงๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.พันภัทร ปรังศรีเจริญสุขค่ะเป็นอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะตลาดการทำงานหรือว่าจบไปแล้วเนี่ยนะคะมีงานทำมากน้อยแค่ไหนสำหรับสาขาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะเราก็มีการสำรวจเมื่อปีที่ผ่านมานะคะ2560เนี่ยเราก็พบว่าโดยส่วนใหญ่ของเด็กที่จบไปแล้วเนี่ยมากกว่า 50% ที่เขาก็จะมีงานทำนะคะซึ่งงานของเขาโดยส่วนใหญ่ก็จะตรงกับหน่วยงานที่เข้าใจในสาขาแล้วก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะคะสำหรับคุณสมบัติของนักศึกษานะคะในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะสิ่งแรกเลยที่หนึ่งต้องมีก็คือหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนรู้นะคะเพราะก่อนที่เราจะไปส่งเสริมให้ใครให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเนี่ยตัวเราเองก็จะต้องให้ความสำคัญกับการใฝ่เรียนใฝ่รู้แล้วก็เห็นความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอันที่สองค่ะก็คือจะต้องให้ความสำคัญกับการเคารพและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายนะคะของกลุ่มคนทั้งกลุ่มที่มีช่วงวัยที่ต่างกันหรือแม้กระทั่งกลุ่มบุคคลที่อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสเพราะว่าในบางทีเนี่ยสาขาของเราก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือพัฒนากลุ่มคนที่ด้อยโอกาสต่างๆด้วยเพราะนั้นคุณสมบัติที่สองคือเด็กๆต้องให้ความสำคัญกับการเคารพนะคะและยอมรับในความแตกต่างอันที่3ค่ะเด็กๆจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีจิตอาสานะคะให้ความสำคัญกับการสนใจที่จะทำงานเพื่อสังคมถามว่ามันสำคัญตรงไหนประเด็นแรกก็คือในตัวของเราเองเมื่อเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำงานเพื่อผู้อื่นด้วยอะค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะพอเรียนต่อไปเนี่ยอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนะคะกับกลุ่มเป้าหมายที่เราไปทำงานด้วยเราจะใช้ตัวคุณสมบัติเหล่านี้เป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยดำเนินการจัดการเรียนรู้ไปได้อย่างต่อเนื่องอะค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิชาการการศึกษาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาการศึกษาตลอดชีวิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตเอกคู่วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com

0: สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเข้าเรียนการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็อยากให้น้องๆลองเตรียมตัวโดยเริ่มจากการหาข้อมูลว่าถ้าจะเข้าภาควิชานี้ต้องใช้การสอบอะไรบ้างเพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้ทันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมทำข้อสอบการลองพิมพ์ข้อสอบเก่ามานั่งทำค่ะนักเรียนที่จะสอบเข้าสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของคะแนนสอบค่ะก็คือจะใช้แกดแพด9วิชาสามัญส่วนในรอบของแอดมิชชั่นก็จะมีในเรื่องของเกรดหรือว่าคะแนนโอเน็ตค่ะซึ่งเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 ค่ะ
1: สำหรับการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่นี่นะครับเราก็อยู่กันแบบครอบครัวครับคือมีระบบพี่ระบบน้องที่ดูแลกันอย่างดีครับมีการห่วงใยเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอครับในส่วนของความสัมพันธ์ของนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนเองก็ค่อนข้างที่จะว่าใกล้ชิดกันครับเพราะว่าเราสงสัยอะไรมีปัญหาอะไรคุยได้ตลอดครับสำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับไม่ว่าจะถนัดด้านไหนหรือชอบด้านไหนนะครับให้เราดูว่าเราชอบทำอะไรแล้วก็อะไรที่เรามีความสุขอย่างเช่นถ้าน้องๆที่ชอบเป็นสายกิจกรรมอย่างเงี้ยเราทำกิจกรรมด้านไหนได้ดีหรือว่าน้องๆที่ชอบการเรียนอย่างเงี้ยก็สายวิชาการแล้วก็อาจจะไปทางสายการเรียนการสอนที่เป็นแนววิชาการหน่อยแต่ถ้าสายแอคทิวิตี้กิจกรรมอย่างเงี้ยลุยๆก็มาเลยครับที่ศึกษาศาสตร์ศิลปากรครับ

ความสุขแล้วก็ความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นนักวิชาการการศึกษาก็คือการที่เราได้มีโอกาสให้ความรู้คนได้จัดการศึกษาให้คนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้คนได้เกิดการพัฒนาความรู้ทักษะคุณลักษณะที่เขาพึงมีแล้วก็เขาสามารถที่จะไปดำเนินชีวิตของเขาได้ทำให้องค์กรของเขาครอบครัวของเขาเนี่ยเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็มีความสุข

ำลังทำอะไรกันอยู่หรอจ๊ะอ๋อทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองเอ๊แล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะรับโบ้รับบี้

0: ่งมากเลยเก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบ้กับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: ล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: ไอ้ป้าแมงโก้
2: อืม
0: โอ้

0: ลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
3: yeah!
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้กับโน้ตณัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะไปทำความรู้จักกับเรื่องราวการเรียนรู้จากสมองของเด็กๆที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความสุขมากที่สุดด้วยนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของการเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านก็มักจะมอบให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหรือว่าคุณครูเป็นหลักคุณพ่อคุณแม่เองนั่นแหละที่เป็นคุณครูคนแรกของลูกของเราวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะว่าสามารถทําได้อย่างไรแล้วก็มีจุดไหนที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ที่บ้านกันบ้างค่ะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณสวงมนต์สิทธิสมานนะคะบรรณาธิการบริหารนิตยสารMother and Care ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะคุณบุษยมาศพิมพ์สิรินั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ต้อนรับพี่โนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะรวมถึงคุณแม่ของเราตอนนี้โอ้โหคุณแม่ยังสาวอยู่เลยน
1: ้
0: องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 30ค่ะ
0: ค่ะคุณแม่30แล้วแล้วน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบแล้วนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชายค่ะ
0: น้องผู้ชายด้วยนะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแต่แน่นอนค่ะช่วงวัยนี้ก็เรียนรู้กันอย่างเต็มที่ด้วยนะคะมาถึงประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะน่าสนใจมากๆค่ะเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกันนะคะจริงๆแล้วในสังคมไทยของเราเป็นยังไงบ้างคะคุณโน
1: คือจริงๆเนี่ยพี่เห็นด้วยเลยนะสังคมไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู
0: ้
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราแยกท่อนในการเรียนรู้หมดพี่ชอบใจเมื่อสักครู่นี้ที่คุณโน้ตเปิดรายการแล้วพูดบอกว่าเวลาพูดถึงโรงเรียนนะหรือว่าพูดถึงเรื่องของการเรียนของลูกเนี่ยเรามักจะผลักให้เป็นเรื่องของโรงเรียนซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่
0: นึกว่าคนที่จะสอนให้เรื่องของการเรียนให้กับเด็กๆคือคุณครูเท่านั้น
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คือในอดีตเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งพี่ชอบมาก
0: ค่ะ
1: นี่ก็คือเรื่องของคำว่าบวร
0: บวรคืออะไรคะ
1: บวรก็คือบ้านวัดโรงเรียน
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ในอดีตมันเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือว่าแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีบ้านวัดโรงเรียนใกล้กันเพราะฉะนั้นเวลาจะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยจะรู้หมดเลยบ้านนี้เป็นลูกยายตุ่มเป็นตาเป็นใครทำอะไรขายของอะไรพอมาถึงโรงเรียนเรียนที่ไหนอยู่ห้องอะไรอยู่ชั้นไหนนะพอไปวัดเนี่ยไปทำบุญพาลูกไปทำบุญกันแล้วก็ได้พูดคุยกันก็จะเกิดการเรียนรู้ในชุมชนทุกคนก็จะอยู่กันแบบเพื่อกูลอาทรกันเวลาเกิดเหตุอะไรในชุมชนทุกคนจะเป็นหูเป็นตาให้หมดเลย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพอสังคมมันเริ่มขยายมากขึ้นสภาพปัญหา

0: ันก็อย่างที่ทุกๆคนก็ทราบกันดีอยู่แต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันเป็นปัญหาใหญ่ก็คือว่าเราไปแยกส่วนแยกส่วนบ้านคือบ้านว
1: ั
0: ดคือวัดโรงเรียนคือโรงเรียนเราก็ต่างคนต่างให้มันแยกออกจากกันพอมันแยกออกจากกันเนี่ยเราก็ทำให้การเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยมันหายไปความเป็นชุมชนมันหายไปต
1: ้
0: องสังเกตได้ปัจจุบันนี้บ้านใครบ้านมันบางทีเราอยู่กันข้างบ้านนี้ยังไม่รู้จักหน้าค่าตากันเลยอยู่ในซอยเดียวกันอย
1: ู่
0: ในหมู่บ้านเดียวกันเราไม่เคยรู้เลยว่าลูกเขาชื่ออะไรนะคะเมื่อก่อนเนี่ยพี่ยังนึกภาพออกนะเราทำแกงหม้อนึงเรายังแบ่งให้ข้างบ้าน
1: ใช่ทำหม้อใหญ่ๆเลยต
0: ัก
1: แบ่งไปเลยนะคะกระจายอาจจะด้วยปัจจุบันนี้เรามีเวลา
0: อันจำกัด
1: ให้ต้องทำงานตื่นแต่เช้าออกไปเพราะว่าต้องฝ่ารถติดไปอีกกว่าจะทำงานเสร็จกลับบ้านมาก็บางทีก็เย็นดึกดื่นแล้วไม่ได้มีเวลาเจอหน้ากันเลยแบบนี้
0: ค่ะใช่เพราะสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปคือพอเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม
1: ค่ะ
0: คือมันไม่จำเป็นต้องเหมือนในอดีตก็ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะจัดการองค์ความรู้เนี่ยให้มันเหมาะกับสังคมที่เราอยู่พี่นึกไปถึงตอนสมัยที่ลูกพี่เล็กๆแล้วพี่ชอบใจมากๆนะโรงเรียนลูกพี่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาโยนโจทย์หนึ่งกลับมาให้ลูกๆตอนนั้นเขาอยู่อนุบาลเองน
1: ะ
0: แล้วก็บอกว่าอ่ะกลับไปบ้านใครเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ถนัดอะไรทำอะไรแล้วเดี๋ยวมาให้คนละวันให้มาแสดงความสามารถหรือจะมาทำอะไรกับเด็กๆก็ได้ที่โรงเรียน
1: ค
0: ือโยนโจทย์กลับมาบ้านเด็กทุกคนก็กลับมาบอกคุณแม่ครับนะทุกคนก็จะไปกระจายหมดแล้วมันก็เกิดโจทย์ขึ้นมาคือพี่กับมองว่านี่แหละคือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลังจากนั้นมาก็ได้มีการรวมตัวกันระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นเครือข่ายแล้วก็ทำกิจกรรมเรามีกิจกรรมอะไรดีๆทำแล้วก็ได้มีโอกาสไปใกล้ชิดกับครูแล้วหลังจากนั้นมาพ่อแม่คนไหนถนัดอะไรก็มาทำกิจกรรมที่โรงเรียนมีการเสวนาบ้างมีทำกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยมันเกิดการต่อยอด
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ดีจังเลยนะคะแล้วก็เด็กๆเองก็น่าจะมีความสุขที่สุดแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายมากขึ้นมากที่สุดด้วยนะคะทีนี้แล้วคุณแม่ล่ะคะที่โรงเรียนของน้องเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็น้องก็จะมีกิจกรรมมาให้ค่ะ
1: คุ
2: ณคร
1: ู
2: ก็จะมีใบมาให้ก็คือจะมีผู้ปกครองเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะคะก็จะมีการแข่งขันกีฬาคุณแม่ก็จะเข้าไปร่วมแข่งขันกีฬากับลูกๆด้วย
1: ผู้ปกครองร่วมแข่งกันด้วยนะคะ
2: ใช่ก็เหมือนกับว่าครอบครัวนี้ก็คือแบบแข่งกันเป็นครอบครัวไปเลยอะค่ะ
1: โอ้แล้วพอคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกับลูกด้วยเด็กๆเองเขาเป็นยังไงบ้างคะ
2: เขาก็มีความตื่นเต้นบางท
1: ี
2: แบบเจอคุณแม่ก็สวัสดีครับอะไรเงี้ยค่ะ
1: จำแม่เพื่อนๆได้ด้วย
2: ใช่ค่ะก็จะจำได้ค
1: ่ะวันนี้นะคะเราก็มี VTR ค่ะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนหนึ่งนะคะซึ่งเขามีกิจกรรมน่ารักมากๆเลยค่ะในทุกๆสุดสัปดาห์ให้เด็กๆได้มาทำร่วมกันจะเป็นอะไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: ันนี้นะคะเราจะมาทำแพนเค้กกันน้องๆเคยทานแพนเค้กไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยทานใช่ไหมเคยไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยไหม
2: เคยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำส่วนผสมกันก่อนดีกว่าไหมคะว่าแพนเค้กจะต้องใช้อะไรบ้าง

0: ค่นี้เราก็ทำแพนเค้กได้แล้วเอาละพร้อมไหม
1: พร้อม
0: ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้ลูกหมิ่นเป็นคนตวงแป้งก่อนนะ
2: ระหว่างทำไปด้วยก็สอดแทรกความรู้ได้เยอะเลยนะคะตั้งแต่ส่วนผสมหรือการชั่งตวงคณิตศาสตร์ต่าง
1: ๆให้ได้เห็นแบบอย่างตอนแรกๆกว่าจะออกมาเป็นขนมเค้กมาเป็นแพนเค้กเนี่ยมันดูสิลูกทำไมมันอยู่เป็นแพนเค้กได้แล้วจากแป้งสาลีที่เป็นผงๆนะคะ
2: ทำไมมาเป็นแผ่นได้นะอร่อยขึ้นด้วย
0: แต่ว่าน้องหยกต้องเคยทำขนมมันบ้างแน่เลยเนี่ยใช่ไหม
3: ก็ทำกับคุณแม่

0: อ๋อทำกับคุณแม่หมดแล้วเก่งมาก
1: แต่ส่วนมากแม่จะทำเป็นเค้กกล้วยหอม
0: หรอคะวันหลังมาให้กินบ้างนะ
2: แหมเนียนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะละลายเนยก่อนนะคะเอาเนยมาเนยใช้เท่าไหร่ดีคะ
3: 2ช
4: ้อ
3: น
4: โต๊ะ
0: นี่เดี๋ยวให้สาวน้อยของเราตรงบ้างอ่ะ2ช้อนโต๊ะตักมา

0: ทีนี้เราจะใส่นมนะคะลงไปในส่วนผสมแห้งนมใช้เท่าไหร่นาะ
1: นม
2: หนึ่งช้อน
0: หนึ่งไม่ช้อน
1: หน
0: ึ่
1: งถ้วยตวง
0: หนึ่งถ้วยตวงใช่อะไร
3: ก็เรียนรู้เรื่องหน่วยด้วย
4: ค่ะเป็นถ้วยตวงเป็นช้อนโต๊ะช้อนชาอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่แล้วอ่ะตวงก่อนนะยกไปไหมคะอุ้ยโกหกจริงๆเลยใช่ไหม
1: ก็ใส่ลงไป
0: ใส่ลงไปไข่ไก่ไข่ตอก
1: ไข่ไก
0: ่ตอกไหมคะตอกไข่เป็นเปล่าไม่เป็นน้องแม็กตอกไข่เป็นไหม
1: ให้แม็กตอกเขาอยู่ให้แม็ก
2: ก็เคยลง
0: ฮะ
2: ตอกเสร็จแล้วก็ลงไป
0: ใช่ไงตอกเป็นไหมลองดูไหมคะไม่ลองนะคะตอกไหมเสร็จค่ะ
1: ไม่ได้กล
0: ั
1: ว
0: ไม่ได้กลัวนะ
1: ท
0: ั้งเลยไหนเช็คดูสิคะช่วยกันเช็คสิ
1: มี
2: ไม่มี
0: ไข่ฟองเดียวค่ะมีเปลือกไหมไม่มีนะไม่มีนะ
1: เช็คชื่อหน่อย
0: ไม่มีนะอะไรค่ะ
2: ชิมได้ไหมคะ
0: ตอนนี้อะคะแป้งดิบไข่ดิบไม่น่าดีนะลูก
1: กินแล้วท้องเสีย
0: กินแล้วท้องเสีย
5: สงสัยน้องหมิงต้องหิวแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
0: ตอนนี้นะคะระหว่างที่น้องๆก็ทำเล่นสนุกสนานนะคะน้องก็ต้อง
4: ให้ทำกัน
0: ให้แป
4: ้
0: งเข
4: ้
0: าก
4: ัน
0: มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: แล้วพอแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวก่อน
0: ไหนพอแล้วเหรอจริงอ่ะ
4: เป็นเล่นสงกรานต์ไปแล้วนะคะ
0: น้ำตาลมันจะติด
3: แล้วความสนุกของเด็กก็อยู่ตรงนี้นะ
4: ค่ะ
0: มาควรเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะ
1: กินนะ
0: กินน้ำตาลเหรอคะเฮ้ยกินแป้งไม่ได้ผมปูจะไปกินได้ไง

0: ชาเกลือ
1: ตรงบางเนาะ
0: พี่เล่นแล้วเล่นแล้ว
1: เล่นอะไรกันคะ
0: น
1: ี่
0: ไงทำส่วนผสมถ้าปิดถ้วย
2: มีสูตรใหม่ด้วยนะคะคิดค้นเองวิจัยเอง
1: นี่คือเล่นใช่ไหม
2: น่าสนุกมากๆเลยค่ะ
0: มีเปิดไข่หน่อยๆเดี๋ยวปลอดไข่หายอ่ะ
1: สนุกแล้วตอนน
3: ี้คนไปเลย

0: ำแป้งอีกอย่าง
1: นึงโอ้โหอันนั้นอ่ะถ้าทอดแล้วต้องกินนะ
2: กิจกรรมง่ายๆที่ให้เด็กมีส่วนร่วมและลงมือทำกับเพื่อนๆไม่เพียงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็กแต่ยังส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆรอบตัวได้การที่เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งบ้านโรงเรียนหรือชุมชนสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นความกระฉับกระเฉงและความตื่นตัวในการเรียนรู้รวมถึงความรู้สึกรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองด้วยค่ะ
3: โอ้โหดูน่าสนุกจังเลยนะคะเด็กๆพอทำเสร็จก็ดูสีหน้าภูมิใจมากๆในผลงานของตัวเองกิจกรรมแบบนี้ที่เราให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมแล้วก็ยังชวนเพื่อนๆอาจจะเป็นเพื่อนของลูกเราในกลุ่มในแก๊งต่างๆนะคะก็มาทำกิจกรรมดีๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยแบบนี้ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันที่เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะ
4: เกิดประโยชน์แน่ค
3: ่ะ
4: นะคะก็คือเด็กๆเขาได้เรียนรู้แล้ว
3: ค่ะ
4: คือนอกเหนือจากการเรียนรู้เรื่องแพนเค้กเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเนาะว่าเฮ้ยเนี่ยจากแป้งสาลีจากส่วนผสมน้ำตาลเฮ้ยแพนเค้กที่เราชอบกินเนี่ยน
3: ะ
4: มันมาจากอย่างนี้หรอจากผงมันกลายมาเป็นแบบเป็นชิ้นๆอย่างนี้
3: เห็นส่วนประกอบเลยโอ้มีไข่ด้วยปกติเห็นไข่ในอาหารคาวมีในขนมด้วยอะไรแบบนี้นะคะ
4: ส่วนใหญ่ลูกจะรู้จักแพนเค้กก็จากการที่เรากิน
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการให้ลูกได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างมันมีที่มาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากสักครู่นี้

0: จะเห็นนะคะว่าเด็กมีความสุขมากวิ่งไปวิ่งมานะคะแล้วก็มีแกล้งกันเอาไอ้นั่น
1: ทาแป้งค่ะ
0: ใช่ลองคิดดูสมมุตินะคะสมมุติว่าอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มองเห็นบอกว่าหยุดเล่นกันเดี๋ยวนี้นะนะคะไปบอกว่าอ่ะก็กำลังเล่นกันอยู่ไม่สกปรกไหมลูกอย่ามาเล่นกันออกไปนอกห้องครัวเลยสมมุติเกิดให้ออกไปเลยนะคะหรือว่าเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการตอกไข่นะคะน้องเขาก็บอกให้เด็กคนไหนลองตอกไข่มาถ้าเกิดคุณแม่ไปมีทัศนคติว่าตอกแล้วเดี๋ยวมันสกปรกเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวเสียไข่นะคะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องตอกเดี๋ยวแม่ตอกเองการเรียนรู้การเรียนรู้มันจบเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากทัศนคติก่อน
1: ค่ะ
0: การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ต้องให้เด็กได้ลองได้สัมผัสได้จับต้องจริงมันจะเปื้อนมันจะสกปรกนะคะเนื้อตัวสกปรกเสื้อผ้าพื้นสกปรกมันทำความสะอาด
1: ล้างได้ซักได้
0: ล้างได้ซักได้แต่ว่าพัฒนาการของสมองเนี่ยมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มจุดเริ่มต้นนี
1: ้
0: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เห็นว่ามีเด็กๆเนี่ยมีความหลากหลายเกิดขึ้นนะความจริงถ้าทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ให้คนในหมู่บ้านนะคนในชุมชนมาทำร่วมกันหรือเพื่อนลูกนะคืออาจจะเริ่มต้นจากในบ้านก่อนเริ่มต้นจากในบ้านมาช่วยคุณพ่อคุณแม่มาช่วยคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นลูกมือแล้วพอเขาอาจจะเริ่มทำเป็นก็ชวนเพื่อนลูกมาด้วย
1: คือ
0: ค่อยๆหากิจกรรมที่มันสามารถที่จะต่อยอดได้แล้วก็ดึงให้คนรอบข้างมามีส่วนร่วมด้วยหรืออาจจะเป็นเพื่อนแถวบ้านนะเพื่อนที่โรงเรียนเขาชอบทำอาหารเหมือนกันหรือว่าชอบกินเหมือนกันทำแบบนี้ไหมเฮ้ยเรามาทำอาหารกันไหม
1: ค
0: ือคุณแม่เป็นคนช่วยกระตุกให้ลูกอยากทำแล้วก็ทำให้มันเกิดการเรียนรู
1: ้
0: แบบนี้ขึ้นมาได้ค่ะ
1: โอ้โหเป็นกิจกรรมที่ลูกสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้อย่างแบบสนุกสนานด้วยเต็มที่ด้วยนะคะเขาก็ได้เรียนรู้กันอย่างเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์เต็มที่แล้วก็มีความภูมิใจด้วยเมื่อเขาทำสำเร็จ
0: ใช่ค่ะนั่นแหละสำคัญมากนะคะเขาจะเกิดโอ้ยแพนเค้กทำเองอ่ะ
2: ตื่นเต้น
0: นะคะอร่อยไม่อร่อยแต่ไม่รู้แหละสำหรับเขาอร่อย
1: อร่อยอยู่แล้วนะคะและในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะกลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันต่อถึงการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆนะคะรวมถึงอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็คือโฮมสคูลนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเหมาะสมหรือไม่สำหรับเด็กไทยและก็ถ้าจะทำกับลูกของเราเนี่ยควรจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆของลูกของเรานะคะที่ทำได้ทั้งในบ้านของเราเองกับเพื่อนๆเองด้วยทั้งที่โรงเรียนด้วยซึ่งพี่โหน่งก็บอกว่าทั้งสังคมที่เป็นบ้านเป็นวัดหรือว่าชุมชนเนี่ยนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างยิ่งแล้วก็เด็กๆสำคัญและจำเป็นที่จะได้เรียนรู้ถึงความเกี่ยวข้องนั้นด้วยมีไปเป็นส่วนร่วมหนึ่งในกิจกรรมต่างๆของสังคมด้วยนะคะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่เรียกว่าโฮมสคูลค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในปัจจุบันนะคะโฮมสคูลจริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
0: คือโฮมสคูลมันก็คือการศึกษาทางเลือก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าในวงวิชาการนี่ก็จะเรียกว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคำว่าโฮมสคูลเองเราอยู่ในบ้านเราก็ทำบ้านเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อยู่แล้วถ้าคุณพ่อแม่เนี่ยคือใส่ใจในเรื่องราวเหล่านี้นะคะแต่ว่าถ้าพูดในแง่ว่ามันเป็นการศึกษาทางเลือกที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาที่คนเป็นพ่อแม่เนี่ยเขาต้องการที่จะจัดการศึกษาให้ลูกเองซึ่งมันก็เกิดมาจากการที่เรียกว่าไม่มั่นใจในระบบนะคะไม่มั่นใจในระบบว่าระบบการศึกษาในบ้านเราเนี่ยคือต้องยอมรับนะคะว่าการศึกษาในบ้านเราเองเนี่ยถ้าในโครงสร้างของระบบการศึกษามันมีปัญหาทีเมื่อมันมีปัญหาแล้วเนี่ยมันก็นี่ถ้าถอยหลังไปเดี๋ยวมันเยอะนะก็เท้าความตั้งแต่ปี2542เราจะมีการศึกษาทางเลือกเยอะแยะมากมายโฮมสคูลเป็นหนึ่งในนั้นทีนี้เนี่ยพอพ่อแม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทำให้ลูกเราเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนก็มีคนจำนวนเยอะนะคะถือว่าไม่น้อยแน่ดีตอาจจะมีไม่กี่ครอบครัว
1: แล้วเริ่มนะคะ
0: ค่อยๆเริ่มแล้วพอเริ่มไปเนี่ยก็จะมีเริ่มมีครอบครัวอื่นเริ่มมองเริ่มหลิวตาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วพอเห็นแล้วก็เอ๊ะมันมีปัญหาอะไรมันมีข้อดีข้อเสียไหมซึ่งจริงมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแต่ว่าให้เห็นภาพก่อนว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเลยคือพ่อแม่ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กับลูกๆนะคะเขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็ช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นชุมชนของการมีส่วนร่วมโดยการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลเนี่ยเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นครอบครัวนี้เนี่ยพ่อแม่เป็นหมอนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่จะเก่งๆทั้งนั้นเลยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ที่จะต้องจะมาจัดการศึกษาให้ลูกเนี่ยนะแต่

0: สิ่งหนึ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องทุ่มเทและเสียสละเพราะนั่นหมายความว่าลูกต้องอยู่เขาตลอด
1: ตลอดเวลาเลย
0: ใช่แล้วเราออกแบบหลักสูตรให้ลูกอ่
1: ะ
0: จัดการศึกษาให้ลูกทั้งหมดเลย
1: เตรียมการเรียนการสอนเตรียมเรื่องที่ลูกอยากรู้และต้องรู้ในแต่ละช่วงวัยก็ต้องให้สอดคล้องกับแต่ละวัยอีกต่างหากด้วย
0: ต้องทุ่มเทสรรพกำลังมากก
1: ็
0: คือว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องออกจากงานอันนี้คือนี่คือข้อเท็จจริงที่ต้องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พูดคุยกันพอพูดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกัน
1: นะ
0: คะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็จะดูว่าเฮ้ยทิศทางของการเป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นแบบไหน
1: ค่ะ
0: ก็เขาก็จะพยายามจัดให้เหมาะกับครอบครัวของเขา
1: จริงๆโน้ตเองก็มีเพื่อนที่มีลูกในวัยเล็กแบบนี้แล้วอยากทำโฮมสคูลเพราะว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห้ตลอดหรือว่าอาจจะเหมือนมีปัญหาเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนจนคุณแม่เห็นว่าเออเขามีเวลานะที่จะดูแลลูกแบบโฮมสคูลได้เองแต่ยังอยู่ในทางระหว่างทางตัดสินใจอยู่ค่ะว่าเอ๊ะจะทำได้ดีจริงๆหรือเปล่าแบบนี้พี่โนให้คำแนะนำยังไงคะ
0: ถ้าเป็นคุณแม่ที่อันแรกเลยเนี่ยอย่าเพิ่งดูที่พฤติกรรมของลูกอย่างเดียวคืออย่าโจทย์เนี่ยอย่าดูที่ว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห
1: ้
0: เพราะว่ามันอาจจะเป็นมันแก้กันคนละปัญหาคือว่าในช่วงต้นแล้วมันเป็นวัยของเขาแต่ว่าสิ่งการจะตัดสินใจจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยต้องถามตัวเองให้รอบคอบ
1: ค
0: ือตัวเองต้องเอาให้ชัวร์นะทำได้ไหมอันที่หนึ่งเข้าใจคำว่าโฮมสคูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไห
1: ม
0: ถ้าเข้าใจแล้วกรุณาหันกลับไปถามสามีหรือภรรยาเอาด้วยไหมถามครอบครัวใหญ่ให้จบนะเพราะว่ามีระหว่างทางนะที่ทำไปแล้วเจอครอบครัวโอ้โหไม่ยอม
1: เสียงจาก
2: ขัดแย้ง
1: ครอบครัวประมาณนี้แหละ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำความเข้าใจในครอบครัวให้แจ่มแจ๋วก่อนว่าตกลงฉันจะเลือกแนวทางนี
1: ้
0: แล้วดูข้อดีข้อเสียแล้วก็ไปดูพยายามปัจจุบันนี้ข้อมูลเก่าๆมีเยอะนะ
1: คะ
0: ไปพูดคุยกับคนที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วกับอีกคนนึงก็คือไปพูดกับคนที่อาจจะระหว่างทางกลับเข้าระบบแล้วไปชั่งน้ำหนักคืออย่าตัดสินใจทันทีด้วยความคิดของคุณแค่เห็นลูกร้องไห้แต่ต้องกลับไปอย่าดูพฤติกรรมลูกอย่างเดียวให้ไปดูแล้วดูองค์รวมแล้วเมื่อประมวลทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วคุณคิดว่าคุณจะตัดสินใจแล้วคุณต้องเสียสละแบบไหนบ้าง
1: ค
0: ุณต้องออกแบบการศึกษาลูกแบบไหนเนี่ย
1: และอย่างจริงๆการศึกษาที่อยู่ในระบบเองปัจจุบันซึ่งเด็กไทยแล้วก็เรียนอยู่ในระบบนี้เยอะมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสามหรือแม้แต่คุณครูเองเนี่ยค่ะจะสามารถให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกันทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูเด็กๆเองได้ยังไงบ้างคะ
0: ความจริงทำได้นะ
1: คะ
0: เพียงแต่ว่าจะต้องเปิดใจกว้างนิดหนึ่งนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในระบบมันถูกเซตมาว่าโรงเรียนก็คือโรงเรียน
1: ค่ะ
0: ผู้ปกครองอย่ามาล้ำเส้น
1: มาส่งได้แล้วก็มารับกลับตอนเย็น
0: แล้วจากไปห้ามพ้นขีดเส้นประตูนี้ด้วย
1: ใช่มีประตูขั้นให้เด็กเข้าไป
0: แล้วเราจะเจอแบบนั้นเพราะว่าแต่เราก็ต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจโรงเรียนด้วยว่าบางทีผู้ปกครองก็ล้ำเส
1: ้
0: นในอดีตเนี่ยมันมีกรณีที่เส้นแล้วเข้ามายุ่งมากนะทำไมคุณครูแบบนั้นทำไมคุณครูไม่ทำแบบนี
1: ้
0: พอไปล้ำเส้นกันมันก็เลยเกิดเส้นแบ่งขึ้นมาคือต่างคนต่างที่เอางี้ละกันเอาเป็นว่าแค่นี้
1: ช่วงเวลาที่อยู่ในโรงเรียนคุณครูดูเต็มที
0: ่แล้วกลับบ้านกลับไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถได้เพราะว่าทั้งโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านเองเนี่ยเป้าหมายปลายทางคือเราต้องการพัฒนาเด็กเพราะฉะนั้นต้องให้เด็กเป็นตัวตั้งถ้าเรามองเด็กเป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะใจเราจะเปิดกว้างเราก็ต้องยอมรับระดับผู้บริหารของโรงเรียนก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วศักยภาพของคนเป็นพ่อแม่เนี่ยมากกว่าที่เราคิดเยอะคำว่าศักยภาพในที่นี้ไม่ใช่เรื่องตัวเงินแต่ศักยภาพของการสอนกับการฝึกกับการให้มันมีส่วนร่วมเนี่ยบางทีลดภาระหนักครึ่งของคุณครูได้ด้วยนั่นเหมือนที่ดิฉันยกตอนต้นให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่คุณครูเนี่ยมีเทคนิคแล้วก็บอกให้ผ่านที่ตัวเด็กแล้วพอเด็กเนี่ยพอลูกมาบอกพ่อแม่ให้ไปมีส่วนร่วมด้วยพ่อแม่ก็ใจแทบละลายพร้อมอยู่แล้วที่จะมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เทคนิคเคล็ดลับที่ไม่ใช่เพียงแค่จัดเทศกาลโรงเรียนบางทีไปโยนโจทย์ว่าการมีส่วนร่วมคือการจัดเทศกาล
1: วันพ่อเท่านั้นวันแม่เท่านั้น
2: วันพ
1: ่
2: อ
0: วันประชุมผู้ปกครอง
2: จะได้เจอง
0: านปีใหม
1: ่
0: ทุกคนมาเป็นซันต้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คืองานอีเวนต
1: ์
0: ถามว่ามีส่วนร่วมไหมก็คือพ่อแม่พาลูกมาโรงเรียนเสร็จแล้วจับฉลากหรือว่ามาทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเสร็จแล้วมันจากไป
1: แต่มันไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดได้ด้วยนะคะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เปลี่ยนวิธีคิดสักนิดหนึ่งค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นมิตรกัน
1: ค่ะ
0: คือบ้านและโรงเรียนเนี่ยเป็นมิตรกันและถ้าบ้านกับโรงเรียนเชื่อมโยงกันเมื่อไหร่ไปถึงที่ตัวเด็กผลประโยชน์จะลงที่ตัวเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องมาออกแบบโจทย์โดยให้เด็กเป็นตัวตั้งโรงเรียนก็ต้องโน้ม

0: หาพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องโน้มเข้าหาโรงเรียนนะคะแล้วก็พยายามดูว่าอะไรที่พอจะช่วยได้แล้วก็ไปเป็นส่วนต่อการเรียนรู้ของลูกบางทีก็ชวนลูกไปจัดการศึกษาที่บ้านนะคะโรงเรียนก็วันนี้อ่ะรู้ว่าบ้านนี้อ่ะสมมติว่ายกตัวอย่าง
1: นี้นะคะแต่ละสัปดาห์จะให้คุณพ่อคุณแม่ไปแลกเปลี่ยนนะคะคือว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่คนนี้ไปเล่านิทานนะให้เด็กฟังไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแลกเปลี่ยน
2: ที่โรงเรียนเนี่ยคุณแม่ได้ไปร่วมอะไรกับที่โรงเรียนบ้างคะ
1: ก็มีค่ะก็มีบางทีก็ไปเล่านิทานหรือเปลี่ยนไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะแล้วแต่กิจกรรม
1: แล้วแต่กิจกรรม
2: ช่วงนั้นด้วยนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณครู1คนบางโรงเรียนนี่ครู1คนต่อเด็ก20คนบางโรงเรียน1คนเด็ก40คนก็มีโอ้ดูยังไงด้วยถึงแต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วกลายเป็นตัวต่อตัวหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่2คนต่อลูก1คนก็ดูได้ใกล้ชิดแล้วก็ตอบคําถามกันได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลามากขึ้นด้วยนะคะก็เห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งตัวเด็กเองคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็คุณครูผู้ปกครองกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะเรื่องของการเรียนรู้ยังมีส่วนร่วมนะคะอยากให้พี่โนฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะว่าเราจะสามารถจัดเรื่องราวการเรียนรู้แบบนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับเด็กๆได้ยังไงบ้างค่ะ
0: คนจริงได้นะคะ
2: ค่ะ
0: จำทำได้จริงๆแต่ว่าเราต้องเปิดใจกว้างยังเน้นย้ำนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ใจกว้างแล้วก็สังคมในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเรากำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21เรากำลังพูดถึงเรื่องของประชาคมอาเซียนเรากำลังพูดถึงการศึกษาในรูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวแล้วยังคงอยู่ในระบบการเรียนรู้แบบแยกส่วนบ้านกับบ้านโรงเรียนก็โรงเรียนนะชุมชนก็ชุมชนวัดก็วัดถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยนะเรายังมองไม่เห็นเลยว่าแล้วเด็กเหล่านี้เขาจะเติบโตขึ้นไปอย่างมีทักษะชีวิตอย่างรอบด้านได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากพัฒนาประเทศชาติโจทย์ใหญ่นะที่จะไปวางยุทธศาสตร์ชาติทั้งหลายต้องกลับมากำหนดยุทธวิธีว่าจะทำยังไงให้มันเกิดการมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดในทุกภาคส่วนนะคะคือนโยบายก็ต้องเอื้อให้บ้านและโรงเรียนและถึงได้อยู่ด้วยกันในขณะเดียวกันก็ต้องกลับมาปรับทัศนคติของครอบครัวแล้วก็ปรับโรงเรียนให้โรงเรียนให้ผู้บริหารของโรงเรียนได้มองเห็นความสำคัญว่าสุดท้ายคนที่ได้คือเด็กนะคะ
2: เพราะว่าแน่นอนค่ะทุกๆฝ่ายต่างก็อยากให้เด็กได้รับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝากไปถึงทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมนี้ทุกๆคนสามารถทำแล้วก็ช่วยให้เด็กๆของเราเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่อย่างมีความสุขด้วยนะคะวันนี้เป็นการพูดคุยที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านแรกคุณสมมนต์สิทธิสมานนะคะท่านบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care รวมถึงคุณแม่บุษยมาศทีมสิริของเราด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วราคาโน้ตและคุณโนแล้วก็รวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกรักของเราได้ใหม่ในครั้งหน้ากับสมองดีสร้างได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
4: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
3: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
4: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
5: เราต้องแปลงร่างกันใหม
3: ่แยกตัวออก
6: โอ้แยกกันเหรอ
3: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมและหมุนได้

0: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
2: ฉากและฉาย
3: นับ4
4: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
1: ต้องตัดตัดตัดตัด
5: หุ่นแดงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
1: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: ห้องพลัง7มหัศจรรย์

0: อินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเราน้องมาทำไมน้องไม่มีสิว
1: มีสาม
0: ีเคยมีสิวไหมเอาจริง
2: มีสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
3: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานค่ะเป็นหลายเดือนเลย
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
2: เป็นไหมกลัวเอาให้เลือดออก
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดหมดอ่ะมาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าพี่บีบสิวมีใครเคยใช้อันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
2: จริงเหรอไ
0: ม่จริง
3: สวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนนะคะไปสืบเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกคดีความสวยหล่อจะได้รับการไขคดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยและปิดคดีความสวยหล่อไปกับเราค่ะติดตามกันได้กับสวยหล่อขอสืบและประเด็นในวันนี้ของเรานะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิวค่ะสิวพูดเบาๆก็เจ็บตรงที่ต้องไปกดแล้วต้องเอาหนองออกพอออกปุ๊บยังไงรอยก็เป็นมันเป็นปัญหาระดับชาติเป็นปัญหาระดับโลกและทุกคนต้องเป็นทุกคนต้องเจอใครที่ไม่เคยเป็นสิวนะคะมาหาหน่อยดิอยากเจอมาบอกหน่อยว่าทำยังไงนะถึงไม่เป็นสิววันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มาไขคดีกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบีบสิวค่ะบีบสิวยังไงกดหัวสิวหรือไปหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนจะดีกว่ากันประเด็นต่อไปเกี่ยวกับเรื่องรอยสิวค่ะระหว่างที่เราทาครีมรักษาหรือไปเลเซอร์ที่คลินิกแบบไหนจะดีกว่ากันและประเด็นที่สามก็คืออายุเท่าไหร่ถึงจะเลิกเป็นสิวสักทีใช่ไหมและอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆเลยที่คนยุคนี้เจอกันก็คือสิวจากการใส่แมสนั่นเองใช้หน้ากากแบบผ้าก็กลัวไม่กันเชื้อโรคใส่หน้ากากแบบไหนถึงจะดีคะวันนี้นะคะก็เป็นวาระระดับชาตินะคะที่เราจะต้องมาไขคดีกันกับในเรื่องของสิวที่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วมันมีวิธีรักษายังไงห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในหัวข้อที่ว่าสิวพูดเบาๆก็เจ็บแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทธินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์อีกคนนึงนะคะที่จะมาเป็นพยานรู้เห็นกับเราในวันนี้น้องเพชรค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: อยากขออนุญาตเรียกอาจารย์หมอนะคะ
4: ได้ค่ะ
0: วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของสิวนั่นเองถามอินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเราน้องมาทำไมเราไม่มีสิว
1: มีสาม
0: ีเคยมีสิวไหมเอาจริง
1: มี
0: เป็นยังไ
1: งด้วยความที่เราก็ทำงานเป็นนักแสดงวงการบันเทิงเนาะมันก็จะต้องแต่งหน้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้มีสิวน้อยแต่ถ้ามีสิวทีนึงก็คือเป็นสิวแบบอักเสบที่มันไม่มีหัวฮะแล้วมันก็จะอยู่นานยาวนาน
0: อันนั้นเป็นสิวทรมานมากเลยสิวไม่มีหัว
1: นี่เห็นที่ตาล่าเนี่ยนี่เนี่ย
0: มันไม่ค่อยเห็นทำยังไงดีอะ
1: ไม่ใกล้อีกแล้ว
0: ครับโอเคเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วจะมีนานๆทีที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิวที่อย่างที่น้องเพชรบอกคือสิวที่ทรมานก็คือสิวที่ไม่มีหัวค่ะคุณหมอเดี๋ยวหนูจะเข้าประเด็นนี้เลยละกันนะคะกับประเด็นที่ว่าบีบสิวด้วยที่กดหัวสิวหรือหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนดีกว่ากัน
3: สิวก็มีหลายประเภทใช่ไหมคะมีตั้งแต่สิวอุดตันนะคะมีแต่สิวอุดตันหัวปิดสิวอุดตันหัวเปิดที่เราเห็นเป็นแบบเม็ดดำๆให้อย่างนั้นเนี่ยเราพอจะกดสิวหรือใช้ที่กดสิวได
2: ้แล้วเวลาสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
3: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรถ้ามาหาคุณหมอแล้วว่าจำเป็นสมมติพรุ่งนี้แต่งงานไปงานแต่งงานเนี้ยค่ะแล้วก็ใช้เข็มสเตอไรด์นะคะคือเข็มทางการแพทย์ที่ว่าเข็มฉีดยาค่ะเข็มเบอร์ใหญ่นิดนึงแล้วก็สะกิดหัวเฉพาะหนองแล้วก็ใช้ที่กดสิวอะค่ะกดเบาๆสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะ
4: ทิ้งไว้นานแบบเป็นหลายเดือนเลยแต่ว่าบางทีสิวอักเสบที่เป็นหัวหนองคือตามธรรมชาติมันก็จะอักเสบเป็นหัวหนองแล้วก็จะหลุดแล้วก็ถึงจะหายใช่ไหมคะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจแกะบางทีเราล้างหน้าบางทีมันจะแตกอยู่แล้วอย่างนั้นนะคะก็แตกก็โอเคแล้วเราก็อาจจะต้องรีบแบบหาสำลีชุบน้ำเกลือหรือว่าแอลกอฮอล์ที่สไลด์กดอย่าให้เลือดมันออกเยอะดีไม่ดีกลายเป็นแบบรอยแดงนานหายเป็นรอยดำหรือบางคนทักเสพเยอะกลายเป็นหลุมสิวต้องมารักษากันอีกทีเนี่ยเรื่องใหญ่เลยอะค่ะ
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
4: ใช่อย่าบีบให้แบบจนเลือดหมด
1: เนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนกันกลัวเอาให้เลือดออก
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดต้องเอาให้เลือดหมดอะ
4: เอาแค่หนองแบบเหลืองๆออกนิดนึงนะคะแต่อย่างบางคนเนี่ยเป็นสิวอักเสบเป็นไตอันนี้กดยังไงก็ตายก็ไม่ออกนะคะใช่อย่างเงี้ยก็คือไม่แนะนำเลยให้กดสิวนะคะแล้วก็มีสิวอักเสบอีกหลายประเภทบางทีอักเสบเป็นหัวหนองนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะพอใช้เข็มเจาะแล้วก็กดสิวได้แต่ว่าคนที่เป็นสิวอักเสบแบบรุนแรงมากๆก็เห็นนะคะบางทีแบบเป็นไตเป็นซีสหนองเลยอย่างนั้นนะคะก็แนะนำไม่ให้กดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆคนที่เป็นสิวนะคะก็แนะนำให้พบแพทย์ก่อนเพราะว่าจริงๆมันก็มีโรคหลายโรคที่ไม่ใช่สิวมีลูกกลุ่มคนอักเสบติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่หน้าแล้วเหมือนสิวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมาพบแพทย์ก็ดูก่อนว่าเป็นสิวจริงไหมแล้วพอสิวเนี่ยแบ่งความรุนแรงของสิวบางคนเนี่ยแค่ทายาก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบกดสิวฉีดสิวหรือต้องเลเซอร์นะคะแต่ในบางคนถ้าเกิดอย่างที่บอกสิวอักเสบเยอะมากๆเป็น10เมตรหรือเป็นสิวหัวช้างที่แบบไตๆเหมือนหนองเนี่ยค่ะอันนี้จำเป็นต้องรับประทานยาซึ่งก็ควรจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ละค่ะ
0: มาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าพี่บีบสิวมีใครเคยใช
1: ้อันไหนของคุณหมอจะไปยากอะไรอ่ะ
0: แปลก
1: นี่
0: อันนี้เคยเห็นทำตามท้องตลาด
1: เอาเหรอ
0: ใช่อันนี้น่าจะของคุณหมอถ้าให้เดานะอันเล็กของคุณหมออันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
1: จริงเหรอฮะ
0: ไม่จริง
1: อ้าว
0: พี่ก็ไม่ได้ถามว่าจริงไหมแต่พี่เคยเห็น
1: แต่ว่าอันนี้มันมีแหลมๆแต่ว่านี้มันกลม2อันเลย
0: เพราะว่าคุณหมอเขาจะใช้เข็ม
4: สาระไทยถูกนะคะเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์กดสิวกันก่อนนะคะ
0: นี่นะคะอุปกรณ์กดสิวของคุณหมอคืออันนี้ไม่มีขายเน
4: า
0: ะ
4: สั่งมาจากต่างประเทศอะค่ะมันเป็นต้องเป็นบริษัทที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์คืออุปกรณ์ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะคะก็ถ้าเราดูวัสดุจริงๆอะค่ะก็คือมันเป็นสแตนเลสสตีลก็คือไม่เป็นแล้วก็แข็งแรงนะคะมันจะมี2หัวเล็กๆคือเป็นตำแหน่งที่เราใช้กดสิวเซียนสิวเซียนแบบเป็นผดๆแต่ว่ามีจุดดำๆอันนี้คืออุดตันหัวเปิดสิวเส้นหัวเปิดอันนี้เราสามารถเช็ดแอลกอฮอล์สเตอร์ไลท์ผิวหน้าคนไข้แล้วก็กดออกได้เลย
0: กดหน้ากดโชว
4: ์เดี๋ยวเราไปทำกันหลังห้องดีไหมคะโอเคส่วนหัวด้านใหญ่เนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเป็นสิวหัวหนองใช่ไหมคะเราก็จะใช้เข็มสเตอร์ไลท์แล้วเราก็ใช้หัวด้านใหญ่เนี่ยกดผิวคนไข้อะค่ะแล้วหนองก็จะออกมาแล้วก็หยุดเลือดก็จะลดรอยช้ำลดรอยแดงแล้วก็สิวก็จะยุบลงอย่างรวดเร็วด้วยไม่ต้องฉีดสิวก็ได้นะคะส่วนอุปกรณ์ที่ขายตามท้องตลาด
0: อันนี้ค่ะเคยเห็นตาม

0: ของตลาด
1: มันจะมีด้านนึงที่ใส่พลาสติกใส่ไว้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นหัวแหลมเขาอาจจะใช้เจาะใช้แทนเข็มสเตอไลน์ใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกอะค่ะก็คือมันอาจจะไม่ได้ปลอดเชื้อ 100% คือบางคนคิดว่าเช็ดแค่แอลกอฮอล์ก็หายแต่ไม่จริงนะคะเชื้อบางเชื้อเรารู้จักกันแต่แบคทีเรียบ้านๆนี่ยังไม่เกิด

0: บมันเล็กอะค่ะบางทีเรากดแล้วผิวหน้าคนไข้บางคนมีทั้งอุดตันทั้งสิวอักเสบผิวเขาแบบบางอยู่แล้วอักเสบช้ำง่ายแล้วบางทีกดไปอะตายแล้วกลายเป็นรอยแบบที่กดสิวกลายเป็นกลายเป็นเพิ่มแผลอย่างนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้น อุปกรณ์กดสิวก็มีความสำคัญมากทางลักษณะว
1: ิ
0: ธีใช้นะคะแล้วก็ความแหลมความคมหรือว่าอุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยใช้ไปถ้าไม่ใช่เป็นสเตนเลสสตีลก็อาจจะเกิดสนิมดีไม่ดีกลายเป็นบาดทะยักขึ้นมาอันนี้ก็ยิ่งอันตรายเลยค่ะ
2: เคยนะผมเคยอยากลอง
1: เคยกดสิวเองไหมคะ
2: เคยอยากลองอันเนี้ยไอ้ที่กลมๆอ่ะผมเห็นเพื่อนใช้ไงแล้วมันแบบเอ้ยมันดูหรือว่าดูตามเน็ตมันออกแบบเยอะลองใช้เอง
1: ลองใช้เองเป็นไง
2: สิวไม่ออก
0: นี
2: ่แต่เป็นวงกลม
0: ใช่
2: เป็นหล
0: ุ
2: มรอยวง
1: เป
2: ็
1: นรอยหล
2: ุ
1: มแล
2: ้
1: วก
2: ็
1: คือแผลสะเก็ดเป็นรอย
0: ใช่แล้วบางคนแบบถ้ากดไม่เก่งจริงหรือมือใหม่อะค่ะกดแล้วสิวอุดตันไม่ออกม
1: ัน
0: กลายเป็นแตกอยู่ในรูขุมขนข้างในปะทุกลายเป็นสิวอักเสบหรือเป็นสิวหัวหนองหัวช้างได้เลยนะคะอันนี้จะยิ่งแย่ไปใหญ่เลยค่ะ
1: ฟังแล้วรู้สึกเหมือนเป็นทุกอย่างที่คือ ที่อาจารย์หมอพูดมาเลยอะคือทำเองทุกอย่างคือหนูผ่านมาหมดแล้วเรื่องสิวอะพอฟังคุณหมอแบบพูดแบบนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าโอเคมันอันตรายมากๆเลยในเรื่องของโอกาสในการติดเชื้อและการที่ทำให้มันอักเสบมากกว่าเดิมอีกซึ่งหนูเป็นเลยว่ากว่าจะรักษาแผลกว่าจะรักษารอยมันใช้เวลานานมากแล้วการแต่งหน้าก็ต้องไปโปะไปปิดอีกมันก็ยิ่งทำให้เป็นขึ้นมากกว่าเดิมและที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีรูระบายหนองออกมาก่อนก่อนที่จะกดด้วยของหนูไม่มีรูระบายนะหนูใช้ระเบิดบึ้ช ระเบิดน้ำสะใจแต่ไม่ควรไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำ
1: โอเคค่ะอันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งประเด็นที่ได้ฟังกันแล้วนะคะระหว่างการกดสิวกับการที่ไปกดกับคุณหมอหรือว่าแพทย์นะคะจะปลอดภัยกว่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการรักษากันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์หมอเราเคยเป็นสิวเราเคยรักษาไหม
2: เป็นสิวส่วนใหญ่จะรักษาดูใจด้วยตัวเองในการมองกระจกว่าแบบเมื่อไหร่มันจะหายไปแต่รู้สึกแต่ก็เท่าที่รู้สึกมาก็คือรอยดำจะหายนานมาก
1: ตอนเรามีวิธีแก้ไขแบบไหนอย่างเร่งด่วนบ้างคะ
0: ก็มีมากมายเลยก่อนอื่นเวลาเราจะรักษารอยสิวเราก็ต้องรักษาสิวคุมอาการสิวให้ได้ก่อนนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเรามัวแต่รักษารอยสิวแต่สิวยังขึ้นเรื่อยๆก็รักษาไปเหตุรอยสิวก็แบ่งเป็นประเภทหลายประเภทเลยเช่นรอยแดงสิวมักจะเป็นหลังสิวหายใหม่ๆจะเป็นรอยแดงนะคะบางคนช้ำได้โดยเฉพาะคนชอบแกะชอบบีบสิวอย่างเงี้ยค่ะพอแดงช้ำม่วงละส่วนใหญ่ก็จะหายเป็นรอยดำนะคะในบางคนถ้าเป็นสิวอักเสบค่อนข้างเยอะนะคะเป็นสิวหัวช้างหรือสิวอักเสบเป็นตุ่มเป็นไตเยอะๆก็จะเป็นเรื่องของรอยหลุมสิวซึ่งหลุมสิวก็มีหลายประเภทหลุมสิวแบบเป็นจุดลึกๆหลุมสิวร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นอาจจะต้องใช้เลเซอร์ในกลุ่มที่เป็นเลเซอร์กึ่งมีแผลเข้ามาช่วยนะคะ
2: ม
0: ัน
2: เจ็บไหมคะเลเซอร์
0: เลเซอร์ก็มีหลายประเภทค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของรอยแดงสิวนะคะจะเป็นเลเซอร์ที่เขาเรียกว่า non ablative laser คือทำแล้วหน้าไม่เป็นแผลน้องเพชรสามารถทำปุ๊บแล้ววันรุ่งขึ้นไปถ่ายรายการอะไรอย่างนี้ได้เลยหน้าจะแดงนิดหน่อยแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองหลักๆเราก็จะใช้เลเซอร์ในกลุ่ม vascular laser นะคะก็คือเป็นเลเซอร์ที่เหมือนกับฮีโมโกลบินหรือเม็ดเลือดแดงเป็นตัวจับรังสีเลเซอร์แล้วก็ยิงเหมือนถูกหนังสติ๊กดีดไม่ต้องแปะยาชาหน้าไม่มีแผลแล้วก็ยิงเฉพาะบริเวณที่เป็นรอยแดงสิวหรือว่าสิวที่อักเสบอันนี้ใช้รักษาได้เป็น vascular laser พวกพาวส์ไดเลเซอร์595นาโนเมตรอะไรเงี้ยค่ะเป็นช่วงความยาวคลื่นที่เม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินเป็นตัวจับถ้าเกิดว่าเป็นรอยดำสิวนะคะเราก็ใช้เลเซอร์กลุ่มเดียวกับรักษาฝ้าอันนี้ก็ไม่มีแผลเหมือนกันค่ะเป็นกลุ่มพวก NDAC laser แล้วปัจจุบันก็จะมีถ้าเคยได้ยินจะเป็นเรื่องของ Pico laser
1: ะ
0: นะคะเป็น non ablative เช่นกันคือไม่มีแผลไม่ต้องแปะยาชาก็มีลมเย็นๆเป่าที่หน้าแล้วก็เลเซอร์ก็เพ้นหน้าตรงบริเวณที่เป็นรอยดำก็จะช่วยลดรอยดำสิวได
1: ้
0: เพียงแต่ว่าเลเซอร์ทั้ง2 อันนี้ไม่ได้แบบทำครั้งเดียวแล้วหาย 100% นะคะก็คืออาจจะต้องทำติดต่อกันอย่างน้อย 4-6 ครั้งแล้วก็ระยะเวลาในการทำก็ประมาณช่วงห่างก็คือ 4-6 สัปดาห์ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นค่ะในการรักษาสำหรับคนไข้ถ้าเกิดเป็นหลุมสิวลึกๆเราต้องใช้เลเซอร์เขาเรียกว่ากึ่งมีแผลหรือว่าเซมิอะเบเลทีฟเลเซอร์ซึ่งก็มีในท้องตลาดมีให้เลือกมากมายหลายตัวเลยค่ะมีแฟคชันนอลเออร์เบียมแยกแฟคชันนอล CO2 อะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่มเรดิโอฟรีเควนซีมีหัวมีมากมายเลยค่ะแต่อันนั้นใช่แต่อันนั้นก็คืออยู่ในดุลพินิจของแพทย์แล้วก็คุยกับคนไข้ลักษณะแผลก็จะต่างกันถ้าหลุมสิวนะคะบางเลเซอร์หลังทำอ่ะมันจะเป็นจุดเล็กๆเหมือนมุ้งลวดใช้เวลาสะเก็ดหลุดประมาณ 5-7 วันบางเลเซอร์พวก fractional pico เนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าแดงแล้วมีจุดเลือดออกเล็กๆอันนี้แผลจะแตกต่างกันจะหายเร็วกว่า 5-7 วันหรือบางอย่างก็แผลก็จะแตกต่างกันแต่ต้องเป็นกึ่งมีแผลหลังทำอาจจะต้องมีช่วงที่เรา

0: ต้องพักหน้านิดนึงสักอาทิตย์2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะหน้าจะแดงแล้วก็มีแผลนั้นจะใช้สำหรับแค่เป็นหลุมสิวค่อนข้างลึก
1: ถ้าพวกเราทำนะคะในการพักหน้านอกจากพักหน้าแล้วเราต้องพักนานด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: หน้าเราจะเป็นรอยถามเพชรหน่อยเพชรเคยทำเลเซอร์มาก่อนไหมคะรักษาสิว
2: ไม่เคยเลยครับแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนทำอย่างรักษาหลุมสิวอย่างเงี้ยเคยเห็นว่าแบบเขาจะเป็นรอยแบบสะเก็ดทั่วหน้าแล้วก็เหมือนรักษาหลุมสิวจะดูยากกว่ารักษาสิวปกติ
0: ใช่ใช่ค่ะถึงเน้นย้ำว่าแบบต้องรักษาคุมอาการสิวให้ดีก่อนที่จะรักษารอยค่ะ
1: ถ้าเราเคยทำเลเซอร์แบบที่คุณหมอพูดมาคุ้นทั้งหมดเลยเกือบทุกอย่างที่เคยทำแล้ว
0: รักษารอยสิวไม่ใช่มีแต่เลเซอร์นะคะในบางคนที่แบบว่าไม่สะดวกที่จะมาโรงพยาบาลบ่อยๆในยุคโควิดหรือว่าไม่อยากมีค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆแล้วก็มียาทารักษารอยสิวเช่นกันนะคะแล้วก็จะมียาทาสิวหลายกลุ่มตั้งแต่ไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีบางทีผลัดเซลล์ผิวรอยก็จะจางลงเพราะฉะนั้นจริงๆก็กลุ่มไวท์เทนนิ่งก็มีหลายตัวให้เราเลือกใช้เช่นกันเพราะฉะนั้นยารักษารอยสิวเนี่ยมีให้เราเลือกใช้มากมายเลยไม่จำเป็นต้องเลเซอร์ทุกราย
2: แล้วสาเหตุส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรบ้างคะอาจารย์หม
0: อจริงๆสาเหตุการเกิดสิวหลักๆก็คือมี4อย่างนะคะอันเรื่องเลือกของการผลัดเซลล์ผิวพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะการผลัดเซลล์ผิวก็จะน้อยลงก็เกิดสิวอุดตันได้เยอะขึ้นนะคะอันที่2มันเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะเรามีการสร้างไขมันเยอะขึ้นเราเรียกว่าซีบุ้มอย่างเช่นเราจะเห็นว่าเด็กเข้าสู่วัยรุ่นน่ะก็จะเริ่มมีสิวขึ้นเพราะว่าเริ่มผลิตต่อมไขมันหรือซีบุ้มเข้ามาคนที่ผลิตไขมันเยอะขึ้นก็มีโอกาสหน้ามันเกิดรูขุมขนเยอะขึ้นแล้วก็มีการอุดตันของรูขุมขนก็เกิดสิวอุดตันและท้ายก็คือเป็นเรื่องของเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังเราเนี่ยนะคะชื่อ C acne ตัวนี้เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวปกติเขาอาศัยพึ่งพากันอยู่ที่ในรูขุมขนอยู่แล้วแต่ว่าแบคทีเรียชนิดนี้บางสเตรนก่อให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัจจัยร่วมกันตั้งแต่ผัดเซลล์ผิวช้าลงหรือบางทีเราใช้เครื่องสำอางก็ยิ่งทำให้อุดตันใช่ไหมคะมีเรื่องของผลิตต่อมไขมันเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบของสิวอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆก็จะมีสีอย่างนี้
2: อย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าจุดเริ่มต้นเราคือเริ่มมีสิวตอนช่วงกำลังจะเข้าวัยรุ่น
1: ค่ะ
2: แล้วจุดจบของมันล่ะ
1: ถ้าเมื่อไหร่มันจะหมดอายุคะสิวอะ
0: ช่วงที่ฮอร์โมนเราหมดถ้าผู้หญิงก็อาจจะประมาณสักใกล้ๆ50ค่ะของคุณชายยังอีกนานใช่ไหมคะค่ะก็ถ้าผู้ชายก็อย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของฮอร์โมนที่น้อยลงเนี่ยค่ะ
1: แต่ว่าสาเหตุปัจจุบันที่เกิดขึ้นบ่อยเกิดจากอะไรรู้ไหมคะ
2: อะไรครับ
1: นี่เลย
2: แ
1: มสมีใครเป็นบ้างหนูขออนุญาตถามเลยเพราะว่าเรามีแมสมาให้ดูหลายแบบด้วยกันนะคะมีแบบนี้น้องเพชรช่วยถือมีเป็นแบบฟองน้ำแบบนี
2: ้
1: แล้วมีแบบตามโรงพยาบาลที่เราเคยเห็นใช้แล้วก็มีแบบเป็นผ้าหลักๆก็จะมีประมาณ4อย่างนี้ที่เราเคยเห็นแบบไหนที่เสี่ยงต่อการเป็นสิวมากที่สุดคะ
0: ขึ้นอยู่กับผิวคนไข้อันนี้ที่เราแนะนำก็คือเป็นเราเรียกว่ากลุ่ม surgical mask นะคะอันนี้ก็อาจจะป้องกันพวกเชื้อโรคโควิดได้ค่อนข้างดีกว่านะคะแต่เราก็ต้องเลือกมันก็จะมีหลายยี่ห้อค่ะบางยี่ห้อถ้าผิวสาเกินไปคนไข้ใสก็แพ้ surgical mask ได้เหมือนกันแล้วเราก็จะมีในกลุ่มผ้านะคะ
2: ในส่วนตัวผมอะผมเป็นสิวตอนใส่แมสก์ผ้า
0: แมสก์ผ้าเนี่ยจริงๆก็มีหลายเทคโนโลยีคือโดยไม่มีกฎตายตัวว่าคนนี้คนเป็นสิวจะต้องใช้แมสก์ผ้าคนเป็นสิวจะต้องใช้เซอร์จิคัลแมสก์จริงๆก็คือต้องลองเลือกกับตัวเองแล้วมันเข้าครอบกับหน้าดีไหมผิวสัมผัสมันนุ่มมันไม่เสียดสีไหมเพราะจริงๆสิวที่เกิดจากแมสก์เนี่ยทางการแพทย์ในช่วง2ปีนะคะมีศัพท์นิยามใหม่เราเรียกว่าแมสเน่มาจากแมสบวกแอคเน่เป็นชื่อเก๋ๆนะคะว่าแมสเน่ซึ่งเจอบ่อยมากคำนิยามของโรคนี้ก็คือจะมีสิวรอบปากเป็นรูปตัว O นะคะหลังจากที่ใส่แมสเป็นระยะเวลา6เดือนขึ้นไปโดยที่ตัดสาเหตุอื่นออกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนเนี่ยแบบช่วงนี้ใส่แมสแล้วแบบสิวชอบขึ้นรอบปากจังอันนี้ค่ะให้นึกถึงว่าคนไข้น่าจะเป็นสิวจากแมสอาจจะแนะนำทั่วๆไปก็คือแมสก็จะใช้เซอร์ติคอลก็ได้ใส่แมสผ้าก็ได้แต่ว่าเลือกเนื้อผิวสัมผัสที่ไม่แข็งแล้วฟิตกับหน้าเรานะคะแล้วก็สีเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความสำคัญเช่นแบบบางทีแมสสีดำไปอย่างเงี้ยค่ะสีดำมันดูดความร้อนค่ะเขาบอกว่าอุณหภูมิ1องศาที่เพิ่มขึ้นในผิวหน้าเราอะค่ะจะเพิ่มไขมันประมาณ 10% เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่แมสสีดำช่วงอากาศร้อนน่ะเหงื่อเราอาจจะออกเยอะพอเหงื่อเราอาจออกเยอะแมสมันใส่แล้วเสียดสีมันก็อุดตันแล้วเขาก็บอกว่าสกินไมโครไบโอมคือแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหน้ามันก็เปลี่ยนแปลงชนิดไปก็ทำให้เกิดสิวอุดตันอักเสบเกิดสิวก็เลยรอบอยู่รอบปากเนี่ยแหละค่ะ
1: เป็นยังไงว้าวเลย
2: กลับบ้านขายแล้วนะแมสที่อยู่ในแบบสีดำอ่ะ
1: แล้วก็คื

0: สีดำก็
1: สีดำเต็มเลยนะ
0: แฟชั่นไง
1: ใช่
0: แล้วม
1: ัน
0: เท่อ
2: าจจะใส่การกลางคืนอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยค่ะ
0: ที่ได้
2: แต่ถ้าเป็นแมสแบบผ้าที่เป็นโฟมอันนี้อาจจะยิ่งซับเหงื่อเวลาออกเงี้ยค่ะมันอาจจะยิ่งดูดเหงื่อแล้วมันอาจจะยิ่งเหมือนเสียดสีมีฟริกชันหรือมีเหงื่อเยอะอาจจะยิ่งทำให้เกิดสีได้ง่ายขึ้น
0: สะสมใช่ไหม
1: ตอนนี้คนคิดอันนี
0: ้ตอนนี้คนคิดแบบนี้แต่มันแข็ง
2: อันนี้ก็แข็งแต่ว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับรูปหน้าคนนะคะถ้าเกิดเขาใส่ฟิตพอดีใส่แล้วมันไม่ได้เสียดสีมากแล้วเนื้อไม่ได้หนาเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่เลยอาจจะต้องทดลองใช้ด้วยค่ะ
0: โอเคโอ้นี้เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับสาเหตุวิธีการรักษารอยสิวรวมไปถึงการใส่แมสด้วยซึ่งตอนนี้ทุกคนต้องใส่กันอยู่แล้วแล้วมันก็ส่งผลต่อการเป็นสิวในแต่ละรูปแบบของคนนะคะเพราะฉะนั้นแมสดีๆแล้วก็ลองดูว่าแมสที่เรากำลังใส่อยู่มันอาจจะแฟชั่นอาจจะดูเท่ก็จริงแต่ว่าพอมันเสียดสีกันหน้าบ่อยๆมันก็อาจจะส่งผลทำให้หน้าเราเละไปเลยก็ได้นะคะและนี่ก็คือข้อมูลนะคะที่เรียกได้ว่าแน่นมากๆเลยเกี่ยวกับสิวนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิวมาให้ได้รู้กันอีกว่าแต่ละสิวบนใบหน้าของเราเนี่ยมันสื่อถึงโรคอะไรได้บ้างเจอกันช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟเรามาขายคดีกันต่อนะคะกับสิวพูดเบาๆก็เจ็บนะคะแต่อย่าพูดดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้ายังไงพูดสิวเบาคนก็ไม่ได้ยิน พูดทำไมนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าเวลาที่เราเป็นสิวบนใบหน้าเนี่ยมันสามารถบอกโรคอะไรเราได้บ้างหรือเปล่าเคยเป็นสิวมากที่สุดบริเวณไหนคะน้องเพชร
1: จะขึ้นย้ำๆเลยคือช่วงนี้ฮะช่วง
0: คาง
1: ช่วงตรงเนี้ยกรอบหน้าตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เลย
0: ใต้ปีกจมูก
1: ใช่จะมาอยู่แค่นี้เลย
0: มันก็จะมาตรงนี้บ่อยๆ
1: ใช่
0: กรณีนี้เกิดจากอะไรคะ
2: ของน้องเพชรอาจจะเป็นเรื่องของใส่แมสถูกไหมคะเพราะว่าตรงกรอบอาจจะโดนแมสแล้วก็รอบปากที่บอกแล้วว่าเป็นรูปโอโซนตอนใส่แมสค่ะแต่ว่าในบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้าเกิดเป็นสิวเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นแถวตรงเขาเรียกว่าขากรรไกรล่างเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะรีเลทกับสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนสิวชอบขึ้นมากๆก่อนมีประจำเดือน1สัปดาห์อะไรเงี้ยในทุกไซเคิลอะค่ะแล้วก็ถ้าบางคนแบบสิวเป็นเยอะมากๆนะคะอย่างที่บอกสิวอักเสบมากเป็นทั้งแบบหัวน้องเป็นทั้งสิวหัวช้างนะคะเป็นทั้งหน้าเป็นทั้งลำตัวร่วมกับอาการอื่นๆผมร้านนะคะแต่ว่าขนดกคือผมร้านแต่ว่าตามตัวมีขนขึ้นนะคะแล้วถ้าผู้หญิงประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอแต่น้ำหนักตัวอ้วนเนี่ยค่ะต้องเป็นสิวที่สัมพันธ์กับภาวะฮอร์โมนเขาเรียกว่าฮอร์โมนแอนโดรเจนฮอร์โมนเพศชายเยอะอันนั้นอาจจะต้องระวังเช่นในผู้หญิงอาจจะมีซีสต์ในรังไข่เป็นภาวะ PCOS หรือแม้กระทั่งเป็นเนื้องอกของต่อมหมวกไตได้เลยนะคะอันนั้นก็ต้องระวัง
0: ก็ดูนะผู้หญิงที่เป็นสิวตรงนี้ฉันต้องระวังแล้วล่ะ
1: นะแต่มันควบคู่กับปัจจัยอื่นด้วย
2: ใช่ต้องมีอาการรุนแรงอื่นๆด้วย
0: ถ้าเกิดเป็นสิวบริเวณแบบตรงนี
2: ้ที่โซน
0: ใช่มีโอกาสเป็นโรคอะไรไหมคะ
2: อ๋อจริงๆก็ไม่นะคะอย่างที่บอกแบบตรงกลางหน้าเป็นทีโซนเป็นบริเวณที่ต่อมไขมันเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นสิวก็มักจะเป็นบริเวณนี้อยู่แล้วค่ะอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเป็นสิวในวัยเด็ก 7-8 ขวบเนี่ยเริ่มมีสิวอันนี้ต้องระวังเลยต้องระวังเนื้องอกในต่อมหมวกไตนะคะสิวในเด็กแรกเกิดก็มีเหมือนกันบางทีคลอดออกมาเป็นสิวในช่วงแบบ 2-3 อาทิตย์แรกอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนตอนอยู่ตั้งครรภ์ที่ได้มาจากแม
0: ่โอเคก็สังเกตตัวเองดีๆนะคะถ้าคุณเป็นวัยรุ่นอยู่การมีสิวเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีการรักษาอย่างถูกต้องจากอาจารย์หมออย่างไรบ้างก็ต้องไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์หมออีกทีนึงนะคะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากพอสมควรนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะให้อาจารย์หมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่กลัวการเป็นสิวหรือว่ากำลังเข้าสู่ในช่วงวัยที่จะเป็นสิวมีวิธีการดูแลรักษาหรือว่าป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นสิวไงบ้างคะ
2: จริงๆก็สิวก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะก็เป็นบ่งบอกว่าเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะก็สิวแล้วก็เวลาเราเป็นเราก็มีหลายความรุนแรงนะคะก็มีตั้งแต่รุนเล็กน้อยปานกลางถึงรุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้มาพบแพทย์ถ้าเกิดว่ามีสิวขึ้นที่ใบหน้าแล้วเพื่อแพทย์ที่จะได้ประเมินความรุนแรงจริงๆก็อาจจะไม่ต้องรักษามันต้องเพทย์หายเองก็ได้ถ้าเป็นนิดหน่อยนะคะหรือบางคนเป็นน้อยเราก็ให้ทายานะคะซึ่งก็สามารถคุมอาการสิวได้บางคนถ้าเป็นสิวรุนแรงมีอักเสบมากจำเป็นอาจจะต้องรับประทานยาร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการ รับประทานยาหรือรักษาสิวก็อยากให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ในช่วงนี้ในช่วงของโควิดแพนเดมิกเราต้องใส่แมสแมสมีความสำคัญนะคะเราสามารถดูแลรักษาผิวหน้าไม่ให้เกิดสิวได้ง่ายๆนะคะเราก็ควรจะล้างหน้าธรรมดาเช้าเย็นนะคะสบู่ครีนเซอร์ที่ล้างหน้าก็เป็นสูตรอ่อนโยน pH ก็เป็นกรดอ่อนๆก็จะช่วยแบบมอยเจอไรเซอร์หน้าแล้วก็ควรจะทาครีมบำรุงผิวนะคะเพราะเวลาเราใส่แมสเนี่ยบางทีมันเสียดสีทำให้ผิวหนังเนี่ยเราเสียความชุ่มชื้นผื่นแพ้ก็ง่ายขึ้นสิวก็เป็นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สูตรอ่อนโยนสำหรับสิวไม่ก่อให้เกิดสิวไม่ใช้พวกครีมที่เป็นเนื้อเนื้อหนาถ้าคนเป็นสิวนะคะก็ไม่ควรจะใช้แบบว่าออยล์เมนต์ที่ผึ้งหรือออยล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้ครีมบำรุงในเนื้อในรูปของโลชั่นหรือเนื้อครีมไป
0: นี่แหละค่ะเป็นอะไรก็ตามถ้าเรามีความรู้นะเราจะรู้วิธีแก้ได้ถูกต้องเราจะหาวิธีมาป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่ากลัวที่จะเป็นแล้วเรายังไม่มีความรู้ก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ววันนี้ต้องขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ของเราด้วยนะคะน้องเพชรค่ะ
3: ขอบคุณ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะสำหรับสวยหล่อขอสืบครั้งหน้านะคะเราจะพาไปสืบไขในเรื่องอะไรเกี่ยวกับความสวยความหล่อต้องห้ามพลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสิวจ้า

0: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

0: ทั้งวัน
1: ต้องขยัน

0: เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาบานอีกครั้งในรายการเมนูปวดใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบานจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะแล้วทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูปวดใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบานขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยแย่แล้วตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดเนี่ยน่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะสนใจไหมนะคะตรงนี้อิ่มกันแล้วเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พันโยนหายไปไหนแล้วอะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: แต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist ทุกอย่างจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจนะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกนี้มันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
1: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ต ้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลงออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก๊สแล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
0: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
0: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามเหมือนเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดเยอะปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
1: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
0: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
1: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
0: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเอ๊ะเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาเราลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
0: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
1: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกัน
0: อะ
1: อย่างที่เล่ามานี่คุณอาวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
0: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะ
1: ค
0: ือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเน
1: ี้
0: ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอาบันทานอาบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็ก
2: เสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเรียงมาด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็วางคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
1: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอาบันจะรู้สึกยังไงคะ
2: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อน
1: อ๋อ
2: รอดใช่ไหมคะ
1: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ๊ะมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแก้ไขละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยมีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
2: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักคนก็ได้ไม่รู้จักอยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วๆไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
2: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
2: ก็เหมือนหมกมุ่นคิดวนไป
1: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
2: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
2: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
1: ่ค่ะ
2: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
1: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดยังทำด้วย
2: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดนะคะรักษาอย่างไรอะคะ
1: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
2: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: นี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่ๆจับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่อย่างนี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันน่ะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช้เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี่ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
0: อุ้ย
1: อะไรอย่าง
0: อันนี้เหมือนเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
1: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาแล้วอยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นเอาตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเอง

0: แล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
1: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาและมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยให้คนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรคแยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคโรคนึงมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดม
0: ัน
1: ก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
0: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
1: ค่ะ
0: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรอะคะ
1: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4 เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
0: ค่ะ1 ชั่วโมง
1: 3 ชั่วโมง
0: 5 ชั่วโมง
1: อะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
0: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค่
1: ะ
0: อบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
1: ค่ะ
0: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สัก2 แบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมันยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้ง2 อย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
0: ใช่ไหมคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
1: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แต่ตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้ค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
0: ค่ะคืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนร
1: ับ
0: รู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงาน

0: รวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่านี่คือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่สองก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
0: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มาส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: เคสเมื่อวานเป็นไง
2: เคสเมื่อวานปลอดภัยดีพี
1: ่ใครอ่ะใคร
2: แล้วใครอ่ะ
1: โอ้ย
2: เล่นเดี๋ยวผมไปหน่อยก่อนนะพี่ตาโบกดีครับ
1: เจอกัน
2: นี่กินหมดแล้วนะ
1: เฮ้ยอย่าหมดดิเหลือไว้ด้วย
3: พี่เดี๋ยวตะวันไปกินข้าวแกงกันดีกว่า
2: ได้เลยได้เลยได้เลยไปกินข้าวแกง
3: นะ
2: ใครเลี้ยง
3: พี่พวกผมเลี้ยงไปแล้วมือหนึ่ง
4: สนใจฉันหน่อย
3: เชฟมาดีเฮ้ยพี่แล้วเดี๋ยวผมเลี้ยงน้ำดีกว่า
1: เอางี้ว่ะเข้าโครงการเลยคนละครึ่ง
4: นี่
3: นะ
4: ทักฉันหน่อยสนใจฉันหน่อยวันนี้ฉันมีอะไรพิเศษ
1: รู้แล้วโอ้ยนี่แขนด้วยเป็นพิเศษเลยเนี่ย
4: โอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าวันนี้ฉันอะสวยเป็นพิเศษ
3: นี่เอาจริงมาโรงพยาบาลเนี่ยเจ๊ป่วยเป็นอะไร
4: ก็พี่คิดถึงน้องพี่ก็เป็นห่วงน้องแล้วเห็นน้องทำงานหนักก็เลยจะมาเป็นกำลังใจให้น้อง
3: พี่เชื่อไหมเอาจริงมาทำไม
4: เหลือคนรู้ทันน่ะก็จริงๆนะพี่ได้ข่าวมาว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาหล่อมาก
1: เน่เน่เน่เน่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินก็หล่อนะ
3: นี่ครับเป็นไงล่ะครับ
4: พูดไม่คิดอุ๊ยขนลุกแขยงเลยโป้ง
3: ครับ
4: นี่เอาจริงๆนะถ้าโป้งรู้จักคุณหมอที่หล่อๆนะแนะนำพี่รู้จักมั้งนะ
3: แต่ว่าขอบอกจริงนะว่าหมอที่หล่อทุกคนจ้ะ
4: พี่ถึงมาไง
5: โป้งครับ
3: ตายท่านตาย
1: สว
3: ั
1: สดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับหมอ
4: สวัสดีตาแล้วอุ้ยหมอหล่อมากขวาประธานที่บุญลงมาให้ฉัน
1: นะเด็กฉันว่าแบบน้ำมนต์มาดีกว่านะลักษณะนี้ผีเข้าแน่นอน
3: อาบไปเลย
4: คุณหมอคะ
5: ครับ
4: แอมเป็นโรคอะค่ะ
5: เอ้าเหรอครับเป็นโรคอะไร
4: โรคแบบว่าโรคภูมิแพ้ค่ะแพ้หมอโรค
5: โรคนี้นี่อาการมันเป็นยังไงนะ
4: ก็คือไอจามไม่ค่อยมีอะค่ะขอไอดีเลยละกัน
5: บอกว่าไอยังไม่ดีนะครับถ้าไอมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจ็บ
4: คุณหมออะหมายถึงว่าขอไอดีไลน์อะค่ะหมออะก่อนแล้วก็ยังตลกอีกนะฉันนี่ไปกลับบ้าน
1: สติแล้วกลับที่เลยไปเลย
5: เจ๊
1: ไปเร็ว
5: เจ๊นี่ดีกว่า
1: โอ้โหไม่ต้องม้วนไปเลย
4: โอ้นี่ผักแรง
5: หมอมีธุระด่วนอะไรกับผมป่ะครับอ๋อจะบอกว่ารายงานคนไข้ที่ผ่าตัดหัวใจที่ส่งมาให้ผมเนี่ยผมอ่านเรียบร้อยแล้วครับอาการเขาดีขึ้นมากเลย
4: ว้ายคุณหมอเป็นคุณหมอหัวใจเหรอคะ
5: ครับ
4: พอดีเลยค่ะตอนนี้นะคะแอมแบบว่าหัวใจมันเต้นแรงอย่างเดียวเลยค่ะคุณหมอช่วยมาดูแลหัวใจแอมได้ไหมคะคุณหมอคะแป้งจองไลน์แล้วนะคะ
5: โอเคจ้ะ
6: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิตเป็นแฟนกันเหรอคะ
4: ไม่ใช่สิคะ
6: ไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
4: โอ้ยกอดมันดีใจมากเลยค
1: ่
4: ะ
1: เน่จะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแกไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
5: ใช่
4: ถึงตอนนี้ไม่ใช่แต่อนาคตไม่แน
5: ่ไม่มีวันเลยวันนั้นไม่มีเอ้ยป้อง เดี๋ยวไงช่วยฝากผมฟังไปให้ยิงด้วยนะวันก่อนเห็นเขาบอกว่าเสียผมเลยไปซื้อมาให้ใหม
2: ่อ๋อครับ
5: ขอบคุณครับ
1: โอ้คุณหมอนี่เป็นพี่ชายที่แสนดีสุดๆเลยนะครับ
4: คุณหมอคุณหมอเป็นพี่ชายน้องอิงหรอคะ
5: ขอครับ
4: ตายแล้วนี่ถ้ารู้ว่ามาว่าพี่น้องสะพ้ายนะคะอยู่ใกล้บ้านโป้งขนาดนี้นะคะเดี๋ยวว่าจะหูฟังเลยค่ะหุ้มหุ้มเป็นหุ้มไก่เนี่ยแอมต้องเอาไปให้ทุกวันเลยละ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็ดไม่มีหู
4: มีทำไมจะไม่มีไม่เคยเห็นหรอเวลาเพื่อนเรียกกลับบ้านอ่ะตับตับตับตับตับตับตับไม่เห็นเพื่อนดึง
2: มาก็จะแล้วเป็ดเดินกราบกราบกราบกราบ
3: ครับงั้นเดี๋ยวผมตอบให้อิงกันนะครับเพราะว่าอิงมาหาแม่ผมทุกวันเลยครับหม
5: อพวกงั้นผมขอฝากอีกเรื่องนึงสิ
3: ได้เลยครับฝากเลยครับ
5: ฝากดูแลอิงให้ดีด้วยนะอย่าให้ใครมาจีบน้องผมผมห่วง
3: ได้เลยครับแน่นอนครับ
1: งั้นแกก็จีบคุณอิงแล้วรับหมากเขาแล้วนะ
4: คุณหมอคะ
5: ครับ
4: ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องน้องอิงอะค่ะเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะจะดูแลน้องอิงให้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะในฐานะพี่สะใภ้คุณหมอคะแป้งว่าเราไปกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจองร้านไว้เดี๋ยวดูเซิร
5: ์ชได้ครับงั้นผมขอตัวนะครับแล้วไปเจอกันใหม่นะครับ
4: คุณหมอคุณหมอไปจากตัวนะคะหัวใจอะเอาไปตรงนี้นะคะ
3: ขอโทษแทนเจด้วยนะครับ
5: ไม่เป็นไรครับ
4: นี่แจกอีกเน
1: า
4: ะ
1: อร่อยครับ
4: ใจนะส่งจุ่มหรือไม่ไหวดีอ่ะไม่ไหวดีกว่าไม่ไหวก็ได้ไม่ไหวนี่แกสองคนมองอะไรกันเนี่ย
1: โถก็เมื่อกี้ตอนบายบายคุณหมอนะโอ้โหแขนนี่ย้วยนี่ได้ท้องแขนนี่จะย้อยถึงพื้นอยู่แล้ว
3: แต่ยังไม่ถึงนะพี
1: ่
3: ผมว่าแค่ประมาณเข่าเองอีกนิดนึงอีกนิดเดียวถึงแล้ว
1: นี่มันก็ถึงพื้นแล้ว
4: โอ้ล่ะโอ้ยจริงเหรอไหนดูดิน ี
1: ่ก็พื้น
3: โอ้โห
4: ทำไงดีอะโป๊ะโป๊ะไปหาหมอผ่าตัดด่วนเลยนะให้พี่นะพี่จะได้ตัดเอาเนื้อตรงเนี้ยออกไปนะพี่จะได้สวยเพื่อหมอวีนะหมอวี
3: นี่เจ๊ตันเย็นไอ้ที่แขนยื้อแบบนี้นะมันไม่ต้องถึงผ่าตัดผมมีวิธีเดี๋ยวไปด้วยกัน
4: หรอมีวิธีเหรอ
3: ถูก
4: ไม่ต้องผ่าตัดเลยหรอ
3: ไม่ต้องเจ็บตัวเลย
4: นี่อะไร
1: น่าก็รู้
3: หายยุ้ยแน่นอนฟิตแอนด์เฟิร์ม
7: นี่กังวลเรื่องแขนย้อยไหนไหนลองเขย่าดิเขย่าแต่แดแดแดดีแดดีแดดีแดดีแดบัตเทกบัตเทกบัตเทกจริงจริงนี่โป้งดูดิเขย่าอย่างกับอังกะลุงนะ
4: ค่ะทำไมนี่มันใช้เวลามันล้อเล่นไหมเนี่ยคนยิ่งกำลังเครียดอยู่

0: โอ้โหอย่าไปพะวงเรื่องแขนย้วยเลยเป็นห่วงหน้าดีกว่าย้อยจะถึงพื้นแล้ว
1: โอ
2: ้นะ
1: พี่เอง
0: เฮ้ยกำลังมาพอดีเลยเอ้ยโจ้เดี๋ยวนี้ขายน้ำด้วยเหรอ
3: ป่ะครับต่อเฉยมีน้ำ

0: เนาะมีผมมีวิธีให้แต่รอแป๊บนึงนะ
1: หรือว่าจะใส่เสื้อเลยถอดเสื้อก็ไม่สวย
2: อ๋อจ้า
1: ทำอะไร
0: หิวเหรอ
2: ก็นึกว่าจะให้กิน
0: ไม่ใช่เอามาให้ยกเป็นอุปกรณ์
2: อ
0: ๋
2: อ
0: ใช่แล้วอ่ะ
2: จ
0: ะผมขอเอาของผมด้วยนะ
3: อ๋อขวดน้ำนี่เป็นอุปกรณ
0: ์ใช่แล้วครับพี่ต้นแขนใช่ไหม
2: ใช่ต้น
0: ผิวๆเนาะลองโชว์หน่อย
2: ฮะ
0: โชว์โชว
1: ์ลองขยับนิดนึงเยอะเยอะ
2: เห็นไหมมัน
1: โอ
0: ้โอเคผมมีท่าลดให้ท่าแรกนะครับแขนด้านหน้าเราจับอย่างนี
2: ้
0: นะครับจับอย่างนี้ไว้ข้างหน้าวางโล่งข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา1 2นั่นแหละดีมาก3
1: ต้องค่อยๆยกด้วย
0: ใช
1: ่เอาน้ำอีกขวดฮะเอาน้ำอีกขวดดีกว่ามันจะได้มีเอียงไปฝั่งนู้น
0: จะได้ลงข้างล่างเลย
2: ต่อสิโจ
0: โอเคทำอย่างนี้สัก10ครั้งเนาะ
2: 10ครั้งก็คือ2ข้าง
0: สองข้างหรือว่าจะยก2ข้างพร้อมกันอย่างนี้ก็ได้เน
2: า
0: ะ
2: อันเดียวเน
0: า
2: ะ
0: ใช่อันนี้ได้ต้นแขนด้านหน้านี
1: ้
0: ใช่แล้ว10ครั้งโอเคลองท่าที่2
2: ท่าที
0: ่2ได้หัวไหล่หัวไหล่จับอย่างนี้คว่ำมือลงใช่แล้ววางไว้ข้างลำตัวเหมือนเด
2: ิ
0: มค่อยๆยกขึ้นยกศอกขึ้นยกช้าๆนะระวังตีคางแตกเลยนะ
1: ท่าที่2
0: สี
2: ่
0: สิบครั้งนะสิบครั้ง
1: ให้มันอย่างนี้มันคือเราถ้าเกิดจะได้ต้องได้มีความรู้สึกที่
0: หัวไหล่
1: ที่หัวไหล่
0: ใช่พยายามยกศอกขึ้นบางคนยกอย่างนี้
1: ไม่ได้
0: เลย
1: ต
0: ้
1: องยกแบบ
0: ใช่ครับยกศอกขึ้นยกศอกขึ้น
1: แล้วนี่คือทำสองข้างเลยป่ะครับ
0: ได้ครับ
1: ท่าจบหาเรื่องตาย
4: พี่ก้ามีแอมโมเนียมไหม
1: โอ
4: ้
1: โห
2: ไขมันโดมเด็กก็รู้เลยว่าใส่ผอมยี่ห้ออะไรอ่ะ
1: เยี่ยวอูดหมดแล้วด้วยที่นี่มีแต่เยี่ยวชั้นเอาไว้แล้ว
2: เอาต่อ
0: โอเค
2: ต้องไปสนใจจ้ะ
0: สิบครั้งนะสิบครั้ง
2: สิบครั้งจ้ะ
0: สิบครั้งแล้ว
2: สิบครั้งแล้ว
0: โอเคท่าต่อไปนะครับจับอย่างนี
2: ้
0: ขึ้นมา
1: ท่าที่สาม
0: ท่าที่สามท่าที่สามจะต่างกับท่าแรกก็คือท่าแรกเราหงายมือ ท่าที่สามเราเหมือนถือแก้ว
2: อ๋อโอเค
0: ใช่ถือแก้ว
1: ขนาดไปแล้วเราถือแก้ว
0: เหมือนกัน
1: ต่อถือแล้วไง
2: แล้วไงต่อ
0: โอเคชวนผมด้วยทีหลังโอเค
2: ลายมาจ้าต่อ
0: ไว้ข้างลำตัวนะครับยกขึ้นแค่นี้ค่อยๆปล่อยลงท่านี้นะครับต้นแขนนี
2: ้
0: นะแล้วก็แขนด้านหน้านะครับใช่ค่อยยกขึ้นค่อยๆปล่อยลงครั้งที่3แล้วสี
2: ่
0: สิบที่
1: เป็นไง
2: เฮ้ยมันรู้สึกตึงๆแล้วอ่ะ
0: ตึงที่แขนแล้วครับ
2: โห
1: น
2: ี
1: ่แม่นี่คิดอะไรเขาหรือเปล่าฮะหยอกไม่เกิน
2: ตานั่งเฉย
0: โอเค10ครั้ง10ครั้ง10แล้วโอเค
1: ได้หน้าแขน
0: ใช่ครับหน้าแขนแล้วก็ต้นแขนตรงนี
1: ้เรียกอะไรนะไบเซป
0: forearm
1: อ๋อ forearm
0: ใช่แล้ว
1: ไบเซปมันอยู่ตรงนี
0: ้ไบเซปอยู่ตรงนี
1: ้อ๋อ
0: ไบเซปก็คือหน้าแขน
1: บางนา
2: ท่านี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยดูที่ขวด
1: ตรงสี
0: ่ตา
1: ต่อไปขึ้นท่า4
0: โอเคท่า4
2: เอ้ยมีกี่ท่านะ
0: มี5ท่า
2: อ่ะ4
1: เป็นไงนี่อย่าว่านี่ยังไม่ทันท่าสี่ดูท่าจะไม่ไหวแล้ว
0: ไหวไหม
2: ไหวสิจ้าเพื่อโจ
0: โอเคครับท่าต่อไปหัวไหล่อีกนิดนึงแล้วก็หลังแขนยกมาอย่าง
2: น
0: ี้ข้างข้าง
2: นี่นะน
0: ี่นะใช่จับดีๆโอเคไว้ข้างหูเลย
2: โจช่วยจับ
0: ไว้หูอยู่ไหน
2: หูอยู่นี่จ้ะ
0: หูนี่นะแล้วค่อยยกขึ้น
2: อ๋อ
1: ดูทำตามโจไว้ถ้าอยากให้แขนกระชับ
0: ยกขึ้น
1: ค่อยๆ
0: โอเค10ทีเหมือนกันนะ
2: 10ทีเหมือนกันเนาะ
0: ตึงตรงไหนแล้ว
2: ฮะ
0: ตึงตรงไหนแล้ว
2: ตึงหูเหมือนเดิมมันแน
1: ่
2: ตึงตรงนี้สิจ๊ะทำอะไรนะ
0: ไปไหล่ไหล
1: ่10ครั้ง
0: ใช่ครับ10ครั้งเหมือนเดิม
1: ทุกท่า10ครั้ง
0: จับ
1: ไว้แอม
0: 2ข้างด้วยนะถ้าเราทํา2ข้างได้พร้อมกันทําได้เลย
2: จ้ะ
1: นี่
4: ได้อะไรนะโจ
0: ได้หัวไหล
4: ่หัวไหล
2: ่ตึง
4: ไม่น่าเลยต่อ
0: โอเคท่าที่4ให้ดีได้หัวไหล่กับหลังแขนนะโอเคท่าสุดท้ายแล้ว
1: ท่าที่5
2: ยังไงจ๊ะกางขามั้ย
0: ไม่ต้องกาง
2: ไม่ต้องกาง
0: กางทําไมล่ะ
2: อ๋อเอาจากด้านบนนะกับทางแขน
0: โอเคท่าที่5จับ2มือ
2: 2มืออ๋อ
0: จับ2มือเลยไว้ข้างหลัง
2: อ๋อท่า

0: ถวายบังคม
1: ถวายบังคมมาข้างหลัง
0: อ๋อไม่ต้องเงินมา
1: อย่าแขนอย่าแขนตึง
0: แล้วตึง
1: เห็นไหมผมทำแขนเดียวได้แต่ถ้ามันหนักไปก็ใช้สองแขนช่วยอย่าแขนเฉยอย่าแขนขึ้นมาลองชี้ศอกมาด้านหน้านิดนึง
2: พับข้อศอกไปแล้วก็ข้อศอกตึงขึ้นมาตรง
1: ใช่ใช่ใช่แล้วครับอย่าก้มนะพี่คุณลงนะอย่าก้มนะ
3: คุณเขาคุ้นหินตัวเองไหม
2: เป็นไงวัตถุดิบตัวเอง
0: นะท่าที่เท่าไหร่แล้วนี่
1: ท่าที่ห้า
2: ท่าสุดท้ายแล้ว
0: ก็ผมไม่สวยกันพอดี
1: โอเคจับหยับขึ้นไหมขึ้น
0: ตั้ง
1: โอเคพับสองมาด้านนั้น
0: ดูจับไว้ยังจับไว้ด้านนั้นดู
1: เหยียดแขนค่อยๆหุบลง
0: หุบอะไรจ๊ะ
1: ขับแขนลง
2: ขับแขนแล้วไงกูดี
1: เหยียดขึ้นพับลง
0: เหมือนการสิบปีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ดูผมนี่ไง
2: ดูครับดูต้นนะคร
1: ับ เหยียดขึ้นพับลง
2: ดูตัวอย่างไว
1: ้เหยียดขึ้นอย่าใกล้นะพี่เดี๋ยวเป็นลมเหมือนกันนะ
2: อันนี้คือได้
1: หลังแขน
2: อันนี้ไอ้ตัวที่ต้องการไม่ให้มันย้อยเลย
1: ใช่ครับแต่ยังไงสมมติว่าเราเล่นทั้งแขนมันก็สามารถลดได้ช่วยทำให้มันกระชับขึ้นกระชับด้านหน้ามาตึงด้านหลังอย่างนี้ใช่ได้เหมือนกัน
2: นี่คือ5ท่า
1: ใช่5ท่าน
2: ี่เป็นยังไง5ท่านี่ก็สามารถทำให้แขนกระชับได้เลย
1: อย่าลืมทำทุกวันนะครับพี่3เซตเซตละ10ครั้งขวดน้ำที่บ้านขวดเล็กขวดใหญ่ก็ได
0: ้แน่นอนอยู่แล้วจ้ะโจ้วิธีนี้มันเวิร์กมากๆเลยนะเดี๋ยวพี่จะกลับไปบอกทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะทีนี้แหละจะได้ตึงทั้งหมู่บ้านเลย
2: นี่น้องโจ้พูดถึงถ้าเกิดเราไม่มีขวดน้ำเปล่าเนี่ยเราใช้ขวดน้ำเปล่าแทนได้ไหม
1: ได้ครับพี่แต่ระวังแตกนะถ้าแตกนี่เหม็นทั้งหมู่บ้านเลย
0: หุยโจ้นอกจากจะหล่อแล้วยังตลกอีกอ่ะพากลับบ้านกัน
1: ไป
3: นี่น้องผมขอ
2: หิวอะไรมาจัง
1: โอเคครับถ้าสนใจในเรื่องสุขภาพออกกำลังกายครับก็สามารถดูช่องละมาชาแนลได้เลยนะครับสาระดีๆมีอยู่เพียบเลยครับ
0: โอ้ยจ๊อกนี่ช่องนี้นะเป็นช่องโปรดของที่บ้านพี่เลยแหละพี่เนี่ยชอบดูช่องละมาชาแนลทุกวันมากมาก
3: ไปไปฟังนะไอ้จ๊อกพี่ขอบใจมากเลยนะ
1: ผม
3: นี่แบบว่าเดี๋ยวพี่แอมก็คง
1: กระชับเน
3: า
1: ะ
3: ไม่ยุ่ยไม่อะไรนะ
2: เป็นไงดีใจไหม
0: ข่าวเนี้ยล่ะหูหมอวิทย์คงต้องรักฉันแล้ววะ
2: โอ้ยไปเถอะไปเถอะ
0: ตึงแล้วหมอวิทย์ไม่ไปไหนล่ะต้องแหละอะไรไปไหนกันหมดเนี่ยตึงแล้วจ้า
1: สวัสดีครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการบริหารสำหรับแขนย้วยนะครับถ้าเกิดสำหรับใครที่มีแขนย้วยหรือว่าไม่กระชับนะครับเราสามารถบริหารได้โดยมีอุปกรณ์โดยขวดน้ำนะครับอาจจะเป็นขวดใหญ่กว่านี้หรือขวดเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยไหมครับพี่เควินเดี๋ยว
4: กำลังหิวพอดี
1: เดี๋ยวไม่ได้ยกเลยนะพี
4: ่เอามาทำการบริหาร
1: ใช่แล้วครับผม
4: ทำดีมากเลยฮะถ้าจะกินอยู่แล้วเชียร
1: ์โอเคครับอย่างแรกเลยครับจับนะครับจับ2มือให้แน่นเลย
4: ครับ
1: นะครับทีนี้หงายมือขึ้น
4: หงายมือขึ้น
1: ซอกชิดลำตัว
4: ชิดลำตัว
1: ค่อยๆปล่อยโล่งแล้วก็ยกขึ้นมาตรงๆแค่นี
4: ้แค่นี้เหรอ
1: ใช่ครับโล่งลองทำสัก10ทีไหมครับไปแล้ว2
4: แล้วอย่างนี้มันจะได้อะไรครับพี่โจ
1: ได้ไตได้ไบเซปครับตรงนี้แขนด้านหน้าใช่
4: แค่นี้เหรอ
1: เราจะไม่กางออกอีกนะยกตรงๆ
4: ตรงข
1: ึ้
4: น
1: ใช่แล้วครับ
5: ข้างลำตัวใช
1: ่
5: ไหม
1: ใช่แล้วครับถ้าเกิดที่บ้านไม่มีหนักจริงๆนะครับให้ลองใช้จังหวะดูลองสัก3ก็คือลองนะครับดู1 2 1 2 3ช้า1 2 3 1 2 3 1 2 3ใช่แล้วขออีก3ที่1 2 3 1
5: 1 2 31 2 3
1: 2
5: 1 2 3 3 1 2 3
1: สุดท้ายแล้วค่อยปล่อยรู้สึกถึงตรงนี้ไหมครับ
5: ใช่
1: ใช่ครับ
4: อันนี้รู้สึกว่านับ1ถึง3ได้แล้วโอ้มันได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ด้วย
1: ใช่ครับอันนี้จะเป็นน้ำหนักสำหรับแบบน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายครับเราสามารถเพิ่มน้ำหนักได้หรือที่บ้านมีขวด
5: ตัวนี้มันได้กล้ามเนื้ออย่างเดียว
1: ใช่
5: ได้ส่วนอื่น
1: ได้กล้ามเนื้อไบเซปหรื

0: แขนด้านหน้าอย่างเดียว
1: อย่างนี้เราใช้ไม่ใช้ขวดน้ำเป็นดัมเบลได้ไหม
0: ใช้ได้ครับ
1: ได้เลย
0: ใช่ครับเนี่ยเพราะเราเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเราแข็งแรงเราแค่นี้มันยังไม่
1: ถึงอะไรเป็นผู้ชายผู้ชายครับ
0: อันนี้ครับอันนี้ก็น้ำหนักประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: เวลาเราลดก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็ต้องใช้น้ำหนักที่หนักกว่านี้นะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มน้ำหนักโดยการขวดน้ำใหญ่กว่านี้
1: ครับ
0: หรืออาจจะเพิ่มจำนวนครั้งให้มากกว่านี
2: ้
0: เมื่อกี้อย่างเราทำเป็น10ครั้งเราอาจจะเพิ่มเป็น20ครั้งและอย่างหนึ่งเวลาที่เรายกนะครับให้เป็นช้าหรือเร็วเนี่ยครับก็สามารถเพิ่มความ
2: หนักได้เซตหนึ่งส่วนใหญ่จะใช้ระยะห่างหรือทำต่อเนื่อง
0: ทำต่อเนื่องครับประมาณ10ครั้งนะครับทำทั้งหมด3เซต
2: 3เซต
0: ใช่แล้ว
1: 3เซตอ๋อ3เซตแล้วฮะก็เท่ากับ30ครั้ง
0: ใช่แล้วครับ
1: ทำ3วัน3คืนได้มั้ยฮะ
0: ได้ครับแต่ลองกดแขนนะครับโอเคท่าที่2นะครับ
2: ท่าที่2
0: อันนี้จะช่วยลดการแขนยวยได้เหมือนกันเราจับคว่ำลงฝาหันเข้าชนกันนะครับชิดลำตัวนะครับทีนี้ยกศอกขึ้นอย่าวางยกช้าๆนะครับอย่าให้ตีศอกเดี๋ยวให้ตีคางนะยกเอาศอกขึ้นแล้วค่อยๆปล่อยลง
1: แหมจะเล่นมุกตีคางซะหน่อย
0: ดัก
1: เจ้าดัก
0: ใช่ไหมค่อยปล่อยลงนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาช้าๆ1 2 3จังหวะเดิมลง1
2: 2 3
0: ใช่ยก
2: 1 2 3
0: ยกศอกขึ้นด้วยนะโอเคลง
2: 1 2 3
0: 3แล้ว
2: 1 2
0: 3ดีมากครับ4แล้วอึ๊บ
2: 1 2 3
0: ยก
2: 1 2 3
0: ดีแหละข้อมือได้นะปิดได้เน้นแค่ยกศอกขึ้น
2: 1 2 3
0: ขออีก2ที
2: 1 2
0: ขออีก2ที
2: 1 2 3
0: ได้ลงรู้สึกตรงไหนมั้ยครับอันนี
2: ้
0: ตรงนี้มั้ย
2: เนี่ยได้หมดเลย
0: ใช่แล้วครับ
2: แล้วรู้สึกส่วนนี้ก็ได้อยู่ส่วนเบาๆ
0: ใช่ครับตอนนี้ได้เป็นหัวไหล่นะครับแล้วก็หลังส่วนบนนิดหน่อยนะครับโอเคท่าที่3นะครับเราจะมาทำเป็นแฮมเมอร์เคิลนะครับเมื่อกี้ไบเซปเคิลเราจับหงายมือ
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้เราจับฝาตั้งขึ้น
2: แล้ว
0: จ
2: ับแล้วเมื่อกี้คว่ำ
0: เมื่อกี้คว่ำ
2: อัน
0: นี้ตั้งอันนี้ซอกบีบเข้าหาตัวเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไว้ข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา
1: ไม่ให้แขนหลุดออกจากข้างลำตัวใช
0: ่ไหมใช่แล้วครับหนีบไว้แล้วก็ปล่อยลงเห็นไหมน้ำหนักเบาเรายกได้สบายเลยยกช้าๆไม่ต้องรีบครับหายใจด้วยนะอย่ากั้นหายใจหายใจออกหายใจเข้า
1: เราไม่หายใจทางจมูกได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ใช้ปาก
2: ใช่ถ้ามีเหงือกถ้ามีเหงือกหายใจได้
1: ไม่ใช่ปลาหมอ
0: โอเคขออีกทีนึงสุดท้ายค่อยๆปล่อยลงทีเนี้ยท่านี้จะรู้สึกคล้ายๆกับท่านี
2: ้ไม่น่าเชื่อ
0: แต่ท่านี้
2: เห็นเบาๆเห็นเบาๆทำไมมันชัดเจนเนี่ย
0: แต่ท่านี้จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างลงมาด้วยก็คือ forearm ใช่ครับแค่การบิดมือนิดเดียวเองใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่ใช
0: ่ใช่แล้วครับท่าต่อไปนะครับจับสองข้างหันเข้าหากันฝาหันเข้าหาตัวนะครับแขนขนานกับพื้นเลยนะครับ
1: เห็นไหม
0: ใช่แล้วทีนี้จับให้มั่นดันขึ้นตรงๆนั่นแหละถ้าแขนช้าแขนชิดหูได้ชิดเลยโล่งช้ากลางออกกลางออกดีมากครับผมดัน
1: ดัน
0: ชิดหูเลยใช่แล้วครับโล่งดันท่านี้จะได้หัวไหล่รู้สึกหัวไหล่หรือยังครับผมโอเคด้าน
1: อย่างนี้เราสักประมาณกี่ครั้งอ่ะ
0: สักประมาณ10ครั้งครับผมขอ2ที
2: ่1 2 3
0: โล่ง
2: 1 2 3
0: โล่ง
2: 1 2 3
0: ค่อยๆลง
2: 1 2 3
0: เวลาเราทำเราไม่ต้องรีบเลยนะครับเราค่อยๆทำไปอย่างนี
1: ้นับให้มันเป็นจังหวะลงมา
0: ใช่ครับ
2: ใช่ๆ
0: นี่ที่สำคัญอย่าลืมหายใจด้วยโอเคครับท่าสุดท้ายนะครับเราจะยกไว้ข้างหลังศีรษะนะครับ
1: เอากวดทิ้งลงใช่ไหม
0: ใช่แล้วฝาชิงลงทีลงทีนี้เราบีบซอกมาด้านหน้านิดนึง นะครับพยายามให้ศอกตั้งขึ้นให้ได้เยอะที่สุดนะอันนี้
1: ของไว้ต
0: ั้งใช่แล้วครับทีนี้ค่อยๆดันขึ้นมาเลยดันแขนเหยียดตรงได้เหยียดตรงเลย
2: แต่ปลายขวดยังทิ่มลงพื้นใช่ไหมครับ
0: ปลายขวดอิสระเลยครับ
2: อิสระ
0: แล้วก็ค่อยหุบเข้ามาเหมือนเดิมเน้นหุบศอกด้วยนะ
1: อย่าง หุบศอก
0: ดัน
1: แนบชิดเหมือนเดิมใช่ไหม
0: ดันค่อยๆลงมานี่นะค่อยดัน
1: แค่นี้เ
0: หรอหุบศอกใช่ครับหุบศอกไว้ดันขึ้น
1: ปึ๊บ
0: นั่นแหละโอ้ยอย่าพุ่งสั่นกดน้ำเพ่งนิดเดียวลงมา
1: ตอนมันบีบเข้ามามันสั่นเลย
0: ใช
1: ่
0: แล้วครับมาขึ้นขออีกสองทีขออีกสองที
1: แล้วเกิดที่มันสั่นเนี่ยเกิดจากเพราะอะไรครับพี่โจ
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อเกร็งครับไอ้สุดท้ายดันขึ้น
1: มันต้องขึ้นมาสั่น
0: ใช่แล้วโอเคเห็นไหมครับขนาดขวดน้ำแค่เล็กนิดเดียวเองสั่นไหม
1: ผมก็รู้ว่าผมเป็นสันนิบาต
2: สั่นเป็นตัวเลย
1: แต่คุณหนุ่มเป็นไหมคุณหนุ่มเป็นไหมสั่นไหม
2: มันกล้ามเนื้อมันเกร็ง
0: ไม่ว่ามีโทรศัพท์เข้านะครับ
1: คุณไม่น่ามีกล้ามเนื้อคุณมีแต่ไขมันนะดู
0: โอเคครับท่าง่ายๆนะมีทั้งหมด5ท่าท่าแรกไบเซปเค
2: ิร์ฟ
0: ครับถือ
2: ครับ
0: ชี้ออกไปด้านนอกนี้แล้วก็มีท่า
1: ไอ้สอง
0: อัพไลท์โรลนะครับยกศอกใช่แล้วท่าที่3แฮมเมอร์เคิร์ฟตั้งขึ้น
2: ตั้งขึ้น
0: แน่แฮมเมอร์คือคันเหมือนการทุบลงไปอย่างนี้แต่เราออกแรงดึงขึ้น
2: ครับ
0: ครับแล้วก็ท่าโชลเดอร์เพสได้หัวไหล
2: ่ได้หัวไหล
0: ่กัดออกแขนชิดหูแล้วลงมาแล้วอีกท่าหนึ่งไตเซปก็คือหลังแขนศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบน
2: ปึ๊บ
0: ศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบนนั่นแหละนั่นแหละโอเค
1: อันนี้ผู้หญิงก็ทำได้ไหมครับ
0: ทำได
1: ้
0: ครับสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยเราจะถือขวดน้ำเล็กขวดน้ำเดียวใช่แล้วครับ
1: มันได้ตรงนี้แหละพี่โจ้ช่วงฝังในรู้สึกนะร้าวๆเลยอัน
0: นี้จากการตึงตัวน่าจะเป็นการตึงตัวของกล้ามเนื
1: ้อถ้าทำบ่อยๆจะผ่อนคลายไหม
0: ทำบ่อยๆอันนี้ต้องอาศัยการยืดนะครับใช่แล้ว
1: ครับผม
0: โอเคครับวันนี้ก็หาทางง่ายๆสามารถทำได้10ถึง15ครั้งเลยถ้าเป็นน้ำหนักน้อยนะครับทำสักท่าละ3เซตก็ได้นะครับ
1: มีแต่ผลดีไม่มีผลเสีย
0: ใช่แล้วครับ
1: นะกล้ามเนื้อก็ไม่อักเสบด้วยอะไรด้วย
0: ครับผม
2: ครับ
0: โอเคครับวันนี้หาทางง่ายๆอย่าลืมไปทำกันนะครับขอบคุณครับผม
2: ครับขอบคุณครับ
1: ทำเลยครับ
3: เดี๋ยวนี่มันจะถึงมั้ยเนี่ยโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยนี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะเสียศูนย์ขนาดนี
4: ้สิบล้อชนมั้ง
3: เฮ้ยนั่งก่อน
5: สถาป
3: โอ้โหน
5: ี่สถาไปโดนรถทับมาเหรอลูก
4: ไปฉี่ข้างล้อหนีไม่ทันเลยโดนรถทับแบ๊บแม่นี่หมานะพี่คน
3: เฮ้ย
5: คนไม่ใช่หมาพี
6: ่แล้วตกลงพี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะสภาพแบบเนี้ย

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นเห็นพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30

นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะ
3: พวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
1: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
3: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
1: หมากกระดาน
3: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
4: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
5: เย้เกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
3: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
4: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน
1: ่เฮ้ย
6: ยังชนะ
5: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
3: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
6: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
3: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
1: หนูยจะอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
6: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
5: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
4: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
5: ไปกันเถอะ
1: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อย

0: ลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
1: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
2: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
3: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
4: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
5: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
6: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
0: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
5: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่โอ้ย
0: ศิลา
1: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
5: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
7: ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มาช่วยแล้ว
2: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
4: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดี
5: ๆอย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
3: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
5: ฮะนี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ยอาจารย์ทั้ง3มาได้ยังไงขอรับ
1: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
5: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
3: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
5: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
3: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
5: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
2: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
1: ข้าจำได้แม่นเลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
5: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
2: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4 อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
5: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์5
4: ถูกต้องแล้ว ในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้าของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
3: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
5: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
3: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
5: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย์
2: ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
0: แผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลยแย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
1: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
5: ไป
6: น้อยเฮียจานมาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำปราสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้
3: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

ฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
6: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
0: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
0: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: โอ้โหจังจังเลยนะลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
0: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยกันเลยครับ
1: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้

0: และนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
0: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
3: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
1: วิ่งตามพ่อมานะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
5: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจ

ราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะคุณพัชสังเกตเห็นนะคะวันนี้ค่ะหน้าตาสดชื่นแจ่มใสกันทุกคนเลยแต่ว่าก่อนที่เราค่ะจะไปเรียนรู้หรือว่าสนทนากันนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชค่ะจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีนั่นเองเด็กๆร้องกันได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วค่ะมีใครช่วยคุณครูพัชร้องเพลงได้บ้างคะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยคุณครูพัชร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางด้วยได้ไหมคะลูกได้ไหมคะได้เด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางก็มาร้องเพลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลัลลาโอลัลลาลัลลาโอลัลลาโอลัลลาลัลลาสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลัลลาโอลัลลาลัลลาโอลัลลาโอลัลลาลัลลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณครูพัชนะคะได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงสวัสดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กผู้ชายสวัสดีอะไรนะคะสวัสดีครับยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะจะพูดคุยหรือว่าสนทนากับเด็กๆนะคะเกี่ยวกับอะไรนะอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยอยากรู้หรือเปล่าคะวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะจะชวนเด็กๆนะคะพูดคุยเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆรับประทานก่อนที่จะมาโรงเรียนนั่นเองเพราะว่าก่อนที่เด็กๆจะมาโรงเรียนเด็กๆก็จะต้องทำอะไรคะรับประทานอาหารหรือว่ากินข้าวก่อนที่จะมาโรงเรียนนั่นเองเพื่อให้เด็กๆนะคะได้มีแรงหรือว่ามีพลังในการเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆค่ะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าเช้าวันนี้คุณครูพัชรับประทานข้าวมากับอะไรคะมีใครอยากรู้บ้างนะวันนี้นะคะก่อนที่จะมาโรงเรียนค่ะคุณครูพัชนะคะก็รับประทานอาหารเช้ามาเรียบร้อยแล้ววันนี้ค่ะคุณครูพัชรับประทานข้าวต้มมาค่ะเด็กๆมีใครเคยรับประทานข้าวต้มเหมือนคุณครูพัชบ้างคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆหลายๆคนนะคะอาจจะรู้จักแล้วก็เคยรับประทานข้าวต้มนะคะเพราะว่าข้าวต้มนะคะก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์อย่างนึงเลยค่ะมีทั้งผักแล้วก็เนื้อสัตว์ให้เด็กๆได้รับประทานด้วยเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัชนะคะจะลองสอบถามเด็กๆดูบ้างค่ะว่าก่อนที่จะมาโรงเรียนเด็กๆรับประทานอาหารอะไรกันมาค่ะใครจะออกมาเล่าให้คุณครูพัชแล้วก็เพื่อนๆฟังดีคะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องเดมี่ค่ะ

0: หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: เดมี
0: ่น้องเดมี่ค่ะ
1: น้องเดมี่ค่ะ
0: น้องเดมี่รับประทานอาหารเช้าอะไรมาคะ
1: ผ
0: ักอะไรนะคะ
1: ผัก
0: รับประทานผักรับประทานผักกับอะไรลูกกับอะไรคะกับข้าวใช่ไหมคะอ๋อรับประทานผักกับข้าวใครทำให้หนูลูก
1: หนูทำเอง
0: หนูทำเองทำกับคุณพ่อหรือว่าคุณแม่คะ
1: กับคุณพ่ออ
0: ืมช่วยคุณพ่อทำอาหารด้วยใช่ไหมคะเก่งมากเลยครับปรบมือให้น้องเดมี่หน่อยค่ะน้องเดมี่นะคะบอกว่าตอนเช้าค่ะก่อนที่จะมาโรงเรียนในวันนี้นะคะน้องเดมี่รับประทานข้าวกับผักมาด้วยเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะรับประทานข้าวแล้วก็รับประทานผักนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่าข้าวกับผักก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองถามคนอื่นดูบ้างค่ะว่าใครน่าที่ก่อนมาโรงเรียนรับประทานอาหารเช้ากันมาแล้วค่ะไหนใครจะออกมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังเด็กๆนั่งลงก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะเด็กๆนั่งลงก่อนนะคะเด็กๆจำข้อตกลงของเราได้หรือเปล่าเอ่ยเวลาที่เด็กๆยกมือเด็กๆจะต้องใช่เด็กๆจะจุเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆยืนขึ้นได้ไหมคะไม่ได้เวลาที่เด็กๆยกมือให้เด็กๆนั่งอยู่กับที่แล้วก็ยกมือแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะลองสังเกตดูค่ะอีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะเด็กๆเอามือแตะผมแตะหูแตะไหล่ใครจะออกมายกมือค่ะน้องแก้มใสค่ะเพราะว่าน้องแก้มใสยกมือแล้วก็นั่งอยู่กับที่เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อสาย
0: น้องแก้มใสค่ะแก้มใสค่ะ
1: ชื่อสาย
0: น้องแก้มใสก่อนมาโรงเรียนรับประทานอาหารอะไรมาลูก
1: ทำอาหารข้าว
0: อะไรนะคะ
1: ใช่ข้าวโอ
0: ข้าวโอ๊ตเหรออ๋อหนูรับประทานข้าวโอ๊ตมาก่อนที่จะมาโรงเรียนใช่ไหมคะใครทำให้คะ
1: พ่อ
0: คุณพ่ออร่อยไหมคะ
1: อร
0: ่
1: อย
0: อร่อยแล้ววันนี้ใครมาส่งน้องแก้มใสลูก
1: พ่อ
0: ใครนะคะ
1: พ่อ
0: ลุงใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องแก้มใสหน่อยค่ะวันนี้ใครมาส่งน้องแก้มใสที่โรงเรียนนะลูกคุณลุงแล้วก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องแก้มใสก็รับประทานอาหารเช้ามาเป็นข้าวโอ๊ตนั่นเองเด็กๆนั่งให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะถามคนต่อไปแล้วค่ะใครดีนะคุณครูพัชจะให้เป็นกล่องนมค่ะวันนี้คุณครูพัชมีกล่องนมมาให้นะคะกล่องนมกล่องเล็กค่ะกล่องนมกล่องใหญ่กล่องนมกล่องเล็กกล่องนมกล่องใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้คุณครูพัดจะให้ใครดีนะน้องหุยหมุยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนเพื่อนเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยก่อนมาโรงเรียนวันนี้น้องหมุยหมุยรับประทานอาหารมาหรือยังคะ
1: รับประทานอาหารมาแล้วค่ะ
0: รับประทานอะไรมาลูก
1: ข้าวไข่เจียวค่ะ
0: ข้าวไข่เจียวยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วในไข่เจียวมีอะไรอีกคะ
1: มีผัก
0: มีผักด้วยแล้วนอกจากรับประทานข้าวกับไข่เจียวมีอะไรอีกไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีอะไรคะ
1: มีซอสด้วยค่ะ
0: มีซอสด้วยซอสที่น้องหมุยหมุยรับประทานมาเมื่อเช้าสีอะไรลูก
1: สี

0: ส้มค่ะ
1: สีส้มรับประทานเป็นซอสพริกหรือว่าซอสมะเขือเทศคะ
0: ซอสมะเขือเทศ
1: ซอสมะเขือเทศยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมุ้ยมุ้ยหน่อยค่ะเด็กๆค่ะน้องมุ้ยมุ้ยบอกว่าเช้านี้น้องมุ้ยมุ้ยรับประทานอาหารมาหรือยังคะ

0: ไข่เจียวใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะเป็นเมนูโปรดของเด็กๆเลยค่ะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆนะคะรับประทานไข่เจียวอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะเพิ่มเนื้อสัตว์หรือว่าเพิ่มผักลงไปได้นะคะเพื่อเด็กๆค่ะจะได้มีร่างกายที่เป็นยังไงลูกร่างกายเด็กๆจะได้แข็งแรงแล้วก็มีแรงนะคะมาทำกิจกรรมหรือว่ามาเรียนรู้กับเพื่อนๆนั่นเองค่ะเด็กๆต้องอย่าลืมเลยนะคะตอนเช้าเราจะต้องทำอะไรคะรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนนอกจากจะรับประทานอาหารเช้าแล้วนะคะเด็กๆค่ะก่อนมาโรงเรียนเด็กๆก็ยังสามารถดื่มนมก่อนที่จะมาโรงเรียนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะใครดีนะใครดีนะคุณครูพัชจะสังเกตเด็กที่นั่งเรียบร้อยค่ะน้องกันค่ะน้องกันหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกัน
0: น้องกันค่ะ
1: ก
0: ัน
1: ค่ะ
0: น้องกันค่ะเมื่อเช้าน้องกันรับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาลูกกับอะไรคะ
1: กับข้าวต้ม
0: กับข้าวต้มข้าวต้มอะไรลูก
1: ข้าวต้มหมู
0: ข้าวต้มหมูอร่อยไหมคะใครทำให้น้องกันลูก
1: ยาย
0: คุณยายในข้าวต้มมีอะไรบ้างคะ
1: มีผัก
0: มีผักผักสีอะไรเอ่ย
1: สีเขียว
0: มีผักสีเขียวๆด้วยยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องกันหน่อยค่ะน้องกันนะคะบอกว่าตอนเช้าค่ะก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องกันรับประทานอะไรมาคะข้าวอะไรข้าวต้มหมูก่อนที่จะมาโรงเรียนนั่นเองเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมเลยก่อนที่จะมาโรงเรียนนะคะเราจะต้องรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยนะคะเดี๋ยววันต่อไปค่ะคุณครูพัชนะคะจะลองถามเด็กๆคนอื่นๆบ้างว่าเด็กๆนะคะรับประทานอาหารเช้ามากับอะไรหรือว่าเด็กๆค่ะได้พบเจออะไรก่อนที่จะมาโรงเรียนบ้างนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะในการออกมาพูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆค่ะอย่างเช่นในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็ถามเด็กหรือว่าสนทนาเกี่ยวกับอาหารเช้าที่เด็กๆรับประทานก่อนที่จะมาโรงเรียนนั่นเองค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ฝึกการพูดแล้วก็ฝึกความกล้าแสดงออกด้วยค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่เด็กๆค่ะตั้งใจฟังใครคะนอกจากเด็กๆจะตั้งใจฟังคุณครูแล้วตอนที่เพื่อนๆออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะเด็กๆก็ตั้งใจฟังเพื่อนๆด้วยน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เด็กๆได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปเอเด็กๆจำได้หรือเปล่าคะว่ากิจกรรมต่อไปของเราคือกิจกรรมอะไรคะคือกิจกรรมอะไรนะเอเด็กๆจำได้หรือเปล่าเอ่ยนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะตรงยังครับเด็กๆค่ะเวลาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักเด็กๆวางเบาๆนะคะไม่ต้องวางแรงนะเดี๋ยวเด็กๆจะเจ็บนะคะอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะวางเบาๆนะคะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะตรงยังครับน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมอะไรนะเคลื่อนอะไรนะเคลื่อนไหวและกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองเด็กๆอยากจะไปทำกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว

นะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะมาแนะนำเครื่องให้จังหวะก่อนเลยเด็กๆจะจำได้ไหมนะว่าคืออะไรดีเลยค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมอีกครั้งนึงค่ะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชจะมาทบทวนจังหวะกันนะคะได้ไหมคะได้ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันฟังแล้วก็ตอบคุณครูนะตั้งใจฟังนะคะ

เด็กๆจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วลูกอุ๊ยฟังใหม่อีกครั้งดีกว่าค่ะเด็กๆเด็กๆตั้งใจฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะ

0: เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะช้าหรือเร็วคะ
1: ช้า
0: จังหวะช้าถูกต้องเลยเพราะว่าคุณครูพัดนะคะให้จังหวะอย่างช้าๆเวลาที่เด็กๆได้ยินก็ต้องเคลื่อนไหวแบบไหนเคลื่อนไหวช้าช้าเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันนะคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะลูกจังหวะช้าหรือเร็วคะจังหวะเร็วถูกต้องเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องมีอาเดี๋ยวเราจะมาฟังจังหวะต่อไปกันนะคะคุณเก่งเด็กๆตั้งใจฟังนะถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะคือจังหวะอะไรคะ
1: หย
0: ุดเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนเด็กๆก็ต้องหยุดตัวแข็งเป็นก้อนหินเลยได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดจะถามเด็กๆค่ะว่าเด็กๆทำท่าอะไรเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวเด็กๆสามารถทำท่าทางต่างๆได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะ
1: ได
0: ้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเด็กๆจะต้องระวังอะไรคะระวังใครลูกระวังเพื่อนๆแล้วก็ระวังใครอีกคะระวังคุณครูด้วยระวังเก้าอี้ระวังโต๊ะด้วยแล้วเด็กๆเดินเข้าเล่นที่มุมได้ไหมคะลูกไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เรายังทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันอยู่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆยืนขึ้นหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเด็กๆยืนขึ้นเลยเด็กๆลองกางแขนแล้วเดินไปรอบๆห้องเรียนได้เลยค่ะลองเดินไปรอบๆห้องเรียนได้เลยนะเดินไปฝั่งนู้นก็ได้เดินมาฝั่งนี้ก็ได้ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะหาพื้นที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนเลยตอนนี้คุณครูพัดได้ที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนแล้วค่ะเด็กๆสามารถยืนตรงกลางได้นะคะไปยืนตรงกลางกับน้องขนุนก็ได้นะถ้าตอนนี้เด็กๆได้พื้นที่แล้วค่ะหยุดเลยค่ะระวังนะลูกเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ไม่ชนโต๊ะกับเก้าอี้นะคะเด็กๆค่ะถ้าเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เด็กๆเดินไปเดินมาได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆจะเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะเด็กๆเอาตัวถอยห่างออกมาจากโต๊ะกับเก้าอี้เลยลูกพร้อมไหมคะพร้อมฟังจังหวะนะอยู่กับที่นะคะน้องกวินอยู่กับที่ค่ะอุ๊ยเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับอะไรคะอยู่กับอะไรลูกอยู่กับที่เด็กๆ เดินไปเดินมาได้ไหมคะน้องอาก้าครับตอนนี้เราเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะเราจะอยู่กับที่ของตนเองเลยน้องมาตินครับเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะครับพร้อมไหมคะอีกรอบหนึ่งนะอยู่กับที่ตัวเองนะคะ

0: จังหวะอะไรคะหยุดเด็กๆต้องตัวแข็งเป็นก้อนหินเลยเอ๊ครูพัดถามใครดีนะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองตัวแข็งเป็นก้อนหินเลยน้องอองฟองทำท่าอะไรคะ
1: เป็นสไปเดอร์
0: แมนโอ้ทำท่าเป็นสไปเดอร์แมนยอดเยี่ยมเลยค่ะ
2: ท่าสไปเดอร์ไอรอนแมน
0: เดี๋ยวครูพัดจะลองสังเกตเด็กคนต่อไปเลยค่ะเรายังเคลื่อนไหวอยู่กับที่อยู่นะคะยังไม่เดินไปเดินมานะอยู่กับที่ก่อนนะคะจังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะน้องขนมหวานตัวแข็งเป็นก้อนหินเลยทำท่าอะไรคะ
3: ทำท
0: ่
3: าสไปเดอร์แมน
0: ทำท่าสไปเดอร์แมนยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัชจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินไปรอบๆห้องเรียนได้เลยนะคะพร้อมไหมคะขอฟังจังหวะนะคะลูกน้องกีตาร์มาเคลื่อนไหวกับเพื่อนเลยลูกระวังนะคะอุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะเอ๊ใครตัวแข็งเป็นก้อนหินนะอุ๊ยยังไม่มีเด็กๆคนไหนตัวแข็งเป็นก้อนหินเลยค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อดีกว่าค่ะอุ๊ยจังหวะหยุดแล้วเด็กๆตอนนี้ครูพัดก็หยุดเคลื่อนไหวเหมือนกันค่ะมีใครหยุดเคลื่อนไหวเหมือนครูพัดบ้างคะน้องมุยมุยค่ะน้องมุยมุยทำท่าอะไรคะทำท่าสไปเดอร์แมนเหมือนกันเลยเด็กๆสามารถทำท่าที่แตกต่างไปจากเพื่อนๆได้นะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวกันเด็กๆขาจังหวะหยุดแล้วเด็กๆขาเวลาเด็กๆเคลื่อนไหวเด็กๆไม่ตัวชิดติดกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะมาเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายกันเอเด็กๆขาให้เด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายกันนะคะให้เด็กๆนอนลงค่ะเด็กๆนอน

0: เด็กๆนอนลงระวังชนเพื่อนนะคะเด็กๆนอนลงเลยเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายกันค่ะเด็กผู้นอนลงเอากระโปรงปิดขาด้วยนะคะมานอนตรงนี้ได้นะน้องอาก้ามานอนตรงนี้ได้ลูกเด็กๆค่อยๆนอนลงแล้วหลับตาค่ะเด็กๆค่อยๆนอนลงแล้วหลับตานอนได้ค่ะแล้วเด็กๆตั้งใจฟังคำบรรยายของคุณครูนะในเช้าวันหนึ่งที่อากาศแจ่มใสเด็กๆกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงแล้วเด็กๆก็ได้ยินเสียงไก่ขันเอกอีเอกเอกเด็กๆค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นมาค่ะเด็กๆค่อยๆลุกจากที่นอนค่อยๆลุกจากที่นอนนะ
1: ไปยังหน้าไปยัง
0: ค่อยๆลุกจากที่นอนแล้วเด็กๆค่ะก็ค่อยๆเดินไปเข้าห้องน้ำค่ะเด็กๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินตอนนี้ค่ะเด็กๆถึงห้องน้ำแล้วให้เด็กๆค่อยๆเปิดน้ำค่ะเด็กๆค่อยๆเปิดน้ำค่อยๆเปิดน้ำเด็กๆค่อยๆแปรงฟันค่ะแปรงฟันแปรงฟันเลยเด็กๆค่อยๆแปรงฟันเลยนะคะเด็กๆแปรงฟันเสร็จแล้วค่อยๆเปิดน้ำบ้วนปากค่ะค่อยๆเปิดน้ำบ้วนปาก
1: บ้วนน้ำเสร็จแล้ว
0: ค่อยๆบ้วนปากแปรงฟันเสร็จแล้วเด็กๆค่อยๆเอาน้ำล้างหน้าค่ะค่อยๆล้างหน้า
1: เอาสบู่ล้างหน้า
0: เด็กๆค่อยๆล้างหน้าล้างหน้าเสร็จแล้วเด็กๆค่อยๆเดินไปที่ถังน้ำค่ะเดินไปที่ถังน้ำเดินช้าๆนะเดินในห้องน้ำต้องเดินช้าๆนะคะเดี๋ยวลื่นนะเดินช้าๆเด็กๆค่อยๆเอามือจับขันค่ะเอามือจับขันตักน้ำขึ้นมาขันที่หนึ่งลาดตัวสู้ขันที่สองสู้ขันที่สามสู้เด็กๆค่อยๆเอาสบู่ถูมือค่ะเด็กๆค่อยๆเอาสบู่ถูมือแล้วก็เด็กๆค่อยๆถูที่แขนถูที่แขนถูที่ตัวถูที่ขาถูที่ขาด้วยนะแล้วเด็กๆค่อยๆตักน้ำขึ้นมาขันที่หนึ่งสู้ขันที่สองขันที่สามแล้วเด็กๆก็ค่อยๆเดินไปช้าๆค่ะเดินไปช้าๆระวังลื่นนะคะระวังลื่นแล้วเด็กๆก็ค่อยๆหยิบผ้าเช็ดตัวค่ะหยิบผ้าเช็ดตัวมาเช็ดตัวเลยเช็ดที่แขนเช็ดที่ตัวเช็ดที่ขายอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆเชิญนั่งลงที่พื้นได้เลยค่ะเด็กๆนั่งลงที่พื้นได้เลยนะใครที่นั่งชิดกับเพื่อนเด็กๆสามารถขยับได้นะคะเด็กๆนั่งยืดขาออกมาเลยค่ะเดี๋ยวโทษนะคะลูกนั่งยืดขาออกมาเลยเอากระโปรงปิดขาพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกัน

เด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะนั่งที่เก้าอี้ของตนเองนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับนั่งที่เก้าอี้เลยครับลูกเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเราค่ะก็ได้เคลื่อนไหวนะคะประกอบคำบรรยายนั่นเองเมื่อเคลื่อนไหวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้มาผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: ยินดีต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะก่อนที่เรานะคะจะมาเรียนรู้กันค่ะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
1: หน่วยประเทศ
0: หน่วยอะไรคะ
1: เ
0: อ๊ะใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนหน่วยการเรียนรู้ของเรากันค่ะเด็กๆตั้งใจสังเกตที่ป้ายนิเทศของคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วจะต้องตั้งใจอะไรคะตั้งใจดูแล้วก็ตั้งใจฟังเด็กๆสังเกตคุณครูพัชชีด้วยนะหน่วยตั
1: วเรา
0: เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหน่
1: วย
0: ตัวเราอีกหนึ่งรอบค่ะหน่
1: วย
0: ตัวเราถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้ในหน่วยตัวเรานั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายใช่ไหมคะและในวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อแล้วก็หน้าที่ของอวัยวะนั่นเองก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันดีกว่าเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าเพลงอะไรคะมีใครจำเพลงที่เราได้ร้องกันไปบ้างเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงตาหูจมูกกันนะคะแล้วเด็กๆจะต้องแตะส่วนต่างๆของร่างกายที่คุณครูพูดหรือว่าคุณครูร้องด้วยนะคะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางกันค่ะตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม้จับให้ครูดูจับไม้จับให้ครูดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม้จับให้ครูดูจับไม้จับให้ครูดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกน่ารักมากเลยค่ะเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆค่ะเพลงที่คุณครูร้องกับเด็กๆเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวกับอะไรคะตาอะไรคะหูแล้วอะไรอีกลูก
1: จม
0: ูกเพราะว่าตาหูจมูกนะคะก็เป็นอวัยวะที่สำคัญที่ร่างกายของเราอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ความสำคัญของอวัยวะนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียน

0: รู้กันวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์มีปริศนามาให้เด็กๆได้ฟังด้วยเด็กๆจะต้องบอกคุณครูนะว่าปริศนาคำทายปริศนาคำทายที่คุณครูนำมาฝากนะคะคืออะไรพร้อมไหมเอ่ยเด็กๆต้องตั้งใจฟังคุณครูนะปริศนาคำทายแรกของคุณครูค่ะอะไรเอ่ยใช้มองจ้องดูอีกรอบหนึ่งนะคะอะไรเอ่ยใช้มองจ้องดูเด็กๆคิดว่าคืออวัยวะส่วนไหนของร่างกายเราคะที่เอาไว้ใช้มองจ้องหรือว่าดูคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยอวัยวะในร่างกายของเรานะอะไรนะที่เอาไว้ใช้มอง
1: กับด
0: ูใช่คืออะไรคะ
1: โทรศัพท์กับกล้อง
0: ไหนเด็กๆลองหลับตาดูสิคะถ้าเด็กๆหลับตาเด็กๆมองเห็นอะไรไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: เห็น
0: ไม่เห็นเอแล้วอะไรนะที่เอาไว้ใช้มองจ้องดูไหนลองลืมตาสิคะลืมตาแล้วเห็นอะไรบ้างคะ
1: กล้อง
2: เรื่อง
0: เด็กๆคิดว่าคืออะไรเอ่ยที่เอาไว้ใช้มองต้องดูคืออะไรคะ
1: ตา
0: ตาเอจะใช้ตาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูภาพเฉลยกันค่ะใช่หรือเปล่านะอุ๊ยภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ตา
0: ตาถูกต้องเลยภาพนี้ที่เด็กๆเห็นนะคะก็คือตานั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชจะอ่านให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆต้องตั้งใจเลยคะตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจดูด้วยนะ
1: ตา
0: ตาเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะตา
1: ตา
0: อีกหนึ่งรอบค่ะตา
1: ต
0: ายอดเยี่ยมเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพตานั่นเองไหนเด็กๆลองเอามือแตะที่ตาของเด็กๆสิคะแตะเบาๆนะตาเราเอาไว้ทำอะไรนะคะ
1: เอาไว้มอง
0: เอาไว้มองหรือว่าเอาไว้ดูนั่นเองไหนเด็กๆลองหลับตาอีกหนึ่งครั้งค่ะถ้าเด็กๆหลับตาเด็กๆจะมองเห็นอะไรไหมคะ
1: ไม
0: ่เห็นอะไรเลยจะเห็นเป็นสีดำๆใช่ไหมเอ่ยแต่ถ้าเด็กๆลืมตาขึ้นมาเด็กๆก็จะสังเกตเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวของเราเลยไม่เห็นเป็นสีดำๆแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าตาของเรามีหน้าที่เอาไว้มองหรือว่าเอาไว้ดูนั่นเองเวลาที่เด็กๆนะคะจะมองสิ่งต่างๆหรือว่าอ่านหนังสือเราก็ต้องใช้ตานั่นเองเอแล้วตาของเด็กๆมีกี่ข้างคะมีกี่ข้างคะ
1: สองข
0: ้างยอดเยี่ยมเลยค่ะเอเดี๋ยวเราจะมาดูที่ปริศนาคำทายต่อไปเลยว่าจะมีปริศนาคำทายอะไรมาฝากเด็กๆนะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะอะไรเอ่ยได้ยินเสียงแว่วเจ้ยแจ้วแต่ไกลอีกหนึ่งครั้งนะคะอะไรเอ่ยได้ยินเสียงแว่วเจ้ยแจ้วแต่ไกลเอ๋เด็กๆคิดว่าอวัยวะส่วนไหนของร่างกายของเราคะที่จะได้ยินเสียงคืออะไรคะคืออะไรคะ
1: ห
0: ูโอ้โหคุณครูพัชเห็นเด็กๆเอามือแตะที่หูแล้วก็บอกว่าคือหูเอ๊จะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูภาพเฉลยกันนะคะว่าคือภาพอะไรพร้อมหรือยังคะอะไรนะที่ได้ยินเสียงแววเจ้ยแจ้วแต่ไกลคำตอบก็คืออะไรคะ
1: ห
0: ูถูกต้องไหมคะถูกต้องเหมือนที่เด็กๆตอบเลยเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังเด็กๆจะต้องสังเกตคำที่คุณครูพัชชี้ด้วยนะคะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้หูอีกหนึ่งครั้งค่ะหูหูถูกต้องเลยภาพนี้นะคะ

0: ก็คือภาพหูนั่นเองเอแล้วหูของเด็กๆอยู่ตรงไหนคะหูเรามีกี่ข้างนะสองข้างไหนลองเอามือแตะหูทั้งสองข้างเลยค่ะหูของเราเอาไว้ทำอะไรนะคะเอาไว้ฟังสิ่งต่างๆนั่นเองไหนเด็กๆลองเอามือปิดหูสิคะเอามือปิดหูได้ยินเสียงอะไรไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ยินเลยเพราะว่าหูของเรานะคะมีหน้าที่เอาไว้ฟังนั่นเองถ้าเด็กๆเอามือปิดหูเด็กๆก็จะไม่ได้ยินเสียงต่างๆหูของเรามีหน้าที่ไว้ทำอะไรนะคะเอาไว้ฟังหูเอาไว้ทำอะไรนะคะเอาไว้ฟังถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ปริศนาคำทายต่อไปเลยว่าคืออะไรเอเด็กๆจะอยากรู้หรือยังนะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดชอบยักษ์ไหล่เล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นแล้วก็ยักษ์หมึกผูกโบเอาหมึกผูกโบไว้เลยนะเอามือไว้ที่ตักค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ปริศนาคำทายต่อไปเลยนะคะว่าคืออะไรนี่เลยค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะปริศนาคำทายของครูก็คืออะไรเอ่ยเปล่งเสียงไพเราะวาจาเพราะพริ้งอีกหนึ่งรอบค่ะอะไรเอ่ยเปล่งเสียงไพเราะวาจาเพราะพริ้งคืออะไรคะอะไรเอ่ยปากถูกต้องเลยเด็กๆบอกว่าปากนั่นเองที่เอาไว้พูดหรือว่าทำอะไรคะนอกจากปากของเราจะเอาไว้พูดแล้วเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารเด็กๆก็ต้องตักเข้าอะไรลูกปากเข้าปากเหมือนกันเลยปากมีหน้าที่ไว้ทำอะไรนะคะเอาไว้พูดถูกต้องเลยค่ะปากของเรามีหน้าที่เอาไว้พูดถ้าเด็กๆเอามือปิดปากลูบซิปเราจะพูดได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าปากของเรามีหน้าที่เอาไว้พูดถูกต้องเลยค่ะในปากของเราอยู่ตรงไหนนะคะ
1: ตรงนี้
0: ปากของเราอยู่ตรงนี้ไหนเด็กๆเราเอามือแตะที่ปากสิคะไหนเอามือแตะปากให้ครูดูหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตเลยนะคะว่าคือภาพอะไรภาพอะไรคะคืออะไรคะปากถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูจะชี้แล้วให้เด็กๆอ่านตามคุณครูได้ไหมคะได้นะยอดเยี่ยมเลยค่ะ
1: ปาก
0: เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะปากอีกหนึ่งรอบค่ะปากภาพนี้นะคะก็คือภาพปากนั่นเองเหมือนกับที่เด็กๆบอกคุณครูเลยว่าปากของเรานะคะมีหน้าที่เอาไว้พูดวาจาที่ไพเราะนั่นเองปากอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงไหนนะคะไหนเราเอามือแตะปากให้ครูดูหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปค่ะปริศนาคำทายต่อไปของคุณครูจะคืออะไรนะตอนนี้นะคะเด็กๆได้ฟังปริศนาคำทายของครูพัฒน์แล้วก็ได้รู้จักกับหน้าที่ของอวัยวะไปแล้วนะคะเรายังเหลืออีก1ปริศนาคำทายมาฝากเด็กๆค่ะพร้อมไหมคะใครดีนะปริศนาคำทายของเราค่ะตั้งใจฟังนะอะไรเอ่ยมีไว้ดอมดม ชวนชมกลิ่นหอมอีกหนึ่งรอบนะคะอะไรเอ่ยมีไว้ดอมดมชวนชมกลิ่นหอมเด็กๆคิดว่าคืออะไรคะคืออะไรคะคือจมูกถูกต้องเลยเรานะคะมีจมูกไว้ใช้ดอมโดมหรือว่าชวนชมกลิ่นหอมเหมือนกับคำปริศนาที่ครูพัฒน์นำมาฝากเลยเอ๊แต่ว่าจะใช่จมูกจริงหรือเปล่านะคุณครูพัฒน์มีภาพมาเฉลยให้กับเด็กๆด้วยเด็กๆตั้งใจดูนะคะว่าคือภาพอะไรนี้เลยค่ะภาพอะไรคะภาพจมูกถูกต้องเลยภาพนี้ก็คือภาพจมูกนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะอ่านแล้วก็ให้เด็กๆพูดตามคุณครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เด็กๆตั้งใจนะเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้นะคะจมูกอีกหนึ่งครั้งค่ะจมูกเอ๋ไม่ได้ยินเสียงเด็กๆเลยจมูกจมูกภาพนี้ก็คือภาพจมูกนั่นเองเอ๋แล้วจมูกของเด็กๆอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้เด็กๆเอามือแตะที่จมูกไว้นะยอดเยี่ยมเลยค่ะจมูกของเรามีหน้าที่เอาไว้ทำอะไรนะคะเอาไว้ดมกลิ่นแล้วก็หายใจนั่นเองเรามีจมูกนะคะไว้ใช้ดมกลิ่นแล้วก็หายใจเวลาที่เด็กๆไปดมกลิ่นดอกไม้เราก็ต้องใช้อะไรคะใช้จมูกในการสูดดมกลิ่นนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรกันนะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะลองขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาลองบอกซิว่าเด็กๆค่ะได้รู้จักกับอวัยวะอะไรแล้วก็มีหน้าที่อะไรใครมีนะเอามือไว้ที่ตักค่ะใครจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะเชิญเลยค่ะน้องยารินดาหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องดินดาค่ะ
0: น้องมีอาหรือว่าน้องยารินดานั่นเองน้องมีอาค่ะน้องรู้จักอวัยวะอะไรลูก
2: จมูก
0: จมูกแล้วจำได้ไหมคะว่าจมูกเอาไว้ทำอะไรลูก
2: ไว้สูด
0: เอาไว้สูดดมแล้วก็หายใจด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะคุณครูพัดขอตัวแทนอีกหนึ่งคนดีกว่าค่ะใครดีนะเด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะน้องข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องข้าวหอม
0: น้องข้าวหอมค่ะ
4: น้องข้าวหอมค่ะ
0: น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมรู้จักกับอวัยวะอะไรคะ
4: ปาก
0: ปากอยู่ตรงไหนคะปากเอาไว้ทำอะไรลูก
4: เอาไว้เคี้ยว
0: เอาไว้ตักอาหารเข้าปากใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: นอกจากตักอาหารเข้าปากของเราแล้วปากเอาไว้ทำอะไรได้อีกลูกคุณครูพัดกำลังทำอะไรนะเอาไว้พูดนั่นเองใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: ถูกต้องเลยค่ะปากของเรานะคะนอกจากเวลาที่เด็กๆจะรับประทานอาหารตักเข้าปากแล้วค่ะปากของเรายังเอาไว้พูดอีกด้วยปรบมือข้าวหอมหน่อยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายได้นะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้ทบทวนกับสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนอีกหนึ่งคนค่ะชี้เหมาะเหมาะ ชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องอ๋องฟองค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
6: น้องอ๋องฟองค่ะ
0: น้องอ๋องฟองค่ะน้องอ๋องฟองรู้จักอวัยวะอะไรในร่างกายของเราอีกคะนอกจากจมูกปากแล้วรู้จักอะไรอีกคะ
7: เท้าร
0: ู้จักเท้าเท้าอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ถูกต้องเลยแล้วน้องอองฟองรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าเท้าเอาไว้ทำอะไรคะ
7: เอาไว้เดิน
0: เอาไว้เดินยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องอองฟองบอกว่าน้องอองฟองรู้จักเท้าเพราะว่าเท้าเรามีไว
7: ้กระโดดกับเดิน
0: เอาไว้กระโดดก็ได้หรือว่าเดินก็ได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะขอชื่นชมน้องอองฟองด้วยนะคะที่สามารถออกมาบอกนะคะแล้วก็ชี้อวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายนั่นก็คือเท้าแล้วก็ยังสามารถบอกหน้าที่ของเท้าได้อีกด้วยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถให้เด็กๆนะคะได้ออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะได้นะคะนอกจากเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้นะคะสิ่งที่คุณครูนำมาฝากแล้วนะคะเด็กๆค่ะยังบอกนะคะอวัยวะต่างๆเพิ่มเติมให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆได้ฟังได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะตอนนี้เด็กๆอยากที่จะทำกิจกรรมศิลปะกันแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาขยับอะไรเอ่ยขยับนิ้วมือของเราถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาขยับนิ้วมือกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วมันกลายเป็นนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วแมวเหมียวร้องเรียกหาชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วแมงมุมลายไปขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงาม
1: ดอกบัวอันใหญ
0: ่เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ขยับนิ้วมือของเรากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาแนะนำให้กับเด็กๆทั้งหมดกี่กิจกรรมคะ3กิจกรรมเลยกิจกรรมที่1ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะจะทำกิจกรรมนี้เด็กๆก็ต้องหยิบอะไรคะหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นเพื่อมาใช้ในการปั้นนั่นเองค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆจะต้องหยิบอะไรคะหยิบกระดาษแล้วก
1: ็
0: ปั๊มอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆจะได้รู้นะว่ากระดาษแผ่นไหนคือผลงานของเด็กๆนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมตัดปะกระดาษเซนนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะสังเกตบนโต๊ะของครูเลยว่ามีอะไรบ้างค่ะเริ่มจากอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะคืออะไรคะ
1: กระด
0: าษมีกระดาษสีนะคะหลายสีเลยให้เด็กๆได้เลือกใช้ค่ะนี่ก็คืออะไรคะกระดาษสี

0: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกรรไกรปลายมนของเรานั่นเองค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าที่ปลายของกรรไกรของเราจะเป็นปลายมนนั่นเองเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่ากรรไกรของเราค่ะจะมีช่องนะคะทั้งหมด2ช่องเลยเห็นไหมคะแบบนี้นะคะเวลาที่เด็กๆใช้ค่ะเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือหรือว่านิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของเรานะคะในการใส่เข้าไปที่ช่องของกรรไกรค่ะเวลาเด็กๆใช้นะคะเด็กๆก็ใช้นิ้วหัวแม่มือหรือว่านิ้วโป้งใส่ลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็นิ้วชี้ใส่ลงไปแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วเรานะคะจะค่อยๆกางนิ้วของเราออกค่ะแบบนี้เด็กๆอาจจะใช้นิ้วกลางนะคะในการประคองช่วยกรรไกรของเราอีกได้นะคะค่อยๆกางออกแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆต้องระวังด้วยนะคะเวลาใช้กรรไกรนะอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออะไรนะคะกรรไกรปลายมนถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ชิ้นต่อไปกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะตะกร้านั่นเองนี่นะคะก็คือตะกร้าค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะนำมาใส่เศษกระดาษหรือว่ากระดาษที่เด็กๆตัดได้นั่นเองเวลาเด็กๆตัดกระดาษได้แล้วให้ใส่ลงไปในตะกร้าถูกต้องเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ของชิ้นต่อไปของเรากันเลยค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานของเด็กๆนั่นเองโดยคุณครูปลายทางนะคะอาจจะใช้เป็นกระดาษ A4 หรือว่ากระดาษเหลือใช้ต่างๆก็ได้ค่ะสามารถนำมาให้เด็กใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้นะคะอุปกรณ์ของเราค่ะเด็กๆคืออะไรคะคือกาวถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกาวนั่นเองนอกจากคุณครูจะมีกาวแล้วนะคะคุณครูค่ะก็มีอะไรด้วยคะมีไม้ทากาวด้วยเห็นไหมคะแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณครูนำไม้ทากาวใส่ลงไปที่กระปุกกาวแล้วนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะได้มีอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือหรือว่าผ้าชุบหมาดนั่นเองนะคะที่คุณครูค่ะนำผ้าไปชุบน้ำมาให้เด็กๆนะคะใช้สำหรับเช็ดมือนั่นเองเวลาที่มือของเด็กๆเลอะก้าวเด็กๆก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือในการเช็ดได้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะมาสาธิตการตัดกระดาษให้กับเด็กๆได้ดูนะคะคุณครูพัดขอเลือกเป็นกระดาษสีนี้เลยค่ะสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: เด็กๆนะคะสามารถเลือกสีกระดาษตามความชอบหรือว่าตามความสนใจของเด็กๆได้เลยนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมค่ะเวลาที่เรานะคะใช้กรรไกรค่ะเราจะต้องใช้อะไรเอ่ยใช้นิ้วโป้งหรือว่านิ้วหัวแม่มือของเรานะคะกับนิ้วชี้ในการใส่ลงไปในช่องของกรรไกรค่ะแล้วเด็กๆนะคะใช้มืออีกหนึ่งข้างจับกระดาษนะคะเราจะค่อยๆตัดกระดาษให้ขาดออกจากกันเด็กๆอย่าลืมนะคะเราจะค่อยๆง้างกรรไกรออกมาแล้วเด็กๆค่ะก็ตัดลงไปบนกระดาษแบบนี้ค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วเด็กๆก็ค่อยๆขยับกรรไกรแบบนี้นะคะค่อยๆขยับกรรไกรแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้กระดาษของคุณครูพัดขาดจากกันแล้วเด็กๆนำกระดาษใส่ลงไปในตะกร้านะคะ เดี๋ยวคุณครูพัชจะตัดให้เด็กๆสังเกตอีกหนึ่งรอบค่ะเด็กๆสามารถตัดเป็นขนาดเล็กหรือว่า